0: จากณ Nextropia สยามพารากอนและไอคอนสยามพร้อมร่วมบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทยค่ะกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำได้ผนึกกำลังพันธมิตรเดินหน้าโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยเปิดศูนย์กลางรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคนมผงผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพของคนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดที่นะสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคได้แก่ Nextropia ชั้น5สยามพารากอนชั้น G ฝั่ง Southบริเวณหน้าห้อง Lost and Fun สยามพารากอนชั้น G ใกล้ลิฟต์ล็อบบี้ดีไอคอนสยามนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อ Biller ID หรือว่ารหัสประจำตัวผู้ให้บริการก็คือ099-400-01-601-279-5นะคะ0994000160175โดยทุกยอดการบริจาคสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2เท่าค่ะ
1: ส่วนภาพรวมสภาพอากาศเช้าวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนลดลงแล้วนะครับคนกรุงเทพถ้าท่านต้องการจะซักผ้าเตรียมตัวได้เพราะว่าสายๆเนี่ยจะมีแดดเข้ามาแต่ว่าภาคเหนือยังต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTE ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้มีข่าวดีของคนกรุงค่ะฝนลดลงแล้วแดดจะมาเตรียมซักผ้ากันได้เลยค่ะส่วนชาวเหนือวันนี้เตรียมรับมือฝนต่อจะมีฝนหนักมากเคลื่อนเข้าพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเตรียมพร้อมรับมือจะมีฝนมากที่สุดส่วนภาคกลางภาคตะวันออกยังมีฝนหนักหลงเหลืออยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดพื้นที่ไหนฝนตกมาหลายวันแล้วอย่าเพิ่งวางใจเพราะฝนตกซ้ำอาจทำให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้ค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝนกินพื้นที่เป็น 70% จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรจะมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงมีตกได้บ้างในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์สำหรับพื้นที่ภาคกลางยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในโซนจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วค่ะสำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ยังคงมีฝนหนักเกิดขึ้นในโซนจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นลมในทะเลยังต้องระวังคลื่นสูง2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนธรรมดาตกได้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลยังต้องระวังคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในโซนจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตทะเลตั้งแ
3: แต่ระนองขึ้นมาโซนนี้คลื่นสูง2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Beef ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Sandra Han Utsaha. Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwarakun called an urgent meeting to accelerate the government's flood response after visiting flood-affected areas in Bangkok and seeing the impact firsthand.Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwarakun inspected flood-affected areas in Bangkok and met residents facing difficulties from the flooding. He later chaired an urgent meeting with relevant agencies, ordering them to mobilize personnel and equipment to speed up drainage and ensure assistance reaches affected communities.Mr. Anutin stressed that the top priority is to drain floodwater as quickly as possible, with heavily affected and densely populated areas receiving assistance first. He called for urgent delivery of food, drinking water, and essential supplies, particularly to vulnerable groups and residents who have not yet received assistance.The Prime Minister also ordered preparations for an initial relief budget, while authorities work on compensation measures for people affected by the flooding, and stressed that no affected area or group of residents should be left without assistance. In our next update, the government is preparing 2 billion baht from the 2026 central budget to provide relief to flood victims nationwide, with a Bangkok residents to receive assistance under the same standards as those in other provinces. Minister attached to the Prime Minister's office, Paradon Presenanantakun, said the government is coordinating with the Bangkok Metropolitan Administration, or BMA, on relief measures.The BMA has already set aside part of its central budget for relief. In additional funding is needed, the government will provide support to ensure assistance reaches affected residents as quickly as possible.
5: กรุงเทพมหานครเองนะครับมีระเบียบของทางกรุงเทพมหานครในการชดเชยในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้หารือกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงไปในรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันอย่างไรระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางรัฐบาลกลางนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
6: ยังคนกรุงเทพจะมีสิทธิ์ได้ 9,000 บาทเหมือนทุกจังหวัดอื่นหรือเปล่าครับ
5: มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์คือผมคิดว่าเรื่องเกณฑ์อันเนี้ยทั่วประเทศก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าในส่วนของกทมเนี่ยเขามีเกณฑ์ของเขาอย่างไรแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบไหนกทมเตรียม เงินในส่วนของงบกลางของกทมไว้เท่าไหร่ขาดเหลือแบบไหนก็คงจะต้องมาคุยกับส่วนกลาง
4: From October 1st, new disaster insurance policies will also begin providing coverage for disasters occurring after that date. For incidents that occurred before October 1st, the government will take direct responsibility for assistance or coordinate with insurance companies as appropriate. For high-value property damage, such as flooded vehicles, Mr. Paradon said the issue will be submitted to the cabinet for approval of clear relief measures.The Department of Disaster Prevention and Mitigation is expected to finalize an overall situation report and assess the funding required for relief before submitting the proposal to the Cabinet for consideration. The Bangkok Metropolitan Administration is prioritizing drainage from major canals to smaller canals and on roads, with officials expecting conditions to improve within 3 days. Bangkok is accelerating drainage from its main canals to reduce flooding in smaller canals and on roads.

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: นี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่เมียนมาที่ก็เผชิญกับน้ำท่วมและโคลนถล่มเช่นเดียวกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและสูญหายอีกกว่า30คนฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่ภูมิภาคตะนาวสีทางใต้สุดของเมียนมากระทบต่อหมู่บ้านกว่า60แห่งโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและอีกกว่า30คนสูญหายขณะที่มีบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำท่วมยังทำลายถนนหนทางและสะพานหลายแห่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอีกทั้งความขัดแย้งภายในทำให้การประเมินความเสียหายและจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นไปได้ยากทั้งนี้ภาคใต้เมียนมาเผชิญกับฝนตกหนักมาตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนจากอิทธิพลของระบบสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงประเทศไทยโดยฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเมียนมาระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเหนือทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลตอนใต้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่27ถึง30กันยายนนี้พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาและน้ำระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มด้วย
1: ไปที่สิงคโปร์นะครับคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสิงคโปร์อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราและคาลิมันตันของอินโดนีเซียโดยในช่วงเช้าพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกมีค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษหรือว่า PSI สูงถึง127และ114ตามลำดับขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าสภาพอากาศแห้งยังคงปกคลุมทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเกาะสุมาตราและเกาะคาลิมันตันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่าได้ง่ายทำให้ยังมีความเสี่ยงที่หมอกควันจะลอยข้ามพรมแดนทันทีจากข้อมูลพบว่าพบจุดความร้อนกระจายอยู่ในเกาะคาลิมันตันและพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรานอกจากนี้หลายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในคาลิมันตันและเกาะสุมาตราตอนใต้รายงานค่ามลพิษตั้งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายอย่างไรก็ตามการประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและกลุ่มควันยังทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีเมฆปกคลุมขณะเดียวกันทางสิงคโปร์ได้เตือนว่าแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าสภาพอากาศแห้งยังคงเกิดขึ้นในเกาะสุมาตราตอนใต้และคาลิมันตันตอนใต้คาดว่าลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจพาหมอกควันเข้ามาปกคลุมสิงคโปร์ได้ครับ
0: ทางการกัมพูชาเตรียมเริ่มเกณฑ์ทหารในวันที่1ตุลาคมนี้หลังประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่เมื่อต้นปีซึ่งกำหนดให้ชายกัมพูชาอายุ 18-25 ปีต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา2ปีรายงานจากสำนักข่าวคแมร์ไทมส์ระบุว่ากระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการเกณฑ์ทหารแห่งกัมพูชาเรียกร้องให้ผู้ปกครองร่วมกันสนับสนุนวัยรุ่นหนุ่มสาวให้เตรียมตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยชี้ว่าการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่วัยรุ่นหนุ่มสาวสำหรับการเข้ารับราชการทหารและช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเกณฑ์ทหารซึ่งการเข้ารับการเกณฑ์ทหารนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมและเสริมสร้างทั้งด้านความรู้ทักษะวินัยและความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายทัศนคติประสบการณ์และความมั่นใจในตนเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั้งในด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตหลังเสร็จสิ้นการฝึกทั้งนี้คณะกรรมการเกณฑ์ทหารกัมพูชาจะแจกจ่ายแบบฟอร์มใบสมัครระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคมนี้และให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่10ถึง15ตุลาคม
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในรัฐอุตตรประเทศของอินเดียซึ่งล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว56คนครับ
2: ฝนที่ตกหนักในรัฐอุตตรประเทศทั้งภาคเหนือของอินเดียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่ม ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว56คนในช่วง3วันที่ผ่านมาและบ้านเรือนกว่า100หลังได้รับความเสียหายขณะที่รัฐโอริสาทางภาคตะวันออกประชาชนกว่า 70,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกหนักได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนในเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนและทางการได้ประกาศเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันพายุนอร์อีสเตอร์โหมกระหน่ำพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงซัดฝั่งโดยแม้ขณะนี้พายุอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นระยะขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนนับแสนครัวเรือนพายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกขณะเคลื่อนตัวไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูโดยอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดฝนตกหนักในช่วงหลายวันนี้ซึ่งเสี่ยงต่อน้ำท่วมและโคลนถล่มขณะเดียวกันกำลังทหารเกือบ 20,000 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ส่วนในสหรัฐแม้พายุเฮอริเคนโปโลได้เคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะฮาวายแล้วแต่เจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเกิดปะทุขึ้นอีกครั้งส่งกลุ่มควันและเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราว4กิโลเมตรกระทบต่อการเดินทางทางอากาศโดยมีการประกาศเตือนภัยการบินระดับสูงสุดที่สนามบินวินเซนโซเบลินีในตัวเมืองคาตาเนียเที่ยวบินถูกระงับเป็นวันที่2ตำรวจแอฟริกาใต้กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานหลังเกิดเหตุกราดยิง2ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตเวเดล่านครโยฮันเนสเบิร์กผู้ก่อเหตุเป็นชายชะกัน8คนบุกเข้าไปกราดยิงก่อนหลบหนีไปส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ร้านอาหารย่านแอลวันเดลใกล้เมืองเคปทาวน์ทั้ง2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเหตุการณ์สังหารหมู่11ศพในงานปาร์ตี้ใกล้เมืองเดอร์บันตำรวจอังกฤษจับกลุ่มชาย5คนฐานเตรียมการก่อการร้ายหลังได้รับแจ้งว่าพบรถต้องสงสัย3คันใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกอสเชียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยตำรวจได้ประกาศให้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงพร้อมปิดกั้นพื้นที่รัศมี400เมตรรอบรถต้องสงสัยระหว่างการตรวจสอบและให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปปฏิบัติการสำหรับฐานทัพแห่งนี้เป็นฐานทัพที่กองทัพสหรัฐใช้งานอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ยืนยันว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เกี่ยวข้องกับฐานทัพประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์วูซิสแห่งเซอร์เบียประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังเผชิญกับการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีจากข้อครหาการทุจริตของรัฐบาลการลาออกของนายวูซิสทำให้เซอร์เบียต้องจัดการเลือกตั้งถึง2ครั้งภายในสิ้นปีนี้ได้แก่การเลือกตั้งรัฐสภาก่อนกำหนดในปลายเดือนตุลาคมและการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายใน3เดือน right. ผิงและฝูซวงแพนด้ายักษ์เพศผู้และเมียจากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนต้าในสหรัฐแล้วหลังบินข้ามเส้นแบ่งเขตวันระหว่างประเทศ16ชั่วโมงโดยสวนสัตว์แอตแลนต้าระบุว่าแพนด้ายักษ์ทั้งสองจะอยู่ในความดูแลเป็นเวลา10ปีอย่างไรก็ตามจะยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมผิงและฝูซวงเนื่องจากต้องพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อกักกันโรคตามขั้นตอนประมาณ1เดือน

0: ที่กาน่ามีช่างทำโรงศพที่เรียกกันว่าโรงศพแฟนตาซีโดยสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับผู้ล่วงลับค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน
1: เมื่อมือกีตาร์ที่คล่ำวอดในวงการดนตรีอย่างเฟเดริกเทโกโอเฟอรีวัย40ปีได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกาน่าร่างของเขาได้รับการบรรจุลงในโลงศพรูปทรงกีตาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเขาจัดให้เพื่อหวังเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ใครเห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่าผู้เสียชีวิตกับกีตาร์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไรแม้ในประเทศอื่นจะมองว่าการต่อโลงศพรูปทรงต่างๆเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับชาวกาน่ามองเป็นเรื่องปกติโดยถือเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตให้แก่ผู้ล่วงลับที่ชุมชนชาวกาซึ่งอยู่รอบๆกรุงอัคราเมืองหลวงถือเป็นแหล่งประดิษฐ์โลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีโดยช่างต่อโลงสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงปลาเรือแคนูรถยนต์รองเท้าหรือแม้กระทั่งกีตาร์โดยชาวประมงมักจะถูกฝังในโลงศพรูปปลาขนาดใหญ่เท่าตัวคนหรือรูปเรือแคนูร่างของชาวไร่โกโก้จะนอนลงในโลงรูปฝักโกโก้คนขับรถจะอยู่ในรถยนต์และผู้นำทางศาสนาจะอยู่ในเล่มคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งในช่างทำโลงศพแฟนตาซีที่กาน่าก็คือแดเนียลโอบรีเมนซาวัย54ปีผู้คนที่นั่นรู้จักเขาดีในฐานะช่างรุ่นเก๋าโดยทำอาชีพนี้มากว่า30ปีเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีคนสั่งให้เขาทำโลงศพตามอาชีพของผู้เสียชีวิตมันทำให้ตัวเขาตื่นเต้นมากและเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานสุดท้ายให้แก่ผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการทำโลงศพแฟนตาซีมีขึ้นครั้งแรกในหมู่ช่างฝีมือชาวกาแถบกรุงอัคราในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสลี่ยงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งใช้สำหรับผู้นำท้องถิ่นเมื่อมีการนำมาประยุกต์เป็นการต่อโลงศพสำหรับผู้คนทั่วไปจึงกลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วจากการที่เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตวิจิตรบรรจงทำให้โลงศพบางรูปทรงได้รับการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวอาทิโลงศพรูปกีตาร์แบบเดียวกับที่ใช้บรรจุร่างของปาโจศิลปินชาวกาน่าที่เคยถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนครนิวยอร์กของสหรัฐมาแล้วมีราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 เซดิกาน่าหรือเกือบ 30,000 บาทส่วนชิ้นงานที่ตั้งใจจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากช่างจะต้องใช้วัสดุที่ทนทานกว่าเพื่อให้มีอายุอยู่ได้นานหลายทศวรรษภายใต้แสงไฟของพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงพึ่งพาการสืบทอดทักษะฝีมือผ่านทางสายเลือดครอบครัวเป็นหลักถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษที่ต้องทำงานด้วยเครื่องมือและช่างแบบดั้งเดิมก็ตามและยังทิ้งท้ายว่าอาชีพของเขาต้องใช้ฝีมือของความเป็นช่างชำนาญการและความคิดสร้างสรรค์แบบศิลปินรวมเข้าไว้ด้วยกัน
2: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ซึ่งเกมวันนี้เจอกันต่อเนาะความหวังของไทย
3: ครับก็เมื่อวานนี้ไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง 4x100 เมตรชายหญิงนะครับ
4: ค่ะก็ทีมหญิงของเรานะคะยอดเยี่ยมมากได้เหรียญเงินมานะคะแต่ว่าทีมชายเนี่ยจบอันดับที่4มีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ก็เริ่มเรื่องของผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี้คือวิ่ง 4x100 เมตรทั้งชายและหญิงนะครับเรามีลุ้นเหรียญทองทั้ง2รายการเลยไปดูประเภทหญิงกันก่อนนะครับ 4x100 เมตรหญิงครั้งที่แล้วเราได้อันดับ2
4: ใช่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่การชอบการแบบแนะนำตัวของแต่ละชาตินะคะก็เริ่มสตาร์ทนะคะของเราก็สูสีตีคู่มากับจีนนะคะของเรานี่มีไม้1อิงมนัสดาสารมโนไม้2ถูสุกันดาเพชรรักษาไม้3มีน่านสุภานิชภูลเกิดแล้วก็ไม้4เบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาค่ะ
3: ครับก็ปรากฏว่าของไทยเข้าเส้นชัยอันดับที่2นะครับเวลาที่ออกมาคือ 43.51 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้นะครับก็ได้เหรียญเงินไปนะนี่ช่วงเข้าโค้งแล้วก็ทางตรง100เมตรสุดท้าย
4: ค่ะ
3: ก็จีนนี่ก็นำอยู่เราเบียดลุ้นกับญี่ปุ่นนะฮะอันดับ 2-3 นี่โอ้โหนี่ก็ตัดสินด้วยตาเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าใครเข้าก่อนนะ
4: ค่ะคือจีนนี่เขาแบบนำมานะเดี๋ยว

0: เลยนะคะก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ้ไทยเราบุดวิดนิดเดียว 0.01 คือ9สุดท้ายอีกแล้วนะคะ
1: นะครับก็เท่ากับว่าของไทยเขาได้เหรียญเงิน2ครั้งติดนะ
0: ใช่
1: ในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเหรียญทองก็เป็นจีนเหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่นไป
0: ค่ะขณะที่วิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายนะคะรอบชิงชนะเลิศค่ะของเราลงในลู่ที่8นะคะก็มีไม้1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้2สรอัดดับบางไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้4บิวภูริพลบุญสอนนะคะเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100แล้วก็200เมตรในเอเชียนเกมครั้งนี้
1: ครับก็ของไทยก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับสุดท้ายเข้าอันดับที่4นะของไทยเวลา 38.49 วินาทีครับก็แชมป์ในการแข่งขันรายการนี้เป็นของจีนเวลาที่ออกมา 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นไต้หวันแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นเกาหลีใต้ตอนแรกมีข่าวว่าจะประท้วงกันนะ
0: ใช่
1: เรามีข่าวตอนแรกว่าจะกลับมาได้เหรียญทองแดง
0: ค่ะแต่ว่าอ่ะก็ประท้วงไม่เป็นผลนะคะเขาบอกว่ามีการเช็คและเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ฝ่าวนะคะก็เขาก็คว้าอันดับที่3ไปนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าทีมผลัด4คูณ100เมตรชายมีการปรับเปลี่ยนแผนกระทันหันเพราะว่าตัวหลักที่วางเอาไว้ก็คือตาต้าชุติทัศน์เนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะโค้ชก็จำเป็นที่จะต้องพักก่อนแล้วก็เอาชยุทธเนี่ยขึ้นมาทดแทนนะคะแล้วก็มีการปรับบิวจากไม้2มาเป็นไม้4นักกีฬาไม่สมบูรณ์นะคะก็อันดับที่4โค้ชเจนที่บัตลี่เนี่ยบอกว่าเข้าใจได
1: ้ครับเพราะว่าตอนรอบก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ไม่2นะ
0: ค่ะใช่
1: บิวนะครับ
0: นะคะไม่เป็นไรนะคะยังมีอีกหลายรายการสำหรับวันนี้นะคะ
1: ครับก็วิ่งผลัดวันนี้เดี๋ยวมีลุ้นอีกนะครับ2ประเภทก็จะเป็นวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรแล้วก็ทีมวิ่งผลัดชาย4คูณ400เมตรนะครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเหมือนกันนะครับไปดูการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมรอบแรกนะครับฮีทที่1ทีมวิ่งผลัดผสมไทยในรุ่นที่6นะครับประกอบไปด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้2เป็นสุภานิชพูลเกิดไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้4เบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับสถิติ 41.48 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายแข่งวันนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆ 18.18 แข่งกันเวลา18.48 วินาที
0: นะคะคือต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยชยุทธคงประสิทธิ์เนี่ยก็แข่งรายการนี้แล้วก็ไปแข่ง4คูณ100เมตรและขณะเดียวกันเนี่ยตาต้าชุติทัศน์ก็แข่งรายการทีมผสมนี่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บวันนี้ต้องมาลุ้นว่าจะสามารถลงได้ไหมแต่คิดว่าที่พักเมื่อวานเนี่ยเพื่อมาลุ้นรายการนี้นะคะส่วนอันดับที่2เมื่อวานนี้นะคะเป็นสิงคโปร์ค่ะ 41.66 วินาทีอันดับที่3ญี่ปุ่น 41.70 วินาทีอันดับที่4ฟิลิปปินส์และอันดับที่5บาเรนนะคะทั้ง5ชาติผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะส่วนอีกฮีทนึงก็มีจีนเข้าที่1อันดับที่2เป็นอินเดียและอันดับที่3เป็นโอมานทั้งหมดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ
1: ก็ลุ้นกันวันนี้ต่อนะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวิ่งผลัดผสมนะครับ4คูณ100เมตรส่วนวิ่งผลัดชาย4คูณ400เมตรรอบแรกครับมี2ฮีทในฮีทที่2ทีมไทยในรุ่นที่6นะครับประกอบไปด้วยไม้1สราวุธนวลศรีไม้2เป็นคุณภัทรไกรจันทร์ไม้3อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และก็ไม้4จอชชัวโรเบิร์ตแอตคินสันเพิ่งได้เหรียญทองมานะครับใน400เมตรชาย
0: นะคะปรากฏว่าทีมไทยนี่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4นะคะทำเวลา3นาที 3.07 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา19:17นาทีนะคะผัดผสม18:48นาทีนะคะส่วนผัด400เมตรชายประมาณ19:15-17 นาทีนะคะรายการนี้เนี่ยจะเป็นการชิงเหรียญทองเหรียญสุดท้ายในการแข่งขันกรีฑาในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะคะส่วนอันดับที่1เป็นอินเดียค่ะอันดับที่2เป็นกาตาร์นะคะอันดับที่3เป็นจีนอันดับที่4ก็อย่างที่บอกเป็นไทยนะคะแล้วก็อันดับที่5เกาหลีใต้ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมดนะคะอีกฮิตนึงค่ะที่1ญี่ปุ่นนะคะที่2เวียดนามที่3ฟิลิปปินส์แล้วก็กอดคอกันผ่านเข้าสู่รอบชิงวันนี้นะคะทั้ง2เหรียญน่าดูมากๆค่ะ
1: ครับขณะที่ขว้างจากหญิงนะครับในที่สุดสุเบนรัตอินแสงเนี่ยก็ได้เหรียญในเอเชียนเกมละ
0: ค่ะก็เล่นเอเชียนเกมมา4สมัยนะคะสมัยนี้เป็นสมัยที่4 3สมัยที่ผ่านมาเนี่ยใกล้เคียงจบอันดับที่4นะคะก็ยังไม่ถึงเหรียญสักทีแต่ว่าครั้งนี้เหมือนเธอปลดล็อกให้กับตัวเองนะคะคว้าเหรียญทองแดงมาให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จ
1: ครับนี่เป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยแล้วก็แชมป์4เกม8สมัยซ้อนนะครับเบนสุเบนรัตน์อินแสงนะครับทำผลงานยอดเยี่ยมทำสถิติดีที่สุด61เมตร43เซนติเมตร เป็นสถิติ

0: ที่สุดในปีนี้ของเจ้าตัวพร้อมกับคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จรอเหร
1: ีย
0: ญมานานนะ
1: ถูกต้องนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่เบนสุเบนรัตน์นะคะนี่คือเหรียญที่สมาคมกรีฑารอคอยมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เอเชียนเกมบรรจุมาเนี่ยคว้างจากของเรายังไม่เคยคว้าเหรียญเลยนะคะ75ปีมาแล้วและครั้งนี้เธอทำได้สำเร็จนะคะก็รอคอยมานานเจ้าตัวเนี่ย12ปีจากการลงแข่งขันเอเชียนเกมนะคะกลายเป็นนักกีฬาในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญรางวัลจากคว้างจากได้นะคะขณะที่เหรียญทองเนี่ยเป็นของเฟิงปินแชมป์เก่าจากจีนนะคะคว้างได้ 63.83 เมตรและเหรียญเงินก็ยังคงเป็นนักกีฬาจากจีนเจียงยี่เสานะคะคว้างได้ 62.23 เมตรแล้วดูรูปร่างดูลีนขึ้นนะคะเพราะว่าลดน้ำหนักถึง28กิโลก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเมื่อปี2022นะคะ
0: ครับส่วนเทเบิลเทนนิสนะครับในประเภทหญิงคู่เมื่อวานนี้เราเจอผู้ที่แข็งแกร่งมากๆ
1: ใช่ๆ
0: เจอคู่มือ1จากจีนนะครับแต่ว่าไปแข่งขันรายการนี้เราก็มีเหรียญติดมือกลับมา
1: ใช่นะคะจริงๆเราได้เฮตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้ที่เราปราบเกาหลีใต้แล้วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเราเจอคู่มือ2ของโลกแล้วก็เป็นมือวางอันดับสูงสุดของรายการนี้ด้วยนะคะก็คือ2สาวจีนค่ะหวังมั่นอยู่กับกุยมานนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทิพย์กับหญิงเนี่ยค่ะก็พยายามสู้เต็มที่แล้วทั้ง2คนบอกว่าเล่นดีแล้วนะแต่ว่าเขาดีกว่าจริงๆนะคะสุดท้ายเราพ่ายแพ้ไปต้านไม่ไหวนะคะ
0: คู่ของไทยนี่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลในประเภทนี้เป็นครั้งแรกนะครับของการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับบรรจุในเอเชียนเกมมา68ปีนะ
1: ค่ะ
0: นะครับสุดยอดเลย
1: ฟังเสียงสองสาวหน่อยค่ะ
2: ค่ะจริงๆพวกเราก็มองว่าพวกเราเล่นกันได้ดีพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เกมในรูปแบบวันนี้เขาเป็นคนคุมคอนโทรลเกมเราได้มากกว่าแต่ว่าเราก็พยายามทำกันได้ดีมากแล้วค่ะ
3: ค่ะก็ช่วงเปิดเกมมาเราก็ถือว่าเราทำตามแผนที่เราวางไว้ค่ะก็ถือว่าตีกันค่อนข้างดีแล้วก็หลังๆเหมือนเขาเริ่มแบบเริ่มจับทางเราว่าเราตีแบบไหนเขาก็เลยแบบเปลี่ยนสไตล์การตีนิดนึงตีลูกช้าลงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะจริงๆก่อนลงแข่งเราก็มีการเตรียมเกมมาก็คือเขาไม่ชอบลูกที่มันเป็นลูกสแมชลูกที่กระแทกไปอะค่ะเขาไม่ค่อยชอบซึ่งเราเองสตาร์ทต้นเกมมาเราก็ทำได้ค่อนข้างดีมากค่ะแต่ว่าช่วงกลางๆเกมเขาก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบเกมจากที่ตีเร็วใส่เราเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นตีช้าแล้วก็ตีหมุนแทนเพื่อที่ให้เราออกแรงในการตีในรูปเกมของเราได้ยากขึ้นค่ะ
1: นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคว้าเหรียญทองแดงเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะคะจริงๆคู่นี้นี่เคยช่วยกันนะคะคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในประเภททีมหญิงครั้งที่แล้วที่หังโจมาได้นะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็มาช่วยกันนะคะคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จอีกนะคะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับ
1: ใช
0: ่สรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้จีนก็นำแบบไม่รอใครเลย
1: ไม่รอ
0: โอ้โห132เหรียญทอง53เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงนะครับอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมีอยู่41เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้21เหรียญทองนะครับส่วนไทยตอนนี้ก็9เหรียญทองนะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้น่าจะมีขยับนะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งความหวังนะคะวิวกุลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวค่ะเมื่อวานนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาชายคนแรกที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงนะคะเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะ
0: ครับแล้วก็รอบชิงวันนี้เดี๋ยวเจอเพื่อนซีจากสิงคโปร
1: ์ไปกินข้าวมันไก่ด้วยกันบ่อยๆ
0: โลคินยิวนะครับมาซ้อมที่บ้านทองหยอดอยู่เป็นประจำคนนี้ซีกันดี
1: นะคะก็คู่นี้นะคะเมื่อวานนี้ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวไปดูในรอบรองชนะเลิศนะคะผลงานของวิวกุลวุฒิวิทิสารเจอกับดาวรุ่งฝีมือดีจากอินโดนีเซียอาวีฟาฮานค่ะที่ได้เหรียญทองประเภททีมชายมาแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้กุลวุฒิคือกลับมาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะคะก็นิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เอาชนะไป2เกมรวดเลยค่ะ21-13แล้วก็21-15ไม่เล่น3เกมแล้วด้วยเกมแปลงไว้สำหรับวันนี้นะคะก
0: ็
1: จะไปพบกับโลเคนยิวจากสิงคโปร์มือ13ของโลกนะคะวันนี้ค่ะก็จะแข่งเป็นคู่ที่5คู่สุดท้ายนะคะแต่ว่าคู่แรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาถ้าเกมสั้นในแต่ละคู่เนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยเปิดทีวีรอไว้เลย
0: ครับ
1: นะคะ
4: ก็รู้สึกว่าเกินคาดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก่อนมามหกรรมในครั้งนี้ผมรู้สึกว่า ฟอร์มผมยังไม่ได้ดีพอที่จะติดเหรียญในรอบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาในวันนี้เราเข้าถึงรอบชิงได้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆครับผมก็วันนี้โดยรวมถือว่าเราควบคุมเกมแล้วก็ควบคุมสปีดลูกได้ดีในระดับหนึ่งครับแล้วก็บวกกับว่าวันนี้เขาอาจจะเล่นเกมมากเกินไปจะทำให้แบบบางทีอาจจะมีเรื่องง่ายๆไงครับก็ทำให้เราสามารถที่จะหาจุดอ่อนตรงนั้นแล้วเราก็โจมตีได้ครับ
5: มีสิ่งไหนที่คิดว่าจะต้องปรับก่อนเข้าสู่รอบชิง
4: ก็อาจจะเป็นเรื่องเกมบุกอีกนิดนึงครับแล้วก็พละกำลังครับเพราะว่าพอรอบหลังๆแล้วก็จะเห็นว่าสปีดหรือว่ากำลังขาเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้วครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็ต้องพยายามที่จะรีคอเวอรี่ร่างกายให้ได้มากที่สุด
0: ก็เป็นนักกีฬาที่แก้ไขสถานการณ์หน้างานได้ดีเนาะวิวกุลวุฒินะ
1: ค่ะก็เจอกับโรคุณยิ้วมา10ครั้งนะคะเป็นวิวที่สถิติดีกว่านะคะชนะไป8ค่ะคนนี้บ้างค่ะในกรณีของน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัทนะคะที่ก็แฟนๆแบดมินตันเสียดายเพราะว่าไม่ได้ลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเพราะว่าตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิมายนะคะทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์การแข่งขันแต่ว่ายังต้องลุ้นผลการขอตรวจตัวอย่าง B ที่ส่งไปเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะ
0: ซึ่งล่าสุดคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวของน้องพิงค์พิชามนจริงนะครับโดยจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่ว่ากฎของการใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้านะครับเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาน
1: ะคะก็ไม่มีข้อยกเว้นนะคะปกติแล้วตัวอย่าง A กับตัวอย่าง B ไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็พบสารนี้จริงๆนะคะแต่ว่าก็ต้องมาอุทธรณ์กันอีกครั้งนึงเจตนาของการใช้ยาเป็นยังไงนะคะคือตามการคาดการณ์เนี่ยน่าจะมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการของน้องพิงค์นะคะเพราะว่าอาจจะใช้ในเรื่องของความงามแล้วอาจจะคือสลากเนี่ยไม่ได้มีการฉลากเนี่ยไม่ได้มีการแบบระบุสารนี้ไว
0: ้ก็มีเคสใหญ่ๆระดับโลกก็มีเคสอย่างยานิกซินเนอร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นัทนิสก่อนหน้านี้ก็เคยโดนตรวจแบบนี้นะครับแต่ว่าโดนตอนนั้นโดนโทษไม่นานด้วยระดับเดือน
1: ใช่
0: เพราะเขาอยู่ที่คณะกรรมการจะมาคุยกัน
1: ที่เราเจตนา
0: ว่าเจตนาเป็นยังไง
1: ถูกต้องน้องเมย์รัชนกเองเนี่ยก่อนการแข่งขันโอลิมปิกน่าจะเป็น2016นะก็เคยตรวจพบเหมือนกันแล้วก็มีการยื่นอุทธรณ์นะคะก็ปรากฏว่าเราได้รับอนุญาตให้แข่งโอลิมปิกตอนนั้นเฮกันทั้งประเทศนะคะ
0: ขณะที่ตะกร้อทีมเดี่ยวชายนะครับเดี๋ยววันนี้เชียร์กันเราเจอกับมาเลเซียนะครับทีมชุดเราแพ้เข้าไปแล
1: ้
0: วเดี๋ยวลุ้นทีมเดี่ยวกันนะครับแข่งกันช่วงเช้าวันนี
1: ้8โมงโดยประมาณเลยนะคะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวไปดูผลงานในรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนค่ะของเรานี่เป็นแชมป์เก่านะคะก็ลงสนามในชุดสีน้ำเงินพบกับเวียดนามค่ะเกมนี้เราส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงศ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงนะคะแล้วก็เหนือกว่าเวียดนามชัดเจนนะคะเอาชนะไป2เซตรวดเลยค่ะ15-7แล้วก็15-6นะคะผ่านเข้าไปเจอกับคู่ปรับมาเลเซียนะคะในรอบชิงชนะเลิศ
0: มาเลเซียเนี่ยเอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตนะครับแข่งกันเช้าวันนี้ตอน8โมงครึ่งก่อนหน้านี้นะครับทีมชุดชายเนี่ยเราแพ้ไป0-2ทีมและช่วงหลังเจอกันมาเลเซียเนี่ยเจอกับเรามักจะทำผลงานดีกว่านะนะครับแต่ว่าก็ทีมเดียวอ่
1: ะ
0: วัดกันได้
1: แต่ว่าตอนซีเกมเนี่ยเราก็แพ้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรลืมความผิดพลาดในประเภททีมชุดแล้ววันนี้เลือกตัวที่ดีที่สุดเอาลงไปสู้กับมาเลเซียนะคะสนุกแน่นอนคู่นี้เจอกันนะคะผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็เชียร์กันให้สุดความสามารถละกันนะคะ
0: ครับไปดูการแข่งขันจักรยาน BMX กันบ้างนะครับน่าเสียดายสำหรับนักกีฬาไทยเกือบจะได้เหรียญอยู่แล้ว มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนเข้าเส้นชัยนะครับโกเมสสุขประเสริฐก็เลยชวดเหรียญไปเลย
1: ค่ะนะคะก็นี่เป็นการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชายในรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนก็คือโกเมสสุขประเสริฐกับพุทธิภูมินาคแป้นนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยโกเมสอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกเลยมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะคะขณะที่กำลังจะเข้าเส้นชัยปรากฏว่ามีนักกีฬาเนี่ยจากฟิลิปปินส์พลาสติกแบนคูมาชนหลัง
0: โอ้โหนะครับ
1: แล้วก็ล้มลงไปเลยนะคะ
0: นะแล้วก็ชนแล้วก็ล้มไปทั้งคู
1: ่
0: ทำให้พลาดโอกาสคว้าเหรียญรางวัลไปนะครับ
1: แล้วไม่เพียงเท่านี้เพราะว่า
0: เนี่ยโดนไปด้วยนักกีฬาไทยโดน2คนนะ
1: ใช
0: ่แต่ก็ยังมีมาปั่นต่อได้บ้างแต่ว่ามันโดนแซงหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่จังหวะนี้พุทธิภูมิก็ล้มลงไปด้วยแต่ว่าพุทธิภูมิเนี่ยปั่นต่อแล้วเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่6นะคะแต่โกเมสนี่ไม่น่าจะทันนะคะก็น่าเสียดายนะคะแต่อุบัติเหตุในการแข่งขันกีฬาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะก็ถือว่าโชคไม่ดีไป
0: ใช่ก็เหรียญทองเป็นญี่ปุ่นเหรียญเงินก็เป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฮาวเฉาหลินส่วนในประเภท BMX Racing หญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทย2คนก็มีฟ้าชุติการกิจวานิสเถียรกับขวัญหทัยเพชรใจสว่างปรากฏว่าชุติการเข้าอันดับที่6หทัยเพชรเข้าอันดับที่7นะครับแล้วก็เหรียญทองเป็นนักปั่นจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเป็นนักปั่นจากจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักปั่นจากอินโดนีเซียเสียดายประเภทชายเนาะ
1: ใช่โกเมสนี่คือเจ็บแค้นเลยนะคะอ่ะมาดูเทนนิสกันบ้างดีกว่าค่ะก็เริ่มจะเปิดฉากสำหรับเอเชียนเกมขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันในประเภทหญิงคู่นะคะแล้วก็ประเภทเดี่ยวด้วยไปดูกันที่ประเภทหญิงคู่ในรอบแรกก่อนนะคะเพียงทานผลิตพืชค่ะจับคู่กับอัญชิสาฉันทะนะคะก็ประเดิมรอบแรกเอาชนะคู่ของทาจิกิสถานนะคะก็เป็นไซยูราราจาบาริเอวากับอนาตาซีวาตูซูโนวานะคะ2เซตรวดเลยค่ะแบบไม่เสียเกมด้วยใจร้ายมากๆเลย6ต่อ0แล้วก็6ต่อ0นะคะก็ทำให้คู่ของเอิร์ธเพียงทานแล้วก็ออมสินอัญชิสานะคะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะคะหรือว่ารอบ16คู่สุดท้ายจะไปพบกับยูริยาปูติมเซวากับแอนนาดาลิลีน่านะคะจากคาซัคสถานต่อไปคือซึ่งคาซัคสถานเนี่ยเขาเอาชนะคู่ของอินเดียมานะคะซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการด้วยนะคะ
0: ครับส่วนหญิงเดียวรอบ2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายนะครับพัชรินชีพชานเดชมือ510ของโลกก็เจอกับอลิซานดาเอียร่าจากฟิลิปปินส์นี่เป็นนักเทนนิสที่ร้อนแรงที่สุดในเอเชียตอนนี
1: ้
0: เป็นมืออันดับ18ของโลกนะครับแล้วก็เป็นมือ1ของรายการอีฟพัชรินนะครับก็แพ้ไป0ต่อ2เซตแพ้ไป1ต่อ6แล้วก็0ต่อ6
1: ได้เข้ามา1เกมนะคะก็ต้านไม่ไหวจริงๆนะคะเอร่าตอนนี้เป็นขวัญใจชาวฟิลิปปินส์ด้วยเขาบอกว่าถ้าเจ้าภาพไม่ถ่ายทอดสดเนี่ยชาวฟิลิปปินส์ทุ่มเงินซื้อกล้องไปถ่ายเองเลยนะคะอ่ะส่วนผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบที่2หรือว่า32คนสุดท้ายนะคะแม็กซิมัสพลาพลโจนส์นักหวดไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการนะคะเอาชนะซาบาดาอูนุกจากมองโกเลีย2ต่อ0เซตไม่เสียเกมเลยเหมือนกันนะคะ6ต่อ0แล้วก็6ต่อ0แม็กซิมัสผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปค่ะ
0: ครับขณะที่มวยสากลนะครับสรุปแล้วมวยสากลชายของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่มีเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลจากนักมวยหญิงกัน
1: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันอีก3รุ่นนะคะเป็นรอบ8คนสุดท้ายคือถ้าผ่านเข้าไปได้เนี่ยก็จะอย่างน้อยเนี่ยเหรียญทองแดงมีติดมือแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถผ่านไปได้สำหรับนักกีฬาชายนะคะไปดูกันที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงก่อนนะคะพรทิพย์บัวป่านะคะจากประเทศไทยมุมน้ำเงินเจอกับเปาจื่ออี้วัย20ปีจากจีนซึ่งเป็นแชมป์ทวีปเอเชียในปีนี้นะคะไฟนี้ก็ยังคงเป็นสาวจีนค่ะเปาจื่ออี้หาจังหวะออกหมัดซ้ายขวาเข้าใบหน้าพรทิพย์อย่างแจ้งครบ3ยกนะคะเป่าจืออี้นะคะเอาชนะไป5ต่อ0เสียงก็เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีเหรียญรางวัลแน่นอนค่ะ
0: ครับส่วนผลการแข่งขันอีก2รุ่นนะครับในรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น55กิโลกรัมชายครั้งปีโบขุนทศแพ้กับคาคูบิลกุลไซคานจากมองโกเลียไป0ต่อ5เสียงแล้วก็รุ่น99กิโลกรัมชายนะครับจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนไปอีก0ต่อ5เสียงนะครับทำให้มวยสากลสมัครเล่นชายไทยตกรอบหมดทั้ง6รุ่นนะครับไม่มีติดเหรียญมาเลย
1: แต่กลางปีนี่ก็อายุยังน้อยนะคะ18ปีเท่านั้นเองต่อยดี2แมตช์ที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้มาเจอกระดูกชิ้นโตนะคะมองโกเลียเขาก็มีแชมป์ติดมือเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมวยสากลชายของเราตกรอบไปหมดแล้วยังเหลือหนึ่งเดียวในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้และคือความหวังเหรียญทองในครั้งนี้ก็คือโฟกัสนันทิชาจงโปร่งกลางนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะมาเชียร์เธอหน่อยนะคะเวลา 11:00 นจะพบกับเจ้าภาพซูกิมินามิกิจากญี่ปุ่นนี่ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะคะ
0: นะจะเจอศึกหนักด้วย
1: ในรอบรองชนะเลิศค่ะ
0: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะครับเมื่อวานนี้ลงสนามเกมที่2เจอศึกหนักเจอกับอิหร่าน
1: แชมป์3สมัย
0: โอ้เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับก็พยายามสู้สุดฤทธิ์และสุดท้ายเราก็แพ้ไป0ต่อ3เซตนะครับก็ลงสนามเกมที่2ของทีมชาติไทยนะครับเจอกับอิหร่านทีมอันดับ19ของโลกแล้วก็เป็นแชมป์เก่าอย่างที่บอกไป
1: ใช่นะคะคือเกมนี้พักกิวอนเนี่ยคือมีการพักผู้เล่นตัวหลักด้วยนะคะเพื่อให้มีความสดใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเกม สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับทาจิกิสถานซึ่งสำคัญมากๆเกมนี้ก็เลยมีการโรเตชันนักกีฬานะคะก็ผลเป็นไปอย่างที่คาดการณ์นะคะก็แชมป์เก่าเนี่ยเขาก็เก็บไปได้3เซตรวดเลยนะคะ25-18 25-18แล้วก็25-15นะคะตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งใจหายใจ อย่าเพิ่งใจคว่ำไปนะคะเพราะว่าเรามี2คะแนนจากการลง2เกมอยู่อันดับที่3ของกลุ่มก็จริงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีอีกเป็นนัดสุดท้ายก็คือวันนี้นะคะส่วนอิหร่านเนี่ยเขานำเป็นจ่าฝูงมี6คะแนนเต็มนะคะวันนี้สำคัญมากๆในการเจอกับคีร์กีสถานที่แพ้มา2นัดรวดนะคะก็ถ้าเราเก็บชัยชนะได้เราก็จะเข้าอันดับที่2แล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไป
0: ก็เอา2อันดับแรกก็สู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายประเภททีมหญิงทีมชาติไทยของเราก็มีธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีนะครับเป็นคู่มือ4ของรายการเจอกับคู่ของคาซัคสถานคาริมว่าและก็รายูโคว่าเป็นคู่มือวางอันดับ11ของรายการนะครับปรากฏว่าคู่ของไทยชนะไป2-0เซต
1: ใช่นะคะ21-8แล้วก็21-7ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับคู่ของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งจะแข่งขันกันพรุ่งนี้เวลา7:00 น.นะคะนี่เป็นทีมไทย1นะคะทีมไทย2ของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันค่ะ
0: ครับส่วนฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของที่พักก็เลยเปิดให้สื่อมวลชนไปดูด้วยตาตัวเองเลยว่าที่พักของนักกีฬาเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะเขามีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนี่ก็คือเหมือนเป็นการแบบเอาตู้คอนเทนเนอร์มาให้กับนักกีฬาเนี่ยได้พักผ่อนกันนะคะแต่ว่าหลายๆชนิดกีฬาที่นักกีฬาตัวสูงใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าเตียงเนี่ยมันเล็กเกินไป มันพอดีขาเลยนะคะซึ่งเนี่ยเขาก็เปิดให้สื่อมวลชนนะคะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะโดยยูตะมัตสึโอตัวแทนของฝ่ายจัดเอเชียนเกมครั้งที่20บอกว่าจากกระแสด้านลบในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับที่พักของนักกีฬาเป็นที่สนใจของสื่อนานาชาติดังนั้นก็เลยตัดสินใจเนี่ยแต่เล็กจริงๆเท่าที่ดูด้วยตานะคะคือดิฉันนอนสบายนะคะแต่ว่านักกีฬาที่สูงเกือบ2เมตรอย่างเงี้ย
0: ใช่นะครับแล้วก็เขามีวิธีการขยับขยายเตียง
1: เขามีย
0: ืดไปหน่อยอะไรเงี้ยนะ
1: แล้วจะขยับจะได้อีกสักกี่เซนเพราะว่าที่พักก็มันก็ค่อนข้างแคบนะคะก็เป็นการประหยัดนะคะของเจ้าภาพเพราะว่าถ้าสร้างหมู่บ้านนักกีฬาใหม่เนี่ยมันจะใช้งบประมาณมากกว่าก็เลยตัดสินใจทำที่พักชั่วคราวแล้วก็มีการเช่าเรือสำราญมาด้วยนะคะ
0: ครับก็ปัญหาก็มีอย่างการบรรจุรายการกีฬาใหม่เข้ามานะครับอย่างเทคบอล MMA และก็พาเดลซึ่งเลยกำหนดเดดไลน์แจ้งยอดนักกีฬาในตอนแรกก็ส่งผลให้ห้องพักไม่เพียงพอนะครับนักกีฬาไทยของเราหลายคนเนี่ยไปถึงแทบจะเป็นวันน่ะไม่ได้ที่พักนะ
1: น
0: อนรอกันเลย
1: แต่ว่านักกีฬาไทยไม่บ่นนะเพราะว่ากีฬาที่บรรจุมาใหม่เนี่ยเราคว้าไปถึง4เหรียญทองนะคะเพราะฉะนั้นรอได้ลำบากแค่ไหนก็ได้นะคะอ่ะก็มีการเปิดที่พักให้ได้รับชมกันค่ะ
0: ครับส่วนฟุตบอลเดี๋ยววันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2นะครับเจอกับเวียดนามก็หลังจากเกมแรกเนี่ยเราชนะปากีสถานมา 4-0 ส่วนเวียดนามชนะฟิลิปปินส์มา 1-0 นะครับถือว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรี
1: ค่ะ
0: เป็น2ยอดทีมในอาเซียนมาเจอกัน
1: ก็วันนี้นะคะเราจะล้างตาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอาเซียนครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แพ้เวียดนามมานะคะก็ถือว่าเจอกันเร็วด้วยนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2นะคะไทยจะเจอกับเวียดนามเวลา 19:30 น.แข่งที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะโค้ชอนันต์ฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกเกมรับแล้วก็เกมรุกรวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมนะคะลูกเซตพีต่างๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
0: แอนโทนีฮัดสันเพิ่งต่อสัญญากับทีมชาติไทยต่อไปนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวเชียร์กันวันนี้ 19:30 น.นะครับทุ่มครึ่งก็ไม่มีถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ
1: ใช่ไหมเธอบอกว่าเชียร์กันดูช่องทางไหนนะคะ
0: เชียร์ดูผลไปด้วยเชียร์ไปด้วยได
1: ้โอเคค่ะ
0: นะครับส่วนเนชั่นลีกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในยุโรปเนี่ยเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่อิตาลีเจอกับตุรกี2ทีมนี้แพ้มาในเกมแรกนะครับนี่เป็นเนชั่นลีกกลุ่ม1นัดที่2ครับเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม1

0: ที่มีวินเซนโซมอนเตลล่านะคะโค้ชอิตาลีเนี่ยคุมทีมแพ้2นัดรวดนะคะใจนะคะที่ไมเคิลโอลิเซ่ยิงประตูชัยได้นะคะส่วนโปรแกรมวันนี้นะคะสำหรับฟุตบอลจะพบกับทีมมหาชนชาวไทยอังกฤษค่ะ
1: ครับขณะที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลนะครับก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน2รายการใหญ่ระดับนานาชาตินะครับแข่งกันปลายเดือนตุลาคม
0: ค่ะนะคะก็นี่เป็นภารกิจในปีนี้นะคะยังมีอีกหลายอีเวนต์ใหญ่ทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นานาชาติก็ได้รับเกียรติจากสหพันธ์แฮนด์บอลเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ2รายการที่จังหวัดชลบุรีก็คือเยาวชนชายนะคะโซนเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือในช่วงเดือนตุลาคม 21-25 นะคะต่อด้วยแฮนด์บอลหญิงโซนเอเชียวันที่ 27-31 ตุลาคมรวมทั้งการส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมยูทโอลิมปิกครั้งที่4ที่เซเนกัลด้วยช่วงสิ้นเดือนตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนะคะซึ่งตอนนี้มีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนวัดราชโอรสส่วนความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนายกสมาคมมั่นใจด้วยศักยภาพบุคลากรแล้วก็ประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจะเป็นอีกครั้งที่จัดได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขัน4เกมเนี่ยที่มาเลเซียเป็นซีเกมส์ครั้งที่34ไม่มีแฮนด์บอลนะ
0: ค่ะ
1: น่าเสียดาย
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลชิงในโอลิมปิกเกมได้
0: ถูกต้องแต่ว่าวันนี้นะคะอย่าลืมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะคะช่วงเช้าก่อนเลยตะก้อนัดชิงชนะเลิศเราเจอกับมาเลเซียเหมือนเดิมนะ
2: คะ
0: ประมาณ 8:30 แล้วก็อย่าลืมเชียร์วิวกุลวุฒิพิสารชิงเหมือนกันนะคะ
2: บ่าย 3:00
0: ใช่
2: ค่ะส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพการแสดงบินโดรนซึ่งแปรขบวนเป็นรูปขนมไหว้พระจันทร์เทพธิดาฉางเอ๋อและกระต่ายหยกเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนในเทศบาลนครฉงชิ่งของจีนค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ธรรมดนตรีไทยเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาเมื่อเครื่องดนตรีจากมอญเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างท่วงทำนองและสีสันให้เกิดเป็นจังหวะที่สนุกสนานดังเช่นเปิงมางที่มีทั้งรสชาติทั้งความหนักแน่นและการผ่อนเบาเป็นการเดินทางของเครื่องดนตรีไทยจากไม้ท่อนทื่อหนังวัวกรอบๆผ่านการรังสรรค์ด้วยฝีมือช่างไทยจนออกมาเป็นเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าเปิงมาง
1: แล้วก็ดีใจว่าได้สืบสานต่อไปไงเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้ว
2: ตรงนี้มันเป็นเหมือนชีวิตจิตใจเราแล้วอะเราไม่เคยคิดที่อยากจะออกจากอาชีพตรงนี้เลยนะ

เริ่มจากเด็กๆก็คือป้าเอาไปฝากที่วงลุงแล้วก็เล่นตั้งแต่เด็กๆเด็กๆก็เริ่มจากประมาณอายุ7ขวบแล้วก็ยาวมาเริ่มต้นก็จะต่อคล้องต่ออะไรก่อนที่มันเป็นเพลงก่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบไม่ชอบแบบไปเล่นไปแหละผมชอบแบบถ้าผมชอบอย่างนี้ผมก็จะอยู่อย่างนี้เลยคนเราชอบกองใช่ไหมแบบเด็กผู้ชายอ่ะพอใครมาเจอกองก็อยากจะตีแต่กองคล้องอะไรเงี้ยคนส่วนมากก็จะเป็นหมดเลยแต่ว่าเครื่องหนังอ่ะมันเฉพาะคนว่าจะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ตีไม่ได้

0: ความหลงไหลไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการเล่นเท่านั้นแต่ข้ามขั้นไปถึงการทำกลองเปิงมางซึ่งได้เริ่มจากการไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูสมชายในจังหวัดนครปฐม
1: ไปเล่นดนตรีเนี่ยเจอครูมาแล้วก็แบบทำกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเลยขอหัดทำเครื่องหนังสอนเบื้องต้นเลยก็คือแบบการเลือกหนังการดูหุ่นกองว่าจะต้องเท่านี้แล้วการใส่ไม้ว่าจะต้องใส่อย่างนี้ทำอย่างนี้
2: จับใจผมเลยนะผมสอนลูกศิษย์ไปเยอะหลายคนมาอันนี้เราไม่เคยห่วงเลยถามว่าทำไมเราไม่ห่วงมีคนบอกผมหลายคนนะว่าทำไมบอกเขาไปหมดไม่กลัวเขาไปเปิดร้านแข่งกับเราเหรอบอกสอนคนนี้ถ้าเขาเก่งกว่าเราลูกค้าเราจะไม่มีเพราะอาชีพเราตรงนี้แต่ในใจผมแล้วผมไม่เคยคิดตรงนี้เลยเราบอกเขาไปหมดมันเป็นวิทยาทานตื่นใจนะผมดีใจนะเราเห็นคนที่เราสอนไปอะไรเงี้ยเขาไปได้ดีเขาก็นึกถึงเราอะหลักๆเลยตาเป็นคนสอนคนสมัยก่อนนี้บ้านดนตรีไทยนี่จะทำของใช้กันเองทั้งนั้นพอเราทำไปเรื่อยๆมันก็ปากต่อปากเพื่อนรู้ว่าเราทำเป็นเพื่อนทำไม่เป็นก็มาให้หวานให้เราทำเราก็ทำให้พอทำให้ไปก็เขาก็ไปต่อสืบสานว่าทำมาจากเจ้านี้พี่คนนี้เขาทำสมมติเราทำดีทำดังเขาก็เอามาให้เราทำจ้างเราทำ

0: เปิงมางคือเครื่องดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากชาวมอญมีส่วนประกอบหลักสองส่วนคือกลองเปิงมางและแผงเปิงมางซึ่งครูสมชายได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในช่างทำกลองเปิงมางที่มีฝีมือของจังหวัดนครปฐม
1: ทำเปิงก็ลักษณะความหนาความบางของหน้าเปิงถ้าลูกใหญ่มันจะต้องบางเหมือนกับเราก็ต้องทำไปแบบหนาไปจนบางแล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่าลูกแรกใช้ปริมาณหนาเท่าไหร่ลูกที่สองจะต้องหนามาอีกเท่าไหร่บางเท่าไหร่อะไรประมาณนี
0: ้ขั้นตอนแรกสุดของการทำกลองเปิงมางคือการเตรียมหุ่นไม้และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆซึ่งช่างแต่ละคนก็จะมีความถนัดไม่เหมือนกัน
1: หาหุ่นหาไม้ได้แล้วส่วนมากก็จะเป็นไม้มะม่วงที่เขาเอามากึ่งทำหุ่น 2. วัตถุดิบคือหนังสำคัญหนังต้องเป็นหนังที่แห้งตากแห้งแล้วแก่งอะไรเงี้ยจะเป็นหนังงัวจะหรือว่าจะเป็นหนังควายก็แล้วแต่ช่างพอได้หนังงัวมาเรามาวัดมาตัดมาริ้วทำเป็นหนังเลียดคัดหนังมาเรียบร้อยเอาหนังแช่น้ำเรียบร้อยมาเข้าหุ่นตอนนี้เราต้องวัดโดยเอาที่ทำแบบมาเจาะวัด

ติ๊กเป็นรูสมมุติได้ว่าได้ประมาณ40รูแล้วเราเริ่มเจาะก็ใช้สิวที่คมตัวนี้คือสำคัญถ้าไม่คมจริงๆเราทำไม่ได้ต้องใช้สิวที่คมเพื่อเจาะรูเพื่อจะร้อยไส้ละมานตรงนี้สำคัญครับ

0: จาะเป็นรูปุ๊บตอนนี้ก็มาเริ่มร้อยเอาหนังนี่แหละมาขดทำเป็นเชือกไส้ละมานมาม้วนการร้อยนี่ใช้แรงเยอะถ้าเราทำแบบอ่อนแอไม่เข้มแข็งเนี่ยมันจะหลุดต้องชำนาญจริงๆนะเราร้อยไส้ละมานเสร็จเรียบร้อยเราต้องปล่อยตากแดดเพื่อให้หนังมันแห้งแห้งนี่ต้องให้แห้งแบบจัดเลยนะอย่างน้อยต้องทิ้งไว้ประมาณวันสองวันพอเรารู้ว่ามันแห้งแล้วตอนนี้ขั้นตอนเอาหนังเลียดมาร้อยข้อปิดไม้ให้หมดเราต้องมีเหล็กแหลมๆหนึ่งอันไว้คอยเสียบให้มันเป็นรูเพื่อจะร้อยหนังเลียดร้อยหนังเลียดข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนถามว่าร้อยเพื่อเป็นการวัดเสียงพอร้อยหมดแล้วปุ๊บตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายคือมาเทียบเสียงเราก็ต้องสาวต้องดึงให้มันตึงเปิงถ้าตึงเกินไปมันจะไม่ดังหย่อนเกินไปใช่ไหมครับหย่อนเกินไปก็ไม่ดีก็ไม่ได้เสียงก็ไม่ถึง
1: การตั้งเสียงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถในการฟังแบบเทียบเสียงเพื่อจำแนกเสียงสูงต่ำจากกลองทั้ง7ใบ
2: อุปกรณ์ก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นกาวนะครับเป็นแผ่นเรียบๆแล้วก็มาผสมน้ำมันแล้วก็ดึงเพื่อให้มันนุ่มให้มันนิ่มลงเนี่ยแล้วมันจะเสียงมันจะได้ออกสมัยก่อนจะเป็นข้าวสวยผสมกับขี้เถ้าแล้วก็จะมาเป็นกล้วยตากตามแล้วก็มานี่ตามที่ผมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็คือเสียงสูงจะอยู่ทางขวาไล่ลงไปต่ำอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีเสียงที่เราล็อกอยู่ในหูของเราเองเนี่ยถ้าเสียงสูงนี่ก็จะใช้น้อยหน่อยไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเสียงมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น

0: แผงเปิงมางคืออีกส่วนประกอบสำคัญสำหรับทำหน้าที่แขวนกลองทั้ง7ใบมากไปกว่านั้นลวดลายแกะสลักที่ผ่านการลงรักปิดทองยังช่วยเพิ่มความวิจิตรงดงามและยังช่วยเพิ่มคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีไทยกว่าจะได้แผงเปิงมางสวยๆต้องผ่านช่างผู้ชำนาญทั้งการวาดลายแกะสลักและฉลุลวดลายด้วยความประณีตบรรจงรวมไปถึงการใส่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้าไปดังเช่นผลงานของครูจีบอีกหนึ่งครูช่างเครื่องดนตรีไทยที่ได้รับการยอมรับในจังหวัดสมุทรสาคร
1: เนี่ยก็ได้วิชาจากพ่อใช่ไหมขนาดการทำพวกนี้พ่อยังสอนนะบอกเฮ้ยจีบเองทำเนี่ยปิดท้องเนี่ยเองก็ไปทำนู่นสิอย่าให้เวลามันเสียไปเราก็อยู่บ้านใกล้คลองอ่ะก็ไปขุดดินเหนียวมามากระหลัวนึงแล้วก็มาทุบๆไว้เป็นแท่งเงี้ยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามีดเจาะก่อนซ้อมมีดเจาะก่อนนี่หน้าเอามีดเจาะก่อนให้ว่าเออตรงนี้หน้าตรงนี้แขนอะไรเงี้ยแล้วก็มาเริ่มทำไม้ซ้อมกระดิ่งก่อนซ้อมกระดิ่งก่อนการพาด
0: ในปัจจุบันการจะหาช่างทำแผงเปิงมางได้สักคนเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะถึงแม้จะเป็นงานละเอียดอ่อนใช้ทักษะฝีมือเฉพาะตัวสูงและต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการทำแต่มูลค่าชิ้นงานกลับสวนทางกับความตั้งใจและความประณีตของงานนั่นอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ยังไม่ค่อยมีคนสานต่ออาชีพนี
1: ้ก็แผงเปิงนี่เริ่มมาก็แกะไว้ใช้บ้านนี่แหละแผงเปิงมันเป็นสลุไงก็เราก็เปลี่ยนเป็นแกะแล้วไงเปลี่ยนเป็นแกะที่บ้านพอแกะเสร็จปุ๊บคนนู้นก็อยากได้เฮ้ยสวยดีก็ขายไปเราก็แกะขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าขี่แพงนะเนี่ยจนปัจจุบันมาถึงเป็นลายนี้ไงพอลายกลมๆเนี่ยทายมันทำเกิดแล้วแบบเกิดก็เลยคิดค้นทำลายนี้มั้งไหมฝั่งกระจกมันดูมีสีสันหน่อยแถวบ้านเราก็ไม่ค่อยมีไม้เราก็ต้องไปซื้อเขามาซื้อก็มาแต่ก็ทำวงมาเนี้ยพอทำวงมาเราก็เริ่มมาประกอบเป็นซี่แล้วก็วางลายเขียนลายก็เขียนไปที่ไม้ก่อนพอเขียนเป็นลายปุ๊บเราก็ก๊อปปี้ออกเอากระดาษลอกลายที่เราเขียนเนี่ยไปวางแล้วก็เขียนลายก๊อปปี้ออกมาก๊อปปี้ออกมาเป็นลายแล้วเอาเป็นลายเนี่ยเป็นตัวแบบ

0: ็ตอกไปก่อนเพื่อนำร่องแล้วก็พอนะก็เก็บฟาร์มเรียบร้อยก่อนเก็บในร่องชาติเนี่ยร่องที่ฝังกระจกกันให้มันเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเวลาฝังกระจกแล้วมีปัญหา
1: แม้ปัจจุบันจะมีเครื่องทุ่นแรงแต่งานแกะสลักลวดลายไทยยังจำเป็นจะต้องใช้ทักษะการทำด้วยมือเช่นการใช้สิวแกะสลักตรงส่วนที่ต้องการลงรายละเอียด
0: มีวิธีตอกเหมือนกันถ้าเราตอกริมเนี่ยถ้าเราตอกอัดไปทางนี้เดี๋ยวไปโดนขอบมันจะยัดขอบแตกเราต้องตอกส่วนเอียงมางี้

0: ข้าวงประกอบประกอบอัดตําปูอัดอะไรอัดกาวตีตําปูเย็บเพื่อให้เรียบร้อยอ่ะแล้วก็ทาสี3เที่ยวทาสีจนฝามันจะเนียนน่ะจนฝาพื้นมันจะเรียบร้อยสีแดงรองพื้นไปก่อนพอสีแดงแล้วก็เราก็จะปิดทองเราก็ทาสีเหลืองก่อนทาสีเหลืองไปก่อนที่เราจะปิดจะตรงไหนปิดก็ทาสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็รอไปพักจนฝามันจะหมาดสีมันหมาดมันหมาดพอที่จะปิดได้อย่าให้เละนะเละมากมันก็เวลาเราทิ่มไปตําไปเนี่ยสีมันชะลักมันจะไม่เงาปิดทองอ่ะต้องเอาผู้กันทิ่มเสร็จแล้วก็ปัดตรงไหนที่มันไม่ดีก็ตรงไหนเห็นสีเหลืองก็ต้องทิ่มให้มันเรียบร้อยแล้วก็เอาแปรงไล่ความเรียบร้อยไล่ออกมา
1: และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการติดกระจกซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่ครูจิคิดค้นและประยุกต์ขึ้นมาเอง
0: อย่างธรรมดาเนี่ยมันไม่มีกระจกมันดูกระแลทื่อเงี้ยนี่ความคิดเราก็มันไม่สวยมันมีแต่สีแดงเงี้ยก็เลยอยากใส่อย่างงี้มันสวยดีไงมันคนเห็นโอ้โหสวยอะไรเงี้ยมันก็สะดุดตาคนไงเราก็แบบต้องการให้สะดุดตาคนไหมเป็นสีสวย
1: นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนยากที่สุดแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือแผงเปิงมางที่มากด้วยความละเอียดละออพิถีพิถันและที่สำคัญยังสื่อถึงความร่วมสมัยอันเกิดจากความต้องการของนักดนตรีรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญเรื่องรูปลักษณ์เพื่อเพิ่มลูกเล่นไว้ประชันแข่งขันความสวยงามจึงเป็นทั้งความท้าทายสำหรับช่างทำแผงเปิงมาง

ช่วงนี้ครับเชิญท่านรับฟังการประเด็นจากทีมภาพ

ดีกับเครื่องดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กทำให้ตุ้มหลงไหลในเสียงดนตรีไทยและใช้ทักษะทางดนตรีไทยที่ร่ำเรียนมาต่อยอดเป็นอาชีพได้โดยเฉพาะกับเปิงมา

0: เป็นอาชีพได้ครับเพราะทุกวันนี้ก็ทำอันนี้เป็นหลักเลยแต่ส่วนมากช่วงนี้จะอยู่กับเปิงมากกว่าเพราะว่าคนเครื่องมันหาง่ายไงผมก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้ยาวหน่อยเราก็ไปเสริมสร้างตรงนู้นให้มันแบบมันสมูทขึ้นให้มันเพราะขึ้นมันรู้สึกสนุกขึ้นนะแล้วก็แบบมันประยุกต์ของที่แบบว่าของต่างประเทศกับของไทยรวมกันมันจะฟังแล้วแบบเขาเรียกมีกรุ๊ปจะแลสนุกขึ้นครับประมาณนั้น
1: แน่นอนว่ามันคงเป็นความสุขไม่น้อยที่ช่างผู้รังสรรค์ได้เห็นผลงานตนเองผ่านฝีมือการบรรเลงเพลงโดยคนรุ่นใหม
2: ่เอาแล้วค้างอะไรอ่ะตัวนี้ใส่ฐานกี่ก้อนเนี่ยไขลานกลับไปก่อนเร็ว
3: เราก็ดีใจนะเราก็ดีใจว่าได้สืบสานต่อไปไงเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วเขาเห็นไม่รุ่นใหม่ๆแล้วที่สืบสานไป

ตรงนี้มันเป็นเหมือนชีวิตจิตใจเราแล้วอะเราไม่เคยคิดที่อยากจะออกจากอาชีพตรงนี้เลยนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราปู่ย่าตายายเราอะไรเงี้ยยันพ่อยันแม่เราสืบสานกันมายันลูกเราเราก็พูดตรงๆถ้าเราทำไปจนฟ้าเราจะหมดลมหายใจอะขออยู่ในอาชีพแบบนี้เราไม่ไหวเมื่อไหร่เราก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงคือดนตรีไทยมันเป็นรากเหง้าของคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมอยากให้น้องๆพี่ๆทุกคนอนุรักษ์กันไว้มันจะอย่าให้มันสูญหายไปจากพื้นแผ่นดินไทยเลยครับผมเชื่อได้เลยว่าคนไทยทุกคนนะรักประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับเครื่องดนตรีประจำชาติเราแล้วอนุรักษ์กันไว้ของปู่ย่าตายายของบรรพบุรุษของเราอย่าให้สูญหายเลยครับจันลงกันไว้

ยังมีอีกหลายประเทศในโลกที่ไม่มีเครื่องดนตรีที่สามารถแสดงถึงมรดกภูมิปัญญาของชาติได้เลยแต่สำหรับประเทศไทยเรามีเครื่องดนตรีไทยหลากชนิดที่ยังคงบรรเลงสอดประสานรับส่งกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มากไปกว่านั้นในเชิงช่างเรายังมีช่างทำเครื่องดนตรีไทยฝีมือชั้นเลิศที่พร้อมจะเผยแพร่ศาสตร์และศิลป์แขนงนี้ด้วยความเต็มใจและไม่มีเงื่อนไขใดๆนอกจากการอนุรักษ์และส่งต่อเพราะนี่คือช่างไทยมรดกอันทรงคุณค่าของคนไทย

0: แบบโบราณคือเบาหายนี่มันซื้อมันปั้นเป็นดินหมดก็คิดว่าหมดเลยในการรอแบบนี้เฮาก็ดีใจมากปีพระเฮาองค์หนึ่งไปอยู่ที่สูงแล้วก็มีคนไหว้คนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความภูมิใจครับผม
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
2: วิถีคน
3: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: คสองอย่างคือโรคกายและโรคใจโรคทางกายอาจมีบ้างไม่มีบ้างโรคทางใจนั้นไม่มีเพียงครู่เดียวหาได้ยากยกเว้นพระอรหันต์อังคุตรนิกาย 21/216
1: เวลาคาเฟ่ให้ทุกคนบอกฉันไม่มีศาสนาฉันไม่นับถืออะไรเวลาไปกรอกอะไรที่ไหนทุกคนพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะคิดว่าเขาเป็นคนแบบไหน
2: คือถ้าการไม่มีศาสนาหมายถึงไม่ยอมรับหลักความจริงอะไรเลยนี่อันตราย
3: มีเด็กๆหลายคนบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีแต่เรื่องแต่งขึ้นมา
4: ป
3: ฏิหารพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาเนี่ยเดินได้เลยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กคนไทยนะคะประกาศตัวว่าไม่มีศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย์แปลก
2: ผมว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นกระแสมากกว่าคือเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรคำว่าศาสนานี่ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลไม่ได้หมายถึงตัววัตถุไม่ได้หมายถึงตัวสถานที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเราจะนับถือใครเป็นศาสดาหรือไม่นับถือไม่สำคัญธรรมะที่พุทธเจ้าท่านสอนนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าสอนเฉพาะชาวพุทธหรือว่าชาวพุทธเท่านั้นปฏิบัติแล้วจึงจะมีผลไม่ใช่การเอาธรรมะไปทำหรือไปปฏิบัตินี่ไม่จำเป็นต้องมานับถือท่านก็ได้
1: สวัสดีค่ะก็วันนี้รายการเราได้ธรรมนะคะก็คือเราฟังไปเราก็ได้ธรรมะและพอเราได้ธรรมะแล้วนะคะที่เราพูดคุยกันคิดใคร่ครวญพิจารณาแล้วก็ค่อยๆลงมือปฏิบัตินะคะจึงจะได้ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทั้งวิชาความรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติเพราะว่าหลักธรรมมาของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะเราจะต้องสามารถทำได้แล้วก็เห็นผลแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะคือไม่เบียดเบียนใครและแน่นอนค่ะพี่ปูผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในทุกๆคลิปเลยเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์สุชาวพลอยชุมสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ค่ะ
1: ค
5: ่
1: ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองนะคะคงจะชื่นชอบบรรยากาศหลายๆที่ของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยมันมีไว้ทุกที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเลือกที่ใดที่หนึ่งใช่ไหม
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดไม่จำเป็นต้องเป็นสถานปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาใด
2: ครับธรรมะคือธรรมชาติ
1: ค่ะ
2: ธรรมะคือธรรมดา
1: ค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้เราก็อยู่กับธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเนาะ
1: เราสามารถที่จะอยู่กับกิเลสได้และก็พูดเรื่องธรรมะได้
2: ได
1: ้มีอยู่คนหนึ่งนะคะอาจารย์เขาคือไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาใดๆคือเด็กยุคใหม่คนรุ่นใหม่เขาก็จะมีความคิดของเขาเองในความรู้สึกแบบว่าเขาก็ไม่ผิดนะคะถ้าเราฟังเรื่องราวธรรมะมาถึงขั้นนี้แล้วทุกคนก็มีอิสระที่จะคิดจะทำอะไรเนี่ยก็ได้เขาบอกว่าเวลาคุยนั่งในร้านเหล้าหรือว่านั่งอยู่ดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องปรัชญาพูดถึงเรื่องของธรรมะแต่ว่าก็จะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาพูดงี้ได้ไงมันเข้ากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะดื่มได้แล้วก็พูดได้หรือว่าอยู่ในผับในบาร์พูดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเราบอกว่าที่ไหนก็ได
2: ้ความจริงเรื่องนี้ถ้าเราพูดตามหลักของพุทธศาสนานี่ท่านก็มีข้อจำกัดเหมือนกันสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือความจริงนี่ท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกควรเคารพแล้วคำว่าเคารพนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องกราบต้องไหว้ต้องอะไรแต่หมายความว่าต้องกระทำและแสดงเกี่ยวกับธรรมะให้เหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับบุคคลใดก็แล้วแต่เพราะการอาจจะพูดถึงธรรมะก็ควรจะพูดในสภาพที่ควรพูดและเหมาะสมไม่ใช่เอามาพูดเล่นหรือเอามาพูดเป็นเรื่องตลกโปกฮาเรื่องอะไรนั่นมันแสดงว่าเราไม่เคารพธรรมะนะครับเพราะว่าธรรมะคือความจริงนี่แม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ให้ความเคารพเวลาจะพูดกับใครสอนใครก็พูดด้วยความตั้งใจพูดด้วยความเรียบร้อยเรียกว่าเคารพธรรมคือไม่เอามาพูดเล่นไม่เอามาล้อเล่นหรือไม่เอามาเป็นเรื่องที่พูดแบบไร้สาระหรืออะไรประมาณนั้น
3: เพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะไปคุยกันในวงสุรานี่ก็ไม่เหมาะ
1: ใช่ไหม
2: ครับก็น่าจะไม่เหมาะก็น่าจะไม่เหมาะ
1: เพราะว่าสุราเนี่ยก็
3: ไม่มีสติ
1: ไม่มีสติ
3: คุยไปคุยมากันเป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮาไปล้อเลียนอะไรประมาณนั้น
1: แต่ถ้าคนที่ก็ไม่มีศาสนาเลยเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่ออะไรเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาเคารพเรื่องธรรมะ
2: ศาสนาก็เป็นคำที่มีปัญหาเพราะว่าณปัจจุบันนี่คำว่าศาสนาในความรู้สึกของคนที่นับถือแต่ละศาสนาก็อาจจะไม่เหมือนกันคือศาสนาในความรู้สึกของคนทั่วไปปัจจุบันนี่พูดสั้นๆก็คือมันกลายเป็นลักษณะขององค์กรศาสนาพุทธก็เป็นองค์กรของชาวพุทธอะไรประเภทนี้ศาสนากรีกก็เป็นองค์กรของชาวกรีกซึ่งมันมีอะไรที่แตกต่างกันเยอะ
3: อาจารย์คะแต่เหมือนกับจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกศาสนาเหมือนกันก็คือว่ามันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในใจของผู้นับถือศาสนานั้นไหมคะ
2: อันนั้นก็อาจจะพูดได้แต่ว่าแม้แต่คำว่ายึดเหนี่ยวเองก็ยังอาจจะมีความหมายต่างกันยึดเหนี่ยวในลักษณะไหน
3: ยึดแบบไหน
2: เออใช่ทีนี้ท่านมาพูดในแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาไม่ได้หมายถึงบุคคลไม่ได้หมายถึงสถานที่ไม่ได้หมายถึงวัตถุแต่หมายถึงคำสอนที่ถูกต้องเป็นจริงเพราะศาสนาตามตัวมันก็มีความหมายเพียงแค่คำสอนเท่านั้นเองแล้วการนับถือศาสนาตามหลักของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าในสมัยโบราณนี่ในสมัยพุทธเจ้านี่ท่านใช้คำว่าสรณะเช่นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาก็คือถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเออเป็นสรณะ
3: คำว่าสรณะแปลว่า
2: สรณะนี่เราก็แปลกันว่าที่พึ่ง
3: ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว
2: ที่พึ่งเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนั่นเราเรียกว่าเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนานะครับแล้วทีนี้คำว่าสรณะคือที่พึ่งนี่คือยังไงอันนี้ท่านก็มีคำขยายความว่าคำว่าพึ่งในที่นี้หมายความว่ายอมรับหลักธรรมยอมรับธรรมะที่เป็นจริงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของชีวิตเพราะฉะนั้นการพึ่งพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่า
3: ขอนู่นขอนี
2: ่เออไม่ได้หมายความว่าขออะไรจากพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ขอให้พระเจ้ามาช่วยทำนู่นทำนี่ให้แกเราแต่หมายความว่ายึดคำสอนของท่านยึดปฏิปทาของท่านมาเป็นแนวในการดำเนินชีวิตของเราทุกสิ่งเราต้องทำเองเท่านั้นพระเจ้าท่านไม่ได้มาช่วยทำอะไรแล้วนะครับแล้วเราไปขออะไรจากพระเจ้าก็ไม่ได้แล้วพระเจ้าเองท่านก็พูดด้วยว่าตัวท่านเองท่านก็ช่วยใครไม่ได
3: ้
2: ท่านได้แต่ช่วยบอกช่วยสอนท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลใดก็แล้วแต่ก็ต้องเกิดจากการกระทำของเขาเองเพราะนั้นพระเจ้าท่านช่วยใครดีก็ไม่ได้ช่วยใครชั่วก็ไม่ได้ช่วยให้ใครขึ้นสวรรค์ตกนรกอะไรก็ไม่ได้ท่านเพียงแต่บอกว่าทำยังไงจึงจะขึ้นสวรรค์ทำยังไงจึงจะตกนรกแล้วตัวเองต้องทำเองนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสรณะคือที่พึ่งนี่บางครั้งท่านจึงขยายความว่าอย่างเช่นคำว่าพึ่งตนเองนี่ท่านก็ขยายความว่าคือพึ่งธรรมะพึ่งตนคือพึ่งธรรมพึ่งธรรมก็หมายถึงธรรมะหรือหลักหรือความหรือคำสอนที่ถูกต้องเป็นจริงแล้วก็ท่านยังบางครั้งท่านก็ยังบอกด้วยว่าเราจะนับถือใครเป็นศาสดาหรือไม่นับถือไม่สำคัญถ้าเรามีหลักธรรมที่ถูกต้องเป็นจริงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเราก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน

0: ก็แสดงว่าคำว่าธรรมะนี่มันไม่มีเจ้าของมันเป็นของกลาง
1: ไม่จำเป็นเราต้องยึดว่ามันเป็นของศาสนาพุทธอย่างเดียว
0: ใช่ธรรมะที่พุทธเจ้าท่านสอนนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าสอนเฉพาะชาวพุทธหรือว่าชาวพุทธเท่านั้นปฏิบัติแล้วจึงจะมีผลไม่ใช่แต่หมายความว่ามนุษย์ทั้งโลกใครเอาไปทำก็ได้ผลเหมือนกันนะครับโดยที่เอาไปการเอาธรรมะไปทำหรือไปปฏิบัตินี่ไม่จำเป็นต้องมานับถือท่านก็ได้ไม่จำเป็นต้องมานับถือพระเจ้าว่าเป็นศาสดาของเขาก็ได
1: ้รู้ความใจกว้างอันนี้นะคะอาจจะทำให้ตอนนี้คนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยหันมาสนใจศาสนาพุทธกันเยอะนะคะอาจารย
0: ์แต่อันนี้มันเป็นการแสดงเห็นถึงหลักความจริงที่มันเป็นธรรมชาติว่าไอ้สิ่งที่จริงนี่มันเป็นของกลางมันเป็นสิ่งสากลไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาเลยไม่มีใครถือกรรมสิทธิ์ในประเภทนั้นนะครับใครเอาไปเป็นบัตรใครไปทำก็ได้รับผลจริงเหมือนกันทั้งนั้นจริงๆแล้วคำสอนของพุทธเจ้านี่ไม่ควรจะเรียกว่าพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปแล้วจริงๆคำว่าพุทธศาสนานี่ในสมัยที่พุทธเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มาเคยเรียกท่านเรียกธรรมวินัย
1: ธรรมวินัย
0: ธรรมะและวินัยคือเน้นหลักการเน้นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นหลักการและความจริงไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือเป็นวินัยใครเอาไปปฏิบัติก็ย่อมได้รับผลเหมือนกัน
1: แต่จะตั้งชื่อคนหลังๆตั้งชื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
0: เพราะฉะนั้นคำว่าพุทธศาสนานี่ก็น่าจะเกิดหลังจากที่พุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วอ่
1: ะ
0: ใช่ครับว่าพุทธศาสนาก็เพื่อจะให้รู้ว่าเป็นคำสอนของใครเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าคำสอนในพุทธศาสนานี่จำเพาะชาวพุทธเท่านั้น
1: ค่ะ
0: ใครก็ได
2: ้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาอาจจะไม่ถึงศาสนาทางโลกที่เกิดขึ้นว่าศาสนาชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโน้น
0: อาจจะทำนองนั้นเข้าใจว่าศาสนาก็อย่างที่ชาวโลกเขาเข้าใจกันแ
1: หละ
0: ศาสนาคือองค์กรศาสนาคือสถาบันจัดตั้งอะไรประเภทนั้น
1: ว่าเขาไม่ได้สังกัดองค์กรไหนแต่เขาอาจจะนับถือพระธรรมนับถือความคิดดีๆ
0: ทีนี้ไอ้การบอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาเนี่ยมันก็ต้องดูว่าหมายความว่าเขาไม่ยึดหลักความจริงอะไรเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเลยใช่ไหมคือถ้าการไม่มีศาสนาหมายถึงไม่ยอมรับหลักความจริงอะไรเลยนี่อันตราย
1: อันนั้นคือไม่มีศาสนาจริงๆ
0: ใช่คืออันตรายถ้ากับว่าเป็นคนที่ไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตเป็นคนที่ไม่ได้ยึดความจริงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมันจะดีได้ยังไง
1: ค่ะ
0: มันก็คงไม่ดี
2: ถ้าสมมติว่าเขายึดหลักคำสอนของพ่อแม่
1: ความซื่อสัตย์ความกตัญญูอะไรเขายึดหลักคำสอนของพ่อแม่เน
0: ี่
1: ย
0: ก็ได้
1: เหมือนกัน
0: ก็ได้
1: แต่เมื่อย้อนไปดูจริงๆทั้งหมดนั้นก็อยู่ในธรรมะ
0: อยู่ในธรรมะอยู่ในคำสอนพระศาสนานั่นแหละ
1: มันเป็นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
0: ยึดความเป็นอิสระยึดเสรีภาพยึดปัญญายึดเหตุผลอะไรมีอยู่ในคำสอนพระศาสนานั่นแหละ
2: คือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะว่าคนเราจะต้องมีที่ยึด
0: พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้เลยว่าศรัทธาคือความเชื่อนี่เป็นเพื่อนของมนุษย
1: ์ค่ะ
2: ศรัทธา
0: ศรัทธาหรือความเชื่อนี่เป็นเพื่อนของมนุษย์ก็หมายความว่าคนเราจะอยู่ปราศจากเพื่อนคือปราศจากศรัทธา
1: ไม่ได
0: ้คนเราจะต้องมีเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแนวในการดำเนินชีวิตคำว่าเป็นเพื่อนหมายความว่าขาดไม่ได้ต้องมี

0: เชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ก็คือ
0: ต้องมีความเชื่อ
1: ถ้าพูดเฉพาะความเชื่อเฉยๆนี่ก็อาจจะหมายถึงเชื่อเรื่องอะไรก็ได้
2: ใช่แต่
1: เชื่อเรื่องผิดก็ได้เชื่อเรื่องถูกก็ได้ใช่
2: เหมือนกับเชื่อผีสางเทวดา
1: ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็จำกัดว่าคือเชื่อในสิ่งที่เป็นจริงเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นศรัทธาในพุทธศาสนานี่จริงเป็นความเชื่อที่ผ่านกระบวนการของการใช้ปัญญามาแล้วคือผ่านการพิจารณาว่าเออนี่น่าจะจริงนี่น่าจะถูกต้องอันนี้สมเหตุสมผลแล้วเราจึงเชื่อจึงจะเป็นศรัทธา
2: ของทบทวนดูนะคะอาจารย์แหม่มลองทบทวนที่ว่าแหม่มเราเกิดมาเนี่ยเรามีศรัทธาในอะไรคืออย่างเราเนี่ยพ่อแม่ก็อบรมสั่งสอนมาในแนวทางของพุทธศาสนาในแนวทางธรรม

0: อยู่แล้วเราก็มีศรัทธาที่จะทำความดีตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าศรัทธาตั้งแต่เล็กจนโตโดยได้รับการถ่ายทอดมาจากครอบครัวอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: ปลูกฝังมาจากครอบครัวจากโรงเรียนผู้เรียนโรงเรียนคริสต์นะคะตอนเด็กๆอ่ะก็ยังมีศรัทธาในพระเจ้าเพราะว่าท่านก็สอนให้เราทำความดีเหมือนกันในขณะเดียวกันมันไม่ชัดเจนในเรื่องของธรรมะหรือรายละเอียดเราก็มาศึกษาในของพระธรรมก็ทำให้เห็นว่ามันมีรายละเอียดที่เราเอามาใช้ได้อันนี้เรียกว่าศรัทธาที่มันเกิดมาเป็น
1: คือศรัทธาและความเชื่อที่เราได้รับหรือสืบทอดมาจากพ่อแม่นี
0: ่
1: ความจริงมันก็มาจากหลักคำสอนในพุทธศาสนาใช่ไห
0: ม
1: เพียงแต่ว่าเราเชื่อโดยที่เราก็อาจจะยังไม่มีปัญญาไม่มีเหตุผลว่าอะไรเป็นอะไรก็ทำไป
0: เชื่อตาม
1: ใช่เชื่อตามไปอันนี้มันก็ไม่ถึงก็เสียหายแต่ว่าถ้าจะให้ดีแล้วสิ่งที่เราเชื่อนี่เราควรจะต้องเข้าใจควรจะต้องรู้เรื่
0: อง
1: มันจึงจะทำได้อย่างถูกต้องไม่งั้นแม่ล่ะจะเฉยเฉยไปก็ได้
2: ค่ะถ้าอย่างน
1: ั้
2: นถ้าเกิดว่าคนที่ก็บอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาแต่ว่าถ้าเขาอาจจะมีสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวมีธรรมะเขาก็เป็นคนดีได
1: ้ได
2: ้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะหลายคนจะบอกว่าเวลาไปใครสักคนบอกฉันไม่มีศาสนาฉันไม่นับถืออะไรเวลาไปกรอกอะไรที่ไหนทุกคนพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะคิดว่าเขาเป็นคนแบบไหน
0: เขาทำไมถึงไม่มีศาสนา
2: เขาหรือเป็นคนไม่ดีแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไอ้คำว่าไม่มีศาสนาของคนปัจจุบันมันอาจจะเป็น
0: ไม่สังกัดองค์กรมากกว่า
1: เออนี่แหละคล้ายๆไม่สังกัดองค์กร
2: ดังนั้นเราก็ไม่ควรจะไปตัดสิน
1: มันเป็นความคิดที่อาจจะผิวเผินไปหน่อย
2: ค่ะ
1: ใ
2: ช่เราก็ไม่ควรจะไปโฟกัสเฉพาะเรื่องตรงที่เขาบอกเขาไม่มีศาสนาแต่ควรที่จะดูการกระทำเขามากกว่า
1: ใช่
2: อย่างนั้นไหมคะอาจารย
1: ์ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะ
0: บางทีเขาอาจจะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในธรรมะโดยไม่รู้ตัวว่านั่นคือธรรมะ
1: ใช่
0: ไหมคะเพราะเขาเชื่อในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้โดยที่ไม่รู้ตัวว่านั่นแหละเขากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะเด็กคนไทยนะคะประกาศตัวว่าไม่มีศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย์แปลก
1: แต่ผมว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นกระแสมากกว่าคือเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร
0: ใช
1: ่ไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไร
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้การไม่มีศาสนานี่คือการยังไงคือทำยังไงเรียกว่าไม่มีศาสนาก็อาจจะว่าไปตามกระแส
0: ค่ะ
2: บางทีเรามีศาสนาเรายังไม่รู้เลยค่ะ ว่าเราอยู่ในศาสนานี้และศาสนานี้ให้อะไรกับเรา
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แต่มันก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าในสภาพปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธศาสนาในลักษณะที่เป็นองค์กรหรือเป็นสถาบันไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะมันเรียกว่ามันอย่างรากลึกมาแบบนี้แล้วเราจะไปอันนี้ไม่ได้นะครับ
0: แล้วก็มีบางส่วนที่เข้าใจศาสนาผิดคือไม่มีศาสนาเลยเนี่ยยังไม่เท่าไหร่กูกำลังมองว่าคนที่เข้าใจศาสนาเป็นในทางที่ผิดอย่างเช่นมีเด็กๆหลายคนบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีแต่เรื่องแต่งขึ้นมา
2: ปฏิหารใช่ไหมคะ
0: ปฏิหารพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาเนี่ยเดินได้เลยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนั้นคืออ
1: ันนี้มันก็ต้องถือว่ามันเป็นพัฒนาการของศาสนาทุกศาสนาแ
0: หละ
1: มันแบบนี้คือศาสนานี่ยิ่งนานยิ่งแปลกประหลาดยิ่งนานยิ่งอัศจรรย์นะครับคือถ้าเราไปดูในคัมภีร์ชั้นต้นชั้นแรกของพุทธศาสนาเช่นอย่างในพระไตรปิฎกตรงๆนี
0: ่
1: เรื่องของไอ้ความอัศจรรย์และเรื่องของไอ้ความแปลกประหลาดทั้งหลายนี่ไม่ค่อยมีอ่ะตัวอย่างมันมีในคัมภีร์ชั้นหลังๆ
0: ค
1: ่
0: ะค่ะ
2: แล้วในพระไตรปิฎกจริง
1: ๆ
2: ไม่มี
0: พระธรรมไม่ได้เน้นเรื่องปฏิหารใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คืออาจจะพูดถึงเรื่องอิทธิฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์แต่ว่าท่านไม่ได้พูดถึงรายละเอียดแล้วท่านก็ถือว่าฤทธิ์ก็ดีปาฏิหาริย์ก็ดีนี่มันเป็นเพียงผลพลอยได้ของการปฏิบัติธรรมบางระดับท่านเองไม่ใช่เป้าหมายของพุทธศาสนาพระเจ้าพูดเลยว่าไอ้ธรรมวินัยนี้ไม่ใช่เพื่อความเป็นผู้วิเศษไม่ใช่เพื่ออิทธิปัจจัยหรือไม่ใช่เพื่อให้เขาเห็นว่าเราเป็นบุคคลวิเศษอะไรไม่ใช่แต่ว่าเพื่อละเพื่อคลายเพื่อรู้เพื่อหลุดพ้นอะไรอะไร

0: ั้นจะศึกษาธรรมะจริงๆก็คือละเรื่องที่เป็นปฏิหารออกแล้วก็จะเห็นแก่นของพระธรรมจริงๆนะคะอาจารย
1: ์
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์เราพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเราก็จะมีท่าทีอย่างไรคะกับเวลาเราเจอคนที่บอกว่าไม่มีศาสนาคะอาจารย
1: ์มันก็ควรจะให้ข้อคิดและให้ความเข้าใจกับเขานะคือเราไม่ควรจะไปตำหนิเขาหรือว่าไปอะไรเขาคืออย่างน้อยเราต้องฟังเหตุผลว่าทำไมเขาจึงไม่มีศาสนาเขาคิดว่าศาสนาคืออะไรเขาคิดว่าศาสนาอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยแล้วเราก็ค่อยช่วยให้ความคิดให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเขา
0: น่าจะดีเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้
1: ใช่
2: แต่ว่าดีนะคะเพราะว่าตัวเราเองจะได้ทบทวนหลักธรรมะของเราด้วย
0: อย่าด่วนตัดสิน
2: ใช่แล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่ เรากำลังบอกเขาอยู่เนี่ยมันใช่แก่นแท้ของพุทธศาสนาหรือเปล่าที่เรานำมาปฏิบัติแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันอันนี้ก็แบบว่าคนที่บอกว่าไม่มีศาสนากับคนที่บอกว่าไม่มีศาสนาเมื่อมาคุยกันแล้วก็มีการยอมรับซึ่งกันและกันมีท่าทีที่ดีต่อกันเนี่ยแต่ว่าก็น่าจะทำให้ท่าทีที่เรามองกับคนที่ประกาศว่าไม่มีศาสนาเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะคะอาจารย์น่าจะแบบว่าคุยกันได
1: ้
0: สำคัญต้องมีความรู้ที่จะมาคุยกัน
2: ก็นี่ไงคะมันทำให้เรากลับมาตั้งศึกษาไงว่าเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับแหมคนคนนี้นะว่ายังไงเราต้องมาตั้งศึกษาในพระไตรปิฎก
0: แล้วก็มาชมรายการของเรา
2: แน่นอนและชมรายการของเราเนี่ยมันง่ายมาก
0: เพราะว่าได้ทำ
2: เพราะว่าอาจารย์เนี่ยคุยฟังและฟังง่ายแล้วเราก็ได้ทำได้ทำทันทีเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือได้ทำมาแล้วก็ได้ทำทันทีหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มลงมือปฏิบัตินะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เช่นเคยนะคะอาจารย์ขาขอบคุณมากมากค่ะ
1: ค่
2: ะก็หวังว่าสำหรับคำถามนี้เนี่ยหวังว่าเป็นคำถามที่หลายคนก็เจออยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็คงจะมีคำตอบให้กับตัวเองและคนอื่นด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เปย์ม็อบสตาร์ประจำโรงเรียนมาเทรูปหล่อพ่อรวยน้องโบนางฟ้าแสนสวยของม.5รางวัลนักเรียนดีเด่น3ปีซ้อน
1: โบไม่ชอบดอกไม้ค่ะโบแพ
2: ้อ้าวงั้นเหรองั้นนี่ดีกว่าพี่ซื้อช็อกโกแลตมาฝาก
1: พี่แซมเก็บไว้กินเองเถอะค่ะโบไม่ชอบช็อกโกแลตป๊อปปี้ไปห้องสมุดกันเถอะอ่ะไปกัน
3: แหมสวยเลือกได้เนาะ
4: เฮ้ยเฮ้ยขอทันลูกครับซุปตาหน้าแตกหน่อยครับ
5: นี่ใครป้องมาเลย
4: เฮ้ยเฟรมน้องได้ตัวอย่างเงี้ยต้องคืนหรือวะ
2: เจ้าคืนไงวะ
4: เดี๋ยวกูอ่ะจัดให้
6: เฮ้ยไม่มีอะไรพี่แค่อยากจะคุยด้วย
1: เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างเดียวไม่ได้แล้วป่ะมันต้องเม้น
3: บอกเลยงานเนี้ยฉิกเกิดแน
1: ่เฮ้ยแกดูนี่ดิใครวะ
7: ลุกเป็นนางฟ้าแต่ลีลาเธอเร่าร้อน
1: เฮ้ย
7: โบนี่ว่า
1: คนแชร์เพียบเลยว่ะเม้นไหลแรงมากมีคนด่าเต็มเลย
7: ไม่ใช่ใครวะแกลอง
1: มุมมันบังอ่ะดูไม่ออกเลย
7: ป๊อปปี้ป๊อปปี
1: ้ว่าม
7: าดูนี่สิ
1: แกเห็นนี่ยังมีอะไรหรอ
8: บอกเลยเฟรมมุมเนี้ยเหมือโคตรหล่อนเลย
2: กวนตีนละมันไม่เห็นหน้ากูเว้ย
5: แต่มุมเนี้ยมันโคตรได้เลยนะเว้ย
2: เออเอาให้แม่งอายจำไว้อย่ายิงกับพี่มีชอ
8: เช
1: ฟเฮ้ยแกอย่าแชร์ดิ
9: โอ้แกเก็บก่อน
1: อ๋อ

0: โบเรารู้ว่าแกไม่ได้ทำพี่เฟรมกับเพื่อนถูกลงโทษส่วนโบไม่มาเรียนอีกหลายวันและในที่สุดก็ลาออกไปเพื่อนๆหลายคนรู้สึกผิดคนที่คอมเมนต์โบแรงๆถึงแม้อยากจะขอโทษโบแต่ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วถึงแม้จะลบโพสต์ลบรูปออกไปก็ไม่มีใครที่จะลบความรู้สึกของโบออกไปได้
1: เพราะเรื่องสนุกของเราอาจเป็นเรื่องเศร้าของคนอื่นก่อนที่จะเชื่อหรือกดแชร์อะไรออกไปต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่ามันทำให้คนอื่นเขาเสียหายไหมหรือว่าเป็นการสนับสนุนการกลั่นแกล้งกันบนโลกโซเชียลหรือเปล่าหากพบการว่าร้ายหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายทางที่ดีที่สุดไม่ควรกดแชร์หรือคอมเมนต์เลยนะครับ Stop Cyber Bullying เสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองครับ
2: จากคดีปกครองตอนโยกไปย้ายมาคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยการชิงชัยครั้งนี้มีผู้สมัครอยู่2คนคือนายเด่นและนายดวงเมื่อวันเลือกผู้ใหญ่บ้านมาถึงผลปรากฏว่านายดวงได้202คะแนนนายเด่นได้190คะแนนนายอำเภอจึงแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาในเด่นตรวจพบว่ามีการแจ้งย้ายรายชื่อ48คนเข้ามาในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านจำนวน8หลังซึ่งเจ้าของบ้านล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงและหลังจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ย้ายออกไปนายเด่นจึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยให้ยุติเรื่องนายเด่นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลจำนวน41คนย้ายออกจากหมู่บ้านดังกล่าวกลับภูมิลำเนาเดิมส่วนอีก7คนย้ายออกไปที่อยู่อื่นโดยได้ดำเนินการย้ายออกภายในเวลา2ปีถึง4ปีนับแต่วันที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาจึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมิได้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเข้าอยู่ในหมู่บ้านนี้ดังนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อบุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนี้แล้วจึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านและเมื่อปรากฏว่าบุคคลทั้ง48คนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกับผลการนับคะแนนปรากฏว่ามีคะแนนแตกต่างกันเพียง12คะแนนดังนั้นคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือกจำนวน48คะแนนจึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัคร

0: วัสดีครับคุณพ
1: ่ออ้าวสวัสดีสวัสดี
2: สวัสดีค่ะคุณตาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาสนุกไหมคะ
1: สนุกมากเลยล่ะน้องๆวัยรุ่นที่ไปด้วยกันก็ช่วยเหลือตาดีมากเลย
0: พ่อครับผมเคยได้ยินว่าพอเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราจะเข้ากับคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้ทำไมคุณพ่อถึงดูไม่มีปัญหาอะไรเลยล่ะครับ
1: โอ้เพราะพ่อมีเคล็ดลับนะสิพอใจหนูอยากรู้ไหมล่ะ
2: อยากสิคะ
1: ไปดูกันเลย
0: หลายๆคนคงจะเคยพบเห็นหรือได้สัมผัสกับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้ากับคนในช่วงวัยอื่นๆหรือแม้กระทั่งกับคนในวัยเดียวกันได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งนั้นก็เป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นกันและสุดท้ายคนคนนั้นก็จะใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างโดดเดี่ยวและไร้ความสุขนั่นฟังดูไม่ใช่บ้านปลายชีวิตที่ดีเลยใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มที่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและสังคมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในแต่ละช่วงวัยจะมีพฤติกรรมและความคิดที่แตกต่างจนทำให้เกิดกำแพงบางๆระหว่างวัยแต่กำแพงที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทลายได้หากเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันและยอมรับความแตกต่างของกันและกันคนในวัยต่างๆนั้นสามารถเข้าใจผู้สูงอายุได้หากมีโอกาสได้ใกล้ชิดและทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆก็ตามเมื่อถึงวัยที่ตนเองเป็นผู้สูงอายุก็จะสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยอื่นๆผู้สูงอายุเองก็ต้องเข้าใจคนในวัยอื่นด้วยเช่นกันและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราควรหมั่นสร้างรักษาและสานสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนทั้งเก่าและใหม่เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหากิจกรรมงานอดิเรกโดยพบปะสังสรรค์หรือร่วมกันทำกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มสนใจนอกจากจะช่วยให้ชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อแล้วที่สำคัญที่สุดคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าการจะเข้าใจผู้สูงอายุได้ดีคือการได้ใกล้ชิดหรือทำงานร่วมกับผู้สูงอายุจริงๆการทำงานจิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุเช่นการไปช่วยงานที่ศูนย์บริการทางสังคมการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่คนทุกวัยควรให้ความสำคัญและร่วมดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในสังคมนอกจากจะได้รับความสุขแล้วยังถือเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบครับ

วัสดีค่ะรับชม NBT News เวลา 9 นาฬิกาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันตกของภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และสำหรับบ้านใครอยู่ใกล้เขาช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนเพราะวันนี้ยังมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องอาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันและใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายรีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีขอความช่วยเหลือปภ.โทร1784อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับน้ำเพิ่ม

สูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางโดยมีข้อสั่งการเร่งด่วนได้ให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เสี่ยงและจัดทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดมีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมจุดอพยพเส้นทางอพยพเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆให้พร้อมใช้งานได้ทันทีสำนักข่าว AFP เปิดเผยภาพความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาโดยเป็นตลาดสดในเมืองจ๊อกทอรัฐยะไข่ทางตะวันตกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนและบาดเจ็บอีก36คนขณะที่กองทัพอรากันหรือ AA ซึ่งเป็นกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้คาดการว่ายอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บน่าจะมีจำนวนมากกว่านี้ทางเนียรัฐยะไข่เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการสู้รบในเมียนมาที่ปะทุขึ้นหลังกองทัพได้ก่อรัฐประหารเมื่อปี2564โดยกองทัพมีเป้าหมายปราบปรามกลุ่ม AA ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารแต่การโจมตีในหลายครั้งได้ก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของพลเรือนทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าการโจมตีหลายครั้งเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามเวสติตริงรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่าชาย5คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ในข้อหาต้องสงสัยวางแผนก่อเหตุระเบิดในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกอสเตเชียที่สหรัฐใช้ประโยชน์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามเงื่อนไขการประกันตัวที่มีความเข้มงวดแต่ได้ยืนยันว่าทางการกำลังสืบสวนทุกประเด็นความเป็นไปได้รวมถึงข้อสงสัยที่ว่าบุคคลกลุ่มนี้กำลังเคลื่อนไหวในฐานะตัวแทนหรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐต่างชาติหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้กองทัพอิหร่านเคยขู่ไว้ว่าฐานทัพทุกแห่งที่ถูกใช้เพื่อการต่อต้านอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่อิหร่านสามารถทำลายได้อย่างชอบธรรมช่วงต่อไปรับชมรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำค่ะ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ับ
1: สวัสดีครับ
2: พาคุณผู้ชมมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับมาติดตามเรื่องราวของน้ำว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรมาตรการฟื้นฟูเป็นอย่างไรตรงไหนมีน้ำขังอยู่ตรงไหนมีน้ำท่วมเป็นอย่างไรบ้างก็มาติดตามกันได้ในรายการนี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนคุณบอลสกันแก้วประจันและผมโก้โคชพลโคชพลายุครับสวัสดีครับพี่บอลครับ
1: สวัสดีครับต้องบอกว่าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเกาะติดนะครับสถานการณ์น้ำในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโก้ครับทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดด้วยนะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ตลอดทั้งวันทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ยังมีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ
2: ใช่ครับผมก็สามารถติดตามได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับหรือช่องทางออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับYouTube หรือว่า TikTok นะครับรวมถึงช่องทาง OTT ของเราด้วยนะครับ NBT Plus ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเพียงแค่สแกน QR Code ก็สามารถเลือกรับตามช่องทางที่ต้องการได้วันนี้เราอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็นวันที่4แล้วสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายดีขึ้นแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังติดตามกันอยู่ตลอดก็คือบริเวณแฟลตคลองจันทน์นะครับแล้วก็ล่มเกล้าที่ยังมีพี่น้องประชาชนหลายคนที่ยังคงติดอยู่ด้านในแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออยู่ในตอนนี
1: ้ใช่แล้วครับนอกเหนือจากนั้นครับก็จะมีช่องทางสำหรับการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกทม.เองกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในครั้งนี้รวมถึงภาครัฐบาลด้วยมีข้อสั่งการสำคัญเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันทน์อีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันรวมถึงการเยียวยาพี่น้องด้วยจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการเปิดมาตรการสำคัญในหลายเรื่องด้วยคุณโก้ครับ
2: ใช่ครับก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ใครที่มีอำนาจหน้าที่ใดๆขอให้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็มีการสั่งการทางด้านของท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับในฐานะเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็สั่งรับมือเหตุน้ำท่วมภาคกลางในเชิงรุกแล้วก็เตือนต้องเร็วนะครับเตือนประชาชนต้องอพยพทันด้วยซึ่งในเรื่องนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเองคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการครั้งที่3ก็เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริหารจัดการน้ำและก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านณพินทร ศรีสรรพางค์นะครับแล้วก็คุณพลดรปริศนานันทกุลครับในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมหารือในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ
1: โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับย้ำว่าหลายพื้นที่ในภาคกลางครับยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการบริหารสถานการณ์ทั้งระบบตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนน้ำท้ายเขื่อนการบริหารอ่างเก็บน้ำแล้วก็การคาดการพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเส้นทางระบายน้ำครับไปจนถึงการแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ทุกหน่วยงานครับทำงานแบบเชิงรุกใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกันสำหรับข้อสั่งการเร่งด่วนครับได้ให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดได้มีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมจุดอพยพเส้นทางอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆให้พร้อมใช้งานได้ทันทีครับ
2: ใช่ครับในเรื่องนี้เองต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครพี่บอล
1: ครับ
2: หลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่ก็ยังคงมีอีกบางจุดที่ ถือว่าหนักแล้วก็ยังตรงคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดตอนนี้มีอีกหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีฝนตกหนักลงมาแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนที่มีการปล่อยน้ำไปเนี่ยอย่างจังหวัดระยองเองนะครับหรือว่าล่าสุดเป็นจังหวัดนครราชสีมาเองก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนในเขตท้ายเขื่อนที่อาจจะต้องรับผลกระทบในเรื่องของน้ำที่สูงมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำครับก็ต้องพิจารณาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือเขื่อนน้ำท้ายเขื่อนเชื่อมโยงทุกข้อมูลของหน่วยงานและก็ประเมินผลการที่จะเกิดผลกระทบก่อนการปรับการระบายน้ำจัดทำแผนเสี่ยงอุทกภัยนะครับหรือว่า risk map ก็เป็นการระบุพื้นที่และก็ระดับความเสี่ยงครับเพื่อที่จะสามารถป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยได้นะครับหน่วยงานปฏิบัติก็นำไปวางแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนนะครับอพยพและก็จัดกำลังเครื่องจักรเหล่านี้ไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญในส่วนของการสื่อสารแน่นอนว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองก็มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่นะครับข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงและก็แนวทางปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถรับรู้และก็พร้อมรับมือล่วงหน้าได้ครับ
1: แล้วมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีหนึ่งสายที่จะมาติดตามข้อมูลสำคัญกันนะครับในเรื่องราวของตอนนี้อย่างที่ทราบกันคุณโก้ครับว่า28เมื่อวานนี
2: ้
1: แล้วก็29เนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียกว่าดูแลตัวเองในช่วงของสถานการณ์น้ำก่อนล่าสุดครับเราจะมาถอดบทเรียนเรื่องราวของการที่เราต้องดูแลตัวเอง work from home เรื่องนี้ต้องถือว่าเป็น new normal ด้วยตอนนี้มีหนึ่งสายสำคัญครับคุณบุญเกียรติเมธีทัศนีท่านเป็นผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคลบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดซึ่งตอนนี้ครับจะมาอัปเดตข้อมูลการ work from home อยู่บ้านทำยังไงให้ปลอดภัยในยุค new normal ตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับสวัสดีครับคุณบุญเกียรติครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แบบ work from home ซึ่งก่อนหน้านี้มีการถอดบทเรียนมาหลายครั้งแล้วแล้วในส่วนของบริษัทบุญรอดเองก็เหมือนมีการเซตระบบนี้ขึ้นมาในการ work from home แบบได้ประสิทธิภาพวันนี้มาพูดคุยกันนะครับกับคุณบุญเกียรติในเรื่องของนโยบาย work from home ในภาวะปกติของเครือบุญรอดเนี่ยปัจจุบันมีรูปแบบและก็แนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
0: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับวิธีการ work from home นะครับก็ถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ก่อนหน้าโควิดเนี่ยต้องถือว่ายังเป็นความไม่คุ้นชินนะครับของหลายๆภาคส่วนนะครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าพอหลังจากช่วงโควิดมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาที่เกิดไครซิสนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับหรือเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถมาปฏิบัติงานยังสถานที่ทำงานปกติได้เนี่ยเราก็จะใช้นโยบายเรื่องของการ work from home นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเราได้ออกประกาศนะครับให้พนักงาน work from home นะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็ประกาศก็ล้อกับทางภาครัฐนะครับที่ครม.ให้เป็นวันหยุดทั้ง2วันก็คือ28กับ29แต่สำหรับเรานะครับในภาคเอกชนเรายังถือว่าเป็นวันทำงานนะครับทั้ง2วันแต่ว่าเป็นรูปแบบการทำงานแบบ work from home ครับ
1: ครับในส่วนของการ work from home ครั้งนี้ครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าทาง HR หรือว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย work from home หรือว่าเวลาในการยืดหยุ่นการทำงานฉุกเฉินในห้วงเวลาของน้ำท่วมครั้งนี้พิเศษยังไงบ้างครับ
0: แยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในเขตแถวที่มีเหตุน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเส้นเพชรบุรีนะครับหรือเขตแถวบางนานะครับกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็จะเซฟซิเบิลให้นะครับแน่นอนเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเป็นพาริตี้นะครับเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีการให้การช่วยเหลือนะครับเราจะตั้งห้องไลน์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นการสื่อสารแบบทรีไดอะแกรมนะครับก็คือจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับใครที่ติดขัดนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม่พอเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันแล้วเราจะมีทีมงานและหน่วยงานคอยช่วยเหลือกันอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะ
2: ครับ
0: ส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบ แล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านนะครับก็ work from home นะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีนะครับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบออนไลน์ต่างๆที่ทางบริษัทเซตให้เนี่ยก็สามารถทำงานได้เสมือนกับเราเข้าไปในที่ทำงานครับ
2: อย่างนี้ครับคุณมุจเกตพี่บอลครับ
1: ครับ
2: เวลามี work from home แน่นอนมันจะมีคนที่ทำงานหลังบ้านกับคนที่ทำงานอยู่เบื้องหน้าคือในส่วนของรายการผลิตเองหรืออะไรเองไม่สามารถ work from home ได้ก็ต้องมาทำงานมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำกันนิดนึง
1: ทำไมเธอได้หยุด
2: ทำไมฉันได้หยุดทำไมฉันได้อยู
1: ่
2: เธอได้อยู่บ้านฉันไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้เรามีการบริหารจัดการหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาในส่วนของคนที่จำเป็นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของฟอนต์ไลน์ไงบ้างครับ

0: ครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเราไม่ได้มองว่าพนักงานอยู่ในรายการผลิตหรือพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศ
1: ครับ
0: เราสำหรับกลุ่มเราจะแยกพนักงานออกเป็น2ส่วนส่วนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับไม่ว่าท่านจะต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศหรือถ้าท่านได้รับผลกระทบแต่ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในรายการผลิตตรงนี้เราจะอนุมัติรวยให้นะครับโดยให้พนักงานเนี่ยได้ดูแลถึงเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินก่อนเป็นหลัก
1: ครับ
0: นะครับเราจะไม่ได้แยกว่าถ้าอยู่รายผลิตแล้วจะไม่ได้เวิร์คเพราะว่าต้องเข้ามาเราไม่ได้ใครที่เหลืออย่างนั้นนะครับเราดูความจำเป็นแล้วก็ความเดือดร้อนของพนักงานเป็นหลักครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องครับในส่วนของการที่ลงไปดูพี่น้องประชาชนหรือว่าเขาเรียกว่าพนักงานที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้การส่งความช่วยเหลือไปยังพนักงานตอนนี้เห็นบอกไม่มีฝ่าย HR ก็เข้าไปดูแลหลังบ้านด้วยในการดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของที่เดือดร้อนด้วยยังไงบ้างครับ
0: สองส่วนครับ ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพนักงานอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเราตั้งห้องไลน์นะครับเราจะมีทีม HR ที่เป็นทีม Business Partner นะครับดูแลแต่ละสายงานแต่ละหน่วยธุรกิจนะครับถ้าพนักงานน้องๆที่เดือดร้อนนะครับก็จะประสานงานมาผ่านทางห้องไลน์นี้ส่วนการช่วยเหลือทางภาคประชาชนนะครับก็ขณะนี้ที่ผมติดตามข่าวนะครับก็จะเห็นทีมงานของสิงอาสานะครับซึ่งมีท่านผู้บริหารที่ดูแลอยู่ก็คือคุณต๊อดปิตินะครับเท่าที่ทราบก็ท่านก็ได้สั่งการนะครับให้สิงอาสานะครับลงพื้นที่นะครับให้การช่วยเหลือทางภาคประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์เกิดภัยอะไรขึ้นมาก็จะเห็นสิงอาสาอยู่ตามพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวทางและตัวอย่างของการทำงานในรูปแบบของ work from home ด้วยสุดท้ายอยากจะให้ฝากคำแนะนำสักนิดนึงหลายๆหน่วยงานหลายๆบริษัทเองก็อยากจะมีแนวทางที่จะปรับรูปแบบเป็น new normal เป็นลักษณะของ work from home เรามีข้อแนะนำอย่างไรกันบ้างครับ
0: ครับ อย่างแรกเลยต้องบอกว่าการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ทำงานที่ออฟฟิศณปัจจุบันเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลย
1: ครับ
0: นะครับเพราะงั้นมาตรการเรื่อง Work From Home ผมเชื่อว่าองค์กรใหญ่ๆนะครับองค์กรทั่วๆไปเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับกับผู้ประสบเหตุนะครับทุกๆคนเลยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะครับก็ดูแล้ววันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับก็ฝนก็เริ่มหยุดแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นะครับสถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงครับ
2: ครับผมก็ต้องขอบคุณในส่วนของสิงอาสาด้วยนะครับเวลามีภัยพิบัติอะไรเดินทางออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ work from home ที่หลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญนะครับอย่างนี้สักนิดนึงครับฝากกำลังใจถึงผู้ที่ประสบภัยซะหน่อยยังมีหลายพื้นที่ที่ยังคงรอความช่วยเหลืออยู่แล้วก็ยังประสบภัยอยู่ฝากกำลังใจถึงประชาชนสักนิดนึงครับ
0: ครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆท่านนะครับที่ประสบเหตุนะครับก็เชื่อว่าอนาคตอันใกล้นะครับก็สถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วนนะครับการช่วยเหลืออาจจะเข้าไปถึงได้ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ต้องเห็นใจนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ณเวลานี้นะครับก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณคุณมุจเกียรติเมธีทัศนีด้วยนะครับผอ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดวันนี้มาให้ข้อมูลในเรื่องของการ work from home กันด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: จะเห็นเลยว่าอย่างที่คุณบุญเกียรติบอกประสิทธิภาพ
2: ใช่ครับ
1: การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานแบบ work from home เนี่ยก็ยังคงได้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพงานที่ไม่ต่างกับการที่มาทำงานที่ออฟฟิศ
2: ใช่ครับ
1: คือฟังดูเน
2: า
1: ะ
2: คือหนึ่งเลยต้องให้ความสำคัญกับพนักงานก่อนว่าเขามีความเดือดร้อนอย่างไรแล้วก็แบ่งความช่วยเหลือหรือว่าให้เรียกว่าให้สิทธิ์แล้วกันให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยไม่ติดขัด work from home ได้ด้วยแล้วงานก็มีประสิทธิภาพด้วย
1: ใช่แล้วนะครับนี่ก็มาติดตามกันถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นต้นแบบได้เนาะ
2: ได้เลยครับ
1: ที่เราจะ work from home ในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอีกหลายๆพื้นที่ด้วยคุณโก
2: ้ครับ

0: คราวนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าแน่นอนว่าน้ำเนี่ยมาถึงแล้วผ่านไปแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือเรื่องของความเสียหายแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เองในส่วนของโฆษกรัฐบาลวันนี้ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็ออกมาแถลงในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเต็มที่ในส่วนของพื้นที่ที่ประสบเหตุนะครับพร้อมกับเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับย้ำนะครับพี่น้องประชาชนต้องฟังข้อมูลรอบด้านและก็ให้ฟังข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากทางการนะครับโดยในส่วนของศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรนะครับทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษต้องบอกว่าเป็นโฆษกใหม่ป้ายแดงครับประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่กำลังประสบเหตุในขณะนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการที่จะวางแผนดำเนินชีวิตวางแผนการเดินทางต่างๆให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้อสรุปสำคัญมีเรื่องดังนี้นะครับก็คือในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องยาวมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันศุกร์หรือว่าวันที่24กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของไทยเนี่ยมีมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาครับปัจจุบันก็ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่เพิ่มอัตราการระบายนะครับก็ยังถือว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติขณะที่อ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมีศักยภาพในการที่จะรองรับเพิ่มเติมได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะ
1: มาดูในเรื่องของการยากันหน่อยนึงอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับ บอกมีการระบายน้ำออกแบบก้างปลาซึ่งส่วนนี้ครับพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับมวลน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็จะไหลลงสู่พื้นที่ปริมณฑลได้แก่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครก่อนที่จะระบายออกสู่อ่าวไทยต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจปริมาณฝนต้องบอกเป็นข่าวดีนะลดลงตามลำดับคุณผู้ชมโดยก้อนฝนครับเคลื่อนจากบริเวณฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศโดยคาดว่า29กันยายน2569ก็คือวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครครับฝนจะตกน้อยลงนี่เป็นข่าวดีนะครับการระบายน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายจุดครับสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ในขณะเดียวกันอย่างไรก็ตามบางชุมชนครับแล้วก็บางซอยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ยกตัวอย่างเช่นเคหะคลองจันเคหะล่มเกล้านะครับมีเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1แล้วก็มีรามคำแหง24ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวครับก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การช่วยเหลือครับหมายเลขโทรศัพท์ของกรุงเทพมหานคร1555นั่นเอง
0: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้สภาพภูมิอากาศฝนดูจะเบาบางลงแต่ยังคงตกอยู่บ้างนะครับคือตกสลับกับหยุดแต่ว่าไม่ได้หนักแล้วก็ตกแช่เหมือน3วันที่ผ่านมาสถานการณ์หลายพื้นที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีบางจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็เดี๋ยวพูดกันสักนิดนึงในส่วนของกาญจนบุรียังคงจังต้องระวังแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาเมื่อวานนี้ในส่วนของท่านโฆษกก็บอกว่าจังหวัดเพชรบุรีต้องเฝ้าระวังใหม่อีก4อำเภอไม่ว่าจะเป็นแก่งกระจานนะครับท่ายางบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานครับก็จะต้องระบายน้ำก็ขอให้พี่น้องประชาชนแน่นอนว่าช่วงท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับสถานการณ์นะครับติดตามในส่วนของระดับน้ำแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางการอย่างใกล้ชิดก็จะมีการแถลงอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้เองก็เดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงประมาณ9โมงครึ่งถึง10โมงว่าจะมาแถลงในช่วงไหนแต่ก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนในส่วนของศูนย์ป้องกันภัยพิบัตินะครับหรือว่าเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมที่จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลในส่วนของสภาพอากาศ

0: เรื่องของมวลน้ำเรื่องของจุดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆก็เดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้มาติดตามกันตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะครับอย่างที่คุณโก้บอกมีกาญจนบุรีมีเพชรบุรีอีกหนึ่งจังหวัดครับที่ต้องให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคือระยองนะครับระยองเนี่ยมี2จุดที่ต้องเฝ้าระวังจุดที่1ครับนั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาครับช่วงเวลาประมาณ 7:00 นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปริมาณน้ำที่จำเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มนะครับผ่านทางระบบน้ำล้นโดยพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อีกหลายจุดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันด้วย
0: ใช่ครับก็บางพื้นที่บอกว่ามีข่าวคือบางทีต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าพอมันมีสถานการณ์แล้วบางทีเราตื่นตระหนกตกใจเห็นมีน้ำโอ๊ยเขื่อนมันดู
1: มี
0: เขื่อนแตกหรือว่ามันมีรอยร้าวรอยรั่วจริงๆต้องติดตามสถานการณ์ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดก็บอกว่าจริงๆยังไม่ได้แตกเพียงแต่ว่ามันมีการกัดเซาะซึ่งอาจจะทำให้มีความเสียหายบางส่วนแต่ยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแตกหักนะครับและในส่วนของท่านโฆษกเองก็ยังกล่าวถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์ดำเนินมาตรการช่วยเหลือโดยในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจัดทำแนวกั้นน้ำนะครับดำเนินการอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลยังคงสูงอยู่นะครับแต่ยังไม่พ้นแนวกั้นอยู่ทั้งนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการพิจารณาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพิ่มเติมครับเพื่อความปลอดภัยโดยระบบน้ำแล้วก็ไฟฟ้าของโรงพยาบาลตอนนี้ยังคงใช้ได้นะครับไม่ได้เสียหายและในส่วนของจังหวัดนครนายกเองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วนะครับสั่งการให้มีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนเพื่อบรรเทาผลกระทบในอำเภอเมืองด้วยก่อนหน้านี้เห็นภาพโอ้ต้องบอกว่าเปิดภาพมาตกใจเหมือนกันเขื่อนขุนด่านประการชนหูน้ำปริ่มแล้วก็ระบายน้ำแรงมากจนพี่น้องประชาชนเนี่ยตกใจเลยบอกว่าโอ้ลดลงหน่อยเพราะว่าพื้นที่รับน้ำหรือว่าพื้นที่ลุกต่ำเนี่ยหนักเลยนะครับ
1: นี่ก็อีกจุดนึงครับนอกเหนือจากการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการเยียวยา
0: ครับ
1: การเยียวยาการฟื้นฟูนะครับก็มีประเด็นสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อเริ่มกระบวนการในการเยียวยาแล้วก็เริ่มกระบวนการในการฟื้นฟูซึ่งต้องบอกว่าจากข้อมูลความเสียหายจากพื้นที่เนี่ยก็จะนำข้อมูลทั้งหมดคุณผู้ชมครับมารวบรวมประกอบกันจัดทำเป็นเรื่องของคำของการงบประมาณในการดูแลแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนในขั้นต่อไปรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการคุณผู้ชมครับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนครับได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานกันอย่างแบบตลอด24ชั่วโมงครับทั้งในส่วนของการระบายน้ำทั้งในส่วนของการเร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่มีปัญหาอยู่แจ้งเบอร์ไว้หน่อยคุณผู้ชมครับที่1669นะครับในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนก็เบอร์1555และก็กรณีที่จะสนับสนุนเรื่องของการช่วยเหลือทั้งสิ่งของต่างๆก็มีเบอร์02-248-5115นั่นเองครับ
0: ใช่ครับนี่ก็เป็นสายด่วนที่คอยเปิดรอรับนะครับว่าในส่วนของ
1: การช่วยเหล
0: ือเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือในจุดไหนก็สามารถโทรไปได้เน้นย้ำอีกทีครับ1669แล้วก็1555เป็นสายด่วนนะครับหรือว่าประสานไปที่022485115ได้ตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือในขณะนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็รอการช่วยเหลืออยู่แต่ในวิกฤตพี่บอลบางครั้งเราจะได้เห็นภาพการช่วยเหลือที่บางทีมันฟูใจนะเพราะว่าเราได้เห็นทุกคนที่ลงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับในส่วนของอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ลงไปช่วยในพื้นที่ของแฟดคลองจันเองหรือว่าล่มกล้าวเองหน่วยงานภาครัฐเองภาคประชาชนเองเราก็ได้เห็นหลายๆคนที่ใครที่มีศักยภาพใครที่สามารถร่วมด้วยช่วยกันทำอะไรได
1: ้
0: ลงไปช่วยกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจกันแล้วกันว่าพอถึงเวลาที่มันเกิดวิกฤตจริงๆเราไม่มีการแบ่งแยกช่วยได้
1: ช่วยเต็มที่จริงๆ
0: ใช่ครับ
1: นะครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมว่าน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของคนไทยนะครับที่เรียกว่าจับมือกันคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับภาคส่วนของการเยียวยาในส่วนของรัฐบาลล่าสุดรัฐบาล

0: ก็เตรียมงบกลางครับกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยโดยจะครอบคลุมเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ครับโดยนายพลดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภาคกลางครับซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านเป็นประธานโดยระบุถึงหลักเกณฑ์ครับในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยบอกว่าแม้กรุงเทพมหานครจะมีระเบียบการชดเชยเยียวยาในส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้วแต่รัฐบาลครับก็ได้มีการหารือกับทางกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาเรื่องของรายละเอียดในการจัดสรรเงินช่วยเหลือเสริมนอกจากนี้ครับยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องยึดมาตรฐานแล้วก็เกณฑ์การช่วยเหลือเช่นเดียวกันทั่วประเทศครับ
1: ก็ในส่วนของภาครัฐเองก็จัดเตรียมแล้วก็มีการวงเงินงบกลางปี2569ไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้กันไว้อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทก็จะใช้ในการบริหารจัดการเยียวยาพี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยก
0: ็
1: จะครอบคลุมเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาเลยนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะไปเร่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดความเสียหายและก็ประเภทความจำเป็นในการใช้วิธีกระจายงบประมาณเพื่อที่จะเสนอครม.นะครับพิจารณาอนุมัติต่อไปต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายพื้นที่เวลาที่เรามีการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหลายคนพี่น้องประชาชนตกใจหรือว่าตื่นตระหนกว่าอุ๊ยแถวบ้านเราน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอลมีน้ำท่วมหรือเปล่าทำไมถูกประกาศเป็นภัยพิบัติมันจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบางพื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยจริงส่วนในบางพื้นที่ที่มีภัยอาจจะบางบ้านอาจจะไม่ได้รุนแรงก็จริงแต่ว่าต้องประกาศเป็นภัยพิบัติเนื่องด้วยเป็นระเบียบข้อบังคับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วกันคือในการที่จะไปขอรับความช่วยเหลือหรือว่าบ้านที่ได้รับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ผลกระทบเนี่ยแหละคือถ้ามันเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่มารองรับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ทันและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคุณพระดอนเองก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมในกรอบการดูแลผู้ประสบภัยนะครับว่าสำหรับเหตุอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่1ตุลาคม2569ครับคราวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะไม่ได้เป็นการให้การเยียวยาภัยพิบัตินะครับจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เข้าแบบอัตโนมัติด้วยซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับในขณะที่เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเยียวยาแบบเต็ม 100%
0: อันนี้ก็หนึ่งเรื่องสำคัญ
1: ใช่ครับอ
0: ีกหนึ่งเรื่องครับเข้าใจกันง่ายๆเรื่องรถที่โดนน้ำท่วม
1: ครับ
0: บางทีก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวต่างๆล่าสุดประเด็นนี้ครับรายการของเราตามคุณผู้ชมให้เรียบร้อยประเด็นเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือและก็เยียวยาเจ้าของรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังนายพลดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าขณะนี้เนี่ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเรื่องของแผนงานเตรียมมาตรการช่วยเหลือเอาไว้อย่างครอบคลุมแล้วอันนี้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้นะครับจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ29กันยายน2569เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะประกาศมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปกรณีการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถที่โดนน้ำท่วม
1: ใช่ครับก็คือเนี่ยพอเราเห็นภาพเวลาเกิดอุทกภัยบางทีไม่ทันบางทีก็ต้องยอมสละก็ต้องยอมสละเพราะว่าพื้นที่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไปไหนได้เพราะฉะนั้นก็ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือให้การคุ้มครองเยียวยาผู้ที่ประสบภัยนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและหลายคนก็อยากได้สิ่งนี้แหละพูดง่ายเลยคือโอ้โหรถของฉันยังบางทียังป้ายแดงอยู่เลยนะ
0: จอดยังผ่อนอยู่เลย

0: ยังผ่อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับใครที่ประสบภัยก็เดี๋ยวรอการชี้แจงรายละเอียดกันอีกทีก็แล้วกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คลี่คลายแต่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอย่างของบ้านผมเนี่ยบ้านอยู่บางใหญ่นนทบุ
1: ร
0: ีเวลาจะเดินทางมาที่สถานีแห่งนี้นะครับจะผ่านทั้งงามวงวานผ่านทั้งแครายรัตนาธิเบศรก่อนหน้านี้โอ้โหน้ำท่วมจนรถวิ่งไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ก็จะมาอัปเดตกันสักนิดนึงคุณผู้ชมนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีจุดท่วมขังล่าสุดที่ไปสำรวจมาวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วง 8:30 ในช่วงเช้าจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ถนนรามคำแหงในซอยรามคำแหง24และก็ซอยรามคำแหง23ต่อมาก็เป็นถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีตัดกรุงเทพกรีฑาถึงถนนพัฒนาการนะครับยังคงมีน้ำสูงอยู่นะครับถนนนวมินทร์จากนวมินทร์26ไปถึงแยกบางกระปิตรงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับมีน้ำท่วมขังถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นี่ก็เป็นอีก1จุดที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเลยถนนศรีบูรพาครับถนนลาดพร้าวจากแยกลาดพร้าว101นะครับ101เนี่ย
1: ครับ
0: ตัดแยกแฮปปี้แลนด์ถึงแยกบางกะปินี่เลยพี่บอล
1: ครับ
0: บางกะปิอยู่แถวบ้านเลย
1: แถวบ้านผมครับ
0: เป็นไงครับตอนนี
1: ้น้ำลงมาแล้วครับ
0: น้ำลงแล้ว
1: แต่ว่าก็ยังมีท่วมขังอยู
0: ่นะครับเอาละครับแล้วก็ไปต่อกันที่ถนนสุวินทวงศ์แยกถนนสามวาถึงแยกราชอุทิศนะครับแล้วก็ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนพัฒนาการ53แล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดนี้ที่ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือบริเวณร่ม924หรือว่าเคหะ
1: ร่ม9
0: นั่นเองนะครับ
1: อันนี้คือน้ำท่วมสูงใช่ไหมครับ
0: ท่วมสูง
1: อันนี้มาที่บริเวณน้ำท่วมต้องบอกว่าจุดที่น้ำท่วมลดระดับลงมาจากที่คุณโก้บอกเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับ
1: ก็จะมีรามคำแหงช่วงพระราม9ถึงแยกลำสาลีนะครับแล้วก็มีตรงบริเวณจุดศรีนครินทร์นะครับถึงพัฒนาการถึงบริเวณไปถึงสุขุมวิท77คุณผู้ชมครับจุดนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็มีนวมินทร์ช่วงนวมินทร์100ถึงนวมินทร์98แล้วก็มีจุดที่เป็นจุด4แยกถนนประเสริฐมนุกิจตัดถนนนวมินทร์จุดนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ยังมีถนนนวมินทร์จากนวมินทร์56ถึงนวมินทร์26แล้วก็ตรงจุดหนึ่งคือพหลโยธินกันบ้างจากแยกเกษตรไปถึง BTS ลาบ11อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันว่าม
0: ี
1: น้ำท่วมอยู่
0: ใช่ครับก็ในส่วนของพื้นที่ที่เราแจ้งไปหลายคนยังคงติดอยู่ในบ้านเรือนหรือว่าหลายคนนี่ที่ออกมาก็ขอให้อุ่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือมีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เข้าไปดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สถานการณ์ในส่วนของฝนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ลดลงแล้ววันนี้อาจจะตกน้อยลงหรือวันนี้ได้เห็นแสงแดด
1: วันนี้เห็นแดดนะครับ
0: วันนี้ได้เห็นแสงแดด
1: 6:00 น. 7:00 น. นี่มีแดดแล้ว
0: นะครับก็สถานการณ์น่าจะ
1: เริ่มคลี่คลาย
0: นะครับก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่อีกหนึ่งเรื่องพี่บอลที่จะต้องแจ้งเตือนอย่างที่บอกแล้วว่าในกรุงเทพดีขึ้นแต่ในหลายๆจังหวัดตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงในส่วนของการระบายน้ำเพราะฉะนั้นขอมาแจ้งเตือนครับในส่วนของศูนย์บัญชาป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดอ่างทองครับล่าสุดวันนี้เองเมื่อช่วง 8:30 นะครับก็ได้มีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำน้อยครับให้ทราบทั่วกันดังนี้เลยช่วงวันนี้นะครับ29กันยายน14:02 น.
1: ครับ
0: ปริมาณน้ำที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะถึงที่จังหวัดอ่างทองนะครับปริมาณน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ริมน้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดอ่างทองประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองน้ำอาจจะมีปริมาณสูงขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็ไม่ถึง1ฟุตนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยส่วนโซนอำเภอวิเศษชัยชาญครับและอำเภอโพทองจะเพิ่มอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรอันนี้อาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนักนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยจะต้องทำในวันนี้นี่เน้นย้ำเลยต้องทำในวันนี้นะครับนอกจากขนย้ายสิ่งของไปยังเขตปลอดภัยแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของการสัญจรเข้าออกด้วยเรือผู้สูงอายุควรมีญาติมารับส่งเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ระมัดระวังกระแสไฟฟ้าหากต้องลุยน้ำครับหากใครมีความจำเป็นขอความช่วยเหลือก็ติดต่อสายด่วนนะครับ 1777 84ได้ตลอดแล้วครับ
1: ครับตอนนี้ไปติดตามคุณผู้ชมครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำ JICC ตอนนี้นำคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงข่าวเชิญรับชมก่อนเลยครับ
0: เชิญครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยในวันที่29 กันยายน 2569ครับในวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากที่เมื่อวานมีการพยากรณ์อากาศว่าฝนได้ออกจากกทม.นะครับในวันนี้เนี่ยสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำฝนเนี่ยไม่ได้มีมากแล้วนะครับฝนที่ได้เคลื่อนไปทางฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้ในวันนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับรวมถึงทางฝั่งตะวันออกฝนปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับยังมีน้ำฝนที่ตกมาเมื่อคืนเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณทางภาคเหนือมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงจังหวัดตากอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้นี่เองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากว่าฝนตกโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เหนือเขื่อนนะครับที่จะรองรับมีภาวะที่จะรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากที่เมื่อวานมีการดำเนินการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีน้ำมาเติมนะครับจากแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำสแกกรังนะครับในวันนี้ทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำเนี่ยก็กำลังพิจารณานะครับว่าจะมีการปรับการเพิ่มเรื่องของปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเพิ่มน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงและยังมีความจุที่เพิ่มเติมที่จะรับน้ำได้อีกมากครับในส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ7 โมง 7 นาฬิกาเช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30 เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6 จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์ถนนลาดพร้าวจากลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ถนนพัฒนาการ53ครับในส่วนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับปัจจุบันนี้การระบายน้ำเนี่ยทางกทม.ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อัตราการระบายน้ำศักยภาพการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับของกทม.ซึ่งคาดว่าบริเวณที่ยังท่วมอยู่ในฝั่งตะวันออกน่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มเติมซึ่งก็จากการพยากรณ์อากาศน่าจะไม่มีแล้วนะครับในส่วนของสาธารณสุขนะครับเมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่คลองจันทและล่มเกล้านะครับพบว่าในพื้นที่เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการครับในวันนี้จะมีการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมารับบริการได้ในถ้าหากมีเรื่องของการเจ็บป่วยรวมถึงการติดต่อประสานงานแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3 จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิเชียรบุรีเนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2 วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2 เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้ง2 เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวิเชียรบุรีนะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3 วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17 ชั่วโมงนะครับ
1: ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นพื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับขอให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัดและในเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนโดยปภ.เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของแม่น้ำแม่กลองสำหรับประชาชนในการติดตามนะครับการติดตามตัวเลขการระบายน้ำนะครับถ้ามีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม20เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วในบางที่ที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขตามนี้นะครับย้ำนะครับใน3พื้นที่ริมน้ำแม่กลองคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ยกของให้พ้นจากระดับที่มีการเตรียมการไว้นะครับสำหรับที่กาญจนบุรีครับที่มีความกังวลเมื่อวานมีข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่านะครับที่มีน้ำทะลักออกมาตรงนี้เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษนะครับได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและแตกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่ใช้ดักตะกอนแล้วก็เป็นจุดที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนไปตรวจแล้วนะครับจะรอผลการตรวจว่ามีตะกั่วอยู่หรือไม่นะครับก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับปัจจุบันนี้เขื่อนระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 94% นะครับซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมและถ้าฝนไม่ได้ตกเพิ่มเติมและน้ำไม่ได้เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะอยู่ในการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามครับก็ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีมีการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดครับมาถึงภาคตะวันออกครับสถานการณ์จากเมื่อวานที่มีฝนตกเพิ่มเติมแล้วก็มีน้ำล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอกบินบุรีเมื่อคืนนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วนะครับปัจจุบันน้ำน่าจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกเริ่มน้อยลงแล้วนะครับมวลน้ำที่ผ่านกบินบุรีจะลงไปสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการและแจ้งเตือนทางประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้เตรียมการนะครับขอให้มีการเตรียมการซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีอาจจะมีน้ำที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการท่วมมากที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็ขอให้ยกของอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมนะครับส่วนจังหวัดระยองครับฝนจะตกหนักที่อำเภอแกลงแล้วก็น้ำจากกระแสที่ล้นสปินเวย์จะไปที่ตัวอำเภอเมืองระยองตอนนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนเฝ้าระวังครับและจากที่มีข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์หลายกระแสนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเขื่อนคลองละโอกว่ามีการแตกแล้วผมได้พูดเมื่อวานแล้วนะครับว่าไม่แตกแล้วก็วันนี้ขอย้ำอีกครั้งครับว่ากรมชลประทานเข้าไปดูแล้วแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่กัดเซาะด้านข้างไม่ได้มีการพังหรือไม่มีการแตกไปอย่างใดขอให้ประชาชนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีเขื่อนแตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นออกมาช่องทางไหนที่ไม่ได้ช่องทางของศูนย์ JICC นี้นะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับสถานการณ์นี้ในอำเภอเมืองนะครับยังทรงตัวอยู่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาคตะวันออกจะเน้นย้ำอยู่3จังหวัดนะครับคือปราจีนบุรีระยองสระแก้วนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่ผมเสนอว่าแนะนำว่าให้ควรย้ายออกจากพื้นที่ ลุ่มน้ำริมน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่ามีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาครับนี่คือสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะนำข้อมูลข่าวสารนั้นไปขยายต่อแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ประสานงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆและรับฟังหน่วยงานต่างๆเพื่อตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการอพยพเคลื่อนย้ายในวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่คือพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่สุดในการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงแผนระยะยาวนะครับที่จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและจะมีการพูดถึงการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพูดถึงงบกลางที่จะใช้ดำเนินการในวันนี้นะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อนและน้ำแล้งในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครับขอบคุณครับต่อจากนี้นะครับขออนุญาตให้ทางรองโฆษกรลิดานะครับได้มาพูดถึงรายละเอียดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
2: สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะสื่อมวลชนด้วยค่ะในขณะนี้นะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกทม.นะคะยังมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันค่ะได้แก่เคหะรามอินทราค่ะระดับน้ำสูง25-30เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเคหะร่มเกล้าระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเช่นกันค่ะแต่ในขณะนี้นะคะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่เดือดร้อนรวมถึงมีการเร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงในวันนี้ค่ะก็จะมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ที่เดือดร้อนด้วยค่ะในส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็จะเรียบร้อยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะเรียบร้อยภายใน 2-3 วันค่ะค่ะรัฐบาลนะคะยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะขอบคุณค่ะ
1: มีข้อสักถามจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับ

0: ถึง 17:00 น.
1: กับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: ติดตาม NBT News เวลา 10:00 นค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครกลับมามีแสงแดดอีกครั้งแต่ยังมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กทมรายงานในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดสำนักงานเขตสายไหม 17.0 มิลลิเมตรและยังมีจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน81รายการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29 กันยายน 2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานประกอบด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยและกรุงเทพสิงคโปร์เป็นการประกาศเพิ่มเติมหลังจากการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินวันที่29 กันยายนไปแล้วก่อนหน้านี้ประกอบด้วยกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงเฟิร์ตและวันที่30 กันยายนกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบัสเซลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยเมื่อวันที่28 กันยายน 2569เวลา19 นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 96% ของความจุอ่างการระบายน้ำในวันนี้ปรับเพิ่มจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ347ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ486ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีอัปเดตสถานการณ์น้ำบริเวณสกายวอล์กแม่น้ำแควอำเภอเมืองกาญจนบุรีหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องพร้อมแนะนำประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและทรัพย์สินมีค่าเตรียมสิ่งของจำเป็นยาประจำตัวอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดไฟฉายเอกสารสำคัญและยาสูบยาทากันยุงตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟในบ้านหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้สับคัตเอาตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือจุดอพยพประจำหมู่บ้านผูกแน่นยาพาหนะเรือผูกยึดเรือหรือ

การพานะริมน้ำป้องกันกระแสน้ำพัดสูญหายและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนปภ1784สายด่วนกู้ชีพฉุกเฉิน1669และศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามเปอร์ซิปซิโดริกเมืองบันตุงประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ99ของโลกณศรีจารักฮารุปัสสเตเดียมเมืองบันตุงประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นหลังทั้ง2ทีมสามารถเก็บชัยชนะในนัดแรกได้ทั้งคู่โดยไทยชนะปากีสถาน4-0ขณะที่เวียดนามชนะฟิลิปปินส์1-0แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรับและเกมรุกรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมชัยพลอดทนกองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC กล่าวว่าตอนนี้ทุกคนมีความพร้อมที่ดีที่เราจะพบกับเวียดนามในเกมวันนี้แน่นอนว่าเกมจะมีความแตกต่างจากนัดชิงอาเซียนคัพที่เราเจอเข้ามาครั้งที่แล้วไม่ได้มีผู้เล่นชุดที่ครบทุกคนแบบนี้ชุดนี้ถือเป็นชุดที่พร้อมกว่าน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมบอลยูฟ่าเนชั่นลีก A กลุ่ม1นัดที่2ตุรกีต้อนรับอิตาลีแมตช์นี้โรเบโต้มันชินี่หัวหน้าโค้ชอิตาลีเลือกผู้เล่นตัวจริงซานโดโตนารีเซบาสเตียโนเอสโปซิโตเจโคโมรัสปาโดรีและผู้รักษาประตูเจลุยจิดอนารุมบ้าครึ่งเวลาแรกอิตาลีออกนำ3-0ได้ประตูจากอเลสซานโดรบาสโตนีนาทีที่9ดาวิเต้ฟราเซซีนาทีที่22และไมเคิลโยโคเดนาทีที่27ครึ่งหลังเจ้าบ้านตุรกีตามมา1-3จากบาริสเยมาสนาทีที่47จากนั้นนาทีที่50ฟานเชสโกปิโอเอสโปซิโต้ทำประตูปิดท้ายให้อิตาลีบุกมาชนะ4-1ทำให้โรเบโต้มันชินี่กุนซือวัย61ปีพาทีมชนะนัดแรกในเนชั่นลีกจากการลงเตะ2นัดมี3คะแนนส่วนตุรกีที่มีวินเชนโซ่มอนเตลล่าโค้ชชาวอิตาลีเช่นกันคุมทีมแพ้รวด2นัดช่วงต่อไปรับชมรายการพิเศษติดตามสถานการณ์น้ำค่ะ

0: ับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมโก้โคชพลโคชพลายุเช่นเคยและเพิ่มเติมครับคุณจามจุรียันยงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คุณโคชพลด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ขอมารับหน้าที่นะคะรับช่วงต่อจากคุณสกันแก้วประจัน
0: ใช่ครับก็ต้องขอบคุณคุณสกันแก้วประจันด้วยตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือนะครับใครที่สามารถมาช่วยกันทำหน้าที่ก็สามารถมากันได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับคุณสกันแก้วประจันที่มาร่วมเกาะติดสถานการณ์น้ำกับพวกเรานะครับแต่ว่าในช่วงต่อจากนี้ตั้งแต่10โมงไปจนถึง12นาฬิกานะครับยังคงมีสถานการณ์ที่ให้ติดตามและที่เพิ่งจะจบลงไปกับการแถลงข่าวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนในหลายพื้นที่แล้วก็ได้พูดถึงความคืบหน้าน
1: ะ
0: ครับในการเร่งฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องที่ยังคงประสบภัยอยู่นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ท่านบอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะข่าวจากทาง JICC ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสื่อเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายแขนงค่ะพอมีออกมาบางทีก็อาจจะทำให้ตื่นตระหนกได้เพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการดีที่สุดนะคะ
0: ก็เดี๋ยวเราจะสรุปข้อมูลกันให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยในส่วนของการประสานงานในพื้นที่จังหวัดตากกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอยู่ในสายกับเรากับคุณวรวิทย์อินตะใจครับเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณนุ่นคุณโก้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: วรวิทย์ครับ
0: มาอัปเดตกันสักนิดนึงครับในส่วนของจังหวัดตากเห็นว่ามีฝนตกหนักสะสมแล้วก็ระดับน้ำลำห้วยยังคงวิกฤตเตือนภัยอยู่5อำเภออัปเดตกันสักนิดนึงครับตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดตากเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับสถานการณ์ที่จังหวัดตากนะครับฝนเริ่มตกตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงเมื่อวานนะครับวันจันทร์นี่นะฮะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาฝนก็หยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วแล้วก็น้ำก็ได้ลดลงแล้วนะครับในส่วนของฝั่ง4อำเภอฝั่งตะวันออกก็คือทางสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองแล้วก็วังเจ้าเนี่ยนะฮะก็น้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เฝ้าระวังทาง5อำเภอด้านตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่ท่าสองยางแม่ลำมาดพบพระแม่สอดแล้วก็ทางอุ้มผางนะครับซึ่งเราเฝ้าติดตามในเรื่องของทิศทางพายุฝนที่คาดว่าจะพัดเข้ามาทางฝั่งเมียนมาเข้ากับย้อนเข้ามาอีกนะครับก็เฝ้าติดตามระดับน้ำเมยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเมยก็ขึ้นนะครับ
0: ในตอนนี้สถานการณ์น้ำถึงจะคลี่คลายยังคงมีพื้นที่จุดไหนที่ยังต้องระมัดระวังหรือว่าได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างไหมครับ
2: ครับพื้นที่เสี่ยงถ้าอย่างที่เรียนก็คือตอนนี้ทางอำเภอทางฝั่งตะวันตกที่ติดกับน้ำเมยนะครับก็ทางเทศบาลท่าสายลวดที่อยู่ในเขตของอำเภอแม่สอดนะครับทางฝั่งอำเภอพบพระนะครับที่ติดกับน้ำเมยครับเราเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำแม่น้ำเมยที่สูงขึ้นนะครับ
1: ท่านหัวหน้าค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วในหลายพื้นที
2: ่
1: แต่เหตุที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังในอำเภอที่ติดกับแม่น้ำเมยเนี่ยคือทำไมแม่น้ำเมยถึงยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
2: เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกในฝั่งเมียนมานะครับซึ่งต้นน้ำของน้ำเมยนี่จะอยู่ในทั้งในเขตเมียนมาด้วยแล้วก็ในเขตของอำเภอพบพระด้วยนะฮะทางฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยเราเนี่ยครับ
0: จากจุดนี้เองน้ำที่มีการระบายหรือว่ากำลังผ่านเส้นทางน้ำไปตรงนี้มีจุดไหนเป็นจุดลุ่มต่ำมีจุดไหนที่จำเป็นที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับ
2: ครับจุดลุ่มต่ำที่ติดแม่น้ำเมยก็จะอยู่บริเวณตลาดริมเมยนะครับเทศบาลท่าสายลวดนะครับถ้าเราเคยไปก็จะอยู่ตรงติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะครับ ครับตรงนั้นจะเป็นจุดลุ่มต่ำที่ถ้าน้ำเมยขึ้นก็จะล้นตลิ่งแล้วก็เข้ามาท่วมในเขตเศรษฐกิจตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ในพื้นที่ของอำเภอแม่ละมาดนะครับแล้วก็อำเภอท่าสองยางที่ติดกับตลอดริมน้ำเมยอะครับ
0: ครับครับคุณน้าครับอย่างนี้ถ้ามีการประเมินไหมครับว่าฝนยังจะมีอยู่หรือเปล่าจะมีมวลฝนกลับมาที่จังหวัดตากอีกหรือไม่แล้วก็ในกรณีเกิดเหตุมีฝนตกเพิ่มเติมเรายังมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างกับการเตรียมอพยพหรือว่าสร้างจุดพักพิงไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ครับครับในโซนนู้นเราเตรียมประเมินสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้เราก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเก็บข้าวเก็บของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับตอนนี้เราประเมินสถานการณ์แล้วเราก็จะแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับนะฮะให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับถ้าจำเป็นในเรื่องของการอพยพเราก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพพี่น้องที่มีความเสี่ยงไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่มีความปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนของช่องทางการแจ้งเตือนค่ะท่านหัวหน้าเห็นว่ามีหลากหลายช่องทางเลยค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะติดตามทางช่องทางไหนบ้างคะ
2: ครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราก็แจ้งเตือนทางเซลบอร์ดแคสต์นะเมื่อวานเราก็แจ้งเตือนไปในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวังเจ้าอำเภอเมืองในเขตของบ้านตากสามเงานะครับแล้วก็แม่สอดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานเราแจ้งเตือนไป2ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เองเราก็มีทั้งในระบบเสียงตามสายแล้วก็ใช้รถประกาศนะครับของท้องถิ่นนะครับนะฮะท้องถิ่นใช้รถประกาศเสียงตามสายของในเครือข่ายของกำนันผู้ใหญ่บ้านของฝ่ายปกครองเราก็ใช้ทุกช่องทางนะครับในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็การเฝ้าระวังนะครับ
1: ปัจจุบันค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของการถ้าจะต้องอพยพจะต้องไปอยู่ในศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงจุดนี้ตอนนี้มีการจัดเตรียมไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
2: ในส่วนของทางแม่สอดก็มีครับทางเทศบาลท่าสายลวดทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็จัดเตรียมไว้นะครับในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
0: ครับผมมีข้อแนะนำไหมครับสำหรับใครที่1กำลังจะหนีน้ำหรือว่ากำลังจะออกจากพื้นที่หรือ2มีใครที่มีความประสงค์อยากจะเข้าไปยังจังหวัดตากสามารถทำได้หรือไม่ได้อย่างไรใช้เส้นทางไหนได้บ้างครับ
2: ครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าได้รับการแจ้งเตือนหรือว่าได้รับข่าวสารจากทางราชการนะครับเราดูแล้วถ้าเป็นพื้นที่อยู่ในบ้านที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่มีกลุ่มผู้เปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการเนี่ยเมื่อได้รับข่าวสารแล้วท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าจะย้ายออกมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยท่านรีบแจ้งประสานไปทางพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านออกมาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะเกิดภัยหรือว่าในช่วงของกลางวันนะครับจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแต่นะครับไม่ใช่รอให้น้ำท่วมขึ้นหรือว่ารอจนถึงกลางคืนเนี่ยการอพยพการขึ้นจะค่อนข้างลำบากแล้วก็มีความเสี่ยงอันตรายนะครับ
0: ตรง
2: นี้นะครับก็อย่าได้ชะล่าใจนะครับสำหรับเส้นทางในการสัญจรนะครับของจังหวัดตากตอนนี้เส้นทางในส่วนของจากจังหวัดตากไปแม่สอดเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่มีดินสไลด์ลงมาทับเส้นทางแต่เมื่อวานเราก็เคลียร์นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เส้นทางดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางนะครับก็มีบางช่วงที่ปิดแล้วก็มีทางเบี่ยงเป็นบางช่วงที่ใช้การไม่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นถนนจากอำเภอบ้านตากไปอำเภอแม่ละมาดนะครับที่ผ่านไปทางตำบลท้องฟ้านะครับมีดินสไลด์ทับเส้นทางแล้วก็มีบางช่วงที่สะพานทรุดนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ก็ขอพี่น้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับส่วนเส้นทางสายเอเชียจากกำแพงเพชรผ่านวังเจ้าตอนนี้ก็สามารถใช้การได้เป็นปกติแล้วครับ
0: ครับผมสุดท้ายอยากจะให้ส่งกำลังใจถึงผู้ที่กำลังประสบภัยแล้วก็สร้างความอุ่นใจสักนิดนึงว่าใครที่กำลังมีประสบภัยอยู่ทางปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับ
2: ครับครับทางปภ.นะครับก็เป็นหน่วยงานประสานนะครับความร่วมมือระหว่างทั้งไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มูลนิธิภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดนะฮะหน่วยงานทหารพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลท่านนะครับหากท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสายด่วนของปภ.ก็1784นะครับหรือว่าถ้าจะง่ายที่สุดก็ท่านสามารถโทรหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะเขาจะเข้าไปช่วยเหลือท่านได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกินกำลังเกินศักยภาพก็ประสานมาหน่วยงานในระดับอำเภอระดับจังหวัดได้นะครับทางท่านผู้ว่าก็ดีทางหลายๆหน่วยพร้อมที่จะเข้าไปดูแลท่านครับ
0: ครับนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดตากเดี๋ยวหากมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะขออนุญาตติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากท่านหัวหน้าวรวิทย์กันอีกทีนะครับ
2: ครับ
0: สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับคุณวรวิทย์อินทใจนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับขอบพระคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็ท่านวรวิทย์อินตาใจหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนะคะท่านมาได้อัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตกมั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์ตกแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยโชคดีตอนนี้หยุดแล้วแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของ5ตำบลทางตะวันตกนะคะเพราะว่าจะต้องไปติดตามในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพราะว่าแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดตากเองฝนไม่ตกแต่ทางเพื่อนบ้านทางฝั่งเมียนมาฝนตกแล้วก็เป็นต้นน้ำเราก็ต้องเรียกว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันต่อไปนะคะในส่วนของ5อำเภอค่ะแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงของตำบลที่ติดกับริมแม่น้ำเมยด้วยก
0: ็
1: อย่างเช่นตลาดริมเมยนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าโซนเศรษฐกิจเลยล่ะนะคะแล้วก็เทศบาลท่าสายลวดท่าสายยางนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางค่ะตอนนี้เนี่ยตากไปแม่สอดตอนนี้เปิดเส้นทางได้แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องใช้ทางเบี่ยงเพราะว่ายังคงมีดินสไลด์อยู่ส่วนเส้นทางบ้านตากไปแม่ระมาดตอนนี้เนี่ยยังมีดินสไลด์แล้วก็ทับเส้นทางอยู่อันนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางก็ขอให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะ
0: ครับก็ในส่วนของท่านหัวหน้าเองก็เน้นย้ำว่าหากมีการแจ้งเตือนพูดกันอีกทีนึงอย่าดื้อนะครับคือคำว่าดื้อในที่นี้คือถ้ามีการแจ้งเตือนนะครับก็ขอให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่ก็แจ้งปภ.มาช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็อย่าไปห่วงบ้านบางทีโอ้กังวลกลัวไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครเฝ้าบ้านปรากฏพอน้ำมาออกมาไม่ได้แล้ว
1: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งเตือนกันอีกครั้งด้วยละกันหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7จังหวัดนะครับที่อาจจะต้องรับมือกับฝนที่ยังคงตกหนักอยู่แล้วก็มีการระบายน้ำจากเขื่อนนะครับก็มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าที่จะลงมาในพื้นที่ในตอนนี้ก็ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยด่วนที่สุดครับถึงพี่น้องประชาชน7จังหวัดนะครับดังนี้ก็คือ1กำแพงเพชร2คือพระนครศรีอยุธยา3กาญจนบุรี4สิงห์บุรีและจังหวัดตากที่เพิ่งจะได้รายงานไปนะครับอุทัยธานีก็ต้องระมัดระวังอ่างทองล่าสุดที่ในส่วนของศูนย์แจ้งมาก็เป็นในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและก็สมุทรสงครามครับหลังเผชิญสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักตอนนี้ก็มีความสูงขึ้นคลองสาขาและก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะกันนี้เขื่อนสำคัญหลายสายก็จะมีการปรับการระบายน้ำเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบแน่นอนกับพี่น้องที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าอยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากได้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะใครที่รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่ำอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะต้องมีการระบายน้ำแล้วมันส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของปภ.ก็ประสานร่วมมือกับผู้บริการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับ ไม่ว่าจะเป็น AIS True หรือว่า NT เองก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนหรือว่า Cell Broadcast นี่แหละยิงตรงเข้าสู่ระบบมือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทันทีครับเพื่อให้เตรียมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับมาดูในรายจังหวัดสักนิดนึงน้องนุ่นในส่วนของกำแพงเพชรตอนนี้ฝนตกหนักสะสมนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันมี6อำเภอที่ต้องแจ้งเตือนกันก็คืออำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีอำเภอคลองขลุงนะครับอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองลานและก็อำเภอโกสัมพีนครนะครับขอให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เน้นย้ำบางทีคนลืมเอกสารสำคัญส
1: ู
0: ติบัตรใบเกิดใบสมรสใบอะไรบางทีมันถูกเก็บไว้แล้วมันไม่มิดชิดบางทีเจอน้ำไปมันไม่มีของทดแทนได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ดูแลในเรื่องของเอกสารสำคัญด้วยระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วนะครับพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางก็อย่างที่เรียนไปแล้วผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กคนชรานะครับก็ให้อพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะครับ
1: ไปต่อที่จังหวัดตากนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดไปแล้วซ
0: ึ่
1: งในส่วนของปภ.เองเนี่ยนะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนภัยใน5อำเภอด้วยกันเพราะว่ายังคงมีเรียกว่าน้ำนะคะในลำห้วยแล้วก็คลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองตากค่ะโดยเฉพาะตำบลแม่ทอแล้วก็ตำบลโป่งแดงอำเภอแม่สอดด้วยที่ตำบลพะวอกับตำบลแม่ละเมาอำเภอวังเจ้าที่ตำบลนาโบดค่ะนอกจากนี้อีก3อำเภอก็มีอำเภออุ้มผางอำเภอบ้านตากแล้วก็อำเภอสามเงาค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในริมน้ำอย่างริมแม่น้ำเมยนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงทันทีนะคะหลายๆท่านบอกว่าบ้านฉันไม่เคยท่วมเลยค
0: ือ
1: เพื่อนบ้านท่วมแหละเพราะว่าอยู่ลุ่มต่ำกว่าแต่บ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคราวนี้เราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน
0: ต้องตื่นตัวคือต้องบอกว่าในแต่ละปีในแต่ละครั้งอุทกภัยที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จำเป็นจะเป็นที่เดิมตลอดนะครับบางทีทางน้ำอาจจะเปลี่ยนหรือว่าเส้นทางน้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางส่วนกลางหรือว่าทางราชการอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารรอบด้านบางทีข้อมูลจากส่วนอื่นๆอาจจะน่าสนใจหรือว่าอาจจะเป็นความจริงก็ต้องมีการเช็คกันสักนิดนึง
1: ใช่ก็ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าปภ.จังหวัดตากท่านบอกแล้วนะมีทั้งเซลล์บอดแคสต์นะม
0: ี
1: เสียงตามสายด้วยม
0: ี
1: รถประกาศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครประสบเหตุใดเนี่ยก็สามารถติดต่อเลยคนใกล้ตัวก่อนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้จะสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะก็สามารถติดต่อไปที่สายด่วนของทางปภ.ได้1784โทรได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงโทรได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ
0: จริงๆอันนี้ต้องฝากไปทางแบบผู้นำชุมชนนะกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีบางหมู่บ้านเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีหรือว่ามีผู้ป่วยหรือว่ามีคนแก่ที่อยู่ข้างในลึกๆบางทีอยากให้เช็คสักนิดนึงเข้าไปดูลูกบ้านสักนิดนึงว่าแต่ละพื้นที่ยังใครมีติดค้างหลงเหลืออยู่หรือเปล่าที่เขาไม่สามารถแจ้งความช่วยเหลือออกมาได้ก็จะได้เข้าไปเช็คข้อมูลกันนะครับมาด
1: ูอ
0: ีกหนึ่งพื้นที่ขยับเข้ามาในเขตพื้นที่ภาคกลางในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยก็จะกระทบจังหวัดอย่างสิงห์บุรีและก็อ่างทองนะครับจากที่มีการระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้คลองสาขาหรือว่าน้ำในพื้นที่คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น 1.3 ถึง 1.8 เมตรก็อาจจะกระทบจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในอำเภออินบุรีตำบลชีน้ำร้ายนะครับแล้วก็ตำบลทับยาอำเภอพรมบุรีครับที่ตำบลพระงามแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดอ่างทองนี่ต้องเฝ้าระวังที่อำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ขอให้มีความระมัดระวังติดตามข้อมูลข่าวสารใครอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำก็เร่งของอายุของขึ้นที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายสิ่งสำคัญจำเป็นเคลื่อนย้ายรถอุปแล้วก็อพยพในส่วนของกลุ่มเปราะบางคนชราเด็กเล็กหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังคงอยู่พื้นที่ด้านในไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยกันแล้วกันครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ไปดูที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างนะคะเขื่อนพระราม6ตอนนี้ก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นที่แน่ๆเลยที่กระทบก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1ถึง 1.2 เมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำใน4อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทั้งอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะหันนะคะก็4อำเภอนี้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆพระนครศรีอยุธยานี่เสี่ยงน้ำท่วม
0: ตลอดเลยเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำผ่านพื้นที่มาด้วยไปดูที่อุทัยธานีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการผันน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่นะครับโดยแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสแกกรังตอนนี้ล้นตลิ่งโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสแกกรังเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับและอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในส่วนปภ.เองก็แจ้งเตือนนะครับใครที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยที่ตำบลหาดทนงตำบลเกาะเทโพตำบลสแกกรังครับตำบลน้ำซึมตำบลท่าสุงนะครับก็เช่นเคยครับเร่งยกของขึ้นที่สูงยานพาหนะต่างๆนะครับคนแก่คนชราผู้ป่วยก็ขอให้ออกมาในพื้นที่ปลอดภัยก่อนก็แล้วกันครับ
1: ค่ะขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยนะคะทางอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนนี้ก็น้ำล้นสปิลเวย์แล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะเพินเพิ่มสูงขึ้นจนล้นสปิลเวย์จึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำลำตะเพินและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตพื้นที่ทั้งอำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยเร่งขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงโดยเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะดูแลด้วยต้องเฝ้าดูแลในเรื่องของกลุ่มเปราะบางค่ะเด็กผู้สูงอายุคนชราผู้ป่วยนะคะเป็นพิเศษแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังนะครับสมุทรสงครามเขื่อนแม่กลองก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มด้วยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงยานพาหนะทรัพย์สินจำเป็นขึ้นที่สูงในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังไปดูช่องทางการติดตามให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับหากพี่น้องประชาชนคนใดในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออย่างที่คุณนุ่นได้บอกแล้วผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับแจ้งได้แจ้งก่อนเลยนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสายด่วนนิรภัยปภ.นะครับหมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงบางทีโทรเข้าไปแล้วสายไม่ว่างก็ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งมีคนโทรเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับไลน์แจ้งเหตุปภ.นะครับก็สามารถแอด ID ไลน์ไปได้ที่ @1784ddpm นะครับย้ำอีกทีหนึ่งหมายไปที่ @1784ddpm นะครับเพื่อที่จะสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในพื้นที่7พื้นที่ที่นำมาฝากกันในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่ยังคงต้องรับน้ำกันอยู่นะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังนั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่เขื่อนที่หลายทีอาจจะจำเป็นจะต้องระบายออกเพราะว่าน้ำในเขื่อนมันเต็มพอระบายในพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำเนี่ยลุ่มต่ำน้ำมันล้นสูงขึ้นมันก็อาจจะท่วมเข้าบ้านเรือนแต่ว่าทางปภ.เองก็บอกว่าขอให้มั่นใจได้ว่าจะระบายค่อยๆระบายจะไม่แบบว่าพรวดพราดซะจนแบบโอ้ส่งผลกระทบรุนแรงหนักต่อพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเอาไว้ก็แล้วกันครับ
1: เห็นว่าจะมีการระบายแบบเป็นขั้นบันไดเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่อยๆนะคะเรียกว่าค่อยๆลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะพอเริ่มมีน้ำระดับเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงแต่ว่าท่านใดที่ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เร่งๆทยอยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำมาเร็วก็อาจจะไม่ทันได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเห็นตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตนะคะชาวโซเชียลกำลังชื่นชมในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทย
0: า
1: เขาบอกว่ามีการปรับตัวค่ะพี่โก้
0: ใช่ครับ
1: ปรับตัวยังไงบ้าง
0: เมื่อวานไปดูแล้วคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาแน่นอนว่าเขาเป็นหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของลมฟ้าอากาศภาษาที่ใช้เขาก็จะมีภาษาของเขาเองนี่แหละยอมความกดอากาศต่ำ
1: มวล
0: อากาศเย็นมีการควบนุ่นควบนี่แล้วเราก็เข้าไปแล้วว่าหย่อมมันเป็นหย่อมยังไงมันควบกันยังไงมวลอากาศ
1: หย่อมนี้มันส่งผลกับเรายังไง
0: ทำไมมาแล้วมันจะฝนตกไหมหรือมันจะร้อนยังไงล่าสุดหลังจากที่หลายฝ่ายบอกว่ามันเข้าใจยากกรมอุตุปรับหน่อยปรับแล้วนะครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานเข้าไปดูก็จะมีเขียนแล้วว่าช่วงนี้กรุงเทพตกหยุดหยุดนะตกบางเป็นจังหวะบางทีอาจจะตกหนักบ้างเบาบ้าง
1: ใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัววันนี้มีแดด
0: นี่ก็คือหลายคนก็เข้าไปชื่นชมว่าโอเคอย่างเงี้ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวไม่ใช่ว่าโอ้จะดื้ออย่างเดียวนี่ครับมาแล้วแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะนะครับเข้ามาดูเลยได้นี่สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลใครพร้อมซักผ้ายกมือขึ้นนะครับนี่อันนี้ค่อยยังชั่วหน่อย
1: อ
0: ันนี้ต้องยอมรับว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับตัวเพราะว่าคราวนี้พี่น้องประชาชนเข้าไปแล้วจะได้อ่านแล้วเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ดูภาพแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไง
1: ในส่วนอ่านแล้วนะ
0: อ่านแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอาแล้วหย่อมมันมาเป็นหย่อมอยู่บ้านชั้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรหรือนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาปรับเปลี่ยนให้แล้วใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศสามารถเข้าไปที่ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับไปดูเรื่องของในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆตอนนี้สามารถทำความเข้าใจได้แล้วและล่าสุดสักนิดนึงเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงเรดาร์ฝนก
1: ็
0: จะมีคนเข้าไปดูในส่วนของกรมอุตุเหมือนกันแล้วก็จะมีภาพเรดาร์ฝนที่หลายคนครับแบบอุ๊ยอยากจะรู้ว่าอุ๊ยตอนนี้ฝนผ่านมั้ยฝนมาเป็นอย่างไรฝนแล้วมันผ่านแล้วเป็นยังไงแต่ดูไม่เป็นปรากฏเข้ามาตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้เป็นเหลืองตรงนี้เป็นแดงแล้วตรงไหนมันเป็นฝนคราวนี้มาดู
1: ปกติเขาจะมีภาพแบบนี้ให้เราดูในภาพเรดาร
0: ์ก็เลยแจ้งให้คุณผู้ชมเข้าใจสักนิดนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเรดาร์ฝนแล้วนะครับพอเราเข้าไปในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองจะมีในส่วนของภาพเรื่องของการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนนี่แหละชื่อว่าเรดาร์ฝนก็สามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะฝนมันจะมาไหมกี่โมงมันจะมาตอนไหนแล้วฝนเป็นอย่างไรอ้าวมาดูกันครับนี่สีฟ้าไม่มีฝนตกอันนี้ปลอดภัยสีเขียวตกบ้างปลายๆอย่างที่ในภาพเนี่ยบริเวณตรงขอบๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวก็คือฝนเบาบางฝนปลายนะครับขยับเข้ามาหน่อยหนักขึ้นมาอีกนิดสีเหลืองครับก็จะมีเมฆฝนปานกลางฝนตกปานกลางถึงหนักมากนะครับสีส้มคราวนี้ค่อนข้างหนักและมาแรงละสีแดงนี่ต้องระวังเลยหนักมากๆและถ้าเป็นสีม่วงนี่บอกเลยว่าพายุนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยทันทีเพราะฉะนั้นวิธีการดูในส่วนของเรดาร์พยากรณ์เรื่องของฝนเนี่ยเข้าไปแล้วทำความเข้าใจสักนิดนึงว่ามันเคลื่อนตัวอย่างไรแล้วพื้นที่สมมติมันสีเขียวผ่านกรุงเทพมหานครก็เข้าใจได้ว่าถ้าตรงกรุงเทพเป็นสีเขียวฝนตกเบาบางหรือประปรายเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นแนวทางการชมหรือว่าดูในส่วนของเรดาร์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเราน่าจะดูในเรื่องของเรดาร์ฝนกันน่าจะเป็นและเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ง่ายอ่านแล้วเข้าใจง่ายกระชับจับใจความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็รับฟังนะคะในส่วนของปัญหาของพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยติดตามนะเขาบอกให้เราติดตามเราก็ติดตามแต่ว่าติดตามแล้วยังไม่เข้าใจตอนนี้เขาปรับตัวแล้วนะคะ
0: ใช่มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ในส่วนของน้ำท่วมบางพื้นที่เนี่ยรถสัญจรลำบากและพี่น้องประชาชนจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของขนส่งสาธารณะครับก็มีการแจ้งเข้ามาสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้แผนการเดินรถของขนส่งสาธารณะหรือว่าขสมกเนี่ยมีการปรับแผนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับก็มาแจ้งกันสักนิดหนึ่งในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกในเพจก็มีขึ้นข้อความอยู่นะครับขสมกพบบวกครับนี่ในเพจนี้ห่วงใยความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศให้ทราบทั่วกันครับตอนนี้ปรับแผนการเดินรถเล็กน้อยนะครับในกลุ่มเส้นทางดังนี้กลุ่มเส้นทางที่1นะครับหรือว่าโซน1สายต้นที่ขึ้นต้นหมายเลขนะครับ1ถึง000ขึ้นมาดูว่าโซน1ขึ้นต้นด้วย1 มีอะไรบ้างสาย1ถึง29 1-34 1-25 ก็จะเป็นเส้นทางในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนั่นเองบางทีรถอาจจะสัญจรผ่านเส้นนั้นไม่สะดวกก็จะปรับเส้นทางนะครับโซนมีนบุรีนี่สถานีรถไฟฟ้าลุมพินีมีนบุรีท่าเรือศรีพยาอันนี้ก็มีการปรับเล็กน้อยนะครับสวนสยามไปสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับเฮเคหะล่มเกล้ามายังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรังสิตมาที่มีนบุรีแล้วก็สวนสยามไปที่สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองไปที่ท่าเรือศรีพยามีนบุรีไปที่ท่าเรือคลองเตยบางเขนไปที่สำโรงนะครับอันนี้เป็นเส้นทางขึ้นทางด่วนด้วยเช่นเดียวกับบางเขนไปยังคลองเตยนะครับเป็นลำดับที่ขึ้นมาให้ได้เห็นกันอาจเป็นการปรับการเดินรถในโซนที่1ส่วนโซนที่2ขึ้นต้นด้วยเลข2 2-40 2-44 อันนี้ไปอยู่ที่บริเวณพระราม9นะครับเส้นพระราม9ท่าเรือศรีพยาเส้นพระราม9สุทธิสารหรือว่าเส้นพระราม9สุทธิสารวนซ้ายและวนขวาเนี่ยทั้ง2เส้นเลยแล้วก็ในส่วนของสนามหลวงไปเทเวศศูนย์ราชการไปสายใต้เก่าท่าเรือปากเกร็ดไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหมู่บ้านบัวทองเคหะไปหมอชิตนะครับหมู่บ้านบัวทองเคหะไปเทเวศไซน้อยนะครับไปยังศูนย์ราชการหมู่บ้านบัวทองเคหะไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนครอินทร์ท่าเรือนะครับก็อันนี้เป็นเส้นทางที่นำมาฝากกันให้ได้ติดตามอันนี้ใครอยู่ตรงไหนลองอ่านดูแล้วกันนะครับเราขึ้นเป็นกราฟิกให้ได้ชมกันเพราะว่าหลายเส้นทางแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไม่ได้มากอาจจะหลบถนนเส้นที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นก็เองเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับในส่วนของการเดินทางของขอสมกนะครับว่าตอนนี้มีการปรับเส้นทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าจะติดตามตรวจสอบข้อมูลในส่วนของขอสมกแบบเรียลไทม์ก็สามารถติดต่อได้ที่ tracker.bmtalioa.com นะคะนี้จะมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ในสายพร้อมแล้วกับเรานะคะจะมาเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์ของขอสมกนะคะว่ามีการเดินรถอย่างไรมีการเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรบ้างนะคะอ
0: ยู่ในสายกับเรานะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณโก้ครับคุณนุ่นครับ
0: ล่าสุดแน่นอนว่าขอสมกนี่ให้บริการขนส่งพี่น้องทั่วกรุงเทพและก็ในเขตปริมณฑลด้วยแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็แน่นอนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตอนนี้ในส่วนของการอัปเดตเส้นทางตอนนี้ขอสมกมีการอัปเดตอย่างไรบ้างครับ
3: ครับอย่างนี้นะครับขอสมกเราเนี่ยให้บริการพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑล
0: ครับ
3: ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับที่ว่ามีภัยน้ำท่วมอยู่นะครับในส่วนของขสมกเราเองเนี่ยยังยืนยันครับว่าเรายังเดินรถเมล์ครบทุกเส้นทางนะฮะใน100กว่าเส้นทางของเราซึ่งก็ต้องยอมรับกันตรงๆอีกเหมือนกันครับว่าการเดินรถเมล์ในครั้งนี้นั้นเนี่ยอาจจะมีจำนวนรถเมล์นะครับที่ลดลงไปจากเดิมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราวิ่งรถอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคันแต่ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นตอนนี้เลยเวลานี้เลยนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 1,386 คันซึ่งแบ่งออกเป็นรถเมล์ร้อนเนี่ยหรือรถเมล์ครีมแดงที่เราเห็นนะครับ714คันแล้วก็รถเมล์แอร์อยู่673คันเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพื้นที่บางพื้นที่ในเส้นทางอยู่หลายพื้นที่เนี่ยครับที่รถเมล์ชั้นต่ำของเราหรือว่ารถบรรลักษ์เนี่ยไม่สามารถวิ่งเข้าในเส้นทางนั้นได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งรถเมล์ครีมแดงเราเองที่เราถือว่าเป็นเจ้าคุณปู่ที่ดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานเนี่ยตอนเนี้ยบางเส้นทางก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในบริเวณตรงถนนลาดพร้าวอะครับตรงบริเวณแยกบางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิไปจนถึงตัวบิ๊กซีอิมพีเรียลเนี่ยครับตรงเนี้ยระดับน้ำยังสูงอยู่รถเมแดงเราเคยวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปจอดเสียอยู่ในเส้นทางนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเลี่ยงการเดินทางแล้วก็ต้องหารูปแบบการเดินทางในรูปแบบอื่นด้วยนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่เราให้บริการในปัจจุบันครับ
0: มีจุดไหนไหมครับที่ขอสมกตอนนี้ต้องบอกว่าไม่สามารถเข้าไปได้เลยหรือว่าเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบในการที่จะเข้าไปเดินรถมากที่สุดครับของขอสมกครับ
3: จริงๆต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจะเป็นบริเวณเขตบางกะปินะฮะแล้วก็เขตบึงกลุ่มเขตบางกะปิเนี่ยก็ต้องในบริเวณที่ผมเรียนสักครู่นะฮะคือถนนลาดพร้าวมาทั้งเส้นเนี่ยตั้งแต่ในตอนเนี้ยคือในบริเวณตรงต้นลาดพร้าวเนี่ยตรงแถวยูเนียนมอลล์เนี่ยสามารถวิ่งได้ละแล้วก็เลยจากนั้นมาจนถึงบิ๊กซีตรงลาดพร้าวนะครับคือเป็นอิมที่เป็นอิมพีเรียลเก่าตรงนั้นน่ะมาจนถึงเดอะมอลล์บางกะปิตลาดแฮปปี้แลนด์ตลาดบางกะปิจนถึงแยกลำสาลีแยกบางกะปิเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยรถเมย์จะเข้าไม่ได้เลย อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในบริเวณแยกนิด้าตรงแถวๆคลองบ้านม้านะครับคือถ้ารถที่วิ่งจากเสรีไทยมานะฮะจากสวนสยามมาเนี่ยวิ่งสุขาสองมาเนี่ยพอมาถึงแยกนิด้าปุ๊บเนี่ยตรงนั้นจะมีการปิดถนนครับไม่ว่ารถเมย์หรือรถส่วนบุคคลก็เข้าไม่ได้ตลอดจนในบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เป็นบริเวณแฟลตคลองจันทร์ของการเคหะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยตรงนี้เป็นจุดที่รถเมย์เราจะเข้าไม่ได้เลยครับดังนั้นอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนถ้าเกิดจะเดินทางผ่านรถเมย์ของเราเนี่ยครับก็สามารถเดินทางยูเนียนมอลล์เนี่ยมาได้นะฮะแล้วก็มาลงในบริเวณที่เป็นลาดพร้าวตัดรัชดาที่เป็นจุดเชื่อมของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าตรงนั้นน่ะแล้วต่อเนื่องวิ่งเส้นลาดพร้าวมาจนถึงจุดหมายปลายทางแถวบางกะปิได้เช่นกันครับ
0: มีในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารไหมครับในส่วนของผู้โดยสารเองพนักงานเองว่าเรามีการตรวจสอบเช็คสภาพรถหรือว่ารถคันไหนสามารถวิ่งไปตรงจุดไหนได้หรือว่ารถคันไหนอาจจะไม่สามารถวิ่งได้อย่างปู่โสมอย่างเมย์แดงอย่างเงี้ยครับบางจุดอาจจะวิ่งไปไม่ได้เรามีการตรวจเช็คยังไงบ้างครับ
3: อย่างนี้ครับรถเมย์ของเราทุกคันในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็คือเรามีการตรวจเช็คสภาพพร้อมทุกวันอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
3: เพียงแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมตรงเนี้ยรถเมย์บางกลุ่มเรากันออกไปเลยคือเราไม่เอามาวิ่งในเส้นทางละเพราะว่าถ้าเอาไปวิ่งเนี่ยถ้าเกิดมีความเสียหายหรือว่ารถเสียตกค้างอยู่ในเส้นทางเนี่ยเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอาจจะไปกีดขวางการจราจรด้วยซึ่งอย่างช่วงวันแรกๆเนี่ยฮะช่วงวันศุกร์ที่25วันเสาร์ที่26เนี่ยก็มีรถเสียอยู่ในเส้นทางเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นรถเมย์ครีมแดงที่เรามี 1,520 คันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคันจะวิ่งลุยน้ำได้ก็จะมีวิ่งลุยน้ำได้จริงๆอยู่ประมาณสัก700คันดังนั้นตัว700คันเนี่ยครับเรากำชับทีมเหมาซ่อมทีมช่างซ่อมรถเนี่ยให้ตรวจเช็คสภาพอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เอารถครีมแดงของเขตการเดินรถที่1ที่อยู่ที่อู่บางเขนเนี่ยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อน้ำท่วมเนี่ยครับที่ไม่ได้เกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยก็ให้เขาเตรียมพร้อมรถไว้ถ้าเกิดในพื้นที่โซนกรุงเทพตะวันออกเนี่ยโซนไหนที่มีความต้องการที่จะใช้รถเมล์ครีมแดงเนี่ยเราก็จะสามารถโยกย้ายสายรถจากจุดนั้นเนี่ยครับไปช่วยเดินรถในพื้นที่โซนตะวันออกรองรับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันครับประชาชนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางอยู่แล้วแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะไปข้างหน้าแล้วเกิดน้ำเยอะเหลือเกินเกิดรถมีปัญหาอันนี้เราได้มีการจัดเตรียมทีมไว้ในการช่วยเหลือเหตุนี้ยังไงบ้างคะ
3: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงวันที่25คือวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรานำรถเมล์เราวิ่งไปเกือบทุกเส้นทางเกือบตลอดสายปรากฏว่ามันมีระดับน้ำที่สูงขึ้นมาอย่างฉับพลันรถบางคันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะฮะพอเกิดเหตุเสียกลางทางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรถเสียร่วมเกือบ20คันที่อยู่ในเส้นทางที่น้ำท่วมแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเหลือที่มันเสียจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน10คันละเราได้มีการประสานไปยังหน่วยเหมาซ่อมของขสมกรเราเองนะครับเพื่อให้ประสานไปยังตัวเอกชนที่มีรถลากหรือว่าตัวทางสถานีตำรวจด้วยนะครับที่จะพอสามารถลากรถตรงนี้ไปได้ อย่างเช่นตรงเขตบางกะปิอะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีรถของเราที่จอดเสียอยู่ 2-3 คันเราได้ขนย้ายออกไป2คันอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถตรงนี้ออกให้พ้นเส้นทางตรงนี้ไปนะครับดังนั้นกระบวนการขนย้ายเนี่ยเราเตรียมช่องทางติดต่อไว้อยู่ละแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้ำลดลงเมื่อไหร่หรือว่าพอที่รถขนย้ายจะเข้าไปลากรถเมล์เราที่เสียกลางทางเนี่ยออกมาได้เราก็จะเร่งดำเนินการครับอันนี้คือประเด็นที่รถจอดเสียเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดประเด็นที่รถจอดดับเสียยังสตาร์ทติดหรือว่ายังเคลื่อนไหวได้เนี่ยแล้วเกิดจากเหตุฉุกเฉินของเครื่องยนต์เนี่ยตรงนี้ครับบนรถเมล์ของเราเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อกับทีมช่างที่ประจำอยู่แต่ละเขตอยู่แล้วถ้าเป็นจุดที่รถสามารถเข้าไปหาตรงนั้นได้ก็สามารถเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุได้เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับอย่างช้าสุดก็ไม่เกิน1ชั่วโมงครับครับ
1: ค่ะเห็นว่าค่ะ
0: มันจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนุ่นก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าบางจุดเนี่ยไปไม่ถึงหรือบางจุดจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงจริงๆอย่างนี้เราจะสามารถอัปเดตหรือว่าไปเช็คตรวจสอบได้ว่าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรได้บ้างครับ
3: ครับตอนนี้นะครับทางช่องทางติดต่ออยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปดูในแฟนเพจในเพจของขสมกนะฮะก็คือ Facebook ขสมกพร้อมบวกนะครับแล้วก็อันนี้คือในช่องของ Facebook ส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะเข้าไปแล้วก็รับรู้สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องก็คือ LINE Official ของขสมก.ก็อาจจะไปเพิ่มเพื่อนครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแอด BMTA นะฮะ BMTA ก็คือเป็นชื่อย่อของขสมก.นะครับแล้วก็พอพิมพ์ปุ๊บก็เพิ่มเพื่อนไปอยากรู้อยากสอบถามช่องทางยังไงสอบถามทางนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอันนึงถ้าใครไม่มีทั้ง Facebook แล้วก็ LINE OA เนี่ยก็ใช้รูปแบบเบอร์โทรศัพท์4ตัวนะครับก็คือฮอตไลน์1348ได้ตรงนี้ก็สามารถสอบถามเส้นทางแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของข้อแนะนำกันบ้างดีกว่าพี่น้องประชาชนต้องการจะเดินทางนะคะมีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการที่ประชาชนจะเดินทางด้วยรถสาธารณะในปัจจุบันเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเอารถตัวเองออกมาไม่ได้แล้วหรือ

0: ทางท่านเองในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องใช้บริการของขสมก.อยู่แล้วมีข้อแนะนำไหมคะ
1: ก็มีข้อแนะนำครับอย่างอื่นก็อยากให้ศึกษาดูเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันก่อนแล้วถัดจากนั้นเนี่ยครับก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจก่อนนะฮะว่ามีรถเมล์เรามาแน่นอนแต่ต้องขอโทษจริงๆครับมันอาจจะช้าไปเยอะหน่อยหรือช้าไปพอสมควรแต่รถเมล์เรามีมาแล้วถ้าเกิดอยากจะสอบถามข้อมูลจริงๆว่าเส้นทางเนี้ยที่จุดที่เขายังรออยู่เนี่ยยังจะมีรถเมล์มาอีกไหมก็ถามไปที่ LINE OA ที่เป็น LINE Official ของเราได้เลยครับตรงเนี้ยเราจะมีคนคอยตอบคำถามตลอดที่ผ่านมามีคนถามใน LINE OA เนี่ยร่วมเกือบ4-500คนแล้วนะครับก็สามารถมีการประสานงานกันได้อีกอันนึงครับคือที่เราจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนก็คือการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเดินทางครับเพราะว่าตอนนี้โรคฉี่หนูก็น่าจะมีความรุนแรงอยู่พอสมควรการสวมรองเท้าบูทหรือว่าการสวมรองเท้าที่สามารถระบายน้ำได้ไม่ให้เกิดการอับชื้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับทางขสมก.เองจะดูแลพนักงานขสมก.ให้พร้อมครับให้พร้อมก่อนที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชน
2: ครับแน่นอนว่าเวลารอรถเวลาเราอยู่ประสบเหตุอยู่ก็ใจร้อนอาจจะต้องใจเย็นลงนิดนึงให้ความมั่นใจว่าขสมก.มาแน่สุดท้ายครับยืนยันความพร้อมแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงว่าขสมก.พร้อมจะคอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆก็ตามครับ
1: ครับความพร้อมของเรานะครับคือต้องเตรียมทั้งรถให้มีความพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็พนักงานบนรถเนี่ยเราเป็นพนักงานที่เราดูแลแล้วก็มีการตรวจสภาพร่างกายให้มีความพร้อมก่อนขับรถเสมอนะครับ2ในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยขสมก.มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมละคือเดิมเนี่ยประชาชนจะไม่รู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประชาชนจะต้องคาดเดาจะต้องสอบถามจะต้องอาศัยความคุ้นชินกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรามี LINE OA เรามี LINE Official แล้วเนี่ยสามารถสอบถามทางนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถดูลิงก์ในการดูรถเมล์เรียลในแบบเรียลไทม์ว่าจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วมีรถเมย์อยู่แล้วแวกเนี้ยอยู่คันไหนตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วรถเมย์จะมาถึงจุดที่พี่น้องประชาชนรอตรงนั้นนะครับที
2: ่
1: กี่นาทีจะได้บริหารจัดการเวลาได้ครับเราพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
2: ก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นขนส่งสาธารณะที่อยู่กับพี่น้องประชาชนมายาวนานหลาย10ปีเลยนะครับแล้วก็ในห้วงของวิกฤตแน่นอนว่าหลายๆคนก็ต้องการความช่วยเหลือขสมก.เองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายพี่น้องประชาชนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในพื้นที่ต่างๆก็อุ่นใจได้ว่าพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลคุณครับที่มาให้ความอุ่นใจและความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะท่านก็ได้มาอัปเดตนะคะว่าในส่วนของรถขสมก.รถเมย์เนี่ยนะคะตอนปัจจุบันเนี่ยจะเมื่อก่อนเนี่ยมีวิ่งอยู่ 2,000 บวกแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่ 1,386 คันด้วยกันแบ่งเป็นรถเมย์ร้อนรถเมย์ครีมแดงเนี่ยนะคะประมาณ700กว่าคันแล้วก็รถเมย์แอร์อีก673คันส่วนพื้นที่ที่ต้องยอมรับว่ายังคงมีเส้นทางบางพื้นที่ที่รถเมย์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้ก็จะมีที่บางกะปิกับบึงกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวเฝ้าติดตามสถานการณ์กันซึ่งพี่น้องประชาชนเองนะคะสามารถติดตามนะคะในส่วนของว่าเอ๊ะจะมีรถเมย์ไหมนะวันนี้รถเมย์อยู่ไหนแล้วหรือว่ารอนานๆบางทีมันบั่นทอนหัวใจเหมือนกันนะส่วนของรถเมล์เนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ tracker.bmtalineoa.com นะคะหรือว่า tracker.bmtalineoa.com แต่อันนี้เป็นเว็บไซต์นะแต่ว่าถ้าจะเข้าไปแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ line @bmta@bmta นะคะ Facebook ขสมก.พร้อมบวกหรือจะโทรไปที่ call center ก็ได้ค่ะ1348 1348สามารถตรวจเช็คได้นะคะในส่วนของขสมก.ค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวนี้อุ่นใจขึ้นเยอะสะดวกขึ้นเยอะมี LINE @BMTA แล้วนะครับเมื่อก่อนเวลาจะเดินทางนะขสมก.นี่ต้องแบบว่าศึกษาเส้นทางนะต้องจำนะต
0: ้
2: องมีจากจุดนี้ไปลงจุดนี้ต่อรถคันนี้ไปตรงพื้นที่นี้เดี๋ยวนี้สามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นจะไปตรงนี้สอบถามเข้าไปได้เลยครับจากจุดนี้ไปตรงนี้มีสายไหนให้วิ่งผ่านได้บ้างหรืออะไรอย่างนี้ว่ายังมีรถวิ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตมาออกมาปุ๊บอุ๊ยรถเต็มเลยรถจะมาพอหรือเปล่าขอสมกบอกว่าถามไปได้เลยเดี๋ยวมีคนตอบแน่นอน
0: ใช่แล้วค่ะ
2: มาดูในส่วนของสินค้ากันบ้างแน่นอนว่าในเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้พี่น้องประชาชนนี่บางทีตกใจหรือบางที อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยก็เลือกที่จะต้องไปซื้ออาหารเก็บเอาไว
0: ้
2: หร
0: ือ
2: ว
0: ่
2: าไปซื้อเสบียงไว้หลายร้านค้าก็มีของพอหลายร้านค้าก็แอบขึ้นราคา
0: เพราะฉะนั้นพอคนต้องการเยอะไงก็เลยแบบดีมานด์ซัพพลายได้ไหมอ่ะ
2: ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับแอบมาขึ้นราคากันตอนวิกฤตแบบนี้ในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับสั่งการพาณิชย์ติดตามในเรื่องนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะรัฐมนตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าตอนนี้ในส่วนของกระทรวงก็มีการจัดระบบสายยอดมณีครับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าหรือแม้แต่ราคาสินค้านะครับว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการขนส่งสินค้าหากพื้นที่ไหนเป็นไปด้วยความยากลำบากให้แจ้งมาครับกระทรวงพาณิชย์จะประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังน้ำท่วมสูงหรือพื้นที่อาจจะถูกตัดขาดเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องส่งสินค้าเข้าไปแจ้งได้ทันทีครับมีการร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นทั้งหลายเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเลย
0: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะตอนนี้มีรายงานมานะคะพี่โกว่ามีความต้องการอาหารสดมากเหลือเกินทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประสานกับทางกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนการขนส่งแล้วโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนจะกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วค่ะขณะที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการประสานไปยังปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดของแห้งของที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่อย่างพื้นที่ลาดกระบังเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากค่ะด้านการดูแลนะคะกำลังซื้อในช่วงของไตรมาสที่4เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าการดูแลประชาชนเนี่ยไม่ได้จำกัดนะไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่ว่าจะครอบคลุมประเด็นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดสรรงบประมาณกลางส่วนหนึ่งสำหรับช่วยเหลือประชาชนผ่านการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะซึ่งในส่วนของไทยช่วยไทยพี่โก้หมดหรือยังเดือนนี้เดือนนี้
2: หมดแล้วหมดเร็วมากแต่หลายคนบอกว่าจะมีไหมจะมีไหมยืนยันแล้วนะ
0: บางคนบอกว่าติดน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ออกไปใช้ไทยช่วยไทย
2: เลยทำยังไงดีไม่ต้องห่วงนะครับยังมีคงมีในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยต่อเนื่องหลังดำเนินการมายาวตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะครับและก็เพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดระยะต่อไปจะมีการเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเน้นย้ำว่าจะติดตามในส่วนของสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและในส่วนของปริมาณสินค้าจะไม่ให้พร่องนะครับราคาจะต้องคงที่เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนและก็เข้าถึงยากด้วยในส่วนของไทยช่วยไทยเองล่าสุดก็มีแนวนโยบายออกมาแล้วนะว่าจะดำเนินการต่อเนื่องแต่ครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ายังคงมีเงินสำรองที่เหลืออยู่จากในเฟสที่ทำไว้ยังคงเหลืออยู่เอามาสานต่อให้พี่น้องได้ใช้มาตรการนี้ต่อแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเติมเงินให้1ครั้ง 1,000
0: ค่ะ
2: แล้วก็ใช้ยาวนาน2เดือนต่อเนื่อง2เดือนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเฟส

0: และพี่น้องประชาชนที่อาจจะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นที่ตกลงมาอีกหรือเปล่าช่วงนี้ฝนลดลงแล้วยังต้องระมัดระวังเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์นะครับหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพื้นที่แล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ครับกรณีที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในเขตลาดกระบังนะครับโดยในส่วนของวันที่27กันยายนก็มีฝนตกลงมาอยู่ต่อเนื่องระดับอยู่ที่ประมาณ60มิลลิเมตรทางด้านตะวันออกตั้งแต่มีนบุรีไปจนถึงลาดกระบังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยฝนนี่ก่อนหน้านี้ตกถึง200มิลลิเมตรตอนนี้ลดลงเหลือ60มิลลิเมตรแล้วนะครับสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะครับที่คลองแสนแสบเริ่มดีขึ้นครับและก็จะมีการดึงน้ำตรงบริเวณคลองจันทน์บางกะปิที่ยังคงมีผลกระทบที่เยอะอยู่นะครับก็จะสามารถผันน้ำมาบริเวณจุดนี้ได้ก็จะเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาก่อนครับส่วนคลองเปรมประชากรก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ถนนวิภาวดีตอนนี้แห้งเกือบหมดแล้วนะครับยากที่สุดไปอยู่ที่คลองประเวศบุรีรมย์ครับเพราะต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมาที่พระโขนงซึ่งค่อนข้างเป็นคลองที่มีความแคบและก็คดเคี้ยวเลี้ยวลดนะครับก็อาจจะต้องราค่อยๆทยอยระบายน้ำไปครับและก็ในส่วนของท่านเอกนิติเองก็สั่งการให้ที่ประชุมสามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอย่างเช่นกรมชลประทานฐานเรือไปสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อที่จะช่วยให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นด้วย
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมนะคะข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งและอีกสักครู่เรากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ
0: ครับ

ลับมาติดตามข่าวกันต่อกับ NBT News เวลา 11 นาฬิกาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ข้อความเช้าวันนี้ระบุว่าแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วเช้านี้เรดาร์สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากในวันนี้คือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากกระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลและประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานงานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีความพร้อมให้ข้อมูลและความช่วยเหลือตามภารกิจทั้งมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถโทร1689กด1หรือ4เพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์ช่วยประสานงานให้ต่อไปที่ร้อยตรีสมทรงสัพพโกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะประชุมวางแผนป้องกันน้ำท่วมพร้อมเดินหน้าวางแนวคันป้องกันน้ำตามถนนอู่ทองและติดตั้งแบริเออร์บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองตลอดแนวระยะทาง450เมตรรวมถึงเตรียมผ้าใบสำหรับคลุมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อป้องกันพื้นที่เกาะเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณวัดศาลาปูนวรวิหารรวมถึงเตรียมให้พื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนและโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยายืนยันว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกเส้นทางยังสามารถสัญจรได้รวมถึงโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆยังเปิดให้เข้าชมตามปกติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ทวิตโซเชียลซึ่งเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าว

สำนักข่าว Axios ที่ได้รายงานว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านและจะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยทั้งระบุว่าข่าวดังกล่าวเป็นเฟซนิวและได้ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนจะเสนออะไรให้อิหร่านแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธการรายงานข่าวของ Axios คือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทั้งกับสื่อมวลชนที่เขาได้ประนามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN ว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานเป็นขบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้เขายังได้สั่งให้ Axios ถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วยรัฐมนตรีกลาโหมสหภาพยุโรปหรือ EU ร่วมหารือในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเรื่องการจัดตั้งกลไกตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินที่เป็นของตนเองคล้ายกับองค์การนาโต้เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันในการรับมือการโจมตีแบบผสมผสานจากรัสเซียโดยหวั่นว่ารัสเซียกำลังมีความพยายามที่จะก่อวินาศกรรมหรือแทรกแซงกิจการภายในของ EU ที่สนับสนุนยูเครนซึ่งก็มีการมองกันว่าเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดรนของรัสเซียตกที่สนามบินในเยอรมนีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือสิ่งบ่งชี้นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาที่จะจัดให้มีโปรโตคอลความมั่นคงฉุกเฉินตามที่ประธานคณะกรรมการยุโรปเคยเสนอไว้ด้วยซึ่งที่ประชุมต่างก็เห็นพ้องและได้ตกลงที่จะร่วมหารือกันต่อไปช่วงต่อไปรับชมรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำค่ะ

0: ครับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับยังคงอยู่กับคุณนุ่นจามจุลียันยงและผมโก้คชพลคชพลายุครับเมื่อกี้มีการพูดถึงอยู่ในเรื่องของการดูแลบริหารจัดการน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เองเมื่อวานนี้ออกมาพูดถึงความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงแต่ว่าล่าสุดในส่วนของท่านเอกนิติเองก็ให้การสนับสนุนกทม.เต็มที่นะ
1: ท่านบอกว่าได้มีการสั่งการนะคะให้ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ประจำปี2569ด้วยนะคะให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานทหารเรือเข้ามาช่วยสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงให้เร็วขึ้นค่ะโดยจะต้องเร่งให้มากที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถผลักดันน้ำได้1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตอนนี้ทุกเรื่องเลยกำลังเดินหน้าเต็มที่นะคะเนื่องจากน้ำในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะจึงจะต้องค่อยๆดึงน้ำจากพื้นที่ลงมาอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยค่ะโดยตัวคลองหลักเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันถึงจะลดลงส่วนถนนก็คิดว่า 2-3 วันนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้เองหลายๆพื้นที่เองก็น้ำลงแล้วนะคะผู้ประสบภัยก่อนหน้านี้ที่เป็นเพื่อนกับเราเนี่ยพี่โก
0: ้
1: ที่บอกว่าติดอยู่ตามคอนโดติดอยู่ตามที่ต่างๆตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยน้ำลดลงแล้วนะเห็นพื้นถนนแล้วนะคะเริ่มมีนิมิตหมายที่ดีแล้วว่าพรุ่งนี้จะกลับมาทำงานได
0: ้ก็ต้องกลับมาทำงานตามปกติกันแล้วนะน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าในส่วนของการเยียวยาเองที่ยังคงได้รับผลกระทบก็ยังมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลองจันเองล่มเกล้าเองอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่หลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในพื้นที่อาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ได้พูดคุยความยากลำบากของการเข้าพื้นที่ก็คือมันมีรถจอดเสียเป็นจำนวนมากพอเรือจะเข้าไปเสร็จก็เข้าไปได้ไม่ถึงข้างในเพราะว่ามันมีรถจอดเสียอยู่เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใจเย็นๆกันสักนิดนึงในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยกระจัดกระจายในหลายพื้นที่นะครับก็ทุกเขตจะต้องมาดูในเรื่องของจำนวนที่ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆมีการจัดส่งอาหารทันท่วงทีหรือไม่แล้วก็ตอนนี้คาดการณ์ว่าคนที่ยังคงรอความช่วยเหลือหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมีสูงถึงประมาณ 6-7 หมื่นคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าก็บอกว่าอาจจะมีความคลุกคลักนิดหน่อยอาจจะคงไม่ได้ทันท่วงทีมากนักอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเร่งอย่างเต็มที่เพราะว่ามีพี่น้องส่งรายชื่อมาเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าถามว่าในปีนี้น้ำท่วมจะมีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าคาดการไม่ได้ตอนนี้เรื่องของภัยธรรมชาติไม่สามารถไปคาดการล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าไม่ประมาทถ้าถามว่าเกิดจากอะไรในการท่วมในครั้งนี้ท่านบอกว่ามันแตกต่างจากปี54ป
1: ี
0: 54หลายคนบอกว่าเอามาเปรียบเทียบกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกัน54เนี่ยมันเป็นการที่น้ำมาจากพื้นที่อื่นเข้ามายังกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้มันเป็นฝนตกแช่3วัน4วันปรากฏว่าน้ำมันก็เลยไปท่วมกระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดตกถึง300มิลลิเมตรใกล้เคียงกับที่หาดใหญ่ที่ล่าสุดก่อนหน้านี้เคยประสบเหตุมาที่เขาบอกว่าโอ้มีฝนตกแช่เหมือนกันเลยครับมาตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับก็ทำให้มีน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะรับมืออย่างไรนะครับก็ท่านบอกว่าต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมไปยังจุดต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าอุโมงค์เนี่ยก็เหมือนเป็นทางด่วนของน้ำครับหากเรามีปริมาณน้ำมากปล่อยไปตามคลองจะเต็มศักยภาพก็จะไหลช้ากว่าจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาหากเรามีอุโมงค์ไว้รองรับนะครับในอนาคตในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าออกมาให้การแถลงการในวันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งล่าสุดเองก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกเลยในอนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการเพิ่มเติมอุโมงค์ทางน้ำให้มีการระบายได้เร็วขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่านน้ำลงคลองจากคลองไปลงสู่ท้องทะเลเนี่ยมันมีปัจจัยในเรื่องของการ หนุนสูงของน้ำทะเลด้วยล่าสุดเองก็เห็นมีหนุนสูงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะโดยล่าสุดทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการอัปเดตนะคะสถานการณ์ผ่านทางเพจของกรุงเทพมหานครเลยบอกว่าเราจะต้องเฝ้าระวังค่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4ตุลาคม2569เลยนะคะโดยมวลน้ำนะคะจากตอนบนเนี่ยก็มีไหลมาสมทบด้วยระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วก็เสี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเพราะฉะนั้นค่ะน้ำบอกน้ำจะไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมแต่ข้างล่างฝนตกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้มีคลื่นลมก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยนะคะไหลลงมาสมทบอีกก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้โดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยเส้นทางจราจรนะคะก็ควรจะติดตามสถานการณ์กันในตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นหน้ากังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทสุขสวัสดิ์แล้วก็พระราม2นะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำอยู่อันนี้นะคะก็เป็นประกาศล่าสุดนะคะจากทางกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้ทราบแล้วว่ากำลังมีเสียงมาอีกแล้วล่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้นะคะที่สายด่วน1555 1555หรือจะที่ LINE @traffifongdu ก็ได้อันนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของการจราจรการสัญจรกฎจราจรต่างๆแล้วยังสามารถแจ้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำได้ด้วยนะคะ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนไว้นะครับว่ายังคงมีความยากลำบากในการที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ใช่ว่าฝนหยุดตกแล้วมันจะน้ำมันจะหายไปเพราะว่ายังคงจำเป็นที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกแต่ปรากฏว่าเกิดน้ำทะเลหนุนสูงอย่างเงี้ยน้ำทะเลที่มันสูงกว่าระดับน้ำที่เราผันออกไปมันผันออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันมีการระบายน้ำจากพื้นที่อื่นลงมาเติมเพราะฉะนั้นในจุดบางจุดเนี่ยก็ยังคงอาจจะมีน้ำที่สูงมากยิ่งขึ้นรอการระบายสู่ท้องทะเลนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะเร่งให้เร็วที่สุด
1: ยังชะล่าใจไม่ได้ด้วยแหละท่านบอกว่าอุ้ยน้ำลงแล้วฉันเอาของลงได้หรือยังตอนนี้
0: นะ
1: ตอนนี้ก็อาจจะต้องเทินไว้ก่อนนะคะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงติดตามผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง MBT 2 HD ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: คราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงเลยก็คือหลังจากน้ำท่วมแล้วแน่นอนว่าตอนผลกระทบน้ำท่วมก็ส่วนหนึ่งแต่หลังจากที่ผลกระทบมันคลี่คลายแล้วก็คือน้ำลดลงแล้วก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้นั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็เน้นนะครับมีการวาง

0: แผนกำจัดความสะอาดควบคู่กับการสกัดเชื้อโรคด้วยนะครับก็จะเตรียมจัดการบิ๊กคลีนนิ่งหลังจากน้ำลดซึ่งก็จะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าเบื้องต้นเรื่องของการคัดแยกขยะต้องมีการคัดแยกให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยในเรื่องนี้นายพรพรมวิกิตเศษนะครับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยปี2569ครับในที่ประชุมเนี่ยมีการเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการขยะตกค้างและก็สิ่งปฏิกูลอย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและก็การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มากับน้ำทั้งนี้ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติบูรณาการ3ระยะด้วยกันให้ทุกสำนักได้ยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกันระยะแรกก็คือระยะก่อนเกิดภัยครับก็คือเตรียมความพร้อมต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์และก็กำลังพลจัดเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนะครับเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรยานพาหนะอุปกรณ์จัดเก็บขยะและก็เรือท้องแบนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแบบทันทีครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำรวจจุดเสี่ยงขยะอุดตันทางน้ำไหลและกำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยระยะต่อมาระยะที่2นี่เป็นระยะเกิดภัยครับก็คือในช่วงนี้นะครับการปฏิบัติการรับมือกำหนดกรอบการจัดเก็บอย่างชัดเจนครับกำหนดรอบเข้าเก็บขยะทุกๆ 2-3 วันหรือต้องเข้าดำเนินการทันทีเมื่อขยะเต็มพื้นที่ต้องปรับแผนยานพาหนะตามระดับน้ำด้วยนะครับบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงดังนี้น้ำท่วมขังระดับต่ำจะใช้รถอัดขยะก็จะเป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยครับขนาด2ตันและ5ตันถ้าเข้าไม่ได้ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดครับตั้งจุดจอดรถน้ำต่ำและใช้ถังขยะ660ลิตรเนี่ยชักลากขยะออกมายังจุดจอดรถน้ำท่วมขังระดับปานกลางก็จะใช้รถกระบะบรรทุกเทท้ายนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ระดับน้ำไม่สูงเกินท่อไอเสียนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนหากพื้นที่ไหนนะคะน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงจะใช้เรือท้องแบนติดตั้งถังขยะ660ลิตรเข้าไปจัดเก็บถุงขยะจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาขนถ่ายณจุดที่รถเก็บขยะเข้าถึงค่ะนอกจากนี้ก็มีมาตรการจับคู่ช่วยเหลือนะคะในการบูรณาการระดมทรัพยากรระหว่างสำนักงานเขตที่ประสบภัยวิกฤตกับสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่ารวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อสนับสนุนทั้งบุคลากรอุปกรณ์แล้วก็รถเก็บขนขยะเข้าช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตค่ะนอกจากนี้เองพี่น้องพนักงานเองเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการดูแลความปลอดภัยของพนักงานด้วยจะกำชับให้พนักงานเก็บขยะเนี่ยสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคฉี่หนูด้วยนอกจากนี้ในระยะที่3คือระยะหลังเกิดเหตุไปแล้วก็คือระยะฟื้นฟูเนี่ยนะคะจะมีการตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายค่ะนอกจากนี้จะมีการระดมทำความสะอาดใหญ่หรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งด้วยจะผนึกกำลังกับสำนักงานเขตจับคู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการปิดจุดพักขยะชั่วคราวนะคะเพื่อเร่งนำรถเก็บขนขยะออกปฏิบัติงานและปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพเดิมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะให้ร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือว่าเศษอาหารให้บรรจุใส่ถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำแล้วก็แยกไว้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็แยกในส่วนของขยะแห้งนำไปวางไว้บนที่สูงเพื่อรอการจัดเก็บส่วนขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะก็รวบรวมนำไปทิ้งณจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ตามที่สำนักงานเขตกำหนดนะคะทั้งนี้เนี่ยหากพบปัญหาตกค้างของขยะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลก็สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตพื้นที่ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะที่สายด่วนของกรุงเทพมหานคร1555 1555อันนี้ก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือนะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องไหนได้พูดถึงเรื่องของการจัดเก็บขยะแล้วบางพื้นที่ คือเขาขายเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นมีพวกสารเคมีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่พื้นที่ต่ำแล้วปรากฏว่ามันเจอน้ำช้าอันเนี้ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยสักนิดหนึ่งหลายพื้นที่เนี่ยบางทีไม่ทันได้ระมัดระวังนะครับบางทีขายอุปกรณ์ทางการเกษตรบ้างขายเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมแล้วมันมีสิ่งเจือปนก็อยากจะให้แจ้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในส่วนของบ้านเราหรือว่าร้านค้าของเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู
1: ่
0: เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีด้วย
1: ใช่แล้วค่ะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าลำพังแค่ลุยน้ำท่วมปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยก็เป็นผื่นขึ้นเป็นอะไรแล้วน
0: ะ
1: แต่นี่ถ้ามีสารเคมีด้วยเนี่ยนะคะแล้วยิ่งถ้าเท้าเรามีบาดแผลอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งเองนะคะวันนี้ท่านรองผู้ว่าพรพรมเนี่ยท่านจะลงพื้นที่ไปบิ๊กคลีนนิ่งนะคะหลังน้ำลดที่สวนสราญราชถนนเพชรบุ
0: ร
1: ีตอนบ่ายโมงครึ่งแปลว่าวันนี้เริ่มแล้วนะคะในส่วนของการบิ๊กคลีนนิ่งใน
0: พื้นที่สองวันแรกนี่โอ้โหน้ำท่วมถึงหลังคาเลยนะ
1: โอ้หลังคาเลยเหรอพี่
0: ใช่หลังเป็นถนนเส้นเพชรบุรีนี่ตอนแรกแบบท่วมคือแบบก็ขึ้นมาเกือบถึงหลังคารถนี่น่ากลัวมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าน้ำลดแล้วนะครับในส่วนของท่านรองผู้ว่ากรุงเทพก็จะเข้าไปบริหารการดูแลในส่วนนี้นะครับก็ให้ความร่วมมือกับท่านด้วยแล้วกันอ้าวในภาพรวมของเหตุอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดเองแน่นอนว่าเป็นภาวะวิกฤตที่บางทีก็บั่นทอนความรู้สึกหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยจังเลยที่เราจะต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ในวิกฤตบางทีก็ยังมีภาพแห่งความสุขหรือว่าเป็นภาพที่สะท้อนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มได้บ้างเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมภาพสักเล็กน้อยว่าในบรรยากาศของวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในมุมหนึ่งยังมีสิ่งที่สวยงามอยู่เป็นอย่างไรไปติดตามกันบ้างครับ

0: ปลาว่ายน้ำไหนดูปลาดิโอ้ผมดูปลาปลาว่ายน้ำ
1: ดีๆนะคุณพี่

0: ปี้ฝีพายเรือค่ะทุกคนค่ะ
1: ไม่ไหวแล้วฝรั่งงงฝรั่งงงไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนทิ้งวิกฤตให้เป็นโอกาส
2: ไม่มีตกขนาดที่รุนแรงมากที่ทางเพจเขาบอกก็คือฝนเกิน100มิลลิเมตรตก3วัน3คืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้
3: ครับเดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดแต่ละวันที่ท่านบอก
4: วันนี้ให้วันนึงไม่ออกใบสั่ง
5: ออกมา
4: จัดไปครับพี่ขออนุญาตเอาคลิปลงได้ไหม
5: ได้ครับ
4: ได้นะโอเคขอบคุณครับฝ่าไฟแดงไปเลยเนี่ย
6: สาดไปครับสมาชิกสาดไปสาดไปครับโบรสาดไปครับน้องชายสาดไปครับพี่ชายสาดไปครับ
7: ก็เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆที่แน่นอนว่าในวิกฤตบางทีการเอาตัวรอดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก็บางทีอาจจะสร้างเป็นสีสันหรือว่าสร้างเป็นรอยยิ้มแล้วก็ภาพในมุมบวกให้เราได้รู้สึกได้ยิ้มกันบ้างในวิกฤตเหล่านี้แต่ว่าแน่นอนว่ายังมีข่าวเรื่องของก่อนหน้านี้มีข่าวคนเอาเจ็ตสกีมาเล่นหรือประพฤติปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมหรือว่าในส่วนของรถยนต์เองที่บางทีอาจจะเข้าไปได้ในพื้นที่แต่น้ำยังสูงอยู
8: ่
7: เพราะฉะนั้นขับระมัดระวังขับเบาๆนิดนึงครับเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยพอรถมันวิ่งน้ำมันกระเพื่อมมันเข้าไปในบ้านเขานะครับหรือว่าคนที่เขาทำคันดินกั้นน้ำหรือว่าทำอะไรกั้นน้ำไว้พอน้ำมันผ่านไปแรงๆเนี่ยบางทีมันไปส่งผลกระทบกับเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันละกันนะ
8: ใช่แล้วค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็มีอีกความประทับใจหนึ่งที่อยากมาบอกเล่าค่ะอย่างที่หอพักหรือตามคอนโดต่างๆเนี่ยนะคะอย่างคนที่สถานีเราเนี่ยบอกว่าโอ้ยลงไปไม่ได้เลยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ใต้คอนโดใต้หอพักเนี่ยจะมีน้ำใจค่ะจากคนที่อยู่ในที่เดียวกันนี่แหละมาวางตะกร้าไว้บอกว่าเออแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆหลายๆห้องค่ะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาน้ำมันพืชเอาขนมขบเคี้ยวต่างๆหรือว่าเอานมเครื่องดื่มเนี่ยนะคะมาวางไว้มาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการแบ่งปันน้ำใจให้กับกันละกันอันนี้ก็เป็นภาพน่ารักภาพความประทับใจภาพแสดงออกถึงน้ำใจของคนในสังคมเดียวกันเนี่ยนะคะได้ออกมาเห็นในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะ
7: ก็เวลาที่เกิดวิกฤตเราจะได้เห็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะไม่คือบางทีเอาถ้าพูดถึงตามหลักแล้วบางทีก็จะมีความคิดแตกต่างในเรื่องบางเรื่องหรือว่าในเรื่องการเมืองอะไรก็แล้วแต่พอเกิดวิกฤตรวมพลังช่วยกันไทยช่วยไทยตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นน้ำใจของคนไทยเป็นภาพที่สวยงามอย่างนี้มาโดยตลอดเลยนะครับอย่างที่ในส่วนของแฟคของจัดนะเมื่อวานนี้ในส่วนของพี่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาก็บอกว่าบางจุดเนี่ยโอ้มันมีผู้สูงอายุบ้างมีผู้ป่วยติดเตียงบ้างเอาความช่วยเหลือเข้าไปก็จะบอกเลยบอกว่าไปช่วยตรงนั้นก่อนตรงนี้เดี๋ยวมาช่วยทีหลังได้รอได้ตรงนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือก็ไปช่วยตรงนั้นก่อนนี่เป็นน้ำใจที่แบบมันสื่อให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยเลยจริงๆนะครับ
8: ค่ะ
7: มาดูอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เองในส่วนของการแจ้งเตือนสถานการณ์ของอุทกภัยเองเพิ่มพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องให้ความระมัดระวังนะครับก็คือท้ายเขื่อนแม่กลองก็พบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและก็แม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับส่งผลให้มีมวลน้ำเนี่ยไหลไปรวมที่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและก็รวดเร็วด้วยนะครับโดยในส่วนของกรมชลประทานเองสำนักงานชลประทานที่13ประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากระดับปัจจุบันอยู่ประมาณ2เมตร50ก็อาจจะสูงขึ้นเล็กน้อย จากข้อมูลตรวจวัดที่สถานีโทรมาศ K58 ครับอยู่ที่บ้านปากแซงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรวจเมื่อวันที่27กันยายน18นาฬิกาเจอว่าแม่น้ำแควน้อยเนี่ยปริมาณอยู่ที่ 1,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่เองก็ยังคงมีน้ำเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็ส่งผลให้มวลน้ำจากทั้ง2ลำน้ำเนี่ยมาไหลรวมกันที่แม่น้ำแม่กลองครับในปริมาณที่มากและก็รวดเร็วก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดก็มีจังหวัดราชบุรีนะครับกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำครับพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระมัดระวังน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นยกของมีค่าทรัพย์สินต่างๆไว้ในที่สูงนะครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดในส่วนของกรมชลประทานเองก็จะมีการประสานงานกับจังหวัดหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและก็ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองให้ได้มากที่สุดครับ
8: ค่ะก็เรียกว่าแม้ว่าสถานการณ์กรุงเทพมหานครเนี่ยจะดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนว่ายังคงจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็

0: าจจะเกิดมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกด้วยขณะที่ส่วนของภาคใต้เองล่าสุดก็มีในเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยอย่างชะล่าใจไม่ได้นะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่เรารายงานให้ทราบมีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมก็นำมาบอกเล่ากันในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับไปดูในส่วนอีกหนึ่งส่วนในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือแล้วกันนะครับเป็นในส่วนของธนาคารที่จะมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าลูกหนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปให้ได้ก็จะถึง6เดือนนะครับแล้วก็เร่งเคลมสินไหมจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยโดยในเรื่องนี้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปครับคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรนะครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ได้ออกมากล่าวนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดบสย.ออกมาตรการเร่งด่วนทันทีครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยนะครับและก็มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามประกาศของหน่วยงานราชการหรือตามที่บสย.กำหนดครับก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมค่างวด6เดือนแบ่งเป็น2กลุ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อและก็ค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อนะครับพักชำระออกไป6เดือนครับนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับที่บสย.ค้ำประกันสินเชื่อก็จะครบกำหนดชำระตั้งแต่26กันยายนถึง31ตุลาคมครับ
0: มาดูตามรายธนาคารกันบ้างนะคะทาง iBank เขาได้มีการพักหนี้แล้วก็มีการเติมทุนไปต่อด้วยโดยออกมาตรการ iBank เราไม่ทิ้งกันพักหนี้เติมทุนไปต่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติและอยู่ในเขตประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยมาตรการครอบคลุมเนี่ยมี3ด้านค่ะทั้งครอบคลุมการพักชำระหนี้เดิมการเติมทุนด้วยสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูกิจการและการเร่งรัดการเคลมประกันภัยลูกค้าสามารถยื่นขอนะคะคำขอได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569ถึงสิ้นปีเลยในมาตรการแรกเนี่ยในเรื่องของการพักหนี้เนี่ยจะชำระพักนะคะชำระหนี้เดิมสำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน2ล้านบาทและลูกค้า SMEs ที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทกรณีเสียหายชำรุดจนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการได้พักชำระทั้งเงินต้นและกำไรสูงสุดถึง3เดือนเลยส่วนกรณีเสียหายบางส่วนเนี่ยนะคะแต่ยังคงอยู่อาศัยได้ดำเนินกิจการได้จุดนี้จะพักชำระเฉพาะเงินต้นหรือว่าชำระกำไรสูงสุด6เดือนและขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระและยกเว้นค่าปรับที่เกิดจากการผิดนัดชำระในช่วงที่พักชำระด้วยส่วนมาตรการที่2คือมาตรการเติมทุนค่ะสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรายย่อยวงเงินสูงสุด1ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด20ปีอัตรากำไรปีแรก 1.99% ต่อปีปีที่2ถึง3จะเท่ากับ SPRL ถึง 3.50% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4ไปเนี่ยนะคะจะเท่ากับ SPRLถึง 1.50% ต่อปีค่ะขณะที่ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูกิจการหรือว่า SMEs เนี่ยนะคะวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด5ปีอัตรากำไรปีแรก 3.25% ต่อปีปีที่2ถึง3เท่ากับ SPRL 1% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4เท่ากับ SPRL เท่ากับปีปัจจุบันเนี่ย 7.68% ต่อปีค่ะ
1: ครับคราวนี้มาดูในส่วนของธกส.กันบ้างนะครับก็เดินหน้าเร่งช่วยเหลือผ่านมาตรการเพื่อสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำครับผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติปี2569ถึง2570วงเงินกู้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรก 0% ต่อปีเลยครับเดือนที่7ก็จะเป็นในอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีนะครับและสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย

0: มาลบ2ต่อปีครับแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ธกส.ครับสาขาที่ลูกค้าสังกัดอยู่แล้วก็เตรียมมอบหมายเจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายให้กับลูกค้าหลังน้ำลดด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลและก็วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นต่อไปในขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทพว.หรือว่า SME D Bank ครับก็กล่าวว่าในส่วนของธนาคารเองออกมาตรการด่วนนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็สามารถไปแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนครับแล้วก็เติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการด้วยนะครับโดยมาตรการที่ออกมาก็มีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครับสำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาหรือว่าเทอมโลนนะครับสูงสุดไม่เกิน12เดือนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่า PN ครับแล้วก็สินเชื่อ Factoring ขยายระยะเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปอีกสูงสุดถึง180วันและสามารถพักชำระดอกเบี้ยได้ขณะที่มาตรการเติมทุนฉุกเฉินครับอันนี้เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการนะครับสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงและมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้มีวงเงินกู้ฉุกเฉินนำไปฟื้นฟูธุรกิจเฉพาะหน้าได้ครับวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก 10% ของวงเงินเดิมนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทและสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทสำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทและนิติบุคคลสูงสุด 200,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีครับระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนไม่ต้องมีหลักประกันและยกเว้นค่าธรรมเนียมลดกระบวนการนำส่งเอกสารเพื่อที่จะเร่งรัดช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้เป็นการเร่งด่วนครับ
1: อันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆนะคะของหลากหลายธนาคารเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกค้าของธนาคารใดก็ตามสามารถไปติดต่อที่ธนาคารหรือว่าจะโทรไปตามสายด่วนของธนาคารต่างๆที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะคะเพื่อไปดูในเรื่องของมาตรการเยียวยากับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นได้นะคะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบกันบ้างว่าในจุดที่มีการแจ้งเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนเข้ามายังสถานีโทรทัศน์ของเราในการที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้อยู่ในสายกับเราหนึ่งสายนะครับคุณพีรธรเสนีวงครับเป็นคณะที่ปรึกษาของร้านศูนย์บาทพลัสชุมชนอ่อนนุช14นะครับวิกฤตครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณพีรธรครับ
2: ครับครับสวัสดีครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของเป็นคณะที่ปรึกษาของร้านศูนย์บาทพลัสในชุมชนอ่อนนุช14นะครับ
2: ใช่ครับผม14ไร่ครับผม
1: งั้นถามก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ชุมชนอ่อนนุช14สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะน้ำก็ประมาณสักหัวเข่าครับเริ่มลดมาก็ไม่เยอะสักเซน2เซนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือพื้นที่เราเป็นพื้นที่ลุ่มและสินค้าชั้นก็อยู่ริมคลองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าพอขึ้นข้างในเนี่ยก็จะเลยหัวเข่ามานะครับ
1: แปลว่าบอกว่าตอนนี้ลดลงถึงหัวเข่าแปลว่าก่อนหน้านี้มากกว่านี้เหรอคะ
2: โอ้โหเมื่อก่อนเลยเอวมาเลยครับว่าน่าจะเป็นวันสองวันที่แล้วอะครับสองเสาร์อาทิตย์เนี่ยโดนหนักมากเลยครับโดนหนักมากเราโดนหนักแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยนอกจากโดนน้ำท่วมแล้วสิ่งที่ตามมากับน้ำท่วมก็มีปริงด้วยนะครับเยอะเลย
0: โอ้มีปริงด้วยแบบนี้เราในส่วนของวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้เรามีการบริหารจัดการในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
2: จริงๆเนี่ยเกิดวิกฤตครั้งนี้นะต้องบอกก่อนสภาพของชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านชั้นเดียวซึ่งจะมีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็บ้านชั้นเดียวนี่น้ำท่วมแล้วก็เก็บไม่ทันอันนี้หนึ่งเก็บไม่ทันสองเนี่ยถ้าบ้านสองชั้นเนี่ยสองชั้นก็มีปัญหานะเมื่อโดนน้ำท่วมแต่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้องน้ำมันไม่มีเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ที่เวลาปลูกบ้านเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ชั้นล่างกันนะครับ อันนี้มันเป็นปัญหานะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามาตรการของคนผู้ป่วยอะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่คนที่ต้องออกไปก่อนที่ได้รับผลกระทบมากเกิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชราคนผู้ป่วยติดเตียงอย่างเนี้ยซึ่งยากมากตอนนั้นได้วันแรกยากมากหรือกว่าจะขนอะไรออกไปได้หรือว่าโทรไปหาหน่วยงานต่างๆที่ไหนอยู่ไม่ทัน
1: ค่ะเห็นบอกว่ายากมากแต่ว่าได้มีการรวมทั้งคนในชุมชนเองทั้งหน่วยงานต่างๆในการให้การช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เฉพาะหน่วยงานผมว่าหน่วยงานเนี่ยจริงๆเราผมว่าหน่วยงานน้ำพึ่งท่าตีอยู่น้ำท่วมเนี่ยผมว่ามันโอเคน่าจะบทเรียนกับหลายหน่วยงานนะอันนี้นะสิ่งสำคัญที่สุดผมว่าถ้าเราจัดการให้ดีต้องเป็นมาตรการหรือว่าถ้าน้ำท่วมหนักเนี่ยกลุ่มไหนที่ต้องออกไปก่อนนะครับผู้ป่วยติดเตียงออกก่อนไหมผู้ชราออกก่อนไหมผู้พิการออกก่อนไหมคนเหล่านี้ครับต้องจัดการให้เป็นระบบให้มากขึ้นแต่ว่าที่เราเจอผลกระทบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพอเราโทรไปหน่วยงานเนี่ยเราเต็มไปหมดแล้วคือเข้าใจว่าฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันก็โดนกันทุกคนเนี่ยนะเข้าใจว่าเราโดนกันทุกคนแหละแต่พอโดนกันทุกคนเนี่ยทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่เดียวกันอ่ะผมว่าถ้าเราจะจัดระบบดีๆเนี่ยแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยเราอะไรนะเราจัดการให้หน่วยงานเฮ้ยคนนี้คนป่วยนะใครรับผิดชอบอันนี้คนชรานะใครจะรับถูกไหมครับแม้แต่ไปอยู่ในที่บ้านพักจริงเนี่ยทั้งที่ทางนี้บอกว่าไปส่งโรงพยาบาลนะไม่สบายกลายว่ากลับไปอยู่ศูนย์พักจริงเนี่ยซึ่งอาจจะสื่อสารกันไม่ถูกเรื่องยังไงก็ไม่รู้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันครับผม
0: ครับแบบนี้ขอคำจำกัดความหรือนิยามหน่อยครับคำว่าพลิกวิกฤตแบบวิถีอ่อนนุช14ไร่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งมันเป็นอย่างไรเป็นภาพชัดๆให้ได้เห็นหน่อย
2: คือจริงๆเนี่ยเราบอกว่าช่วงนี้เราเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ย
0: ค
2: ือเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
0: ครับผม
2: เรื่องอาหารเนี่ยเราพอดีเราอยู่ใกล้คลองใกล้อะไรเนี่ยเฮ้ยพวกเราไปยกยอกันไหมยกยอได้ปลามาแบ่งปันให้กับพี่น้องคนในชุมชนนะทำขวดกลางอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็อย่าไปเครียดนะครับอยากไปเรียกคนน้ำท่วมมันก็ท่วมทุกพื้นที่แหละเนาะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าพี่น้องคนในชุมชนเนี่ยเขาไม่เครียดกับเราด้วยอ่ะในเครียดกับเราด้วยก็คือต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเราจะมีแผงผังเลยนะผังของเราเนี่ยเป็นผังของชุมชนซึ่งเราจะรู้เลยว่าบ้านผู้ป่วยอยู่ที่ไหนบ้านไหนชื่ออะไรชื่ออะไรมีหมดครับผมแล้วเราจอดจงไปได้เลยไอ้บ้านนี้ก่อนนะอะไรเนี่ยใช่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพาเด็กๆเล่นน้ำซะเด็กๆก็ชอบเล่นน้ำเรือใช่รับส่งคนเนี้ยอันนี้ผมว่านะมันยังไงว่าเจอกันทุกคนแหละแต่ว่าเราต้องหาเจอวิกฤตนั้นมันสามารถไปแก้ปัญหาพี่น้องคนในชุมชนได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แปลว่าจากที่เห็นแผนผังที่เมื่อสักครู่ตามภาพเนี่ยนะคะแปลว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการประชุมหรือว่าวางแผนในการรับกับภัยต่างๆมาก่อนแล้วไหมคะถึงได้มีการจัดทำแผนผังต่างๆว่าบ้านนี้มีคนป่วยบ้านนี้มีเด็กบ้านนี้มีคนชรา
2: จริงๆเราไม่ได้เอาแผนผังนี้เราไม่ได้มารับมือกับน้ำท่วมนะตอนแรกเลยไม่ได้มองว่าผังเนี่ยเอามารับน้ำท่วมแต่ที่เราทำผังไว้ว่าเวลาเกิดวิกฤตบ้านใดบ้านหนึ่งไฟไหม้บ้านใดบ้านหนึ่งผู้สูงอายุบ้านใครมันเราจะรู้หมดเลยเราจะแบ่งเป็นสี่อย่างฮะใช่ครับผมเราจะทำแบบไม่เลยใช่พอเจอวิกฤตแบบนี้มันกลายเป็นว่าเราสามารถบอกได้ทุกบ้านเลยอยู่คนแก่อยู่บ้านไหนเจ้าหน้าที่มาหน่วยงานภาครัฐมาปุ๊บบ้านนี้เลยไปบ้านนี้บ้านนี้เลยครับ
0: เห็นในภาพเมื่อสักครู่
2: ก็ได
0: ้ครับเห็นในภาพเมื่อสักครู่ในชุมชนแน่นอนว่าพอเกิดน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่เห็นตามมาก็คือเรื่องของสิ่งปฏิกูลหรือว่าขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้ในส่วนของในชุมชนเองเราบริหารจัดการในเรื่องของขยะมูลฝอยยังไงบ้างครับ
2: โอ้ยวันแรกสองวันนี้ขยะหน้าบ้านเต็มทุกบ้านเลย
0: ครับ
2: อันนี้หนึ่งนะแล้วบังเอิญเรามีสนามบอลอ่ะพอเรามีสนามบอลทำไมก็มันมีเขาเรียกตะแกรงนะไอ้ร้านตะแกรงแต่ไม่ใช่ตะแกรงคล้ายๆผ้าเต็นท์ผ้าอะไรนะผ้ารอบโกนเขาเรียกผ้าเลยนะ
0: ครับ
2: รอบโกนอ่ะ
0: เป็นตะข่าย
2: เชือกเห็นไหมตะข่ายครับเราก็ผลักไอ้ขยะไปทั้งหมดไปไว้ตรงนั้นเลย
0: โอ้
2: เพราะผลักไปแล้วผมคิดว่าพอน้ำท่วมพอหลังน้ำท่วมผมคิดว่าเอาตรงนั้นแหละทุกคนก็มาช่วยกันยกขึ้นไป
0: อ๋อผมเป็นแนวทางที่เข้าใจทำมากเพราะว่าคือมัน เหมือนเป็นสนามออก

0: ออกกําลังกายของชุมชนที่มันมีตะข่ายล้อมรอบอยู่แล้วก็เลยใช้วิธีการผลักดันพวกขยะเหล่านี้ให้เข้าไปกองอยู่ในนั้นก่อนเพื่อที
1: ่
0: มันจะได้ไม่หลุดจากตะข่ายออกมาแล้วพอถึงเวลาน้ำลดมันก็จะได้กองอยู่ข้างในบริหารจัดการทีเดียวข้างในใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: อ๋อและจากประสบการณ์ของอ่อนนุช14ไร่เนี่ยหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นอีกตอนนี้แนวทางการรับมือหรือการเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุเนี่ยเรามีการวางแผนหรือคุยกับคนในชุมชนยังไงครับ
1: จริงๆผมว่าเราไม่เคยวางแผนอะไรเลยนะที่บอกว่าวิกฤตครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะมีเรือประจำชุมชนอันนี้หนึ่งนะอันนี้หนึ่งประจำชุมชนและสองนี่คิดว่าเราต้องมีห้องน้ำห้องน้ำที่รู้สึกว่าเราทำไว้เป็นส่วนกลางทั้งชุมชนมากมาใช้ได้เนี่ยอันนี้น่าเพราะว่ามันที่ศูนย์ก็กลายว่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอ่ะมันไม่ได้อยู่ชั้นบนอ่ะเนาะพอเจอวิกฤตต้องคิดแบบนี้เรื่องของปัจจัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะเรื่องที่หัวใสเรื่องห้องน้ำมุกร่วมอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: พอเกิดวิกฤตแบบนี้ในส่วนของชุมชนเองแน่นอนว่าดูจากภาพรวมแล้วที่เมื่อกี้ได้พูดคุยเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าตั้งรับมีการรองรับมากกว่ารอความช่วยเหลือพูดให้ฟังถึงแนวคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าเราที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองหรือว่าสามารถรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะรอรับความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยเรามีการวางแผนบริหารจัดการยังไงครับ
1: จริงๆเราเริ่มคือพอเจอวิกฤตเนี่ยที่เราบอกว่ามันถึงเราใช้สิ่งแวดล้อมมาในชุมชนมาแก้ปัญหานะ
0: อ
1: ันนี้หนึ่งอันนี้เราเข้าใจเพราะเราเองไม่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรนะครับแต่ว่าพอเราเจอวิกฤตหลายๆเรื่องเข้ามาเนี่ยมันคือพอคิดว่าเราไม่น่าก็ตัวเนี้ยเราไปเจอปัญหาเนี่ยไปแก้ปัญหาปลายทางแต่ว่าไม่ได้เคยการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญตอนนี้ผมว่ามันเกิดประเด็นหลายๆเรื่องที่หลังน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำได้ด้วยนะครับใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าที่นี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากอีกอันก็คือผมก็ประสานพอดีคุณหมอออนไลน์โอ้เราเจอน้ำท่วมนะครับมันไม่ใช่เรื่องอาหารการกินอย่างเดียวนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
0: ครับ
1: โดนน้ำกัดบ้างสีของบ้างน้ำท่วมบ้างอะไรเนี่ยดูดิขาเนี่ยเป็นแผลน้ำกัดเลยเยอะเยอะตอนนี้เยอะแยะไปหมด
0: ครับ
1: ผมถ้าเป็นแบบนี้ลองประสานงานได้ไหมประสานงานคุณหมอคลินิกเขาเรียกคุณหมอออนไลน์นะครับ
0: อ๋อ
1: คุณหมอคนนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคุณหมอออนไลน์มาช่วงบ่ายคุณหมอจะมาแล้วก็ตั้งโต๊ะตั้งเราคนนี้หาที่มันกุดมาแบบนี้ตั้งโต๊ะตั้งอะไรเพื่อให้คนได้เข้ามารักษาน้ำกัดเท้าเจ็บไข้ได้ปวดที่อาการไม่หนักหนาเนี่ยซึ่งไม่ต้องไปโรงพยาบาลอ่ะเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นวิกฤตอันหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้กับพี่น้องคนในชุมชนอ่ะหมอไปตั้งโต๊ะแล้วครับให้ทุกคนมารับยาในโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคนะครับ
0: ครับโอ้ก็ต้องอันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพสะท้อนที่น่ารักนะครับของคุณหมอที่ให้ความช่วยเหลืออย่างภาพที่เห็นนี่ใช่ไหมครับในการเคลื่อนย้ายเอาโต๊ะไปตั้งในจุดที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นให้ผู้ป่วยสามารถไปหาคุณหมอได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าครับ
1: ได้เลยใช่คุณหมอก็จะคอยหาโต๊ะที่ตั้งในใกล้ที่สุดแล้วก็ไปหาคุณหมอได้เลยและอันที่สองเนี่ยถ้าผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บ้านหรือไม่อยากออกคือคนแก่คนป่วยบางคนเนี่ยเขาไม่อยากออกไปข้างนอกครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมก็จะพาคุณหมอเนี่ยไปอ่ะครับไปที่บ้านเลยนะครับ
0: โหน่ารักเลย
1: โดยใช้แบบตอนแต่ว่าเราก็ใช้เรือแบบบ้านๆเรานะไม่มีเรือแต่ที่เราทำ
0: อันนี้ใช้คำว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนได้ไหมครับ
1: อุ้ยสุดยอดมากผมได้เลยครับได้เลยผมจะเป็นโรงงานที่อ่ะ
0: โอ้เป็นภาพที
1: ่ได้เลยได
0: ้แต่ภาพที่ดูดีครับ
1: ระหว่างซ้อนมีที่นี่ที่เดียวเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าที่อื่นมันมี
0: แล้วอย่างนี้ภายในชุมชนตอนนี้มีหมายถึงผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่รอรับความช่วยเหลือหรือเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมจากข้างนอกอีกไหมครับสามารถแจ้งได้นะครับ
1: ตอนนี้เราก็แจ้งไปครับช่วงแรกมานี่ก็งงนะครับงงอะไรรู้ไหมผมว่าผู้ป่วยขึ้นมาเฮ้ยทำไมผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุคนเหล่านี้และรถที่มารับบนตกเนี่ยกลายว่าเป็นรถสีส้มแล้วองค์เศรษฐกิจแบบไม่มีหลังคา

0: แต่ก็หัวร้อนนะก็หัวร้อนหัวร้อนผมเข้าใจวิธีที่เราหัวร้อนเราก็คงจะเจอคือเข้าใจว่าฝนมันตกอะนะท่วมเทศมานครเนี่ยมันการไปดูพื้นที่ใดทุกสิ่งไม่ได้อะมันคนโทรมาเยอะผมเข้าใจมากเลยนะใช่แต่ว่าราชการมันต้องแยกให้ชัดเจนนะครับนี
1: ่ครับ
0: ว่าอะไรเป็นอะไร
2: ค่ะณปัจจุบันค่ะตอนนี้ทางชุมชนเองมีสิ่งที่ขาดหรือว่าต้องการหรือต้องการความช่วยเหลือด้านใดหรือว่าอุปโภคบริโภคมีอะไรที่จำเป็นที่ยังคงประสงค์ต้องการอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะ
0: ถ้าจริงๆเนี่ยผมบอกว่าคือก็โอเคนะต้องขอบคุณนะเมื่อวานขอเขตประเวศนะครับท่านก็เอาอาหารมาแจกเลยมาแจกนะแต่อาจจะได้ไม่เยอะทุกคนแต่ว่าเราก็พยายามที่เอาคนที่หนักหนาก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองก่อนคือเวลาเราแจกของแจกอะไรนะทุกคนมากันหมดแหละครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนก็เดือดร้อนหมดแต่ว่าถ้าเรากับธนมาของ20เนี่ยเราทำยังไงให้20เนี่ยมันมีคุณค่ามากสุดเนาะก็จะใช้วิธีอันดับหนึ่งก่อนคนแรกก่อนคนที่สองคนที่สามก่อนผมว่าแบบเนี้ยถ้าจัดการได้นี่ผมว่าสุดยอดมากเลยที่นี่เราใช้ระบบแบบเนี้ยแต่ถ้าพอของมาแจกพอหมดแล้วคนอยู่ข้างหลังอ่ะมันไม่ได้กินอ่ะใช่เราต้องมีรัฐธรรมนูญในชุมชนคุยยังไงได้อะเหลือเยอะเลยอ่ะ
1: อันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพีระธรมากเลยนะครับเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยเป็นคนมองมุมบวกแล้วก็อารมณ์ดีถึงแม้จะยังคงมีวิกฤตแต่ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ยังมองภาพทุกอย่างให้เป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกไม่กังวลเกินไปนักนะครับสุดท้ายอยากจะให้ฝากส่งกำลังใจถึงหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบเหตุอยู่แล้วก็หลายพื้นที่ที่อาจจะยังคงต้องการความช่วยเหลือให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับ
0: ครับจริงๆอ่ะผมเห็นภาพนะอันนี้ว่าผมก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยขยะเนี่ยผมเห็นว่าขยะเนี่ยขยะรีไซเคิลเนี่ยมันสามารถนำไปขายได้นะถูกไหมครับขยะตำปลามันก็สามารถไปทำเชื้อเพลิงได้ขยะเศษอาหารน่ะมันก็สามารถไปทำปุ๋ยหมักได้ซึ่งเราเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าทำตัวแพ้ขยะมันสู้มันให้ถึงที่สุด
1: ครับ
0: และก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้นะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต้องมีอีกแน่ถ้ามีอีกแน่ผมว่าการตั้งรับเนี่ยผมว่าวางแผนกันให้ดีนะยันเราต้องมีรัฐธรรมนูญชุมชนของตัวเองนะครับว่าอะไรหนึ่งอะไรสองอะไรสามหรือว่าอะไรสี่การได้รับช่วยเหลือเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่ลำบากไม่สุดเนี่ยเขาจะได้รับช่วยเหลือก่อนคนอื่น
1: ครับผม
0: นี่แหละมันจะเกิดการแตกเบื่อกันซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณพีระธรเสนีวงศ์เป็นอย่างสูงนะครับมาบอกเล่าถึงแนวทางพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับคุณพีระธรด้วยนะครับในการที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องภายในชุมชนอ่อนนุช14ก็ส่งกำลังใจต่อกันครับมีอะไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจจะกลางเข้าไปคุยกับคุณพีระธรกันอีกครั้งนะครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ก็เป็นความรู้สึกแบบเหมือนคนอารมณ์ดีนะ
2: ที
1: ่แม้จะอยู่ในวิกฤตคือดูจากภาพเนี่ยต
2: ้
1: องบอกว่าไม่ได้ธรรมดานะก็เกิดวิกฤตมีน้ำท่วมมีผู้ป่วยมีขยะมีอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหากเราสามารถสู้กับวิกฤตได้นะครับมีสตินะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันด้วย
2: ชุมชนอ่อนนุช14นะคะก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นได้อีกหนึ่งชุมชนต้นแบบเลยนะในการที่บริหารจัดการในเรื่องของการมีภัยเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าศูนย์ที่มีการจัดทําแผนที่ทําแปลนไว้เนี่ยว่าบ้านไหนสีแดงบ้านไหนสีอะไรบ้างเนี่ยเนื่องมาจากว่าเหตุไฟไหม้กลัวเหตุไฟไหม
1: ้
2: แต่ว่าแผนผังนี้มันสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดภัยขึ้นมาจริงๆและเนี้ยก็คือเอามาได้ใช้เลยก็คือพอเกิดเหตุปั๊บไม่ต้องไปไล่เลียงหาแล้วเพราะว่ามีแผนที่นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้านค่ะสามารถเอาอันนี้ไปเป็นต้นแบบได้นะเผื่อว่าในอนาคตอย่างที่บอกไปค่ะว่าภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีการแปรปรวนขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้คือสิ่งดีที่สุดหรือแม้กระทั่งข้าวสารอาหารแห้งกระเป๋ากู้ภัยกู้ชีพของเราบางทีมีติดบ้านติดมือไว้เนี่ยมันสามารถช่วยได้เลยนะคะคว้าได้เลยเอาออกจากบ้านอพยพดันได้เลยนะคะไม่ต้องมารอแบบว่ารีบออกมาต้องซื้ออาหารกักตุนถ้าเรามีอยู่แล้วมันก็จะเป็นการดีขึ้นไปอีกนะคะ
1: ก็เป็นการช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับเอาละครับมา ก่อนที่จะหมดเวลาลงเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมแน่นอนว่าในส่วนของวิกฤตการณ์แบบนี้บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดในส่วนของสปสช.คราวนี้มาดูในส่วนของการร่วมไม้ร่วมมือกับศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครนะครับติดตามการรับบริการผู้ป่วยฟอกไตครับและผู้ติดบ้านติดเตียงหลังเกิดน้ำท่วมบางจุดในกทม.เขาทำกันอย่างไรนะครับในเรื่องนี้พันโทท
2: ันตแพทย์ศักดิ์นะคะ
1: ครับ
2: ถมบรรทุผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสำนักงานสาขาพื้นที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะท่านบอกว่าหลังเกิดน้ำท่วมสิ่งที่ต้องติดตามคือผู้ป่วยยังเดินทางไปรับบริการตามนัดได้หรือไม
1: ่
2: และก็หน่วยบริการเนี่ยมีข้อจำกัดในการให้บริการหรือเปล่าแม้ว่าหน่วยบริการจะเปิดตามปกติผู้ป่วยบางคนก็อาจจะออกจากบ้านหรือว่าเดินทางไปไม่ถึงสปสช.และศูนย์เอราวัณจึงนำข้อมูลพื้นที่มาประกอบการติดตามร่วมกับหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยค่ะโดยการดูแลผู้ป่วยช่วงน้ำท่วมนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยสปสช.และศูนย์เอราวัณได้มีการติดตามสถานการณ์และรับแจ้งปัญหาขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยบริการในพื้นที่ก็จะช่วยตรวจสอบว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยยังไปตามนัดได้หรือไม่มียาประจำตัวและมีผู้ดูแลเพียงพอหรือเปล่าเมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วจึงจะประสานกับการช่วยเหลือได้โดยตรงกับความจำเป็นและไม่ให้การรักษาหรือการดูแลสะดุดเพราะว่าน้ำท่วมค่ะเพราะว่าระหว่างที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรถรับส่งผู้ป่วยไปฟอกไตแล้วเนี่ยพี่โก้
1: ครับ
2: 273รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรับยาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรเลยล่ะ
1: เยอะเลยทีเดียวนะครับในขณะที่หน่วยบริการสุขภาพในระบบบัตรทองของกรุงเทพข้อมูลล่าสุดนะวันที่28กันยายนก็มีหน่วยบริการรายงานผลกระทบมาแล้วสูงถึง158แห่งด้วยกันในจำนวนนี้ปิดให้บริการเลยนะครับชั่วคราวเนี่ยประมาณ79แห่งส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นแล้วก็คลินิกปฐมภูมิเปิดบางส่วนหรือว่าอาจจะลดบริการลง19แห่งนะครับแล้วก็เปิดตามปกติได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่60แห่งด้วยกันซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งที่รายงานเข้ามาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแน่นอนครับยังคงอยู่ที่ฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเขตมีนบุรีคลองสามวาวังทองหลางสวนหลวงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศสาเหตุหลักก็คือในส่วนของบุคลากรทั้งหลายเนี่ยติดน้ำเหมือนกันไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้น้ำท่วมในพื้นที่หน่วยบริการและก็ถนนบางพื้นที่เนี่ยถูกตัดขาดนะครับในเรื่องนี้สปสช.ก็ได้ใช้มาตรการให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการเปิดอยู่แทนที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สปสช.แนะนำมาส่วนในการติดตามผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในกรุงเทพตอนนี้สูงถึง 5,816 รายนะครับก็พบว่า 1,749 รายเนี่ยที่มีอยู่ตามบัตรประชาชนใน20เขตมีจุดวัดน้ำท่วมถนนตั้งแต่10เซนติเมตรขึ้นไปอันนี้ใช้ข้อมูลณวันที่26กันยายนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สปสช.ให้ความสำคัญครับในการตรวจสอบเรื่องการเดินทางไปฟอกไตตามนัดปัจจุบันก็มีหน่วยที่รายงานว่าปิดชั่วคราวไป1แห่งก็คือบริเวณลาดพร้าว114คลินิกเวชกรรมเขตลาดพร้าวนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูคลินิกกลับมาประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันถึงจะกลับมาเปิดได้ผู้ป่วยรับบริการตรงนี้อยู่ที่26รายนะครับและผู้ป่วยก็มีการส่งต่อไปยังหน่วยใกล้เคียง2แห่งก็ทั้งหมดตอนนี้ไปหมดแล้วทั้งนี้กลุ่มภารกิจสำนักงานพื้นที่สาขากรุงเทพมหานครก็จะติดตามการเข้าถึงบริการอย่างใกล้ชิดครับ
2: สำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีนัดฟอกไตหากหน่วยบริการเดิมปิดหรือว่าเดินทางไม่ได้ขอให้รีบติดต่อหน่วยฟอกไตที่ดูแลอยู่เพื่อวางแผนการรักษานะคะอย่าหยุดฟอกไตเองนะคะแล้วก็ควรจะประสานก่อนเดินทางไปหน่วยแห่งใหม่ด้วยหากติดต่อหน่วยเดิมไม่ได้เนี่ยสามารถโทรสายด่วนของสปสช.ได้ที่1330 1330นะคะพร้อมกับแจ้งชื่อหน่วยฟอกไตวันนัดและ

0: 178คนและเขตสวนหลวง349คนนอกจากนี
1: ้ข้อมูลเพื่อที่จะมาบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำได้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มที่การอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยนะครับจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับฝนลดลงแต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องระวังพื้นที่สีแดงที่จะฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพื้นที่สีส้มครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมาหลายวันก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้และสำหรับบ้านใครครับที่อยู่ใกล้กับเขานั้นช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนยังคงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเองตอนนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายให้รีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคือที่สายด่วนของปภ1784อย่างที่จังหวัดตากครับโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ดินถล่มจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์ทำให้ดินภูเขานั้นสไลด์แล้วก็ถล่มลงมาด้านล่างขณะที่มีรถกำลังแล่นผ่านชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็มีการส่งเสียงตะโกนครับเพื่อให้รถนั้นรีบขับออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยในที่สุดแต่ว่าก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันครับ
1: รัฐบาลก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาค่ะมีการแจ้ง

0: ือนนะคะฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กรองใน3จังหวัดเนื่องจากว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมของ2เขื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงค่ะนายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแม่กรองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งก็อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันแต่ก็มีปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนด้วยซึ่งน้ำค่ะจะลงไปสู่ลำน้ำแม่กรองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรและจากแม่กรองน้ำก็จะไหลไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังคือริมน้ำแม่กรองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
1: เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กรองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กรองลงไปสู่เขื่อนแม่กรองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กรองแล้วจากเขื่อนแม่กรองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงเกิน30เซนติเมตรและก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยอ่อนนุชสุขุมวิท77นะครับถนนนวมินถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101นะครับถึงแยกบางกะปิและถนนสุวินทวงส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมในหลายจุดซึ่งกทมเองก็ได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดว่าบริเวณที่น้ำยังท่วมอยู่น่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำและก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
1: ส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ 7:07 น.เช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์
0: นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพได้แก่เคหะรามอินทราระดับน้ำสูงเนี่ยประมาณ 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเคหะล่มเกล้าระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเช่นกันค่ะแต่ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำของใช้ที่จำเป็นรวมถึงมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำณขณะนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคอีกเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้พร้อมย้ำบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
2: ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและก็การหมุนเวียนอากาศยานนะครับก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับทั้งกรณีเรื่องของสัมภาระที่คนถ่ายล่าช้าการเดินทางด้วยล่าสุดก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงของวันนี้และพรุ่งนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนออกเดินทางการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานครับประกอบไปด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 ขอนแก่นกรุงเทพ TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 ภูเก็ตกรุงเทพ TG202 กรุงเทพฮานอยครับ TG560 ฮานอยกรุงเทพ TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 และก็สิงคโปร์กรุงเทพ TG404 เป็นการประกาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินในวันที่29กันยายนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเที่ยวบินของกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพคัวลาลัมเปอร์และก็กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกับยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์นอกจากนี้การบินไทยก็ได้เร่งส่งคืนสัมภาระของผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว52เที่ยวบินของวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางดังนี้นะครับกรณีรับสัมภาระด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 น.ถึง 23:30 น.หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-134-5373-74ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR code ของบริษัทก็จะดำเนินการส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เส้นทางภายในประเทศหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5373-74ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5466-68
0: ในประเด็นที่การให้บริการของการบินไทยนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็แสดงความไม่พอใจในการบริหารจัดการของสายการบินไทยค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับตำหนิผู้บริหารนะคะที่ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องรอรับสัมภาระนานกว่า 5-6 ชั่วโมงแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะมีการประสานขอกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจัดส่งไปยังโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตามที่ทางสายการบินประเมินเอาไว้ประมาณ 3-4 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำหนิการตัดสินใจของผู้บริหารสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสายการบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับกลับทำให้การบริการของสายการบินไทยเองนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้ก็พบว่าขาดการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยนะก็ต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะนอกจากนี้ได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าหากผู้บริหารไม่สามารถทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ก็ควรพิจารณาตนเอง
3: กระเป๋าของการบินไทยแล้วก็ในเคร
0: ือ
3: ของการบินไทยรับผิดชอบก็ล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรฮะการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้อง ท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีหนึ่งกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยครับที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องน่าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินซึ่งเป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะต้องจริงจังก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับแม้นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับว่าคงทราบนะฮะนี้ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเพราะงั้นก็อย่างไรครับปัญหาแต่ทางนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องอำนวยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้
2: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นที่บริเวณหน้ากองทัพอากาศดอนเมืองครับแต่ว่าในช่วงบริเวณที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จนถึงห้าแยกลาดพร้าวนั้นระดับน้ำที่เคยท่วมขังตอนนี้ลดลงแล้วครับรถสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกตินี่คือสภาพที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับตั้งแต่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าวก็พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดลงแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติตลอดเส้นทางครับแต่ว่าจากการสำรวจนะครับยังมีการพบรถยนต์ที่จอดเสียตกค้างอยู่บนถนนอยู่หลายคันเหมือนกันขณะที่สภาพผิวการจราจรโดยรวมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วขณะที่บริเวณโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีคนงานก็กลับเข้าทำงานตามปกติแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำลดลงแล้วเช่นกันส่วนการจราจรในเส้นทางที่สำรวจในวันนี้ครับรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณรถนั้นยังไม่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการกรณีพิเศษจากสถานการณ์น้ำท่วม
0: อีกจุดนะคะที่วันนี้ทางทีมข่าว NPT ลงพื้นที่ไปสำรวจคือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็พบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดค่ะก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยยังคงต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีพบปริมาณน้ำท่วมขังรอการระบายล้นเข้ามาบนผิวจราจรถึง2ช่องทางทำให้รถจนแล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ค่ะต้องเบี่ยงไปใช้ช่องขวาสุดส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันและถนนพัฒนาการระดับน้ำก็แห้งขอดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนายธงชัยชูกันหอมกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบคือถูกน้ำท่วมไปเกือบ1เมตรนะคะจนต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดไว้ที่ศูนย์พักพิงใกล้เคียงแล้วก็ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำก็ยังท่วมขังบนผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วค่ะก็ทำให้สามารถกลับมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพได้ตามปกติ
4: ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะน้ำมันสูงมากเราไม่อยากจะเอามาเสี่ยงเพราะเห็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเขาเข็นเอาเพราะรถมันน้ำมันท่วมไงทั้งรถใหญ่รถอะไรโอ้รถติดมากเลยวันนั้นพอมันติดมันมากทีนี้น้ำมันก็ขึ้นทีนี้รถมันก็เสียรถใหญ่ก็พวกรถเก๋งอ่ะพวกอะไรส่วนมากจะเสียครับ
5: แล้ววันนี้ที่ออกมาวิ่งรถคือสภาพการจราจรตรงแถวนี้รวมไปถึงพื้นที่อื่นที่เราไปมาเป็นยังไงบ้างอะคะ
4: ก็ เหตุการณ์ก็เกือบปกติแล้วล่ะครับเพราะน้ำมันลดลงมากแล้ว
0: ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเห็นตำรวจอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดเสียอยู่บนผิวการจราจรในช่วงที่น้ำท่วมขังค่ะโดยงานจราจรสน.มักกะสันฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนนะคะที่รถจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ริมถนนบนสะพานเอกมัยแล้วก็หลังโรงแรมแหล่งคลัสเตอร์ถนนกำแพงเพชร7ค่ะทันทีเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของรถนะคะติดต่อไปที่ดีตำรวจงานจราจรสน.มักกะสันหรือว่าสอบถามผ่านทางเพจ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันก่อนเดินทางมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนอกจากนี้ประชาชนที่คาดว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหลุดหายไปในช่วงน้ำท่วมนะคะก็สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรสน.มักกะสันได้เช่นเดียวกัน
2: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วโดยภายใน2วันนี้คาดว่าถนนสายหลักครับน้ำจะแห้งสนิทซึ่งขณะนี้ก็มีการเร่งระดมการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับดึงเรือดันน้ำระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งสนิทภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันนั้นอาจต้องใช้เวลามากในการเร่งการสูบน้ำออกพร้อมปรับแผนการกระจายอาหารและถุงยังชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งตรงถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดเร็วส่วนเรื่องของการระบายน้ำมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอุโมงค์บึงมักกะสันช่วยตัดยอดน้ำจากคลองสามเสนอุโมงค์บางซื่อและอุโมงค์พระขนงแม้ว่าการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยพื้นที่วิกฤตนั้นจำเป็นต้องรอระดับน้ำในคลองหลักให้พร่องลงก่อนจึงจะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนได้ซึ่งกทม.เองก็ได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยในการเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
6: แล้วก็เพลินเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นประมาณ50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็แต่ละก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสามวาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลองหกวาสายล่างมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาว่าสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นว่าถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% อย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักคราวนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาท่านเดี๋ยวบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ล่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
0: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โซนตะวันตกของประเทศอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบนะคะทั้งฝนตกหนักแล้วก็การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT

0: ช่วงนี้มาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ภาคตะวันตกนะก็มีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนอกจากมีน้ำหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่แล้วฝนที่ตกหนักก็ยังทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนปริมาณมากทำให้จะต้องติดตามการระบายน้ำของเขื่อนหลักในพื้นที่โดยเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะแจ้งบอกว่าจากปริมาณน้ำในเขื่อนณวันที่28กันยายน2569ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นค่ะที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสทนช.ก็มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเพิ่มวันนี้ค่ะ29กันยายนมีการปรับการระบายน้ำจาก15ล้านเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้คือ30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ปรับการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันดังนั้นนะคะประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและยกสิ่งของขึ้นที่สูงขณะเดียวกันค่ะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เข้าตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยของเขื่อนหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงกว่าร้อยละ90ของความจุทั้งการตรวจสอบสภาพเขื่อนด้วยสายตาและการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดองค์ประกอบโดยรอบอย่างละเอียดซึ่งก็พบว่าทางเขื่อนนั้นก็ยังมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงพฤติกรรมของเขื่อนและค่าจากเครื่องมือวัดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
1: ขณะที่เมื่อวานนี้กับดังสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณหาดทรายลูกแกตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบทกภัยและผู้ยากไร้ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ประสบทกภัยที่อพยพไปอยู่ยังศูนย์อพยพศาลา60พรรษาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นตำบลท่าเรือรวมทั้งเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่2ตำบลวังศาลาและที่หมู่1ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรียังไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงพร้อมกับเปิดเผยว่าการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะส่งผลต่อเนื่องมายังแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองทำให้เขื่อนแม่กลองนั้นจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามนะครับเป็นการปรับเพิ่มตามโดยจะทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นทีละน้อยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่อำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องถึงจังหวัดราชบุรีจะเพิ่มขึ้นกับไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและก็ยกของขึ้นสู่ที่สูง
2: ก็ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะคะก็ภายในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงมาหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับลำน้ำแควน้อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงลำน้ำแม่กลองแห่งนี้นะคะก็ส่งผลให้เขื่อนท่าม่วงแห่งนี้นะคะเขื่อนแม่กลองแห่งนี้นะคะจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายซึ่งจริงๆทุกวันนี้นะคะเขาก็มีการทยอยค่อยๆเพิ่มการระบายน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำของลำน้ำแควน้อยนะคะรวมทั้งแม่กลองเองที่อยู่ในโซนข้างบนนะคะก็มีปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลอยู่นะคะเพราะนั้นก็ขอแจ้งสู่พี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก80เซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำนะคะก็จะค่อยๆเปิดประตูน้ำขึ้นไปเรื่อยทีละนิดทีละน้อยนะคะก็เพื่อให้น้ำค่อยๆทยอยไหลไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะอยู่ริมแนวลำแม่น้ำแม่กลองก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าท่านจะย้ายออกมาก็ตามแต่ท่านจะวางแผนนะคะก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีการท้องที่และท้องถิ่น

0: ในการเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับ
1: เดียวกันนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียังเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสะแลมอำเภอห้วยกระจกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสากำลังพลและผู้นำท้องที่ในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นอาหารปรุงสุกใหม่นะคะเมนูที่ทำง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแควนะคะที่บริเวณสกายวอล์กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำเอ่อล้นตลิ่งนะคะทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับริมน้ำเตรียมพร้อมรับมือยกของขึ้นที่สูงขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงหรือชั้นบนของบ้านค่ะเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเอกสารสำคัญให้พร้อมหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไฟดูดเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือว่าจุดอพยพประจำหมู่บ้านและใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ
2: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทางจังหวัดสั่งการให้ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำในเขตอำเภอแก่งกระจานให้เตรียมพร้อมรับมือหากมีกรณีน้ำล้นอ่างอย่างไรก็ตามนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานไปยังเขื่อนเพชรยังคงควบคุมอยู่ในอัตราปกติที่ร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเพชรยังคงบริหารจัดการน้ำได้ดีและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
1: ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเช้านี้สภาพอากาศก็คือท้องฟ้าเปิดนะคะไม่มีฝนตกลงมาซ้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะส่งตัวบางจุดระดับน้ำลดลงแต่ว่าพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ปลายน้ำก่อนออกสู่ทะเลยังถือว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะเป็นภาพมุมสูงจากโดรนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าน้ำจากตอนบนเนี่ยไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำจันทบุรีผ่านมาทางสะพานบ้านลาวมุ่งหน้าสู่เขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นจุดแยกน้ำหลักเข้าสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพส่งผลกระทบในพื้นที่ต้องเผชิญกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณวัดดอนตาลน้ำเนี่ยเอ่อท่วมถนนสูงรถเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานวจันทรารามค่ะซึ่งเป็นจุดตรวจระดับน้ำพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในก็มีน้ำท่วมสูงปริ่มขอบบันไดท่าน้ำและเอ่อท่วมพื้นที่บ้านที่ติดริมแม่น้ำรวมถึงถนนเลียบแม่น้ำฝั่งตำบลจันทนิมิตก็มีน้ำท่วมสูงเช่นกันจุดที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบนหลังน้ำในคลองพักดีรำไพกัดเซาะแนวกำแพงกันดินใต้พื้นคอนกรีตชำรุดเป็นทางยาวกว่า50เมตรส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
2: และท่านผู้ชมจะเห็นนะครับอันนี้คือภาพถนนสายสุขุมวิทแยกไฟแดงหนองคล้าอำเภอท่าใหม่ถึงแยกไฟแดงหนองสีงามอำเภอนายายอามจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายมือพื้นที่บ้านวังตะโนดนะครับน้ำบนถนนก็เริ่มลดระดับลงขณะที่ฝั่งขวามือคือตำบลวังใหม่นั้นยังคงมองไม่เห็นพื้นผิวการจราจรและพื้นที่โดยรอบครับที่ยังคงมีปริมาณน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนที่จังหวัดระยองครับหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงน้ำไหลเข้าสู่ใจกลางเมืองระยองแล้วโดยระดับน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทนั้นสูง15เซนติเมตรล่าสุดมีการปิดแยกโรงพยาบาลระยองทางเข้าศูนย์การค้าสาย4เช่นเดียวกับพื้นที่เขตชั้นในบ้านจัดสรรหลายโครงการครับมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรขณะนี้ทุกภาคส่วนก็มีการระดมสรรพกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้ว
1: ขณะเดียวกันค่ะวิทยาลัยเทคนิคระยองก็เปิดโรงครัวนะคะฟริกเอ็ดจิตอาสานำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาช่วยกันทำข้าวกล่องรวม3มื้อค่ะมื้อละประมาณ300กล่องรวมถึงมีน้ำดื่มแล้วก็เสื้อชูชีพนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำรถบรรทุก6ล้อแล้วก็เรือค่ะเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านออกมาด้านนอกได้อย่างปลอดภัยและอีกหนึ่งภาพนะคะที่ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมค่ะ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราก็อุ้มทารกวัยแรกเกิดนะคะเพียงแค่เดือนเศษเท่านั้นส่งต่อให้กับผู้เป็นแม่หลังทั้งคู่เนี่ยติดอยู่ในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานานกว่า2วันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขับรถออฟโรดเข้าไปพา2แม่ลูกลุยฝ่ากระแสน้ำสูงกว่า1เมตรออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นะคะกู้ภัยต้องเร่งทำงานแข่งกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในการเข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทยอยออกมาอยู่ด้านนอกแล้วเหลือบางส่วนที่ยังอยู่เฝ้าบ้านเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารปรุงสุกกว่าพันชุดค่ะลุยน้ำก็ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
2: ซึ่งจากภาพรวมในสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายในหลายจุดรัฐบาลก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังครับและจะอยู่ช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับคืนสู่ภาวะปกตินายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่าแม้เหตุน้ำท่วมระลอกนี้จะรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายจุดโดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีขณะที่จังหวัดระยองจันทบุรีปราจีนบุรีและสระแก้วยังคงมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ในจังหวัดระยองนะครับนายสุชาติก็ระบุว่าได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นสำรวจนะครับพื้นที่ร่วมกับกรมชลประทานโดยจุดที่พบปัญหาบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสเปลเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกตอนนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการระดมเจ้าหน้าที่อุทยานเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมเสริมรถประกอบเลี้ยงนะครับอีก5คันกระจายลงในพื้นที่ของพื้นภาคตะวันออกให้มากขึ้นเพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการฟื้นฟูและการทำความสะอาดบ้านเรือน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกมาก็ทำเต็มที่ทุกเรื่องนะครับก็จะทำให้ทุกท่านให้เข้าใจว่าผมรัฐบาลนั้นได้ยืนเคียงข้างตลอดเวลาที่เกิดวิกฤตครั้งนี้นะครับ
4: อย่างที่ระยองตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับ
3: เมื่อวานนี้ก็ทางท่านผู้ว่าก็ได้ใช้ฮอของกระทรวงทรัพย์ได้บินดูกับทางกรมชลประทานซึ่งมีอ่างเก็บน้ำเขาจุกอ่างเก็บน้ำตรงเขาชะเมานิดหนึ่งซึ่งสปริงเวย์มีปัญหาหน่อยก็ทางกรมชลประทานก็แก้ปัญหาแล้วส่วนผมเองก็ให้ระดมเจ้าที่อุทยานทั้งเกาะเสม็ดทั้งอุทยานเขาชะเมาทั้งหมดไปช่วยกันทั้งหมดเลยเอาเจ้าที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆขึ้นที่สูงแล้วก็ช่วยผู้ป่วยติดเตียงออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำรถประกอบเลี้ยงลงมาอีกประมาณอีก5คันเพื่อที่จะกระจายไปทุกจังหวัดเมื่อเช้าปราจีนบุรีก็ได้ประสานกับทางท่านผู้แทนนะครับท่านอำนาจวิลาวันก็ได้มีความจำเป็นต้องใช้เหมือนกันก็ต้องไปช่วยเหมือนกันนะในส่วนนี้ขอกราบเรียนว่าทางจังหวัดชลบุรีเริ่มเบาบางแล้วครับนะครับหนักที่สุดคืออำเภอมนัสก็เริ่มเบาแล้วทางระยองเริ่มมีปัญหาเรื่องของอ่างเก็บน้ำนิดหน่อยจันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วครับนะฮะตาดก็จบแล้วไม่มีอะไรมีปัญหาที่ปราจีนสักแก้วนิดหนึ่งนะครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลศูนย์พักพิงในพื้นที่เขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดโดยนำรถประกอบเลี้ยงจากกรมป่าไม้จำนวน3คันเข้าปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้ประชาชนวันละ 6,000 กล่องพร้อมทั้งจัดหาเครื่องนุ่งห่มและของใช้ที่จำเป็นรวมไปถึงนมผงและกาต้มน้ำร้อนเข้ามาเสริมเพื่อดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่2เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะล่าสุดในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเช้าวันนี้ก็มีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะออกประกาศเตือนฉบับที่1เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปปรับเพิ่มขึ้นเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยารายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะการระบายน้ำผ่านเขื่อนจะอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำด้านเหนือ 17 เมตร 66 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 25 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มขึ้น 14 เมตร 67 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 15 เซนติเมตรค่ะนายวสวัตนาคนวลผู้อำนวย การโครงการสมน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือด่วนที่สุดฉบับที่1นะคะโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักนั้นวันนี้มีปริมาณน้ำ840ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 96% ของความจุนะคะปริมาณการระบายจะอยู่ที่ประมาณ 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่า 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากการติดตามแล้วก็คาดการณ์ของทางกรมชลประทานล่วงหน้า7วันค่ะคาดว่ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ373ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ก็เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมในอัตรา25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำนะคะไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักแต่อย่างใดค่ะ
2: ส่วนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนั้นหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ยังคงมีน้ำท่วมในหลายอำเภออย่างที่อำเภอลาดยาวครับน้ำยังคงขังในหลายจุดแล้วก็ที่หมู่บ้านสิริทรัพย์ครับก็มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากนี่คือสภาพน้ำท่วมภายในหมู่บ้านสิริทรัพย์ชุมชนวัดศรีสุวรรณธรรมารามหมู่ที่4ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถูกน้ำท่วมจากฝนตกหนักและก็น้ำเหนือไหลเข้าท่วมว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นำถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมไปถึงไข่ไก่ครับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมไหลลงสู่คลองกระทงในเขตพื้นที่อำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีและอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเมืองอุทัยธานีล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวที่กำลังใกล้จะเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีก็จัดกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสาภัยพิบัติสายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจตำบลท่าสุงรวม15นายลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดคลองเคียนอำเภอหนองขายอย่างเพื่อปฏิบัติภารกิจในการช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเป็นการป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: นายอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงลงพื้นที่หมู่ที่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะไปสอบถามความต้องการของชาวบ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการนำเรือมามอบให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมไว้สัญจรเข้าออกมีการตั้งเต็นท์เพื่อให้ประชาชนได้พักอาศัยนำสิ่งของมามอบให้ในเบื้องต้นแล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยทราบว่าหากต้องการความช่วยเหลือนะคะขอให้ประสานไปยังพื้นที่ของอบต.ผงเพงหรือว่านายกอบต.ผงเพงโดยตรงค่ะนายบรรจงโพธิวงศ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองบอกว่าชุมชนหมู่ที่1เนี่ยถูกน้ำตะกรองผงเพงไหลท่วมมา3วันแล้วมีบ้านกว่า10หลังคาเรือนได้รับผลกระทบซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับให้ดูแลชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมอย่างดีหากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายออกก็ขอให้ไปยังศูนย์พักพิงที่แต่ละอำเภอได้จัดเตรียมเอาไว้แล้ว
2: ส่วนจังหวัดลพบุรีครับมีพื้นที่เสี่ยงที่รับผลกระทบจากน้ำท่วม3อำเภอคือที่อำเภอเมืองลพบุรีอำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้งนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสำรวจจุดเปราะบางเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมีการเร่งรัดให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลและก็กำลังพลให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่จังหวัดนนทบุรีครับคณะเทศบาลผู้บริหารเมืองเทศบาลเมืองท่าอิฐและคณะร่วมกันกรอกกระสอบทรายนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปักเกร็ดสำหรับใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าอิฐได้ต่อสะพานทางเดินบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในช่วงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับเตรียมมอบถุงยังชีพจำนวน 3,000 ชุดให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
1: ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะประชาชน550ครัวเรือนรวมกว่า 1,200 คนในพื้นที่ของตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนค่ะตอนนี้กำลังเผชิญกับน้ำท่วมสูงนะคะอย่างล่าสุดในอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำคณะลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็นำถุงยางชีพมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้พูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่และสิ่งที่ต้องการตลอดจนให้กำลังใจประชาชนและก็ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานค่ะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเช้านี้นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมรองผู้ว่าประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทางผู้ว่าได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองค่ะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นทั้งนี้ภาพรวมค่ะสถานการณ์น้ำในจังหวัดยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีก็อาจจะส่งผลต่อปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองบวกกับช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลต่อการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย
2: แม้ว่าวันนี้จะมีการเป็นจุดราชการในกรณีพิเศษบางพื้นที่จากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่ว่ายังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับก็มีวาระสำคัญที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศอย่างการเสนอขออนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากขนาดใหญ่นะครับในหลายโครงการด้วยกันโดยวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอเสนออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมกันนี้ครับยังเตรียมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลากให้ลงสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นโครงการพื้นฐานสำคัญในการบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมในระยะยาว
1: ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกนะคะว่าหากโครงการนี้สำเร็จค่ะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็จะได้รับการแก้ไขลดความเสียหายจากอุทกภัยปีละ 17,000 ล้านบาทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการคือ8ปีค่ะวงเงินงบประมาณ 165,000 ล้านบาทซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งจะมาจากเงินกู้จากต่างประเทศหากผ่านความเห็นชอบของครม.ก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ในทันทีเพราะมีการศึกษาผ่าน EIA เรียบร้อยแล้ว
2: ซึ่งเป็นโครงการชัยนาทป่าสักและป่าสักลงไปสู่อ่าวไทยซึ่งถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับมีการดำเนินโครงการนี้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็จะได้รับการแก้ไขซึ่งจะช่วยเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับถ้าโครงการนี้เสร็จจะทำให้ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ปีนึงประมาณเกือบ 17,000 ล้านนะครับ
3: โครงการนี้นะครับระยะเวลากี่ปีคร
2: ับ 8ปีครับ
3: งบประมาณเท่าไหร
2: ่ทั้งหมดงบประมาณ 165,000 ล้านบาท
3: อันนี้เป็นงบผูกพันหรือว่ายังไง
2: เป็นงบส่วนหนึ่งเป็นงบจากเงินจากเงินกู้จากต่างประเทศครับ
3: ถ้าผ่านคอรมอลแล้วจะเริ่มคิดพร้อมเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร
2: ่
3: คร
2: ับ ก็ถ้าผ่านก็เริ่มดำเนินการเลยครับเพราะตอนนี้ทั้งมีการศึกษา EIA แล้วก็ผ่านทางสภาพัฒน์หมดเรียบร้อยแล้ว
1: ทางด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์มองนะคะว่าเป็นโครงการที่จำเป็นค่ะมีโครงการนี้ก็จะสามารถช่วยให้มีเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อไม่ให้น้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับแผนดังกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะสามารถดำเนินการได้เพราะได้ตั้งงบประมาณปี2570เอาไว้แล้ว
4: จริงๆในงบประมาณปี70เนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ตั้งรอไว้แล้วนะครับเพื่อจะเริ่มโครงการได้ก่อนเพราะนั้นถ้าโครงการครม.อนุมัติแล้วเขาก็ไปดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไปดูเรื่องของเงินกู้ซึ่งเดี๋ยวกระทรวงคลังเขาคงต้องมีการเจรจากับแหล่งเงินกู้ก็จะดูเงินกู้ที่มันเหมาะสมที่สุดอะครับ
5: ปี70กันไว้เท่าไหร่คะสำ
4: หรับผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าจะเบิกจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเริ่มต้นมันก็คงเบิกจ่ายได้ประมาณน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นช่วงเริ่มงานแต่ว่าถ้าเร่งทำเนี่ยถ้าเงินกู้มาเร็วมันก็เร่งทำได้
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในวันนี้ว่าจะลงไปที่จุดใดหรือไม่หรือว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ทันทีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธ์สานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพก็ได้นำยาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้กับรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.เนื่องจากช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะมีการผลักดันความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยขออนุมัติงบประมาณวงเงิน497ล้านบาทในการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับ NASA เรื่องนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่าโครงการนี้เป็นเพียงการทำ POC หรือว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งทำตั้งแต่รัฐบาลสมัยที่แล้วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณหรือว่าการดำเนินการใดๆขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมส่วนความร่วมมือกับ tomorrow.io นั้นยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าข่าวที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านั้นเป็นข่าวปลอมขอให้ใช้วิจารณญาณแต่ยืนยันว่ากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ
6: โอเคในเชิงของ tomorrow.io นะครับผมขอเรียนก่อนว่ามีแค่การทำ POC ที่ผมได้มีการแถลงและดำเนินการแล้วก็มาศึกษาในการใช้ประโยชน์ที่จะมีทั้ง1ดาวเทียม low orbit ที่มีเทคโนโลยีของ microwave sounder กับ2มี AI ที่มาช่วยวิเคราะห์ประมวลและก็เชื่อมข้อมูลนะครับทำตั้งแต่ตอนสมัยที่แล้วแล้วก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการทำงบประมาณไม่ได้มีการทำโครงการใดๆยังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำเองได้อย่างเช่นการใช้ AI หรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นดาวเทียมเนี่ยมันมีอันอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้หรือไม่เราต้องหาแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้งบประมาณคุ้มค่าที่สุด
7: ครับแปลว่ายังไม่ได้จะทำ
6: คือเรามีนโยบายให้หาแนวทางพัฒนาการพยากรณ์แล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่าไม่ได้มีการสรุปว่าจะเป็น tomorrow.io จะต้องเป็นอันไหนอย่างไรแต่ว่านโยบายมีแน่ในการพัฒนาศักยภาพของกรมอุตุครับ
1: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้อำนาจโรงเรียนในการพิจารณาหยุดการเรียนการสอนนะคะตามสถานการณ์พร้อมมีการประสานกับทางอาชีวะค่ะทำความสะอาดหลังน้ำลดแล้วก็ดูแลเรื่องของสภาพรถยนต์ด้วยค่ะนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าที่ผ่านมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้ออก5มาตรการดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่รวมถึงสั่งการให้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันและจากการลงพื้นที่ไปตรวจโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพประมาณ5แห่งก็พบว่าน้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงนะคะแต่ว่าเนื่องจากโรงเรียนระดับมัธยมบางส่วนเนี่ยปิดเทอมกันแล้วเหลือเพียงในระดับชั้นประถมค่ะที่จะต้องเลื่อนการสอบออกไปก่อนหากภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้คงต้องรอประสานสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงต้องรอหลังน้ำลดจึงจะประเมินความเสียหายและกำหนดเป็นตัวเลขได้ทางนี้ที่ผ่านมาได้นำโรงเรียนเป็นสถานพักพิงสถานที่จอดรถให้กับประชาชนค่ะจึงสั่งการให้กับสถานศึกษาช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบ
8: ซึ่งก็ยังมีความจำเป็นที่อาจจะต้องปิดภาคเรียนปิดการเรียนการสอนอยู่บางโรงเรียนเป็นอำนาจของผอ.เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ให้มีการเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่ออาจจะขอรับการสนับสนุนงบกลางเพราะว่าอย่างหลายโรงเรียนเนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่หนักๆเนี่ยกรุงเทพรอบนอกเลยเพราะอย่างยิ่งสพม.เขต2กทม.เนี่ยมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบในกทม55โรงเรียนถือว่าเยอะมากนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็น้ำขังได้ 4-5 วันแล้วและน้ำเริ่มส่งกลิ่นนะครับแล้วโรงเรียนนี่เป็นสถานที่พักพิงให้กับประชาชนด้วยทั้งจอดรถด้วยทั้งคนด้วยตอนนี้เนี่ยผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะไม่ว่าจะเป็นอาชีวะโครงการอาชีวะอาสาสคล.สพท.นี่ได้ไปตั้งโรงครัวอาชีวะได้ไปน้ำลดแล้วเนี่ยได้ไปให้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนสถานที่ราชการสถานที่โรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนราษฎรแล้วก็หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยมีเครื่องยนต์ที่เสียพวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์อะไรต่างๆก็จะอาชีวะก็จะไปช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงให้นะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลนะครับ
0: ด้านนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าพบผู้ประกอบการได้รับผลกระทบใน40จังหวัดรวม 1,267 รายประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทสำหรับมาตรการเยียวยาได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านการพักชำระหนี้เงินต้นและก็ดอกเบี้ยไปแล้ว204รายรวมมูลค่ากว่า769ล้านบาทพร้อมเปิดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องจับตาเป็นพิเศษมี2แห่งก็ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่มีน้ำท่วมขังส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบางชันนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทและก็หลักชัยเมืองยางยังอยู่ในภาวะปกติ
9: ในส่วนของด้านนิคมอุตสาหกรรมครับในขณะนี้มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่2แห่งที่ต้องจับตาดูนะครับแห่งแรกก็คือนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับโดยที่อมตะซิตี้นั้นเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับไม่เยอะเท่าไหร่บางส่วนนะครับในเฟสที่1ถึง5นะครับมีน้ำท่วมขังอยู่10ถึง20เซนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเฟสใหม่ๆขึ้นมา7ถึง9นั้นจะอยู่ที่ประมาณเกือบ70เซนติเมตรจากระดับถนนนะครับซึ่งในการนี้เองทางการนิคมอุตสาหกรรมก็ได้เร่งปิดกั้นถนนแล้วก็แนวคันดินแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำนะครับทั้งหมด26จุดนะครับทั้งหมดสามารถสูบน้ำออกได้ 43,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับในพื้นที่บางพื้นที่ก็จะมีน้ำขังนะครับที่ผิวจราจรเช่นซอย12นั้นมีน้ำขังอยู่30ถึง80เซนนะครับเพราะว่าน้ำจากคลองสำโรงนั้นเนี่ยไหลเข้ามาสู่ในแนวรั้วโรงงานบางส่วนนะครับแล้วก็ทำให้ระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็ในขณะที่พื้นที่ซอย3ถึง7นะครับในอุตสาหกรรมบางพลียังไม่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันนะครับบางปูเหนือแล้วก็สมาร์ทปาร์คนะครับอยู่ในกลุ่มที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
1: นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อผันน้ำเข้าทุ่มรับน้ำที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วพร้อมกับเตรียมจ่ายค่าชดเชยเพื่อลดผลกระทบทั้งนี้ค่ะผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือติดต่อสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมที่หมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทำ MOU ร่วมกับตำรวจน้ำเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำอย่างครบวงจรศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างมูลนิธิ

0: จะเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นอาทิเรืออากาศยานไร้คนขับอุปกรณ์กู้ภัยนำถุงยังชีพอาหารกล่องปรุงสุกแล้วก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในแฟลตการเคหะคลองจันอย่างครอบคลุมทุกอาคารเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการเยียวยาทุกคนสำหรับอาหารที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นมีเครื่องหมายฮาลาลและเป็นเมนูไก่ครับทำให้ผู้ประสบภัยทุกศาสนาสามารถรับประทานอาหารได้นอกจากนี้ยังได้ช่วยนำผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุภายในตึก19ไปส่งยังหน่วยแพทย์ด้านนอกเพื่อทำการรักษาต่อไปด้วย
1: มาดูความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะที่ขณะนี้ทุกหน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะค่ะจุดที่มีน้ำท่วมสูงและผู้ที่มีการติดค้างอยู่ที่พักไม่สามารถที่จะออกมาได้ค่ะทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนำโดรนพระราชทานทำการบินสำรวจประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยในชุมชนหมู่บ้านกลิ่นบัลเล่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักพร้อมกับลำเลียงอาหารและก็น้ำดื่มส่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านกองทัพบกนะคะโดยกองทัพภาคที่1ก็ระดมกำลังพลแล้วก็รถบรรทุกทหารลำเลียงถุงยางชีพเข้าสู่ชุมชนธรรมนุรักษ์ย่านรามคำแหงเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนชาวมุสลิมที่ยังติดค้างภายในหอพักรวมถึงครอบครัวที่จะต้องอพยพมายังพื้นที่พักพิงชั่วคราวค่ะซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กอรมน.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในชุมชนทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับทีมงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์ฮาลาลพร้อมประสานงานร่วมกับประธานชุมชนสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจฮาลาลเพื่อชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อกระจายความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันนะคะกำลังพลได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนค่ะไปกระจายถุงยางชีพจัดตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวสนับสนุนมุ้งแล้วก็ที่นอนรองรับผู้สูงอายุและครอบครัวที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านพักได้ปิดท้ายกันที่ตำรวจสอบสวนกลางนะโดยกองบังคับการตำรวจน้ำได้นำกำลังพลกับลำเลียงข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มลงเรือยางเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่บริเวณซอยเสรีไทย5ตึกแฟลตคลองจันเขตบางกะปิซึ่งระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ค่ะ
0: ขณะกองทัพบกครับก็มีการจัดกำลังพลและก็รถทหารสนับสนุนการเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยจัดรถวิ่งรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันรวม20คันครับครอบคลุมใน6เส้นทางหลักมีอะไรบ้างไปดูกันครับเริ่มที่สายถนนวิภาวดีรังสิตจัดรถ2คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากพลรมทบ11แล้วก็สพัน21นะครับถนนพหลโยธินครับจัดรถ1คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากสพัน21ถนนแจ้งวัฒนะถนนรามอินทราครับจัดรถ2คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากปตอ15และพันรมทบ11ถนนสายเกษตรนวมินทร์ครับจัดรถ2คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากสพ21และพันสรบ1ถนนลาดพร้าวครับจัดรถ8คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากชพ1และพล1รออและเส้นทางถนนเพชรบุรีพัฒนาการครับจัดรถ5คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากม1001รออและก็สพ12
1: ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางท้องถิ่นก็เร่งระดมสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพค่ะส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งที่จังหวัดปทุมธานีก็มีสถานสงเคราะห์เด็กได้รับผลกระทบทางกระทรวงพม.ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลค่ะดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายกฤษดาหลีนวรัตน์ส.ส.ปทุมธานีและเทศบาลตำบลธัญบุรีค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอาคารยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งก็เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนจำนวน143คนจากสถานสงเคราะห์ในพื้นที่คลอง6อำเภอธัญบุรีที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำในคลองรังสิตไปยุรศักดิ์ล้นตลิ่งต้องอพยพออกมาพื้นที่เป็นการด่วนไม่สามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวออกมาได้ทันทางคณะค่ะเร่งสนับสนุนอาหารเครื่องนอนเสื้อผ้ายารักษาโรครวมถึงจัดหาสิ่งของจำเป็น

0: ให้แก่เด็กๆที่ประสบภัยพร้อมกับจัดกิจกรรมสันทนาการนะคะเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดโดยเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กๆเนี่ยในช่วง7วันแรกเนี่ยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
1: ตอนนี้เราได้ทำประสานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางสสก.และกลุ่มเทศบาลนะครับทำงานร่วมกันเพื่อคิดว่าเราน่าจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้เริ่มต้นในหนึ่งสัปดาห์เราจะทำงานร่วมกันในระดับแรกก่อนแต่หลังจากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเราจะเริ่มทำงานว่าเราจะมีแผนปฏิบัติการเพราะเป้าหมายเราต้องไปเคลียร์ทางสูตรของเราเนี่ยให้พร้อมที่จะนำน้องกลับไปอยู่ได้คือเป็นปกติแล้ว
0: ด้านนายกฤษดาบอกนะคะว่าจะมีการติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์และบริเวณเขื่อนพระราม9อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อวางแผนเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สถานสงเคราะห์พร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยตามปกติส่วนที่อาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่อบจ.ตราดนะคะเร่งช่วยกันบรรจุสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพอย่างเช่นข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำหมั่นพืชลงในถุงยางชีพจำนวน500ชุดเพื่อส่งไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดตราดขณะเดียวกันสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดตลอดจนกำลังพลอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมการบรรจุสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตลงในถุงยางชีพจำนวน200ถุงเพื่อส่งไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
2: ดูเรื่องของภัยไซเบอร์นะครับตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยประชาชนระวังกลโกงจากกระแสความนิยมโทรศัพท์ iPhone 18ครับที่เปิดตัวมาเกือบจะเดือนแล้วเนี่ยนะครับที่มิจฉาชีพตอนนี้มาในรูปแบบของผู้ค้าออนไลน์ย้ำ6ข้อที่ต้องรู้ในการป้องกันการถูกโกงตำรวจสอบสวนกลางก็ยกสถิติคดีหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ปีนี้ครับมีจำนวนคดีสูงมากและในช่วงที่กระแสของความนิยม iPhone 18ที่เพิ่งเปิดตัวก็ทำให้มิจฉาชีพใช้โอกาสนี้สร้างโปรโมชั่นปลอมครับเพื่อหลอกลวงประชาชนผ่าน6กลโกงด้วยกันอย่างแรกก็คือดาวน้อยผ่อนง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียวโดยหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปก่อนที่จะปิดช่องทางในการติดต่อผ่อนก่อนได้เครื่องทีหลังอันนี้ให้เหยื่อทยอยจ่ายเงินทีละงวดแต่เมื่อผ่อนครบหรือว่าใกล้ครบแล้วก็จะขาดการติดต่อไปอย่างที่3ครับคือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากค่าดาวเช่นค่าเปิดสัญญาค่าประกันค่าดำเนินการค่ายืนยันสิทธิ์โดยให้เหตุผลว่าเป็นการจ่ายเพิ่มอีกก็จะได้รับเครื่องและการขอบัตรประชาชนครับถ้าเหยื่อนั้นถ่ายเซลฟี่หรือว่าส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลโดยเฉพาะการขอรหัสผ่านหรือว่า OTP เพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมการก่ออาชญากรรมออนไลน์การสร้างร้านปลอมครับสลิปโอนเงินปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและประการสุดท้ายประกาศขายมือถือในราคาที่ถูกกับการโปรโมทกับแต่ว่าไม่มีสัญญาที่ชัดเจนรวมถึงมีการเร่งรัดให้เหยื่อนั้นโอนเงิน
3: จำง่ายๆเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะผ่อนออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอราคาที่ถูกเกินจริงเร่งให้โอนเงินเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือว่าขอข้อมูลสำคัญอันเนี้ยให้หยุดก่อนตรวจสอบชื่อร้านช่องทางการขายแล้วก็เงื่อนไขการผ่อนให้ชัดเจนก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรับชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube ก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: กรรมยานยนต์ค่ะพร้อมกับเร่งรวบรวมมาตรการของค่ายรถยนต์ทุกแห่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีที่รถยนต์นั้นจมน้ำนายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานจากสมาชิกถึงผลกระทบจากน้ำท่วมต่อสายการผลิตการขนส่งซัพพลายเชนขณะนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวบรวมมาตรการของค่ายรถยนต์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นกรณีรถจมน้ำหรือว่าความเสียหายอื่นๆจากกรณีอุทกภัยโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจเสียหายมากกว่ารถสันดาปทั่วไปจากการประเมินในคาดการณ์นะคะว่ามูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยจะสูงถึง 30,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่ากำลังซื้อในตลาดยางยนต์จะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวจากการส่งออกการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมีการประชุมระดับโลกในไทยช่วงปลายปีนี้จะช่วยให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนชดเชยผลกระทบจากอุทกภัยได้บางส่วนภาพรวมค่ะในอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนสิงหาคม2569ยอดผลิตรถยนต์รวม124,646 คันเพิ่มขึ้น 10.93% ปัจจัยหลักค่ะจากการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าและรถยนต์กระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นขณะที่ยอดจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 59,809 คันเพิ่มขึ้น 25.59% อย่างไรก็ตามนะคะรถกระบะขนาด1ตันยังมียอดขายลดลงค่ะเนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเศรษฐกิจขยายตัวต่ำแล้วก็หนี้ครัวเรือนสูงด้านการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 69,724 คันลดลง 2.04% เนื่องจากตลาดตะวันออกกลางหดตัวจากผลกระทบของสงครามส่วนยอดส่งออกรวม8เดือนแรกลดลง 6.29%
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการ GI ไทยหารือ CP Group ของจีนศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสินค้า GI ไทยไปทดลองตลาดในกรุงปักกิ่งนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยหารือกับผู้บริหาร CP Group บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินธุรกิจในจีนด้านเกษตรและอาหารค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการจำหน่ายสินค้าซึ่ง CP Group สนใจนำเข้าสินค้า GI ของไทยมาจำหน่ายในจีนเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพและอัตลักษณ์พิเศษของสินค้าพร้อมแนะนำการเตรียมพร้อมก่อนนำสินค้าเข้าสู่ตลาดจีนตั้งแต่คุณลักษณะปริมาณราคาบรรจุภัณฑ์การเก็บรักษากฎระเบียบการนำเข้าและมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะส้มโอทับทิมสยามปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนมาทดลองตลาดพร้อมเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเพื่อศึกษาการตอบรับของตลาดและนำข้อมูลไปวางกลยุทธ์ขยายตลาดในระยะยาวนอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยยังได้เยี่ยมชมร้าน CP Fresh Mart ในกรุงปักกิ่งเพื่อศึกษารูปแบบการค้าปลีกยุคใหม่ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ซึ่งมีระบบการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภคในรัศมี3กิโลเมตรสะท้อนถึงโอกาสของสินค้าไทยในการเข้าถึงผู้บริโภคในเมืองใหญ่ของจีนที่มีกำลังซื้อสูงและก็ให้ความสำคัญกับความสะดวกคุณภาพมาตรฐานและแหล่งที่มาของสินค้าก
0: รมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนะคะได้ร่วมกับทางบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะมอบเงินสนับสนุนนะ10สตาร์ทอัพต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคธุรกิจคาดการณ์กันว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทนายทัตพงศ์สะสมทรัพย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจรวม5ล้านบาทให้กับ10สตาร์ทอัพภายใต้โครงการดีพร้อม X Delta Angel Fund 2026ปีที่11เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยไปต่อยอดในภาคธุรกิจปีนี้ค่ะมีสตาร์ทอัพสมัครเข้าร่วม105กิจการผ่านการพัฒนาศักยภาพแล้วก็คัดเลือกจนเหลือ30กิจการเพื่อจับคู่ธุรกิจก่อนที่จะคัดเลือก20กิจการเข้าสู่การทดสอบความเป็นไปได้ของนวัตกรรมในตลาดจริงแล้วก็ได้10สตาร์ทอัพค่ะที่มีนวัตกรรมเชิงลึกสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสำหรับผู้ที่ได้รับทุนสูงสุด1ล้านบาทคือทางบริษัทริฟไฟจำกัดผู้พัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วย AI เพื่อประเมินสุขภาพพืชตรวจจับความเสี่ยงโรคแล้วก็คาดการผลผลิตทางนี้คาดการกันว่าโครงการปีนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทขณะ

0: ที่ตลอด11ปีที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ประกอบการได้รับทุนแล้ว247ทีมรวมมูลค่ากว่า43ล้านบาท
1: หลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามการพยากรณ์อากาศในเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดกันนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้กรุงเทพมหานครฝนลดลงแดดกลับมาใครมีผ้ากองไว้ซักได้เลยค่ะแต่ที่ภาคเหนือต้องระวังนะคะวันนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากจะเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางยังมีฝนหนักในบางพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมาหลายวันอย่าเพิ่งวางใจมีฝนตกซ้ำยังเสี่ยงเรื่องน้ำหลากและน้ำท่วมซ้ำค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรและมีฝนหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฝนธรรมดาไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตกได้ในบางพื้นที่ของเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่มีฝนหนักเป็นฝนธรรมดาตกได้ 60% ของพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดได้ทะเลคลื่นลมยังแรงสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2-3 เมตรเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirakkosan. The government is speeding up floodwater drainage in Bangkok, with the situation expected to improve within 2 to 3 days. Meanwhile, 3 provinces along the Mekong River are on alert for rising water levels as 2 dams prepare to release more water.Government spokesperson Eka Pop Pien Pisset said water levels along the Mekong River are expected to rise in Kanchanaburi, Ratchaburi and Samut Songkram provinces. The Sri Nakarin and Vajiralongkorn dams have paused water releases for 2 days, while additional water has flowed into the reservoirs. Both dams may resume releasing water today, with the flow expected to reach the Mekong River over the next 3 days. Water levels could rise by around 1 meter, with the flow taking about 17 hours to travel from the river to Ampawa. Residents are urged to follow provincial alerts and move belongings to higher ground. In Bangkok, the absence of rain is helping drainage efforts. 6 locations still have floodwaters exceeding 30 centimeters, making them impassable for small vehicles. In eastern Bangkok, authorities are draining around 51 million cubic meters of water per day, with flooded areas expected to clear within 2 to 3 days if there is no further rain.Meanwhile, a deputy government spokesperson, Lalida Pradwiwatana, said several housing communities remain heavily flooded, including Keha Ramintra, Keha Klongjan, and Keha Romklao. The government is delivering food, water, and essential supplies, along with public health services. Technical issues affecting drainage are expected to be resolved within 2 to 3 days. Floodwaters have cut off some communities in Bangkok, making conventional relief deliveries difficult. Messi is now using rescue drones to deliver food and essential supplies to people in hard-to-reach areas. Yochanan Wongsawat, Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, or MESI, together with Minister of Social Development and Human Security, Nikon Somklang, have joined forces to assist flood victims in the Romklao housing community in Lat Krabang, Bangkok. MESI has deployed 6 rescue drones. 4 small drones equipped with image analysis and radar systems are being used to survey and assess the situation, while 2 larger drones can carry up to 80 kilograms of food and relief supplies. During the operation, a large transport drone delivered food and relief packages to a gathering point for flood victims, using a 20-meter sling, allowing aid to reach areas inaccessible by boat. Meanwhile, the Ministry of Social Development and Human Security has established an emergency operations center and kitchen near Ramkampang Soi 192, with plans to move the kitchen closer to the affected area. People needing urgent assistance can contact the ministry's hotline at 1300, available 24 hours a day, free of charge. Now, getting the right weather information at the right time can help people prepare for emergencies. The government is bringing key agencies together to make weather and disaster information clearer, faster, and easier to understand. Permanent Secretary of the Ministry of Digital Economy and Society, Pachara Anantasin, together with the Thai Meteorological Department, the Public Relations Department, and MCOT, has launched a center to coordinate weather and climate information following a cabinet resolution on September 27th. The center aims to bring information on water situations, weather, and related developments from government agencies together before distributing it through the government spokesperson, the Prime Minister's Office, the Public Relations Department, and MCOT. The goal is to provide the public with accurate, timely, and consistent information in an easy-to-understand format. Thai Meteorological Department Director General Sukanyani Yawinchan said forecasts are being made shorter and clearer, focusing on where an event will occur, when it will happen, its severity, and what people should do. Meanwhile, Surithai Lerkasem, Director General of the Public Relations Department, said the department is using all available channels, including NBT 2HD, 100 radio frequencies across 75 stations, more than 700 online accounts, and 8,000 community broadcast towers nationwide. NBT is also taking calls from the public to coordinate urgent assistance, including the evacuation of bedridden patients, while working with the Ministry of Digital Economy and Society to monitor and alert the public to fake news. MCOT will also provide official weather and disaster information through its television, radio, and online platforms around the clock. Passengers at Suvarnabhumi Airport are receiving extra support as military personnel step in to help ease pressure on airport operations. The Defense Ministry says the move aims to keep passenger services running smoothly. Defense Minister Lieutenant General Adun Buntham Jerun, accompanied by Air Chief Marshal Anurag Romanarak, Chief of the Air Staff, visited Suvarnabhumi Airport in Bangkok to monitor military personnel supporting airport operations. The troops are assisting with passenger baggage in handling helping travelers and carrying out other necessary tasks to keep airport services running smoothly. The defense minister also met with executives of airports of Thailand, or AOT, and Suvarnabhumi Airport Management to coordinate the

0: ในโลกออนไลน์เรามักคิดว่าเราไม่มีตัวตนจะพูดอะไรจะตัดสินใครก็ได้แค่พิมพ์ตามกระแสแค่ระบายความสะใจโดยไม่สนความจริงเพียงคลิกเดียวชีวิตคุณก็อาจเปลี่ยนไปตลอดกาล
1: หมายสารเหรออะไรเนี่ย
0: ความสะใจแค่ชั่ววูบแต่อาจเป็นหลักฐานมัดตัวคุณไปตลอดชีวิตเพราะคอมเมนต์ก็เป็นหลักฐานทางคดีได้
1: ไม่น่าคอมเมนต์เลยอ่ะ
0: พรบ.คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคิดก่อนพิมพ์เช็คก่อนแชร์อย่าให้ปลายนิ้วทำลายอนาคตคุณ
2: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
3: ดิฉันลภรดากันเกต
4: และดิฉันนิสาการอีตะเมคินค่ะ
3: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
3: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
4: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน

0: าปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
1: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่สถานการณ์ในเมียนมาโดยล่าสุดกองทัพรัฐบาลได้โจมตีตลาดสดในรัฐยะไข่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากสำนักข่าว AFP ได้เปิดเผยภาพความเสียหายจากการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาโดยเป็นตลาดสดในเมืองจ็อกทอรัฐยะไข่ทางตะวันตกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนและบาดเจ็บอีก36คนขณะที่กองทัพอารักันหรือว่า AA ซึ่งเป็นกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้คาดการว่ายอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บน่าจะมีจำนวนมากกว่านี้ทั้งนี้รัฐยะไข่เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการสู้รบในเมียนมาที่ปะทุขึ้นหลังกองทัพได้ก่อรัฐประหารเมื่อปี2564โดยกองทัพมีเป้าหมายปราบปรามกลุ่ม AA ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารแต่เป็นการโจมตีในหลายครั้งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของพลเรือนโรงเรียนวัดและมักจะมีการโจมตีในช่วงของงานเทศกาลท้องถิ่นที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนก็มองว่าการโจมตีหลายครั้งเข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะได้โพสต์ Truth Social ค่ะเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าวของสำนักข่าว SCOS ที่รายงานบอกว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านแล้วก็จะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์ทรัมป์ระบุนะคะว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นเฟกนิวแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนที่จะเสนออะไรให้อิหร่านแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธการรายงานข่าวของ SCOS ถือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับสื่อมวลชนที่เขาได้ประนามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN ว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำข่าวเป็นกระบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งให้ SCOS ถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วย
0: ชาวอิรักที่สนับสนุนอิหร่านรวมตัวกันประท้วงที่ท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองนาจาฟทางภาคกลางเพื่อกดดันรัฐบาลอิรักเปิดเส้นทางการบินกับอิหร่านอีกครั้งหลังจากที่ได้สั่งระงับเที่ยวบินจากสายการบินอิหร่านทุกแห่งเพื่อเลี่ยงการถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอย่างไรก็ตามการประท้วงได้คลี่คลายลงแล้วการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การคว่ำบาตรการบินอิหร่านที่ประกาศโดยสหรัฐเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมจำนนสงครามมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธสัปดาห์ก่อนโดยข้อกำหนดการคว่ำบาตรจะทำให้สนามบินต่างชาติหรือว่าบริษัทใดก็ตามที่ยังคงให้บริการหรือว่าเติมน้ำมันให้แก่เครื่องบินอิหร่านจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำและต้องเผชิญกับบทลงโทษจากสหรัฐด้วยโดยนอกจากอิรักแล้วก็ยังมีโอมานกาตาร์จอร์เจียและอัซเบจานที่ห้ามสายการบินอิหร่านแต่ในส่วนของประเทศไทยนั้นยังไม่มีคำสั่งปิดกั้นสายการบินมหารแอร์ของอิหร่านแต่อย่างใด
1: เวสต์สตรีตติ้งรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเปิดเผยนะคะว่าชาย5คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ในข้อหาต้องสงสัยวางแผนก่อเหตุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกลอสเตอร์เชียที่สหรัฐใช้ประโยชน์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามเงื่อนไขการประกันตัวที่มีความเข้มงวดแต่ได้ยืนยันบอกว่าทางการกำลังสืบสวนทุกประเด็นความเป็นไปได้รวมถึงข้อสงสัยที่ว่าบุคคลกลุ่มนี้กำลังเคลื่อนไหวในฐานะตัวแทนหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐต่างชาติหรือไม่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะกองทัพอิหร่านเคยขู่เอาไว้ว่าฐานทัพทุกแห่งที่ถูกใช้เพื่อการต่อต้านอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่อิหร่านสามารถทำลายได้อย่างชอบธรรมอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับรัสเซียหรือกลุ่มติดอาวุธอื่นๆตามที่ฐานทัพในยุโรปได้ตกเป็นเป้าหมายภัยคุกคามอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
0: ทอมเบอร์เรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ได้ออกแถลงการขณะที่รับการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีโดยเขาได้วิจารณ์อิสราเอลที่ได้สั่งเพิกถอนสถานะทางการทูตของทูตเนเธอร์แลนด์ที่ประจำเมืองลามันเราะในเขตเวสต์แบงค์ของปาเลสไตน์และจะไม่ให้การคุ้มครองความปลอดภัยโดยเนเธอร์แลนด์ได้ถูกตอบโต้จากอิสราเอลหลังจากที่เนเธอร์แลนด์ได้สั่งแบนสินค้าที่มาจากนิคมชาวจิวในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งก็เป็นไปตามภาระผูกพันต่อกฎหมายสากลโดยตามกฎหมายดังกล่าวนั้นจะทำให้ศุลกากรเนเธอร์แลนด์สามารถตรวจค้นสัมภาระของนักเดินทางที่มาจากอิสราเอลได้ด้วยเพื่อป้องกันการลักลอบนำสินค้าเข้าล่าสุดนั้นเบอร์เซนก็ได้กล่าวยืนยันว่าการแบนสินค้าชุมชนยิวไม่ได้มีเป้าหมายในการต่อต้านอิสราเอลและเขาได้เรียกทูตอิสราเอลประจำเนเธอร์แลนด์เข้าพบเพื่อรับฟังการชี้แจงแล้ว
1: รัฐมนตรีกลาโหมสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะร่วมหารือในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมค่ะเรื่องการจัดตั้งกลไกตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เป็นของตนเองคล้ายกับองค์การนาโตเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันในการรับมือการโจมตีแบบผสมผสานจากรัสเซียโดยหวั่นว่ารัสเซียกำลังมีความพยายามที่จะก่อวินาศกรรมหรือแทรกแซงกิจการภายในของ EU ที่สนับสนุนยูเครนซึ่งก็มีการมองกันว่าเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดรนของรัสเซียตกอยู่ที่สนามบินในเยอรมนีเบื้องต้นในเดือนที่ผ่านมาคือสิ่งที่บ่งชี้นอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังได้ร่วมพิจารณาที่จะจัดให้มีโปรโตคอลความมั่นคงฉุกเฉินตามที่ประธานคณะกรรมการยุโรปเคยเสนอไว้ด้วยซึ่งที่ประชุมต่างก็เห็นพ้องแล้วก็ได้ตกลงที่จะร่วมกันหารือกันต่อไปเกี่ยวกับรูปแบบชัดเจนที่จะนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติ
0: รัสเซียยึดสินค้าทรัพย์สินของเมโทรบริษัทขนส่งค้าส่งราคาปลีกอาหารสัญชาติเยอรมันนับเป็นรายล่าสุดที่รัสเซียเข้ายึดกิจการทรัพย์สินทั้งหมดนะครับฐานธุรกิจที่เป็นการเชื่อมโยงกับประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์โอชองค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศสและก็ละรวมแมลงขาวัสดุก่อสร้างของฝรั่งเศสไปแล้วในส่วนของเมโทรนั้นเวลานี้บริษัท UK Tokrus ของรัสเซียได้เข้าไปบริหารธุรกิจแทนแบบชั่วคราวขณะที่บริษัทแม่ของเมโทรในเยอรมนีได้ออกแถลงการว่าทางบริษัทยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจตามกฎหมายเพียงแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการเฉพาะสาขาที่อยู่ในรัสเซียโดยทางบริษัทกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณอ๋อยคุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณก็ติดให้กำลังใจนักกีฬาไทยเอเชียนเกมกันอยู่
3: ใช่ครับเหรียญที่10มาแล้วเมื่อเช้าจากตะกร้อทีมชายครับชายเดี่ยวครับ
0: ครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแชมป์ปฏิคุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มนะคะเรายังคงติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะเหรียญทองของเราได้เพิ่มมาเรื่อยๆนะล่าสุดก็สามารถล้างตามาเลเซียได้หลังจากทีมชุดเนี่ยเราพ่ายไป
3: ใช่ครับก็เป็นทีมเดียวชายนะครับของตะกร้อนะครับที่สามารถเอาชนะมาเลเซียไป2เซตรวดนะครับคว้าเหรียญทองเหรียญที่10ให้กับทัพนักกีฬาไทยครับก็ในเอเชียนเกม2026นะครับที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมทีมเดียวชายครับรอบชิงชนะเลิศครับไทยในชุดสีแดงส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดนะครับกฤษณพงษ์นนทคตเป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงลงสนามพบมาเลเซียครับคู่ปรับสำคัญนะครับเซตแรกเนี่ยทั้ง2ทีมแต้มสูสีเลยนะครับก็กฤษณพงษ์นนทโคตรกับซาเอียรอสดี้สลับกันทำคะแนนจากลูกเสิร์ฟหลายจังหวะก่อนที่ไทยจะเด็ดขาดกว่าครับเอาชนะไป15-9นะครับขึ้นนำ1-0เซตที่2ก็ยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องครับแต่จังหวะที่ขึ้นนำไป5-0เนี่ยในช่วงต้นเซต2ปรากฏว่ามาเลเซียมีช่วงที่ทำแต้มไล่ตามมาเสมอกัน5-5นะครับก็ทำให้แบบมันโยนความกดดันมาเหมือนกันนะครับไทยแก้เกมเลยครับส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเกมเสิร์ฟนะครับก่อนที่จะทำแต้มแล้วก็เอาชนะไป15-8คว้าแชมป์ทีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่7ได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่2ให้กับทัพตะกร้อไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นเหรียญทองเหรียญที่10ให้กับทัพนักกีฬาไทยครับ
4: เหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันอยู่ครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
5: ดีใจครับดีใจมากแล้วและเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นทีมเดียวครับแล้วมันก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช่ครับ
6: ครับก็รู้สึกปลดล็อกครับเพราะว่ามันเป็นเอเชียนเกมแรกของผมแล้วผมอายุน้อยที่สุดในทีมนะครับก็ได้รับโอกาสก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่ว่าพยายามพวกรุ่นพี่เขาพยายามประคองผมให้ปลดล็อกแบบนี้ให้ได้ครับ
7: ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องมีหลีกที่มั่นคงครับเพื่อที่จะพัฒนารุ่นต่อไปให้ขึ้นมาอยู่กับตะก้อแล้วก็คุกคีกับตะก้อให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามันจะเป็นต่อเนื่องกับการแข่งขันด้วยจังหวะจะได้รู้จังหวะรู้เกมการแข่งขันมากขึ้นครับ
2: ก็ถือว่าสุดยอดนะคะล้างตามมาเลเซียแบบสะใจกองเชียร์ไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะสำหรับทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีก1เหรียญจากตะกร้อ4คนหญิงนะคะซึ่งจะเริ่มแข่งขัน30กันยายนนี้ค่ะไทยจะลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มพบกับเวียดนามนะคะโดยเกมรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันในวันที่3ตุลาคมนี้เราตั้งเป้า4เหรียญทองได้แล้ว2แบ่งมาเลเซียไป1เหลือ1เหรียญทองต้องได้ค่ะสำหรับทีมตะกร้อไทยค่ะ
3: รายงานนะครับไปดูที่เรื่องของสุวรรณอินแสงนะครับคว้างจากหญิงที่คว้าเหรียญได้สำเร็จรวมไปถึงเบื้องหลังของการคว้าเหรียญเงิน4คูณ100เมตรหญิงติดตามจากรายงานครับ

0: ลของความพยายามคือความสำเร็จนะครับเช่นเดียวกับสุเบนรัตน์อินแสงนักควังจากหญิงทีมชาติไทยวัย32ปีที่คว้าเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกครับเบนสุเบนรัตน์อินแสงนักควังจากหญิงทีมชาติไทยวัย32ปีลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์มาแล้วทั้งหมด4ครั้งไล่ตั้งแต่อินชอน2014ที่เกาหลีใต้จาการ์ตาปาเลมบัง2018ที่อินโดนีเซียหังโจ2022ที่จีนและครั้งนี้ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดย3ครั้งก่อนหน้าที่จะมาประเทศญี่ปุ่นเบนสุเบนรัตน์อินแสงไม่เคยประสบความสำเร็จในเวทีนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เคยย่อท้อมุ่งมุมนะฝึกซ้อมเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนคือติดเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมให้ได้สักครั้งก่อนที่จะเลิกลาไปไอจินาโกย่า2026สุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้างทำสถิติ61เมตร43เซนติเมตรเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้ของเจ้าตัวโดยทำได้ในหนที่2ของการแข่งขันเท่านั้นพาตัวเองขึ้นไปติด3อันดับแรกบนลีดเดอร์บอร์ดก่อนที่จะคว้าเหรียญทองแดงได้ในที่สุดปิดฉากสุดท้ายสิ้นสุดการรอคอยมานาน16ปีเต็ม
1: การแข่งขันเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วค่ะที่ผ่านมา3ครั้งก็ได้ที่4มาตลอด
2: ก็พยายามที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีค่ะเพื่อที่จะมาหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ทำได้แล้วค่ะประสบความสำเร็จแล้วค่ะ
3: วันนี้ปลดล็อกแล้วว
2: ันนี้ปลดล็อกแล้วค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ตัวเองฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแทบจะพูดไม่ออกขอบคุณตัวเอง
3: อะไรคิดว่าทำให้เรามาถึงจุดนี้ครับ
2: น่าจะเป็นความอดทนแล้วก็ความมีวินัยค่ะเพราะว่า12ปีแล้วค่ะที่เรายังมีเป้าหมายเหมือนเดิมแล้วก็ชัดเจนอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราต้องมาคว้าเรียนใดเรียนหนึ่งให้ได้ค่ะ
3: อยากพูดอะไรกับคนที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดครับเช่นพ่อแม่สมาคมอะไรคร
2: ับ ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวเป็นอันดับแรกเลยนะคะที่อยู่เคียงข้างไม่ว่าจะในยามที่หนูแพ้แล้วหนูชนะแล้วก็ขอบคุณโค้ชค่ะเหรียญนี้ก็หนูมอบให้กับโค้ชนะคะโค้ชธีรัตน์เทอร์มอนระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าเขาก็เป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมท่านหนึ่งหนูก็ได้สร้างโปรไฟล์อย่างดีให้กับเขาเพื่อที่จะต่อยอดในวันข้างหน้าขอบคุณทางสมาคมกีฬาค่ะที่สนับสนุนหนูมาเป็นอย่างดีทั้งตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาขอบคุณมากค่ะ
0: ในขณะเดียวกันทีมผัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินหางโจว2022ทำผลงานสุดยอดโดย4สาวไทยประกอบไปด้วยอิงมนัสดาสารโนถูสุกันดาเพชรรักษาน่านสุภนิษฐ์ภูลเกิดและเบลจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเต็มสปีดเข้าเส้นชัยอันดับที่2ด้วยสถิติ 43.51 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้และเป็นเวลาดีที่สุดของทีมนี้ด้วยคว้าเหรียญเงินได้เป็นสมัยที่2
4: เหรียญนี้พูดได้เลยว่าค่อนข้างกดดันค่ะด้วยความที่ว่าสถิติมันใกล้เคียงกันประมาณ4ทีมค่ะแล้ววันนี้เราก็ทำได้ค่ะเราทำได้ที่2ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นสถิติของทีมด้วยค่ะเรามั่นใจกันในทีมพวกเราเชื่อว่าพวกเราทำได
5: ้
4: คิดแค่ว่าคือทำเหรียญนี้เพื่อพวกพี่ให้ได้ค่ะเวลามันมาเท่ากันเกินจนหนูแบบรู้สึกประหม่าแล้วก็กดดันค่ะแต่พอเราคิดว่าเราก็มีดีเทคนิคกดหัวถ้ามาอย่างเงี้ยเราสามารถกดหัวเขาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ทำมาตอนซีเกมเอเชียนเกมก็ทำยิงเหมือนเดิมค่ะเคล็ดลับนี้จะได้ผล
0: ปิดท้ายที่ทีมผัด 4x100 เมตรชายทีมผัดทีมชาติไทยวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่4หลังจบการแข่งขันมีการประท้วงกันหลายครั้งถึงขนาดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมยังลงผลสลับไปสลับมาสร้างความโกลาหลให้กับผู้สื่อข่าว รวมถึงแฟนกีฬาชาวไทยที่ติดตามผลอย่างใกล้ชิดสุดท้ายแล้วทีมผัด4คูณ100เมตรชายที่ประกอบไปด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมชยุทธคงประสิทธิ์สระอัดดาบบังและภูริพลบุญสอนจบอันดับที่4สำหรับวันนี้ทีมกีฬาไทยยังเหลือลุ้นคว้าเหรียญทองจากทีมผัด4คูณ100เมตรทีมผสมแข่งขันในเวลา 18:48 และทีมผัด4คูณ400เมตรชายเวลา 19:47 ตามเวลาประเทศไทยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
6: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาด้วยนะครับก็รายงานได้ให้ฟังเสียงสัมภาษณ์แบบยาวๆนะต้องบอกว่าน้ำตาแห่งความสำเร็จเป็นแบบนี้แหละ
7: นี่คือรางวัลของความพยายามนั่นเองนะคะวันนี้กรีธาของเราก็ยังลุ้นกันต่อนะคะสำหรับทีมวิ่งผลัดไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศวันนี้2ประเภทด้วยกันค่ะทั้งในประเภทผลัดผสม4คูณ100เมตรแล้วก็วิ่งผลัดชาย4คูณ400เมตรค่ะการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมรอบแรกฮิตที่1นะคะทีมวิ่งผลัดผสมไทยในลูกที่6ก็ประกอบไปด้วยไม้1ตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่2น่านสุพนิชพูนเกิดไม้ที่3เฉากั้วชยุทธคงประสิทธิ์ไม้ที่4เบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1สถิติ 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายในวันนี้นะคะจะแข่งขัน 18:45 นาทีค่ะอันดับที่2สิงคโปร์ค่ะเวลา 41.66 วินาทีแล้วก็อันดับที่3นะคะญี่ปุ่นเวลา 41.70 วินาทีอันดับ4เป็นฟิลิปปินส์อันดับ5บาเรนซึ่งทั้ง5ชาตินะคะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนฮิตที่2ทีมจีนได้ที่1ค่ะ 41.52 วินาทีแล้วก็อันดับ2อินเดียอันดับ3โอมานซึ่งทั้ง3ชาติก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ต้องลุ้นกันต่อในช่วงเย็นวันนี้นะคะ
6: รอบชิงก็บิ๊กทีมบิ๊กเนมอยู่แล้วนะครับต่อกันที่ผลัด 4x400 เมตรชายนะครับรอบแรกมี2ฮิตในฮิตที่2เนี่ยไทยอยู่ในลูกที่6นะครับไม้1เบสลาวุฒนวลศรีไม้2ออโต้คุณพัฒน์ไกลจันทร์ไม้3ภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิและไม้ที่4ครับจอชัวโรเบิร์ตแอคกินสันเจ้าของเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับไทยเข้าเส้นชัยอันดับที่4ครับ3นาที 03.07 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ 19:17 นาทีซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการชิงเหรียญทองเหรียญสุดท้ายในเอเชียนเกมสำหรับกรีธาด้วยนะครับส่วนอันดับที่1เนี่ยอินเดียครับ3นาที 01.49 วินาทีอันดับที่2กาตาร์อันดับที่3จีนนะครับแล้วก็อันดับที่4ไทยอันดับที่5เกาหลีใต้ทั้ง5ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนในฮิตที่1ครับเป็นญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยทีมแรก3นาที 03.48 วินาทีอันดับที่2เวียดนามอันดับที่3ฟิลิปปินส์ทั้ง3ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับย้ำครับ4คูณ400 1:17 คืนนี้ครับ
7: ค่ะและอีกหนึ่งชนิดกีฬาเมื่อวานนี้คนไทยก็ได้มีความสุขกับเหรียญทองแดงของทิพย์อรวรรณพลนังแล้วก็หญิงสุดาสินีเสวตบุตรนะคะจากเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้สำเร็จในรอบ68ปีค่ะสำหรับเทเบิลเทนนิสเอเชียนเกมนะคะที่สกายฮอลล์โตโยต้าค่ะหญิงคู่รอบรองชนะเลิศระบบ4ใน7เกมค่ะคู่สอดไทยทิพย์อรวรรณกับหญิงสุทัศนีคู่มือ18ของโลกเสื้อน้ำเงินนะคะก็พบกับคู่มือ2ของโลกจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางสูงสุดในรายการนี้ก็คือไข่ม่านแล้วก็หวังม่านอยู่ค่ะ
6: ครับก็อย่างที่เรารายงานไปนะครับว่าเราแพ้ไปทั้ง2ทั้ง4เกมนะครับ0-4นะครับ6-11 8-11 5-11แล้วก็6-11แต่ว่าเราไปฟังเสียงของทั้ง2คนครับที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงได้ในรอบ68ปีครับ
8: ค่ะจริงๆพวกเราก็มองว่าพวกเราเล่นกันได้ดีพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เกมในรูปแบบวันนี้เขาเป็นคนคุมคอนโทรลเกมเราได้มากกว่าแต่ว่าเราก็พยายามทำกันได้ดีมากแล้วค่ะ
9: ก็ช่วงเปิดเกมมาเราก็ถือว่าเราทำตามแผนที่เราวางไว้ค่ะก็ถือว่าตีกันค่อนข้างดีแล้วก็หลังๆเหมือนเขาเริ่มแบบเริ่มจับทางเราว่าเราตีแบบไหนเขาก็เลยแบบเปลี่ยนสไตล์กันตีนิดนึงตีลูกช้าลงอะไรเงี้ยค่ะ
8: ค่ะจริงๆก่อนลงแข่งเราก็มีการเตรียมเกมมาก็คือเขาไม่ชอบลูกที่มันเป็นลูกสแมชลูกที่กระแทกไปอะค่ะเขาไม่ค่อยชอบซึ่งเราเองสตาร์ทต้นเกมมาเรา

0: ก็ทำได้ค่อนข้างดีมากค่ะแต่ว่าช่วงกลางๆเกมเขาก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบเกมจากที่ตีเร็วใส่เราเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นตีช้าแล้วก็ตีหมุนแทนเพื่อที่ให้เราออกแรงในการตีในรูปเกมของเราได้ยากขึ้นค่ะ
1: แสดงความยินดีกับทั้งสองสาวด้วยนะคะซึ่งเหรียญทองแดงนี้ก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะคะที่สามารถคว้าได้ครั้งแรกนับตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนเกมที่กรุงโตเกียวเมื่อปี1958นะคะจนกระทั่งมาคว้าเหรียญทองแดงประเภททีมหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่แล้ว2022ที่หางโจแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแหละค่ะสุธาสินีกับอรวรรณที่สามารถมาคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่ได้ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นการปิดจบเอเชียนเกมของสุธาสินีเสวตบุตรนะคะที่ประกาศทำลายเอเชียนเกมเป็นครั้งสุดท้ายของเธอได้อย่างสวยสดงดงามค่ะ
2: ต่อกันที่มวยเมื่อเช้านี้ครับน้องโฟกัสนัทนิดาจงปร่งกลางครับเฉือนชนะนักชกเจ้าภาพและผ่านเข้าชิงการันตีเหรียญเงินแน่นอนแล้วนะครับมวยสากลกีฬาเอเชียนเกม2026ที่นิชิโอยิมเนเซียมจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าที่ญี่ปุ่นนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศครับโฟกัสนัทนิชาจงปร่งกลางครับนักชกความหวังเหรียญทองของไทยพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นครับก็เรียกว่าแลกหมัดกันตั้งแต่ยกแรกนะครับนัทนิชาเนี่ยสูงยาวกว่าครับดักรับนะครับดักทางซ้ายแล้วก็นามิกิเดินหน้าเข้าทำนะครับก็มองว่าตัวเองเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าชิงจังหวะกันแล้วเนี่ยเป็นนัทนิชาที่ดักชกซ้ายเข้าหน้านามิกิได้เต็มๆเหมือนกันจนยกสุดท้ายครับนัทนิชาเดินเข้าหาบ้างครับนามิกิถอยชิงจังหวะออกมาแลกหมัดกันต่างฝ่ายก็ต่างมั่นใจนะครับและสุดท้ายครับครบ3ยกปรากฏว่านัทนิชาครับชนะใจกรรมการครับเฉือนชนะไป3ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับการันตีเหรียญเงินของคอแน่นอนแล้วโดยจะเข้าไปพบกับปังชาวมีนักชกจากเกาหลีเหนือนะครับดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024ล่าสุดแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมรุ่นแบนตันเวทที่หางโจเกมด้วยนะครับเรียกว่าเข้าไปเจอของแข็งแต่ก็ต้องสู้ครับในส่วนของน้องโฟกัสนัทนิชาครับ
1: แล้ววันนี้เราก็ต้องลุ้นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะที่กลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศค่ะดวลกับอวิฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียแล้วก็เพิ่งจะคว้าเหรียญทองประเภททีมชายไปก็ปรากฏว่าเป็นวิวที่ทำได้ดีกว่านะคะชนะไป21ต่อ13แล้วก็21ต่อ15ก็ทำให้วิวเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ผ่านเข้าชิงเอเชียนเกมได้สำเร็จแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเป็นมือ1ของโลกอีกครั้งนึงนะคะจะเข้าไปพบกับโลเคียนยูจากสิงคโปร์มือ13ของโลกในวันนี้จะแข่งขันเป็นคู่ที่5ตอนนี้รอบชิงเนี่ยแข่งขันในคู่ที่3อยู่วิวก็น่าจะมาประมาณ15นาฬิกาเกือบ16นาฬิกานะคะสถิติเจอกัน10ครั้งระหว่างวิวกุลวุฒิกับโลเคียนยูเนี่ยวิวชนะ8แพ้2แต่ว่าการเจอกันครั้งล่าสุดในอินเดียโอเพ่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาวิวแพ้ไป1ต่อ2เกมเพราะฉะนั้นเราต้องลุ้นกันหนักๆค่ะไปฟังเสียงวิวกันค่ะ
3: ก็รู้สึกว่าเกินคาดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก่อนมามหากรรมในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าฟอร์มผมยังไม่ได้ดีพอที่จะติดเหรียญในรอบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาในวันนี้เราเข้าถึงรอบชิงได้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆครับผมก็วันนี้โดยรวมถือว่าเราควบคุมเกมแล้วก็ควบคุมสปีดลูกได้ดีในระดับหนึ่งครับแล้วก็บวกกับว่าวันนี้เขาอาจจะเล่นเกมมากเกินไปจะทำให้แบบบางทีอาจจะมีเรื่องง่ายๆไงครับก็ทำให้เราสามารถที่จะหาจุดอ่อนตรงนั้นแล้วเราก็โจมตีได้ครับ
4: มีสิ่งไหนที่คิดว่าจะต้องปรับก่อนเข้าสู่รอบชิง
3: ก็อาจจะเป็นเรื่องเกมบุกอีกนิดนึงครับแล้วก็พละกำลังครับเพราะว่าพอรอบหลังๆแล้วก็จะเห็นว่าสปีดหรือว่ากำลังขาเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้วครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราต้องพยายามที่จะรีคอเวอรี่ร่างกายให้ได้มากที่สุดครับ
2: ส่วนคืบหน้ากรณีของน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทธ์นะครับก็ยืนยันถูกตรวจพบสารต้องห้ามนะครับจากนี้เนี่ยทางคณะกรรมการโอลิมปิกไทยสมาคมเองนะครับรวมไปถึงท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็คงจะรอบทลงโทษอย่างชัดเจนนะครับว่าจะทำอย่างไรได้บ้างแต่ที่สำคัญน้องพิงค์เองก็น่าจะต้องมีการชื่นอุทธรณ์นะครับด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการกับการใช้ยาไปในเรื่องของการลดน้ำหนักเป็นเรื่องอีกเรื่องของความงามไป
1: ค่ะเพราะว่าตัวอย่าง A กับตัวอย่าง B ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการอุทธรณ์แล้วค่ะว่าจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรค่ะ
2: ครับทีมนักตบยางชายไทยก็เอาชนะคีกิสถาน3เซตรวดนะครับเก็บชัยชนะนัดที่2วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครับวอลเลย์บอลทีมชายนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โอกาซากิสู่โอโซโกพา

0: ยิมเนเซียมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ครับเราลุ้นเข้ารอบนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะ1แพ้1มี2คะแนนพบกับคีกิสถานที่แพ้มา2เกมรวดแล้วก็ตกรอบแน่นอนแล้วเกมนี้พักคีวอนครับกุนซือทีมชาติไทยใช้6คนแรกเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับทุบประดิษฐ์พระพุทธชัยวัฒน์ถุงคำณภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วธนัทบำรุงพักดีและบุญยฤทธิ์วงธรส่วนตัวรับอิสระคือนครินทร์อินทนูครับ
1: ผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยก็โชว์ฟอร์มเหนือกว่านะคะชนะไป3เซตรวด25ต่อ20 2518แล้วก็25ต่อ14แข่ง3นัดชนะ2แพ้1มี5คะแนนส่วนคีกิสถานแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มนะคะสำหรับนัดสุดท้ายรอบแรกกลุ่ม B ยังเหลือการแข่งขันคู่ระหว่างอิหร่านซึ่งแข่งไป2นัดมี6แต้มกับอินโดนีเซียซึ่งแข่ง2นัดมี4แต้มที่จะลงแข่งขันวันนี้14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมีผลกับทีมไทยนะคะซึ่งทีมไทยเนี่ยต้องลุ้นให้อิหร่านเป็นฝ่ายชนะอินโดนีเซียถึงจะเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศค่ะ
0: เดี๋ยวรอลุ้นครับว่าถ้าเข้า8ทีมแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายทีมหญิงครับไทยนั้นมีไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์นะครับแล้วก็เบสวรพีรชยากรก้องพบสุระตาวดีนะครับคู่มืออันดับ4ของรายการพบกับคาริโมวาและลายูโควาคู่มือ11ของรายการจากคาซัคสถานครับปรากฏว่าน้องไบรท์และน้องเบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2เซตรวด21ต่อ8และ21ต่อ7ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายเข้าไปพบกับบอลและรอนดีน่าคู่มืออันดับ5ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนพรุ่งนี้นะครับ7โมงเช้าครับ
1: ส่วนเทนนิสในเอเชียนเกมก็เริ่มแข่งขันกันแล้วนะคะเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชจับคู่กับอมสินอัญชิสาชันทะก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ในประเภทหญิงคู่ได้สำเร็จค่ะการแข่งขันเทนนิสเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่2ประเภทหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชคู่มือ90ของโลกนะคะจับคู่กับอมสินอัญชิสาชันทะคู่มือ661ของโลกประเดิมรอบแรกเอาชนะคู่ของไซโลล่าลาจาบาอีเลวานะคะกับอนาตาซิยาตูซูโนวาจากทาจิกิสถานไป2เซตรวดแบบไม่เสียเกม6ต่อ0และ6ต่อ0ค่ะเอิร์ธกับอมสินก็เข้ารอบ2นะคะไปพบกับคู่ของคาซัคสถานที่เอาชนะอินเดียมือวางอันดับ8ของรายการมา2ต่อ1เซตค่ะ
0: ครับส่วนหญิงเดียวรอบ2หรือรอบ16คนสุดท้ายน้องอิฟพัชรินทร์ชิพชันเดชนักวอลเลย์สาวไทยมือ1510ของโลกนะครับต้านความแข็งแกร่งของเล็กซานดราเอล่าจากฟิลิปปินส์มือ18ของโลกซึ่งเป็นมือ1ของรายการไม่ไหวครับก็น้องอิฟแพ้ไปนะครับ0ต่อ2เซต1ต่อ6และก็0ต่อ6ส่วนผลของชายเดี่ยวรอบ2หรือ32คนสุดท้ายแม็กซิมัสพลาดอพลาพลโจนส์นักวอลเลย์ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ15ของรายการแล้วก็มือ480ของโลกเอาชนะซาวบาอุนุกจากมองโกเลีย2เซตรวดนะครับ6ต่อ0ทั้ง2เซตแม็กซิมัสผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับ
1: ไปดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะคะจีนก็โอ้โหนำโด่งไม่รอให้แล้วนะคะ135เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถานมี12เหรียญทองส่วนไทยได้เพิ่มมาจากตะก้อทีมเดี่ยวชายก็ขยับเพิ่มขึ้นมา10เหรียญทองตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางค่ะ
0: ครับจากเอเชียนเกมครับไปกันที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับวันนี้เตรียมลงเตะกับเวียดนามในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพครับเตะกันที่อินโดนีเซียนะครับเราซ้อมกันที่สนามเปอร์ซิฟซิโดลิกเมืองบันดุงอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าวันนี้จะเล่นฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามทีมอันดับที่99ของโลกนะครับที่ศรีชลักษ์ฮารุปัตสเตเดียมในเมืองบันดุงอินโดนีเซียนะครับนัดแรกไทยชนะปากีสถานมา4ต่อ0ขณะที่เวียดนามเอาชนะฟิลิปปินส์มา1ต่อ0นะครับแอนโทนีฮัสซันก็เรียกว่าเน้นเต็มที่นะครับสำหรับเกมในวันนี้เพื่อที่จะต้องการ3คะแนนนะครับซึ่งเกมก็จะมีขึ้นในค่ำวันนี้นะครับเวลา 19:30 นครับ
1: ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เอเชียนเกมก็ยังต้องลุ้นกันต่อนะคะนอกจากจะเชียร์ยกน้ำหนักกรีธาแล
0: ้
1: วโอ้โหน้องวิวเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่จะเจอกับโลเคนยูในวันนี้คาดว่าน่าจะมาประมาณเกือบ4โมงเย็นนะคะก็ลุ้นไปด้วยกันค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะลากันด้วยภาพการแสดงบินโรนแปรขบวนเป็นรูปขนมไหว้พระจันทร์เทพธิดาฉางเอ๋อนะคะแล้วก็กระต่ายหยกเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนในเทศบาลนครฉงชิ่งของจีน
2: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MBT นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคร
1: ับ ชาวบ้านเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมค่ะพบกับพี่ถนอมอ่อนเกตผลและฝนนิสาการกีตะเมขินค่ะสวัสดีพี่ถนอมค่ะ
0: สวัสดีครับน้องฝนครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันยาวๆ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวหรือว่าความคืบหน้าในสถานที่และจุดต่างๆด้วยค่ะเรามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านมายังรายการของเราเหมือนเดิมนะคะทางช่อง2 NBT to HD และรวมทุกแพลตฟอร์ม nbtplus.prd.go.th ค่ะและวันนี้เราเปิดคู่สายให้คุณผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาในการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือนะคะในคู่สายของเราเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นการเฉพาะเลยค่ะเบอร์022754016เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอนะคะ022754016022754035 0922468735 0922468739และ0922468705นะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นภาพเบอร์โทรศัพท์นะคะและจะขึ้นให้เป็นระยะนะคะค่ะวันนี้ก็จะมีสถานการณ์น้ำมาติดตามกันด้วย
0: ฝากไว้อีกสักเบอร์หนึ่งเนา
1: ะ
0: เพราะว่าก็เห็นคนเห็นเราปั๊บก็เลยโทรเข้ามาเบอร์เก่าเบอร์รายการ
1: 0626056609ค
0: ่
1: ะ
0: นะแฟนคลับ FC ของ NBT รวมใจก็โทรมาได้โดยตลอดนะเบอร์นั้นนะนะครับมีน้องคอยรับสายไว้ให้อยู่นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องอื่นยังไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องมรดกเรื่องที่ดินยกไปก่อนนะ
1: ใช่ค่ะวันนี้เป็นน้ำท่วมอย่างเดียวเลยนะคะ
0: แต่ว่าถ้าดินแปลงนั้นน้ำท่วมโทรมาได้ครับ
1: ค่ะหรือว่าอินบ็อกซ์ผ่าน Facebook ของพี่ถนอมอ่อนเกตพลกันได้นะคะ
0: ครับก็น้ำท่วมคราวนี้สาหัสสากรรจ์จริงๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ตั้งแต่มาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครนะน้องฝนนะ
1: ค่ะได้ยินว่าวันนี้พี่เกือบมาจัดรายการกับฝนไม่ได้
0: จากบ้านมาเนี่ยพี่เป็นคนลุ่มน้ำปากพนังนครศรีธรรมราชอยู่กับน้ำมาปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3-4 เดือน
1: โอ้โห
0: นั่นก็คือชีวิตคนลุ่มน้ำ
1: ค
0: นลุ่มน้ำเนี่ยก็ถ้าทนอยู่ก็จะกลายเป็นคนจนคนที่ไม่ทนอยู่ก็จะหนีอพยพจากนครศรีธรรมราชลุ่มน้ำปากพนังไกลสุดก็มาถึงทับสแกประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็อันนั้นก็คือมาทำมาหากินมาจับจองหาที่ดินทำกินขึ้นมาที่สูงเหมือนมดที่หนีจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงนึกออกไหม
1: น
0: ึ
1: กออกค่ะ
0: ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหนีเข้าเมืองไปเรียนหนังสือนะก็หนีน้ำมาเหมือนกันทีนี้ผมก็หนีน้ำมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี30นะ
1: โอ้โห
0: นี่38ปีนะ
1: 69แล้วนะ
0: ไม่เคยเจออ
1: ันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเนี่ยฝนก็คุยกับพี่หนอมอยู่ว่าไอ้พี่จะมาเข้ารายการกับเราได้ไหมเนี่ย
0: คือตอนแรกก็จะซูมเข้ามานะครับเมื่อวานนี้ออกมาไม่ได้แน่นะครับเมื่อเช้านี่ก็หมู่บ้านเนี่ยเนื่องจากว่าทีมงานขึ้นภาพผมก็ได้เนี่ยผมพูดจะได้เห็นภาพเลยส่งคลิปไปให้ดูนะ
1: เห็นรอบรอบไปด้วยพื้นที่น้ำเลยเน
0: า
1: ะ
0: คืออยู่ในซอยรามก็แหง60
1: ค่ะ
0: นะทะลุออกถนนกรุงเทพกรีฑา7ถนนเส้นรามนั้นท่วมตั้งแต่มีนบุรีไปจนถึงคลองตันน่ะเพชรบุรีนะน
1: ั่
0: นคือเส้นนั้นน่ะเส้นทางเข้าทางราม60ส่วนในเส้นทางกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ออกสนามบินเนี่ยอันนี้ไม่ท่วมยกสูงแต่ว่าช่วงรอยต่อกับศรีนครินทร์ไปไม่ได
1: ้โอ้โห
0: นะครับมันเราก็เลยเหมือนกับมันก็ติดอยู่ในบล็อกตรงนั้นเหมือนกันรามกำแหง60ก็ท่วมรถเล็กผ่านไม่ได้เลย
1: มิดขนาดไหนคะ
0: ก็รถเล็กไม่ได้นะรถเก๋งไม่ได้ต้องใช้รถกระบะสูงอย่างเดียวเท่านั้นที่พอจะค่อยๆคืบคลานไปได
1: ้
0: แต่พอหนักเข้ารถสูงก็ไม่กล้าผ่านทีนี้พอจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยไอ้ถนนมันจะสูงกว่าหมู่บ้านใช่ไห
1: ม
0: มันก็จะลงอย่างเงี้ยนะครับพอลงปั๊บเนี่ยน้ำก็จะกองรวมไอ้ตรงนั้นเลยถึงเอวไอ้ตรงป้อมยามหมู่บ้าน
1: อ
0: ่ะแล้วพอเข้าไปดูบ้านก็ประมาณสักหัวเข่าถึงขาก็แล้วแต่ว่าคนสูงคนต่ำ
1: บริเวณนั้นเห็นพี่บอกต้องปั่นจักรยานออกมาซื้อของเลยเนาะหน้าร้านสะดวกซื้อ
0: ก็ตอนแรกก็ปั่นจักรยานเห็นคนอื่นเขาปั่นไงไม่รู้เขาปั่นเล่นหรือปั่นเอาจริงแล้วก็ปั่นบ้างพอปั่นบ้างปั๊บจักรยานล้มจมน้ำ
1: มันโทรศัพท์ไปด้วย
0: มือถือก็ไปเลย
1: อันนี้เครื่องใหม่เลย
0: ก็ไปซื้อใหม่แล้วกว่าจะออกไปซื้อได้น
1: ะ
0: ต้องไปซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
1: ์
0: ก็ต้องลุยน้ำไปออกจากหมู่บ้านเนี่ย1กิโลจากหน้าหมู่บ้านจากรามคำแหงไปออกไปถึงสถานีรถไฟฟ้าอีกประมาณโลครึ่งก็ประมาณ2กิโลครึ่งไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็ไปที่ซีคอนเปลี่ยนถ่ายข้อมูลใช้เวลา5ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: กว่าจะแล้วเสร็จกลับมาเดินจากสถานพอลงจากสถานีรถไฟฟ้าแยกสีกรุงศรี

0: ิธาเหรอคะ
1: ศิกริธาลงก็ลงน้ำเลย
0: โอ้โหนะก็หลายคนก็ได้รับผลกระทบนะนอกจากพี่เนี่ยนะเป็นพิธีกรรายการยังได้รับผลกระทบด้วยในส่วนของบริเวณบ้านตัวเอง
1: แต่ว่าก็อยากจะบอกว่าเราก็อยู่ในสภาพที่ยังไหวอยู่เนา
0: ะ
1: ยังไหวอยู่ยังไปได้ยังไม่เมื่อเทียบกับพี่น้องชาวคลองจัน
0: ท
1: ร์เคหะร่มเกล้า
0: ค่ะ
1: นะครับหลายหมู่บ้านที่เขาหนักหนาสาหัสน้ำเข้าบ้านเข้าของน้ำเข้าบ้านยังพอไหวแต่รถจมน้ำ
0: อ๋อเสียหายหมด
1: เสียหายนะครับของผมนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องทางเข้าออกไม่สะดวกแต่ว่าตัวบ้านน้ำเข้ามาถึงแค่ล้อรถยังไม่เข้าบ้าน
0: ยังไม่ในตัวบ้าน
1: ใช่ไม่เข้า
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณของเคหะร
1: ่มเกล้าน
0: ะเป็นภาพโอ้โหรถนี่จมเกือบมิดคันนะ
1: คือภาพนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์น้องฝนนะพี่จัดรายการเสร็จออกจากสถานีเนา
0: ะ
1: พอออกไปปั๊บเนี่ยฝนก็ตกไปตลอดทางกลับไปถึงบ้านก็ประมาณ4โมงถึงบ้าน4โมงก็กินข้าวกินปลาเสร็จปั๊บก็ทำโน่นทำนี่ชาวบ้านโทรมาก็คุยเสร็จปั๊บก็ขึ้นนอนเลยขึ้นนอนก็คืนนั้นก็ฝนตกนะพรำก็เปิดหน้าต่างไม่ได้ปิดหน้าต่าง
0: ฟังเสียงฝน
1: นอนฟังเสียงฝนไม่ใช่ฝนเธอนะนอนฟังเสียงฝนแล้วก็หลับไปหลับตื่นแล้วยินเสียงฝนตกทั้งคืน
0: ทั้งค
1: ืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์นะตกทั้งคืนทีนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บเปิดหน้าต่างน้ำมันมาถึง
0: มาถึง
1: ลงรถ
0: ในรถ
1: แล้วก็พอออกไปดูข้างหน้าก็เป็นคลองบ้านผมติดคลองหัวหมากน้อยข้างหน้าน้ำก็มาให้เป็นคลองคลองอยู่ทั้งหน้าข้างหลัง
0: จริงๆมันควรจะระบายไปได้นะบริเวณที
1: ่ปกติอยู่ริมคลองน้ำจะลงคลองได้ง่ายแต่เมื่อน้ำในคลองมันสูงก็เลยทำให้น้ำปกติท่อระบายน้ำมันจะเชื่อมกับคลองทีนี้พอน้ำในคลองมันสูงมันก็ดันน้ำในคลองก็เข้าท่อระบายน้ำเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราทีนี้มันก็เท่ากันเลยทีนี้ไปไหนก็ไม่ได้
0: ก็คือเหมือนโดนโอบล้อมไปด้วยน้ำเลย
1: ก็ต้องรอให้เขาเปิดอุโมงค์ยักษ์ให้อุโมงค์ยักษ์มันทำงาน
0: ให้ระบายน้ำ
1: เพื่อให้คลองแสนแสบมันลงไปนะครับทีนี้พออุโมงค์ระบายน้ำมันเหมือนกับว่าคลองมันไม่ระบายน้ำไม่ได้
0: อ
1: ะมันก็เลยล้นและตอนนี้ก็ยังอยู
0: ่
1: น้ำลงไปได้นิดหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: uh-huh.
0: ข่าวแรกเดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามสถานการณ์ประเด็นข่าวต่างๆรวมไปถึงแนวทางการช่วยเหลือในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่นะคะติดตามข่าวนี้กันก่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4และเขตพระโขนงค่ะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพลไอทีสแควร์เขตหลัก4และวัดชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่ต่างๆอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยในวันพรุ่งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครด้วยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งนะคะเรื่องราวที่พระองค์ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนและราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับก็ขอให้สู้เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ตามนะครับมากสุดก็น้ำท่วมบ้านเสียหาย
0: ค
1: ือหลักๆถ้าพูดเฉพาะในกรุงเทพอ่ะเนา
0: ะ
1: ก็คือทรัพย์สินเสียหายบ้านเรือนไม่ได้พังเนื้อส่วนใหญ่นะแต่ว่าทรัพย์สินเสียหายมากสุดก็คือรถจมน้ำไปคัน2คันนั่นแหละที่เป็นความเสียหายที่ค่อนข้างมากนะครับก็ผมเชื่อว่า ทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็พยายามเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าไปแล้วก็นี้ก็คือหน่วยเคลื่อนที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห
0: ์
1: ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งกำเนิดเกิดขึ้นจากน้ำท่วมสมัยปี2505พายุแฮริสที่ปากผนังนครศรีธรรมราชนี่คือต้นกำเนิดของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ครับ
0: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
1: ใช่ตั้งแต่ปี05จนบัดนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มีอีกหนึ่งแนวทางความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยการขับเคลื่อนของกองทัพเรือ
1: ครับ
0: นะคะก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการขนย้ายมอบสิ่งของต่างๆนะคะให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะได้รับเกียรติจากโฆษกนะคะกองทัพเรือมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: คุณถนอมครับสวัสดีครับคุณฝนครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับ
1: ก็คงจะคุยในบทบาทของกองทัพเรือครับท่านครับว่าจากวิกฤตน้ำท่วมคราวนี้เอาโฟกัสในกรุงเทพปริมณฑลก่อนนะท่านนะเฉพาะกทมก่อนนะ
2: ได้เลยครับ
1: นะครับกทมเนี่ยกองทัพเรือเราได้มีบทบาทในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงไหนและอย่างไรบ้างครับ
2: ครับในส่วนของเอากทมก่อนแล้วกันนะครับกทมเนี่ยกองทัพเรือได้รับมอบหมายในพื้นที่รับผิดชอบคือฝั่งทนเป็นหลักนะครับแต่ก็ปีนี้รอบนี้โชคดีฝั่งทนเนี่ยมีการระบายน้ำที่ดีนะครับตอนนี้สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้เพราะนั้นพื้นที่ฝั่งทนก็เลยไม่มีผลกระทบมากนักยกเว้นผู้ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งอาจจะอยู่นอกส่วนที่เป็นฟันหล่อครับที่ไม่มีเขื่อนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่หลากลงมาก็อาจจะมีการเข้าท่วมพื้นที่ได้ในบางชุมชนครับซึ่งบางกอกน้อยนะครับก็เป็นชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่ตรงนี้ก็เป็นหลายร้อยครัวเรือนอยู่ตอนนี้กองทัพเรือก็เข้าไปดำเนินการในการจัดเตรียมวางกระสอบทรายเพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำกรณีที่จะมีน้ำฝนเติมลงมาอีกหรือจะมีน้ำเหนือหลากลงมาอีกตอนนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยครับ
1: ครับอันนั้นจะเป็นลักษณะน้ำที่หนุนขึ้นมาหรือว่าน้ำที่ฝนตกในพื้นที่ครับท่าน
2: ได้ทั้งสองอย่างครับ
1: ทั้งสองอย่าง
2: วางแนวกั้นน้ำแล้วก็วางแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่ออกไปด้วยนะครับแต่ต้องเรียนเหมือนที่เรียนครับรอบนี้ทางธนบุรียังธนบุรียังประมาณ7ประเทศยังปกติอยู่ครับครับ
1: ครับ
0: นอกเหนือจาก
2: ที่เราดูแลเพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพนะครับก็จะมีไปข้ามไปพื้นที่ที่คาบเกี่ยวนะครับก็คือพื้นที่ของพุทธมณฑลนะครับซึ่งกองทัพเรือเราดูแลอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับปัจจุบันก็ยังเหตุการณ์ปกติแล้วก็จะมีพื้นที่ที่มีผลกระทบแล้วนะวันนี้ก็เป็นในพื้นที่ของสมุทรปราการอีก6อำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นพระประแดงพระสมุทรเจดีอำเภอเมืองนะครับบางพลีบางสอทงแล้วก็บางบ่อนะครับซึ่งใน6อำเภอเนี่ยกองทัพเรือก็เข้าไปดูแลเช่นเดียวกันตอนนี้ก็ที่ประสบเหตุเยอะๆก็จะเป็นพื้นที่อำเภอบางพลีบางสอทงแล้วก็บางบ่อครับ
0: ค่ะการวางแนวทางในการที่จะเยียวยาหรือให้การช่วยเหลือค่ะต่างๆเรามีการประสานหน่วยงานภาคไหนอย่างไรบ้างหรือว่าในพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
2: ครับตอนนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าหลายพื้นที่มีหลายหน่วยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับมีจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับแล้วบางพื้นที่ก็เป็นหน่วยงานอื่นๆรวมถึงหน่วยงานจิตอาสาต่างๆนะครับกองทัพเรือเราเปิดสายด่วนนะครับ1696นะครับซึ่งเป็นสายด่วนเดิมที่กองทัพเรือใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมหัดใหญ่นะครับตอนนี้ก็เราได้รับการติดต่อในเรื่องของความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือมาเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่เราทำทันทีครับเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบนะครับแต่ในส่วนที่อยู่นอกพื้นที่เนี่ยก็จะดู2กรณีครับกรณีที่สามารถส่งต่อเคสได้เนี่ยเราก็จะประสานหาหน่วยในพื้นที่แล้วก็ส่งเคสต่ออย่างกรณีบางที่เนี่ยเคยรับมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นเคสของผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในชุมชนแล้วก็น่าจะเป็นสถานพักฟื้นนะครับก็ได้ประสานทางมณฑลฐานบกปราจีนบุรีช่วยรับเคสต่อนะครับหรือถ้าเป็นเคสอื่นๆอย่างแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามก็เช่นเดียวกันก็ประสานหน่วยในพื้นที่รับเคสต
1: ่
2: อแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีฉุกเฉินนะครับถึงแม้จะนอกพื้นที่นะครับยกตัวอย่างเช่นแถวเขตบางกะปินะครับซึ่งตรงนั้นกองทัพเรือไม่ได้รับผิดชอบแต่ก็เป็นเคสฉุกเฉินเร่งด่วนจริงนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับที่เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุประมาณ40ท่านก็ติดค้างอยู่ในพื้นที่แถวเขตบางกะปิเราก็ไม่แต่ว่าเคสนี้เราคิดว่าเราส่งต่อน่าจะเกิดอันตรายนะครับเราก็ตัดสินใจที่จะส่งกำลังพล เข้าไปลำเลียงผู้สูงอายุนะครับออกมาโดยทันทีครับเพราะนั้นก็จะมองในสองมุมครับถ้าฉุกเฉินก็ทันทีครับแต่ถ้าสามารถส่งต่อได้เราก็ส่งต่อให้หน่วยในพื้นที่ซึ่งเขาจะถนัดพื้นที่กว่าแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในพื้นที่รับผิดชอบได้มากกว่าครับ
1: ถ้าภารกิจหลักถ้าพูดถึงภารกิจหลักของกองทัพเรือนะครับตั้งแต่การส่งเรือเข้าไปเคลื่อนย้ายอพยพนะครับหรือว่าเอาคนป่วยออกมานอกพื้นที่เราใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง

0: างใช้กำลังพลเท่าไหร่ท่าน
1: ครับขอเรียนนี้ครับคุณถนอมครับคือเรื่องแรกสิ่งที่เราพยายามทำก็คือ1คือลดความเสียหายนะครับลดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็คือเป็นเรื่องของการขนย้ายนะครับการลำเลียงผู้กลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เพื่อลดความเสียหายนะครับ2ก็คือเรื่องของการที่บรรเทาภัยน้ำท่วมก็เป็นเรื่องของการใช้เรือผลักดันน้ำซึ่งตอนนี้เราลงพื้นที่ไปแล้วทั้งหมด30ลำนะครับมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับ
0: วาง
1: ตัวตามลำน้ำสาขานะครับก็เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วนะครับไปตั้งแต่เมื่อคืนนอกจากนี้ก็อยู่ในส่วนที่เหลือนะครับที่เรายังมีเรือผลักดันน้ำเหลืออีก70ลำซึ่งเราเตรียมการได้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะดีพลอยออกไปตามที่ต่างๆตอนนี้ก็มีการร้องขอมาแล้วในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครเองนะครับทั้งนครปฐมทั้งสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่อื่นๆอีก 2-3 พื้นที่ซึ่งระหว่างตอนนี้ระหว่างเนี้ยเป็นจังหวะของการสำรวจพื้นที่นะครับสำรวจพื้นที่ว่าจะลำเลียงไปอย่างไรนะครับจะไปจัดวางตรงไหนส่วนตรงไหนของแม่น้ำจะมีการผูกมัดตึงนะครับจะมีการเดินเครื่องอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเรือดำน้ำนี้ครับ
0: ครับถ้าดูจากข้อมูลการลงพื้นที่ความรับผิดชอบพื้นที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายก็คือแน่นอนก็อยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีแล้วก็สมุทรปราการก็คือเป็นที่ตั้งของหน่วยกองทัพเรือเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้เรียนท่านโฆษกอย่างนี้นะครับอันนี้พูดแบบเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะท่านนะผมอยู่บางกะปิครับท่านครับอยู่คลองแสนแสบแล้วก
1: ็
0: ถ้าขีดเส้นตรงเนี่ยผมจะอยู่ห่างจากคลองจันทร์ประมาณสัก2กิโลแล้วก็ถ้าเส้นตรงผ่านหน้าหมู่บ้านผมไปก็จะเป็นการเคหะร่มเกล้าซึ่งทั้งสองที่นี้ต้องการเรือแล้วต้องการทหารเรือเพราะท่านมีเรือแต่ปรากฏว่าท่านได้รับภารกิจอยู่ฝั่งทนยังไงท่านครับมันยังไงครับท่านเรื่องนี้ครับไปผิดที่หรือเปล่าครับท่านถามตรงๆครับ
1: เราไม่ได้ไปผิดที่นะครับตอนนี้เราไปตามสิ่งที่เราได้รับมานะครับคือความว่าคือพื้นที่รับผิดชอบก็คือเรื่องหนึ่งแต่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยคือเรารับเคสจากสายด่วนนะครับเมื่อเรารับเคสเราก็ไปนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าเรารับเคสในพื้นที่เป็นหลักถ้านอกพื้นที่อย่างแรกที่เราทำก็คือเราหาหน่วยที่เขารับผิดชอบอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วและเขามีกำลังอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
0: ก็ประสานต่อให้
1: ก่อนเราส่งเคสก่อนครับสมมติว่าเขาใกล้เขาอยู่ตรงนั้นเขาถึงก่อนเขาน่าจะสะดวกกว่าเราก็ส่งเคส
0: ครับ
1: แต่ยกตัวอย่างกรณีอย่างบางกะปิล่าสุดที่ผมบอกว่าเป็นสถานพักคนชรานะครับ40รายที่เราไปอพยพมาเมื่อ2วันก่อนเนี่ย
2: ค
1: ราวนี้เราไปเลยนะครับเราไม่ได้รอเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยหลักคิดก็คือถ้ามันอันตรายและเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยถ้าเราทำได้เราทำทันทีครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องดูว่ามันจะเกิดความเสียหายมากเพราะฉะนั้นเราเข้าจะเข้าทันทีอย่างกรณีผู้สูงอายุเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเขาลำบากจริงเราก็ไปลำเลียงเอารถบรรทุกใหญ่เอาทหารไปแล้วก็ลำเลียงผู้สูงอายุเหล่านั้นออกมาจากพื้นที่แล้วก็ไปส่งในจุดที่ปลอดภัย
0: ครับ
1: อันนี้เราทำทันทีครับเพราะฉะนั้นกรณีของที่คุณถนอมว่าอยู่แถวคลองจันทร์หรือ
0: ร่มเกล้า
1: ครับเราเข้าใจครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เข้าตอนนี้ข้อมูลที่เราทราบว่าก็มีหลายหน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือตอนนี้คือถ้าเกิดยังไม่เพียงพอนะครับกองทัพเรือเนี่ยเรามีทรัพยากรยังพอมีแฮนเดิลอยู่ที่มือบางส่วน
0: ครับ
1: ก็สามารถจะเทลงไปทันทีที่คือเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับวันนี้เราจะไม่ปฏิเสธใครทั้งสิ้นเพราะเรารู้ว่าทุกคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาทั้งหมดเรารับไว้ทุกเคสนะครับไม่เคยจำหน่ายเคสใส่ออกเลยโดยที่ไม่ทำ
0: ถ้ามีคนต้องการความช่วยเหลือสมมติว่านาทีนี้นะแต่ยังมีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือเฉพาะที่พื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่นะครับซึ่ง อย่างบางกะปิคลองจันนี่ก็น่าจะอีก2วันน
2: ี่
0: ตัวข้อมูลล่าสุดนะครับส่วนที่ล่มเกล้าก็น่าจะอีก 3-4 วันนะครับเพราะเป็นพื้นที่บริเวณค่อนข้างกว้างถ้าเขายังจำเป็นจะต้องการความช่วยเหลือและแน่นอนว่าอยากได้เรือของกองทัพเรือเพราะมันจะเข้าไปซอยลึกๆ
2: ค่ะ 1696
0: ยังโทรได้อยู่ถูกไหมท่านครับและถ้าเราไปได้เราไปถ้าเราไปไม่ได้เราก็ประสานหน่วยพื้นที่ใกล้เคียงให้
1: ครับครับผมเรียนว่ากองทัพเรือไม่ปฏิเสธนะครับเราทำทันทีครับอันนี้คือหน้าที่ของเรานะครับอาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่เราก็คือเรายุทโธปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยปรับรูปแบบของการใช้งานอาจจะเป็นเรือลาดตระเวนลำน้ำเราก็มาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนครับ
0: ท่านครับนี่ขอพูดเลยไปนิดหนึ่งเนาะท่านเนาะคือมาถึงตอนนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมหลายคนได้ยินก็คือรถที่จมน้ำอ่ะนะรถที่จมน้ำรถที่ขวางถนนอยู่แล้วก็ไปก็ไม่ได้เข็นก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะนะและรถมัน

0: เกียร์อัตโนมัติด้วยเนา
1: ะ
0: ทีนี้พอไปเรียกรถสไลด์เนี่ยนะ100เมตรโดนไป 7,000 คุณบอมสินเจริญเนี่ย400เมตรนะหมายถึงระยะทางนะ
1: 11,000
0: โอ้โหก็ไม่รู้ว่าคือถ้ามองในแง่ของชาวบ้านท่านครับท่านโฆษกครับว่าเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนอกจากกองทัพนอกจากทหารที่น่าจะพอมีสรรพกำลังหรือมีความสามารถเรื่องนี้นะครับผมไม่รู้นะก็ฝากท่านโฆษกไว้แล้วกันนะท่านน้อยประเด็นนี้เนาะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ชาวบ้านที่ยังซึ่งอย่างพูดง่ายๆนะที่ล่มเกล้ากับที่คลองจันทน์อ่
1: ะ
0: รถที่จมน้ำทั้งหมดเนี่ยไอ้นี่ต้องยกหมดถูกไหม
1: ใช่เพราะว่ามันอยู่กับที
0: ่แล้วก็ต้องเอาไปอู่เนาะ
1: แต่ยังไงตอนนี้
0: แล้วจะไปยังไง
1: ตอนนี้ก็คือนั่งไม่ทันแล้วอ่ะ
2: ตลอดนี้ได้ไหมครับผมขออนุญาตอธิบายตั้งแต่ช่วงที่น้ำท่วมมาแรกเนี่ยเรามีรถสไลด์นะครับมันมีรถสไลด์ที่อยู่กับกรมการขนส่งทางเรือจริงๆรถคันนี้มันไม่ใช่ยุทโธปกรณ์มันเป็นรถใช้สอยปกติเราเอาไว้ช่วยรถของกองทัพที่เวลาไปเสียหายอยู่ที่ไหนก็ลากกลับมา
0: ครับ
2: ซึ่งในวันแรกที่น้ำท่วมเนี่ยเราก็ลงพื้นที่นะครับเราก็ลงไปช่วยแถวถนนลาดพร้าวนะครับส่วนมากก็อย่างแรกก็คือเอารถที่เสียอยู่กลางถนนเนี่ยออกไปอยู่ริมถนนก่อน
0: ครับ
2: อันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับเราพยายามจะเคลียร์ช่วยเคลียร์พื้นที่วันนั้นก็ได้รับการร้องขอมาว่ารถเนี่ยมันตายคากลางถนนแล้วก็ทำให้รถอื่นสัญจรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นปฏิหลักแล้วก็เคลียร์แต่ถามว่าคำว่าเคลียร์คือเราไม่ได้ยกไปอู่นะครับเราเอาหลบข้างทางเพื่อให้เปิดทางให้คนได้สัญจรได้นะครับอันนี้คือเราทำตั้งแต่วันแรกจนทั้งวันนี้นะครับวันนี้ก็ยังทำงานอยู่ครับไม่ได้หยุดเพียงแต่ว่าเรามีรถสไลด์แค่คันเดียวครับตอนนี้ก็ส่งไปช่วยตามที่ต่างๆอยู่ครับทั้งในพื้นที่บางนานะครับบางพลีก็ส่งไปช่วยอยู่ครับ
1: ค่ะในส่วนของเรือที่เมื่อสักครู่ท่านบอกว่ามี30ลำที่ได้ลงไปตามพื้นที่และจุดต่างๆในการช่วยเหลือแล้วและยังมีเหลืออีก70ลำพร้อมที่จะลุดหรือว่าลงในพื้นที่ต่างๆได้หมดไหม
2: ได้หมดครับทุกลำเนี่ยเราพร้อมเราเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วครับทางกรมอู่ทางเรือได้มีการตรวจสอบอยู่เสมอนะครับพอดีว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นทุกปีก็คือเป็นช่วงที่หน้าน้ำทางกรมอู่ทางเรือก็จะมีการปฏิบัติบำรุงเรือดันน้ำทั้งร้อยลำนี้ไว้อยู่เสมอซ
1: ึ่
2: งก็สแตนบายพร้อมวันนี้ก็ทยอยออกนะครับแต่เนื่องจากว่าเรือเนี่ยมีร้อยลำแต่รถที่ขนเนี่ยที่เป็นรถชานตับเนี่ยเรามีอยู่จำกัดเพราะนั้นก็ต้องไปทีละล็อตไปทีละ10ลำ10ลำนะครับอย่างองค์ครักษ์เนี่ยเราไปแล้ว30นะครับแล้วก็เราทยอยที่จะไปช่วยในพื้นที่ต่างๆอีกนะครับไม่ว่าจะประเวศก็จะไปนะครับวันนี้ก็ไปลงสำรวจตอนเช้าแล้วก็เข้าใจว่าถ้าสำรวจแล้วสามารถติดตั้งได้ก็จะไปเลยเหมือนกันทำทันทีครับ
1: ย้ำพี่น้องประชาชนอีกสักนิดหนึ่งถึงบทบาทหลักๆของกองทัพเรือถ้าวันนี้เดือดร้อนเรื่องไหนอย่างไรให้โทรไปที่สายด่วนอะไรและจะเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเนี่ยในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะ
2: ข้อดีนี้ครับตอนนี้สายด่วน1696คือเป็นช่องทางหลักของกองทัพเรือนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนให้ความช่วยเหลือนะครับทีนี้ท่านอาจจะถามว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นสายด่วนตรงนี้มันจะวิ่งเข้าหาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือยกตัวอย่างเช่นท่านประสบปัญหาอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้ที่น้ำสูงนะครับที่เราก็เข้าช่วยเหลือก็โทร1696ก็จะไปเข้าในพื้นที่สัตหีบก็จะส่งกำลังพลไปช่วยหรือจันทบุรีนะครับแถวๆมะขามนะครับอำเภอมะขามก็ได้รับผลกระทบสูงนะครับก็ไปเข้าที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนบริจาคก็ส่งกำลังพลไปช่วยถ้ากรุงเทพปริมณฑลก็จะเข้ามาที่กองทัพเรือกองทัพเรือก็จะให้หน่วยต่างๆที่กระจายอยู่เนี่ยครับเรามีรถเรามีคนเรามีตัวไหนก็จะส่งไปช่วยนะครับ
0: ครับ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเรียนว่าการตอบเวลาคุณฝนคงเป็นเรื่องลำบากแต่ผมยืนยันได้ว่าเราทำทันทีครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมใช่ครับท่านโฆษกครับคงได้ติดตามความคืบหน้านะครับเข้าใจว่าอีกสักอย่างน้อยก็น่าจะถึงวันศุกร์นะถ้าว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มมาเติมหรืออย่างไรนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะท่านโฆษกครับ
2: ขออนุญาตเอาใจช่วยพี่น้องประชาชนนะครับผมเองส่วนหนึ่งก็เป็นผู้สบภัยเหมือนกันผมก็อยู่บ้านติ
1: ดเอาใจช่วยท่านด้วยนะคะ
2: ครับท่านก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอให้ทุกท่านดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านโฆษกกองทัพเรือก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจก่อนที่เราจะเห็นภาพสื่อที่ออกมาปรากฏในวันนี้ก่อนหน้านี้นะคะกองทัพเรือก็ได้เขาเรียกว่าผลักกำลังต่างๆไปในจุดต่างๆแล้วในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นรถที่จมอยู่ที่น้ำนะคะหรือว่าในพื้นที่ต่างๆที่ได้นำเรือเนี่ยไปมอบสิ่งของความช่วยเหลือแล้วไม่ว่าจะเป็นเขตบางกอกน้อยมีการทำแนวคันกั้นน้ำด้วยถ้ามีน้ำเหนือมาเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้ก็ รองรับไปแล้ว
0: คือผมก็ถาม

0: รงอ่ะ
1: เออใช่
0: คือถามว่ากรุงเทพมีทั้งหมด50เขตแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งธนบุรี15เขตกองทัพเรือรับผิดชอบแต่ตรงนั้นน้ำน้
1: อ
0: ยถึงไม่มี
1: แต่พี่เป็นฝั่ง
0: พระนคร35เขตโดยเฉพาะโซนตะวันออกทั้งหมดประมาณ10เขตตะวันออกน
1: ะ
0: น้ำหนักน้ำท่วมและต้องการเรือถึงบอกว่า
1: อยากได้เรือ
0: ใครจ่ายงานเนี่ย
1: ก็คือประสานใครนะคะ
0: แต่ว่ามันไปถูกอยู่ข้างหนึ่งนะคือสมุทรปราการบางพลีบางบ่อแถวนั้นเนี่ยหนักเหมือนกันแต่นักกองทัพเรือลงถูกที่แล้วแต่ว่าอย่างน้อย2จุดหลักๆน
1: ะ
0: ถือว่าที่คลองจันทน์ควรมีเรือทหารไหม
1: จริงๆต้องมีจริ ง
0: ๆต้องแล้วเราเห็นว่าเขาลากไอโฟมกันใช่ไหม
1: ใช่ฮะก็แต่ว่านี่ก็ท่านโฆษกก็รับเรื่องนะรับเรื่องไปแล้วแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที
0: ่
1: เรือ100ลำก็จริงแต่ว่ารถสไลด์อย่างที่ตอบคำถามพี่ถนอมไปเรื่องของรถที่กีดขวางการจราจรต่างๆอ่ะหรือว่ากีดขวางทางน้ำว่าตอนนี้จมอยู่อ่ะไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถสไลด์มีข้อจำกัดอีกแค่หนึ่ง
0: คือน่าเห็นใจมากนะโดยเฉพาะรถที่ไปจอดขวางอยู่บนถนนนะมันเสียมันไปต่อไม่ได้นะสงสารก็เถอะอย่าไปรังเกียจรังงอนเขาเลยนะพยายามที่จะหลบเลี่ยงหลีกอย่าไปเฉี่ยวชนเขาซ้ำเนาะอย่าไปด่าเขาให้รถใครอยู่ตรงนี้นะ มันนาทีนั้นเอาชีวิตรอดรถจะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปอีกจุดนึงนี่เป็นพื้นที่ก่อนที่กทมจะโดนนะนะก็คือเทศบาลนครรังสิตนะครับดร.ตรีรูปทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิตครับท่านนายกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านนายกคะ
0: ครับของท่านนายกนี่น้ำมันมาจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาเจอท่านที่รังสิตก่อนที่จะเข้ามาทางสายไหมดอนเมือง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอสักพักเลยน้ำก็จะมาจากโซนตะวันออกทีนี้กทมก็โดนเลย
1: ใช่จะกระทบเลย
0: ของรังสิตท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างท่านครับนับจากสะพานแดงครับท่านครับจุดไฮไลท์เลย
2: ตอนนี้นะฮะสะพานแดงคือจุดที่ต่ำที่สุดนะฮะน้ำในคลองเนี่ยก็คือไหลเข้ามาในชุมชนนะครับน้ำในคลองจะสูงกว่าถนนนะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยเข้ามาในชุมชนทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้เองเราต้องบล็อกนะครับจุดต่ำแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราพยายามบล็อกแล้วเรากันแล้วแต่ว่ามันบล็อกไม่อยู่เพราะว่ามันเลยข้ามเข้ามาเลย
0: ครับ
2: ก็เลยทำให้เป็นปัญหาที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
0: ให้ชาวบ้านเห็นภาพนิดหนึ่งท่านครับเดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันมาจากลุ่มเจ้าพระยาที่มันเข้ามาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้ำเจ้าพระยาหรือน้ำในพื้นที่หรือทั้งสองน้ำท่านฮะ
2: ณวันนี้นะครับที่คลองรังสิตประยุนศักดิ์เนี่ยคือหัวใจของเราชาวนครรังสิตที่จะระบายน้ำออกสู่ปากคลองรังสิตแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ครับ
2: นะครับแต่ว่าซึ่งในปัจจุบันนะฮะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีน้ำขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ในระดับที่สูงนะครับรวมถึงกับที่ผ่านมาคือมีฝนเรนบอมเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้พอน้ำในคลองเนี่ยสูงนะครับดันเข้ามาในชุมชนเนี่ยแล้วก็บวกกับน้ำฝนด้วยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะระบายน้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้นะครับก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมในชุมชนถ้าเกิดตรงประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยระบายน้ำออกไปที่ปากคลองรังสิตแล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ทัน
0: ครับ
2: ผม
0: ตอนถึงตอนนี้นาทีนี้แล้วเนี่ยน้ำท่วมอยู่ในบริเวณใดบ้างนะครับแถวหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีย่านศูนย์การค้าแถวนั้นเป็นไงบ้างถ้าตอนนี้ลดลงไปบ้างแล้วหรือยังหรือว่ายังไงครับ
2: ณปัจจุบันนะฮะที่200ปีเนี่ยไม่มีน้ำท่วมขังนะครับ
0: ครับ
2: ก็จะมีในบริเวณพื้นที่ตลาดนะครับตรงบริเวณฟิวเจอร์พาร์คก็จะมีทางเข้านะครับตรงลานโลตัสนะครับที่กลับรถตรงโลตัสแล้วก็ทางเข้านะฮะรวมถึงชุมชนสะพานแดงนะครับที่ท่วมขังแล้วก็ในชุมชนต่างๆนะฮะในบริเวณนั้นครับ
0: ครับที่เคยเห็นปักธงส้มไปจนถึงธงแดงสะพานแดงตอนนี้ลดธงลงมาเป็นสีอะไรแล้วล่ะครับท่าน
2: ตอนนี้เลยแดงขึ้นไปอีกครับ
1: เลยแดงไปอีกเหรอคะ
2: คือเลย2เมตรครับ
0: โอ้ไม่เป็นธงดำสิครับถ้าอย่างนั้นถ้ามันเลยแดงจะเป็นสีอะไรต่อท่าน
2: ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงว่าพ้นวิกฤตไปแล้วเพราะว่าพ้นขึ้นไปแล้ว
1: แล้วก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศ90ชุมชนในช่วงของเทศบาลนครรังสิตนะคะตอนนี้แต่ละชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
0: คลี่คลายไหมครับ
2: บางชุมชนก็มีระดับน้ำที่ลดลงนะครับแต่ว่ายังไม่ลดลงถึงแห้งนะฮะแบบ 100% นะครับก็ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงเพราะว่าตอนนี้น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยยังไม่ลดลงนะครับก็อยู่เรียกว่าทรงๆดีกว่าครับ
0: คือตอนนี้คนที่อยู่ใกล้คลองเหมือนใกล้คลองแสนแสบใกล้คลองประเวศบุรีรมย์ในกรุงเทพเนี่ยคนที่ใกล้คลองนี่คือยังหนักอยู
1: ่
0: แต่คนที่ห่างคลองไปนี่ก็ดีขึ้นก็คลองรังสิตประยูรศักดิ์ก็คือคนที่อยู่ติดชิดติดคลองนี่ก็ยังหนักอยู่ใช่ไหมท่านนะ
2: ใช่ครับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดครับ
1: ค่ะแนวทางการระบายน้ำในบริเวณของคลองต่างๆที่ในส่วนของที่ท่านดูแลตรงนี้ค่ะแนวทางการระบายอย่างไรคะณวันนี้ค่ะ
2: คือตั้งแต่เราได้เตรียมการล่วงหน้ามาเป็นอาทิตย์นะครับก่อนเกิดเหตุการณ์ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งเรามีสถานีสูบน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำวางตามจุดต่างๆที่เรามีแผนไว้อยู่แล้วนะครับในแต่ละปีที่เราป้องกันนะฮะแต่ว่านะฮะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่เกิดไม่ผิดปกติครับก
0: ็
2: คือปริมาณน้ำฝนที่ลงมาเยอะนะครับรวมถึงกับน้ำที่มันขึ้นมาในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยมันเยอะมากนะครับและเร็วๆมากมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำลงออกปากคลองรังสิตได
0: ้
2: ครับ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ซ้ำซากนะครับเวลามีปัญหาวิกฤตลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็ดอนเมืองสายใหม่มันจะซ้ำอยู่ตรงนี้แน่นอนนะพอเกิดเหตุปั๊บเราก็ต้องวิ่งไปที่สะพานแดงอย่างที่ว่าเนี่ยต้องไปตรงนี้ไปดูระบบระบายน้ำอธิบดีกรมชลก็ไปทางน้ำตรีก็ไปใครก็ไปดูตรงนี้คือเหมือนก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญแต่ถามว่าท่านครับถ้าเรามองไปถึงอนาคตไหมว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นความเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครมันจะต้องปรับมันต้องแก้อะไรยังไงที่จะแก้ให้มันได้แบบถาวรนะครับ
2: จริงๆปัญหาของรังสิตเนี่ยก็คือเพราะอย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยนะครับว่าหัวใจเราเนี่ยมันอยู่ที่คลองรังสิตประยูรศักดิ
0: ์
2: ที่ระบายน้ำออกเจ้าพระยาดังนั้นปัญหาก็คือการบูรณาการเรื่องระดับน้ำในคลองรังสิตซ
0: ึ่
2: งอันเนี้ยต้องเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานนะฮะที่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ทันนะครับซึ่งตรงนี้เองทางเทศบาลเองเนี่ยเรามีแผนที่จะป้องกันอย่างเดียวเลยนะครับ
0: แล้ว
2: ก็พยายามสูบออกทางแม่น้ำนะครับไม่ว่าเราจะเอาทำระบบดีขนาดไหนแต่ว่าการบริหารจัดการน้ำก็ไม่ได้อยู่ที่หน้าที่ของเราในการที่จะตัดผ่านน้ำออกไป
0: ถ้าให้ชาวบ้าน
2: ต้องฝากกรมชลประทานครับ
0: ถ้าให้ชาวบ้านนึกภาพออกว่าคลองรังสิตพยูนศักดิ์คือคลองอะไรเนี่ยถ้าเราคิดว่าจากฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยเส้นถนนรังสิตนครนายกแล้วก็คลองนั้นใช่ไหมครับที่คู่กันไปใช่หรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับคลองที่คู่ขนานเส้นรังสิตนครนายกครับตลอดเส้นเลยครับ
0: นั่นแหละคือคลองรังสิตประยูรศักด
1: ิ์
0: ที่นี้ท่านครับ
2: ครับ
0: เราดูเหมือนว่าน้ำที่ปล่อยลงมาหรือที่ตกลงในพื้นที่แล้วมันจะต้องไหลเทออกเจ้าพระยาและจะต้องผ่านประตูระบายน้ำของเทศบาลนครรังสิตเหมือนจะเป็นที่รับน้ำก่อนจะเราไปจะออกสู่เจ้าพระยาถูกต้องไหมแล้วเราไม่มีความคิดที่จะเอาน้ำไม่ให้เข้ามาทางในเทศบาลน่ะแต่ว่าให้มันไปออกบางปะกงออกไปทางประตูน้ำไปทางโน้นไปเลยได้ไหมท่านนะ
2: จริงๆคือทำได้ครับคือออกระพีพัฒน์นะครับแล้วผ
0: ่
2: านออกทางด้านบางประกงซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานฝั่งเหนือนะฮะแล้วก็ตรงของส่วนรังสิตเองตรงนี้จะเป็นของกรมชลประทานฝั่งใต้ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่หน้าที่ของกรมชลประทานนะฮะซึ่งโดยปกติจากการประสานงานเราเนี่ยก็มีการผ่านน้ำไปลงทางด้านบางประกงนะครับแต่เนี้ยน่าจะเมื่อวันซืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ผ่านออกไปเนี่ยเท่าที่ทราบจากข้อมูลแล้วก็ได้ติดตามนะครับก็คือทางด้านแปดริ้วทางด้านบางประกงเนี่ยก็เต็มพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเยอะมาก
0: ผลักไม่ออก
2: ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะผลักดันออกไปทางนั้นได้อีกนะครับมันก็เลยมีการที่ในชุมชนต่างๆเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ตั้งแต่ละคลองหลวงธัญะลำลูกกาเนี่ยก็เลยต้องมีน้ำเนี่ยมาลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยา
0: คือถ้าเราดูจากแผนที่น้ำนะครับท่านครับว่าเส้นหลักๆเนี่ยรังสิตประยูรศักดิ์ก็ออกเจ้าพระยามาปทุมธานีออกเจ้าพระยาเห็นไหมน้ำมันจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตกถูกต้องไหมครับทิศทางคลองนะฮะไอ้คลองแสนแสบก็จากตะวันออกมาตะวันตกเล่นน้ำเข้ามาเข้าเมืองเหมือนกันนะครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะครับจากลาดกระบังมาจากเชิงเซาลาดกระบังมาก็มาพระโขนงเนี่ย
1: ก็คือมาบรรจบเข้าเมือง
0: มันไหลมาทางนี้หมดเลย
1: สามเส้น
0: พอไหลมาทางนี้ปั๊บมันก็กว่าที่น้ำจะออกเจ้าพระยาได้เนี่ยมันก็เลยต้องเออออกไปทันก็ต้องล้นตลิ่งไปทั้งสองฝั่งท่วมชุมชนทั้งสองข้างใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่จะผลักออกไปทางโน้นอ่ะอย่าไปทางบางปะกงไม่ใช่ว่าผลักน้ำให้เขาไปให้น
1: ะ
0: แต่ว่ามันจะต้องแบ่งน้ำไหมล่ะครับท่านครับอนาคตว่ามันใช่ไหมฮะ
2: แบ่งใช่ครับ
1: เมื่อสักครู่
2: ท่านบอกว่าแบ่งไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้

0: หมดแล้ว
1: เต็มไปหมดเลย
2: เมื่อสักครู่ท่านบอกมี2ประเด็นหลักๆเลยที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานที่ต้องบูรณาการเรื่องระดับน้ำแต่เราได้สะท้อนปัญหาตรงนี้เพื่อเป็นการประสานงานเชื่อมโยงแล้วก็ให้การระบายน้ำรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดผลกระทบในพื้นที่ได้ไหมคะ
0: ครับเราสะท้อนตลอดนะฮะแล้วเราก็หารือเพราะว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี65
1: ครับ
0: นะครับเรื่องของน้ำในคลองที่มีระดับสูงขึ้นผิดปกติโดยที่ฝนไม่ตกนะฮะแล้วก็คือแล้วพอฝนตกเนี่ยก็คือเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีขอดบทเรียนต่างๆนะครับเราก็ทำระบบเซ็นเซอร์น้ำระบบที่คอยสังเกตการเรื่องน้ำเองด้วยนะครับแต่สุดท้ายพอในการหน้าที่ของการบริหารงานการจัดการน้ำเนี่ยที่การผ่านน้ำทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือเราก็ทำลงสูบน้ำนะครับทำระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: นะครับก็จากการประเมินเนี่ยในสิ่งที่เราได้พัฒนามาในช่วงเวลา 2-3 ปีเนี่ยนะฮะสามปีกว่าปีเนี่ยมันก็ทำให้เห็นนะฮะว่าบางจุดเนี่ยที่เคยเกิดน้ำท่วมขังก่อนเลยอย่างเช่น200ปีอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นมาประมาณเกือบ30ปีนะครับเวลาฝนตกก็จะตกก็จะท่วมก่อนที่แรกเงี้ยฮะณปัจจุบันก็200ครับก็เท่ากับว่าบางจุดที่เราได้บริหารจัดการเนี่ยดีขึ้นนะครับผลกระทบก็น้อยลงนะครับ
1: อันนี้ชาวบ้านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่มากเข้าใจบ้านนายกก็อยู่ไม่ไกลแถวนั้นเนี่ยชาวบ้านชมมานะเขาฝากชมมานะท่านนะ
2: ค่ะ
0: อ๋อ
1: นิดหน่อยนะครับก็เอาอยู่ท่านครับสุดท้ายถามท่านอย่างนี้ครับว่าถ้ารัฐบาลสามารถผ่านโครงการชัยนาทป่าสักและไปออกอ่าวไทยได้เนี่ยเส้นนี้จะช่วยในพื้นที่รังสิตหรือว่าปทุมธานีในโซนนั้นยังไงได้บ้างครับอยากให้เกิดไหมอยากให้เกิดหรือเปล่าครับ
0: คือถ้าทำบูรณาการวางแผนดีที่ผมก็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ในหลักๆน่าจะเป็นของในส่วนของตรงกลางของปทุมมากกว่าทางเจ้าพระยาหรือตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าปัจจัยของนครรังสิตเองเนี่ยมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำเจ้าพระยาเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้เข้ามาได้รับผลกระทบเกิดตรงนี้เท่าไหร่มันอาจจะกระทบเรื่องของการผันน้ำการระบายน้ำลงเจ้าพระยานะครับปริมาณน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยลงมาเยอะระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล่าช้า
1: พอน้ำเจ้าพระยาปล่อยไหมครับไอ้ทางนี้ก็มาไอ้ทางโน้นก็มาจ่ออยู่ได้ครับท่านครับ
0: ทุกอย่างถ้าเกิดมีช่องทางบางทีเราอาจจะต้องมีระบบป้องกันน้ำนะครับในการที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยให้มากขึ้นของทั้งประเทศมากขึ้นนะครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านนายกตรีลุกนะครับท่านครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: จะได้เห็นภาพนะครับของเทศบาลนครรังสิตนะครับก็ถือว่าคือพูดง่ายๆว่าเขาอยู่เหมือนกับเมืองปากน้ำสมุทรปราการไอ้ทางโน้นก็เจ้าพญาเข้าไอ้ทางนี้ก็รังสิตนครนายกตั้งแต่แล้วก็ประตูน้ำอยู่ตรงนั้น
2: มาบรรจบกันในจุดเดียวกัน
1: ครับอนุมัติโครงการคลองใหม่อ
2: ่
1: ะใช้ไปออกอ่าวไทยไหม
2: ค่ะ
1: มันเป็น2ช่วงอยู่นะครับจากจังหวัดชัยนาทมาถึงป่าสุรีไปออกที่อ่าวไทยไปทางบางปะกงอ่ะนะ
2: ค่ะ
1: 130กิโลนะครับถ้าจะมีการขุดคลองใหม่มันมี2ส่วนก็คือคลองสระบุรีไปที่อ่าวไทยนะครับอันนี้ก็ใช้งบประมาณ 160,000 เดี๋ยวเราไปที่คุณดำรงนะครับอยู่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเนี่ยต้องตื่นมาดูตอนเช้าน้ำเข้าบ้านตั้งแต่กลางคืน
2: วันเสาร์ที่ท่วมหนักๆกลางคืนเลยนะตั้งแต่คืน

0: พี่ตำรวจ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สื่อมวลชนเก่านะได้หนีน้ำออกจากบ้านหรือยังอยู่ที่บ้านครับ
1: อ๋อออกมาเมื่อวานตื่นแล้วน้ำเข้ามาเมื่อคืนวันศุกร์ก็ไม่ได้นอนครับน้ำเข้ามาค่อนข้างเร็วมาก
2: เข้าคืนวันศุกร์ประมาณสักกี่ทุ่มครับคืนวันศุกร
1: ์เริ่มน้ำสักสามทุ่มฮะ
2: อันนั้นคือเข้าบ้านเลยเข้าตัวบ้านเลยใช่ไหมครับ
1: เข้าตัวบ้าน
2: เช้าเช้า
0: เออคืนวันศุกร์เข้าตัวบ้านเลยเหรอ
1: เออปิดกลางคืนฮะ
2: เข้ากลางคืนเข้าคืนยังไม่ได้นอนเลยนะน้ำม
0: า
2: อันนี้ยังไม่ได้นอนเจอน้ำแล้วเออ
1: ครับ
2: น้ำมาเคาะประตู
1: ชนใหญ่มากสามรู้สึกจะประมาณ 3,000 ครัวเรือน
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ประชาชนเข้าไปช่วย
2: น้ำเต็มทุ่งเลยเต็มหมดเลยใช่ไหม
1: เต็มเลยฮะหัวเข่าจนถึงเอวฮะ
2: ไอ้ถนนเส้นถนนเส้นกลางของไอ้หมู่นั้นถนนตรงนั้นเป็นไงครับ
1: ถนนตรงนั้นทำใหม่สูงขึ้นมาแต่ก็เข่าแล้วหมู่บ้านประเภทบ้านแฝดชั้นเดียวฮะ
2: ครับ
1: ประมาณถึงเอวถึงเอว
2: ถ้าดูกายภาพตรงนี้เนี่ยสามทุ่มนี่โดนท่วมแล้วนะที่นี่นะคลองจันนี่เช้าตื่นมาเจอนะ
0: ใช่
2: ทีนี้ถ้าจะดูจากที่ผมพยายามนึกภาพดูนะว่าด้านหนึ่งของหมู่บ้านนักกีฬาก็คือถนนวงแหวนตะวันออกเหมือนเป็นกั้นน้ำมันนึกออกไหมอีกด้านหนึ่งก็คือเส้นมอเตอร์เวย์ที่จะไปจากชลบุรีสีนักเรียนไปชลบุรีนึกออกนี่คืออีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือสีกรุงเทพกรีฑาตัดใหม
0: ่
2: ที่จะออกไปทางร่มเกล้าออกไปทางสนามบินได
0: ้
2: นะครับมันก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมเพราะงั้นพอฝนลงตรงนั้นปั๊บมันไปไหนไม่ได้เลย
1: เพราะช่วงหลังชาวหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยมั่นใจกรรมการชุดใหม่ก็คือตกแรงยังไงก็ไม่ท่วมเพราะว่าคือสูบน้ำลงคลองมันจะมีคลองรอบเลยฮะ
2: ใช่ครับ
1: แต่มันจังหวะคลองประเวศนั้นอิ่ม
2: ครับ
1: สูบไปไม่ได้มันใหญ่ๆนะฮะไม่เข้าบ้านคนนะฮะ
2: แต่ตอน26นี่หนักหน่วงไม่เข้าบ้านแต่คราวนี้ มาตั้งแต่3ครับ
1: ไม่เข้าบ้านมาปีนี้เป็นปีแรกที่ผมอยู่มา44ปี
2: ครับ
0: โ
1: อ้อยู่มา44ปี
2: แล้วในโซนตะวันออกผมคิดว่าถ้านอกจากลาดกระบังนะ
0: ค่ะ
2: หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองคือน้ำเข้าพื้นที่แรกๆเลยนะครับตอนนี้ลดลงไปถึงไหนแล้วครับ
1: สักผมว่าไม่เกิน5เซนนะ
0: ไม่เกิน5เซน
2: นึกว่าจะหมดแล้วยังอยู่พร้อมเลย
1: ไม่เกิน5เซนนะเนี่ยประชาชนจะช่วยเหลือกันเองนะประชาชนนักการเมืองคือมองข้ามหมดแล้วชาวบ้านตอนนี้ก็รู้สึกมีความน้อยใจออกมาทาง Facebook ทางว่าถูกทอดทิ้งถูกทอดทิ้ง
2: เริ่มจะรู้สึก
1: หมู่บ้านใหญ่มาก
2: หมู่บ้านใหญ่ครับหมู่บ้านใหญ่นักกีฬาแหลมทองเมื่อก่อน
1: ครอบครัวฮะ
2: พี่ดำรงไอ้หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเขาแข่งเอเชียนเกมหรือ4เกมอ่ะตอนนั้นน่ะ
1: ตอนนั้นเป็นกีฬาแหลมทองฮะ
2: กีฬาอ๋อตอนสมัยอ๋อเนี่ยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองปีพ.ศ.เท่าไหร่เขานี่คือหมู่บ้านนักกีฬาพอเขาแข่งกีฬาเสร็จก็เลยให้ประชาชนไปจองบ้านเหล่านี้อยู
0: ่
2: แล้วเมื่อก่อนมีรถเมย์สายเดียวสาย93นู้น
1: ใช่
2: ไม่ธรรมดานะ
1: จะเป็นที่รู้กันว่าน้ำท่วม
2: ใช่เป็นทุ่งอ่ะรอบๆยังเป็นนาข้าวอยู่เลยใช่
0: พี่ดำรงสะท้อนหน่อยว่าตอนนี้ในหมู่บ้านต้องการอะไรบ้างอะฮะ
1: ก็เพราะการช่วยเหลือพวกผู้ใหญ่ที่ติดบ้านนะฮะไม่ยอมไปอยู่ศูนย์ไปช่วยเหลือที่เขาจัดที่โรงเรียนศรีพฤทธาแต่โรงเรียนของกทม.
2: ครับ
1: บางคนก็ห่วงบ้านการเข้าไปช่วยเหลือมันก็มีในกลุ่มประชาชนในนั้นนะฮะที่มีศักยภาพอ่ะก็เอาข้าวเอาปลาต้องการความช่วยเหลือมากเลยครบทุกด้านเลย
2: ครบทุกด้านเลยนะ

0: พราะว่าขนาดเซเว่นมีอยู่4เซเว่นมีของหมด
1: ตอนนี้หลายที
2: ่แล้วตอนนี้มันเข้าได้ทางไหนครับพี่ดำรงตอนนี้ทางเส้นไหนเข้าได้ครับ
0: เข้านะฮะเข้าทางคู่ขนานมอเตอร์เวย
1: ์ค่ะ
0: มันจะทางเข้าทางไอ้ลงหมู่บ้านโกลเด้น
2: เข้าโกลเด้นได้แต่เข้ามาปั๊บก็ต้องมาเจอน้ำใช่ไหมครับมาเจอน้ำใช่ไหม
0: จอดฮะจอดแล้วก็เจอน้ำแต่ใกล้สุด
2: ใกล้ที่สุดก็คือเข้าเรียบด่วนมอเตอร์เวย์นะครับเข้ามาทางหมู่บ้านตรงนั้นแต่ว่ามาปั๊บก็ต้องหยุดเจอน้ำนะครับ
1: อ
2: ันนี้แหละน่าจะมีเรือน่าจะมีเรือของฐานเรือเนี่ย
1: ไปที่หมู่บ้านนักกีฬา
2: เอาของเข้าไป
0: ไม
1: ่
0: เห็นฐาน
2: ก็ถามให้แล้วนะพี่ดำรงเมื่อกี้ฐานเรือเขารับมอบหมายอยู่ฝั่งทนแล้วฝั่งทนน้ำมันไม่เยอะ
1: 1696สายด่วนกองทัพเรือ
0: ทางหลังลาอาหารด้วย
2: ครับ
0: บ้านเพื่อนเมื่อวาน
2: ครับใกล้กับสำนักงานเขตเนาะหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 3-4 พันหลังคาเรือนนะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่โรงเรียน
3: รงครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณ
2: ครับสวัสดีครับทุ่มวันน้ำเข้าบ้านฮะเธอยังอยู่งานเลี้ยงอยู่เลยมั้งเธอประสบ
1: คนไม่ได้ไปแต่ว่าเนี่ยก็ตกทั้งคืนเนี่ยจนชุ่มฉ่ำวันเสาร์ทั้งวันวันอาทิตย์ทั้งวัน
2: แล้ววันนี้น้ำเพิ่งลงไป5เซน
1: เออจริงๆเนี่ยเราจะทำความเข้าใจบ้าน
2: ยากครับยาก
1: ไม่อยากออกจากบ้านห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้าน
2: ทุกทีฉันอยู่มาน้ำไม่เคยท่วมไม่ออกพอน้ำท่วมปั๊บฉันก็ไม่ออก
1: เราต้องลำบากกว่าเดิมอีกนะ
2: ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเคหะคลองจันทร์นะครับน้ำมันไม่ได้ท่วมแฟลตนี
1: ่
2: เราจะเข้าไปก็ไม่มีเรือ
1: ยาก
2: ใช่ไหมก็ยากพอยากเสร็จปั๊บเขาก็ถูกตัดหลักก็คือว่าเลิกงานตอนเย็นซื้อกับข้าวไปกินที่ห้อง
1: ใช่
2: นะหุงข้าวกินที่ห้องเสร็จปั๊บก็เช้าก็ออกไปทำงานนะครับมันแทบจะไม่มีเสบียง
1: ใช่
2: พอน้ำท่วมปั๊บมันไม่มีอะไรนะ
1: อันนี้ก็เดือดร้อนนะหลายๆพื้นที
2: ่ใช่
1: เราไปอีกหนึ่งเขตดีไหมคะพี
2: ่ครับไปคุยกับประธานชุมชนนะคุณสมพงศ์ครับสวัสดีครับคุณสมพงศ์
1: สวัสดีค่ะคุณสมพงศ
4: ์ครับสวัสดีครับครับผมสมพงศ์อ่อนเกตพลครับผม
2: คุณสมพงศ์นี่อยู่แย้มชุมชนอะไรธน
4: ธานีนวมิน163ครับ
2: นี่ส่งมาเนี่ยเขาส่งภาพอันนี้มาไอ้บ้านเขาเนี่ยถังแก๊สลอยน้ำหมดเลย
1: โอ้โห
2: ผมยังสงสัยว่าถังแก๊สมันหนักมันลอยน้ำเหรอผมไปเจอน้ำลอยเรื่องแก๊สถังไม่มีแก๊ส
1: กระแสน้ำแรงขนาดนั้นจนทำให้ถังแก๊สลอย
2: หนักสุดน้ำขึ้นมาเท่าไหร่ครับในชุมชนครับ
4: ในชุมชนประมาณ80เซนติเมตรครับ
2: 80
4: ประมาณ8
2: เซนเกือบเมตรเนี่ยนะก็แปลว่าเข้าไปถึงตัวบ้านเข้าไปข้างบนบ้านเลย
4: ข้างในบ้านประมาณ40
1: บ้าน40แล้ว
2: เข้าไปตัวบ้านเลยนะพื้นบ้านพื้นบ้านขึ้นมา40เซน
1: ข้างนอก80
4: พื้นบ้านเลยครับผมพื้นบ้านพื้นในบ้านครับ
2: อยู่น้ำอยู่แบบนี้กี่วันถึงตอนนี้เป็นยังไง
4: อยู่ขังอยู่ก็ประมาณ2วันเต็มๆ2วันเพราะวันที่3ก็เริ่มลดลง
2: ใครขังมันไว้ทำไมไม่ให้มันออกไป
4: ก็มันไม่ยอมออกไปอ่ะครับ
1: เรา
4: ก็อยากจะ
1: เราเลยต้องออกมาใช่มั้ย
4: ใช่ต้องรักษามันไว้ก่อนมันไม่ยอมออกไปไหน
2: ตอนนี้ลงไปแห้งหรือยังครับตอนนี
4: ้ตอนนี้ก็เริ่มแห้งครับผมเริ่มที่จะทำความสะอาดภายในบ้านกันอยู
2: ่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ถนนนวมินใช่ไหมนวมิน
4: นวมิน163ครับ
2: ถ้าจากแยกลาดพร้าวนะครับผ่านเคหะคลองจันทร์นี่คือเส้นนวมินไปออกรามินทากม8เส้นนั้นเป็นไงตอนนี้เป็นไงครับ
4: ช่วงนี้ก็ดีหน่อยครับผมแต่ว่าที่ผ่านมานะที่ผ่านมากม.8หนักมากเลยครับผมรถไม่สามารถผ่านได้เลย
2: แต่ว่าตอนนี้เช็คล่าสุดนี่แห้งแล้ว
4: รถกระบะเริ่มวิ่งได้แล้วครับ
2: ได้แล้วเช็คกับพี่นงพี่หน่วยที่ตลาด

0: ตรงกิโล8อ่ะกม8ตรงนั้นน่ะนะนะครับเขาอยู่ตลาดตรงนั้นก็บอกว่าน้ำแห้งเรียบร้อยแล้วตอนก่อนนั้นก็น้ำก็ท่วมเหมือนกันตอนนี้ของคุณสมพงษ์ตอนนี้ก็น้ำรถเริ่มทำความสะอาดคนแล้วมีรถจมน้ำจมอะไรบ้างไหมในหมู่บ้าน
1: เสียหายหนักไหม
2: มีส่วนใหญ่จะขยับกันหมดไปไว้ที่สูงหมดไปไว้ที่ในโรงเรียนหมดครับ
1: คือเราเตรียมพร้อมแล้วเหรอ
0: ก็แสดงว่าคืนวันศุกร์ใช่ไหมพอมันลงหนักเข้าหนักเข้าน้ำเริ่มขึ้นตอนนั้นยังไม่นอนก็เริ่มเอารถออกอย่างนั้นเหรอ
2: เริ่มเอารถออกเลยครับผมไปเพราะว่าเราเคยผ่านมาครับครั้งหนึ่งแล้ว
1: จะว่าเตรียมพร้อมดี
2: พอเริ่มฝนตกหนักปั๊บก็เริ่มเอาออกเลยครับ
0: เขารู้ว่าเพราะบ้านเขาต่ำน้ำมันท่วมพอน้ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นปั๊บเอ้ยขึ้นขอบล้อแล้วคงอยู่ไม่ได้มีท่าไม่ดีเอาหนีไปอยู่โรงเรียน
1: ดีนะคะมีการเตรียมพร้อมก่อน
0: ก็ลดความเสียหายลงไปได้เนา
1: ะ
0: ค่ะแล้วความช่วยเหลือล่ะจากสำนักงานเขตจากอะไรเข้ามาถึงไม่ชาวบ้านขาดแคลนอะไรอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรไม่ถึงตอนนี้ครับ
2: ความช่วยเหลือตอนนี้เพิ่งจะได้เข้ากล่องมา200กล่องเมื่อกี้นี่ยังแจกยังไม่ทันเสร็จเลยครับผม
1: อ้าวเหรอฮะ
2: ได้เข้ากล่องมาแค่200กล่อง
0: ใครเอามาแจกให้อ่ะครับจะได้ขอบคุณเขาด้วย
2: ทางเขตเอามาให้ครับผม200กล่องและน้ํา200ขวดแต่ถามว่าพอไหมมันก็ไม่พอครับผม
1: แล้วยังต้องการอะไรเพิ่มอีกคะ
2: ก็จริงๆอยากได้ถุงยังชีพนะเพราะว่าตอนช่วงนี้มันอาหารการกินพอที่จะหากันได
0: ้ครับ
2: ครับถ้าเกิดว่ามีถุงยังชีพพวกยาน้ำพวก
1: ยารักษา
2: คร
1: ับ
2: ผมยารักษาโรคอะไรพวกนี้ครับผม
1: ครับ
0: เพราะว่าแช่น้ำนานๆเนี่ยนะมันอันตราย
1: โรคมาที่กับน้ำเยอะ
0: ก็ดูสิวันก่อนนายกรัฐมนตรีไม่ใส่รองเท้าอย่างเดียวเนี่ยมันคนเป็นโทษนะคนว่าเสียขนาดไหนเนาะแล้วชาวบ้านทั่วไปไม่มีรองเท้าบู๊ตอ่ะน้องฝน
1: โลกผิวหนังจะความชื้น
0: ใช่ไหม
1: กลัว
0: อันตรายอันตรายได้ครับคุณสมพงษ์ขอบคุณมากสะท้อนปัญหาให้ได้ยินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางกรมประชาสัมพันธ์เราก็เป็นข้อต่อเชื่อมโยงประสานทุกฝ่ายนะครับให้ได้รับความช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดเลยเนาะว่าตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: เป็นอีกหนึ่ง
0: พี่เล่าให้น้องฝนฟังนิดหนึ่งเนี่ยพี่เดินลุยน้ำเนี่ยนะตอนแรกพี่ใส่รองเท้าเดิน
1: เพราะว่า
0: น้ำมันถึงเข่าไง
1: รองเท้า
0: แตะนะ
1: เ
0: พราะว่าไอ้รองเท้าบูทเราใส่รองเท้าบูทในน้ำเราเดินไม่ได
1: ้มันหนัก
0: น้ำมันเข้าไปในบูทไง
1: แล้วมันก็จะ
0: แต่ถ้ารองเท้าแตะเราใส่เดินได
1: ้
0: ทีนี้พอใส่เดินเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปกติไปก็เดินลุยน้ำอ่ะเนา
1: ะ
0: ไปกลับก็2โลก็เดินลุยไปซื้อข้าวซื้อของกลับมาปั๊บแล้วก็ปกติแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยทำไมเท้ามันเจ็บๆมั้ย
1: เจ็บๆหรอ
0: ปรากฏว่าไอ้ที่เราใส่รองเท้าเดินเนี่ยมันเสียดสีกับผิวแล้วทำให้มันพองแล้วก็แตกเป็นน้ำถูกไหมแล้วทีนี้มันก็แตกเพราะฉะนั้นถ้ารองเท้ามันไม่ใช่สำหรับมันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใส่รองเท้าแล้วก็จะ
1: โอกาสติดเชื้อโรค
0: ใส่เดินเท้าเปล่าผมคิดว่าสบายกว่าผมจึงใส่เท้าเดินเท้าเปล่าใช่
1: รอฮะ
0: แต่ถ้าเรามีไอ้บูทถึงขาเนี่ยเขาว่านะ
1: หรือว่าเสื้อที่มันกันน้ำ
0: แต่มันไม่มีไงนาทีนั้นจะไปซื้อที่ไหนเรา
1: ก็มันไม่ได้เตรียมพร้อมเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวทีมงานขึ้นก็ได้เนี่ยไปดูที่เซเว่นน่ะตอนนี้ต้องขอบคุณเซเว่นเลยนะเดี๋ยวมันต้องยกมือไหว้ขอบคุณเลยนะน้องฝนจริง
1: ๆว่าพี่บอกก่อนเข้ารายการแล้วว่าเนี่ย
0: เซเว่นเนี่ยนะถ้าไม่มีเซเว่นเนี่ยสำนักงานเขตกทมมันอยู่ยังไง
1: ตอนนี้
0: ผมต้องขอบคุณเลยเนี่ยเนี่ยต้องขอบคุณคือผมก็ต้องลุยน้ำมาซื้อไงมาซื้อเซเว่นก็มาซื้อก็เจอน้องพนักงานขายก็เจอเสร็จปั๊บก็วันหลังมาอีกก็เจอเขาอีกเหมือนกัน
1: ก็คนเดิมเหรอ
0: ก็เจอคนเดิมวันไปครั้งที่3อ้าวเธอยังอยู่อีกเหรอต้องถามคำนี้อ้าวแล้วเธอยังอยู่อีกเหรอบอกว่าพี่ดูกลับบ้านไม่ได
1: ้ก็คือเป็นคนที่ต้องอยู่กะได้แล้วก็ที่บ้านเนี่ย
0: 1กลับบ้านไม่ได
1: ้ค่ะ
0: 2ไอ้คนจะมาเปลี่ยนมันก็มาไม่ได
1: ้ใช่
0: มันก็เลยต้องอยู่
1: ก็ต้องเป็นคนนั้น
0: เราก็ต้องขอบคุณเขาอีก
1: เอ
0: าเราออกนอกกรุงเทพไปนิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: ไปที่อำเภอบ้านสร้างนะครับผมก็เห็นคลิปท่านในอำเภอบ้านสร้างนะครับท่านเศรษฐวุฒินะท่านก็ออกลุยชาวบ้านตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมนะไปเยี่ยมเขาก่อนนะ
1: โอ้แต่ตอนนี้
0: ชาวบ้านเขาทักเฟซบุ๊กในอำเภออ ๋
1: อเหรอ
0: บอกเนี่ยที่บ้านน้ำท่วมตอนนั้นฝนยังไม่เข้ามานะในอำเภอไปหาถึงบ้านชาวบ้านตกใจ
1: โอ้
0: กลัวว่านายอำเภอจะมาต่อว่า
1: อ๋อเหรอ
0: บอกไม่มาเยี่ยมไปถามท่านนึงก็ได้ครับสวัสดีครับท่านในอำเภอครับ
1: สวัสดีค่ะท่านในอำเภอเศรษฐวุฒิ
3: สวัสดีครับพี่หนอมคุณฝนครับ
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับท่านครับผมเท่าที่ผมตามดูท่านนะท่านเตรียมตัวเตรียมชาวบ้านมาตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วขณะนี้ขนาดเตรียมแล้ววันนี้ล่าสุดเป็น

0: ไงครับของบ้านสร้างครับ
1: โอ้ของผมเนี่ยต้องอันนี้จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางจังหวัดนะจังหวัดปราจีนโดยพอจังหวัดเนี่ยโดยผู้อำนวยการภัยจังหวัดท่านผู้ว่านี่ท่านมีหนังสือด่วนฉบับหนึ่งนะลงวันที่22กันยาครับพี่หนอมพี่ฝนครับ
0: 22ก่อน23ประกาศเนี่ยนะ
1: 22กันยา22กันยาเนี่ยครับมาเตือนเลยว่าวันที่23ถึง27เนี่ยฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับในจังหวัดปราจีนนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยด้วยหนังสือเตือนฉบับเนี้ยพอวันที่23พวกผมเนี่ยร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นลงปูพรมไปหาชาวบ้านเลยว่าเฮ้ยเก็บของเลยเก็บของน้ำยังไม่มาไม่ต้องกลัวเก็บของของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเก็บ
0: นายอำเภอออกไปสั่งชาวบ้านเก็บของเลยยกของเลยเหรอ
1: ผมไปเองด้วยพานำทีมไปเองด้วยแล้วก็กำนันผู้บ้านนายกทุกที
0: ่
1: ผมพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่หนอมคุณฝนพีคที่สุดก็คือวันศุกร์นะครับ วันศุกร์ที่25เนี่ยเช้าเนี่ยทยอยกวาดเก็บหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเย็นวันศุกร์ปุ๊บฝนถล่มหนักเนี่ยพวกผมเนี่ยข้าวของเนี่ยรอดหมดเลยครับไม่มีรถเสียหายไม่แต่คันเดียวครับพี่หนอมคุณฝนครับ
0: คือชาวบ้านคือพูดง่ายๆมาต้อนชาวบ้านนะพอรู้นะกรมอุตุก็เตือน23ถึง27ใช่ไหมพอมีคำสั่งถึงนายอำเภอเสร็จปั๊บนายอำเภอพากำนันท้องที่ผู้ใหญ่อบต.เทศบาลออกไปนะบอกชาวบ้านคือเรียกบอกต้องให้ชาวบ้านร่วมมือถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือคุณจอดรถไว้ทิ้งของไว้น้ำมาเอาไม่อยู
2: ่ใช่
0: พอนายอำเภอไปหน่วยงานไปกำนันผู้ใหญ่บ้านไปเตือนลูกบ้านทุกคนเก็บเสร็จปั๊บไม่มีของจมน้ำเลยพูดง่ายๆที่อาจจะทำให้เกิดความเสียใหญ่
1: ครับใช่ครับไม่มีแม้แต่คันเดียวอะมอไซคันเดียวไม่มีเลยครับ
0: อ
2: ันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากเลยนะแล้ว
0: ในทางปฏิบัติท่านเราฟังกรมอุตุไหมฟังแล้วเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามไหมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ชาวบ้านประสบภัยอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราฟังกรมอุตุแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็เฉยๆเราคิดว่าไม่เป็นไรอะแล้วสุดท้ายมันก็เป็นขึ้นมาครับ
1: คืออย่างนี้พี่หนอมผมเนี่ยยึดถือว่าหลักเนี่ยเกินดีกว่าขาดนะครับเกินดีกว่าขาดก่อนดีกว่า
2: เกินไว้ก่อนดีกว่าขาด
1: บางไรเราต้องเชื่อกรมอุตุเชื่อพอแต่เราต้องลงไปเลยนะไม่ใช่ไม่ลงไปโดยที่ชาวบ้านเขาเนี่ยเขามีความเชื่อว่าไม่เป็นไรปีที่แล้วไม่ท่วมปีนี้ก็ต้องไม่ท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็คุ้นชินกับการอยู่บ้านไม่กล้าไม่อยากอพยพกันเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องลงไปกระตุ้นว่าเชื่อเถอะขนไปเนี่ยอย่างมากก็เป็นการออกกำลังกายถ้าน้ำไม่ท่วมก็ขนกลับแค่นั้นเองถือว่าออกกำลังกายอย่างนี้ครับพอเขาเชื่อกำนันที่บ้านลงไปโบสถ์นายกลงไปทุกที่ทำเขาก็เชื่อมันก็เลยรอดมาจากการเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินนะครับพี่หนอมคุณฝนครับ
0: เกินดีกว่าขาด
2: ชอบคำนี้นะ
0: ชาวบ้านพอเห็นนายอำเภอมากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่มาเขาให้ความร่วมมือใช่ไหมนันเขาให้ใช่ไหม
1: โอ้โหเขาให้ความร่วมมือมากครับโดยเฉพาะพี่น้องกำนันที่บ้านที่นี่เนี่ยเป็นที่เชื่อถือของลูกบ้านมากนะครับแล้วก็เขาก็เชื่อมโยงกับนายกท้องถิ่นทุกที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการทำงานสอดประสานกันระหว่างชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.เทศบาลกับนายอำเภอเนี่ยมันก็เลยสอดประสานรับกันเพราะนั้นภัยน้ำชุกห่วงวันที่24ถึง27ที่อื่นหนักๆเนี่ยที่นี่ถือว่ารอดครับท่านครับขออนุญาต
0: นายอำเภอเช็คไลน์กำนันผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านทุกวันไหมวันละกี่รอบ
1: ให้รายงานวันละ3รอบครับ
2: Oh,
1: ว่าน้ำถึงไหนแล้วที่ไหนเป็นยังไงบ้างมีใครอยู่ติดเตียงตรงไหนไม่รีบไปขนอพยพมานะครับอย่างว่าเช้าก็ไปขนอย่างอีกโซนตำบลบางกระเบา 3-4 คนบอกว่าขอมาก่อนน้ำยังไม่ขึ้นแต่ขอมาอยู่ที่ศูนย์วัคซีนก่อนอย่ารอให้น้ำขึ้นเลยน้ำอีกตกจะขึ้นก็ไม่ต้องรอแล้วครับ
0: เห็นน้ำที่ท่านเอาไปแจกเราเข้าของไปช่วยชาวบ้านนี่มาจากไหนยังไงใช้งบของอำเภอปภหรือว่าร่วมด้วยช่วยกันยังไงท่าน
1: ณตอนนี้นะครับอันนี้ครับ

มาติดตาม NBT News เวลา15นาฬิกาค่ะสำนักงานชลประทานที่13แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเกินกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองช่วงท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า80เซนติเมตรจากระดับปัจจุบันประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและราชบุรีขอยกของขึ้นที่สูงดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุรวมถึงเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันนายพุทธพงศ์สุริยะสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางสาวกุลวดีนบอมรวดีสสราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่บ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งน้ำวนตำบลคุ้งกระถินตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีขณะที่น้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางจังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักคอยในทุกอำเภอและประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางประชาสัมพันธ์ประชาชนเพื่อเตรียมอพยพนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ2เครื่องจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาติดตั้งเพิ่มเติมที่สะพานดำป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนนายชนาธิปรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้านภายในศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังน้ำในคลองสวนหมากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรหลายหมู่บ้านส่วนพื้นที่หมู่5บ้านแม่นารีตำบลนาบอกคำซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากคลองสวนหมากและอุทยานแห่งชาติในอำเภอคลองลานล่าสุดระดับน้ำลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังเล็กน้อยในพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนขณะที่โครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนและสะพานบางส่วนเสียหายจากน้ำกัดเซาะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและฟื้นฟูความเสียหายตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่านายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบ DSI แล้วเพื่อให้ข้อมูลคดีถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติส่วนนายสมชาติจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ต้องหาด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานส่วนคดี Forex ที่มีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นหนึ่งในผู้ต้องหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า DSI ส่งฟ้องแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของอัยการสำนักข่าว AFP นำเสนอภาพชีวิตประจำวันของชาวคิวบาที่อาศัยอยู่ในกรุงฮาวาน่าพร้อมสรุปสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนในเมืองหลวงแห่งนี้ต้องเผชิญจากการคว่ำบาตรของสหรัฐว่ามีไฟฟ้าใช้วันละเพียงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนน้ำมันในการเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทั้งระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างหนักนอกจากนี้ยังขาดแคลนน้ำประปาเพราะการประปาไม่มีไฟฟ้าใช้ในระบบส่งน้ำและระบบขนส่งมวลชนก็เกือบเป็นอัมพาตอย่างไรก็ตามสื่อได้รายงานว่าผู้คนที่นั่นยังคงพยายามดำเนินชีวิตไปตามปกติเด็กๆยังคงไปโรงเรียนผู้คนยังคงไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและชายหาดซึ่งก็ไปเพื่อรับลมและหนีความอบอ้าวในบ้านพักที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ดีนิสก็อกตัสนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนวัย32ปีที่ถูกตั้งข้อหาดูหมิ่นประธานาธิบดีและข้อหาดูหมิ่นคุณค่าทางศาสนาจากมุกตลกที่เขากล่าวบนเวทีที่เปิดการแสดงมาแล้วถึง197รอบทั่วโลกและแต่เพิ่งจะมาถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อมีการอัปโหลดเทปบันทึกการแสดงของเขาบน YouTube ซึ่งก็เป็นไวรัลและมียอดชมพุ่งทะลุ15ล้านวิวภายในเวลาเพียง2วันขณะนี้เขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในนครอิสตันบูลหลังถูกตัดสินมีความผิดโดยศาลก็มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอผลอุทธรณ์สร้างความยินดีแก่บรรดาแฟนคลับที่ไปชุมนุมให้กำลังใจเขาอยู่ที่ด้านหน้าศาลสำหรับข้อหาดูหมิ่นประธานาธิบดีตุรกีมีโทษจำคุก

0: มาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อในช่วงนี้หลังข่าวต้นชั่วโมงอีก1ชั่วโมงเต็มๆนะคะเรายังคงอยู่กับคุณผู้ชมเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็รายงานในพื้นที่ต่างๆให้รับทราบกันนะคะ
1: น้องฝนครับดูข้อมูลล่าสุดนะครับจาก Facebook FC อนุทินนะครับ
0: ค่ะ
1: F ความเฟซของนายกแหละเนาะ
0: ค่ะพี่
1: นะครับได้โพสต์เมื่อ23นาทีที่ผ่านมานะครับบอกครม.ไฟเขียวโปรเจกต์โครงการพันน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแก้ปัญหาระยะยาวพูดกันตรงไปตรงมานะครับว่าบางคนพอแสน 65,000 ล้านนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมีอยู่2ช่วงตอนอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อช่วงที่แล้วเนา
0: ะ
1: นะครับก็จะมีคนบอกว่าอันนี้จะโกงกันอีกอ่ะ คือไม่ต้องทำอะไรกันนะเนาะก็ต้องคิดถึงคนลุ่มน้ำเจ้าพระยา 7-8 จังหวัดที่ต้องเผชิญกับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยากันอยู่โดยตลอดเนา
0: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องใช้เวลาประมาณ8ปี
0: โอ้โห
1: 160,000 กว่าล้านขุดคลองสายใหม
0: ่
1: เทียบกันอย่างนี้น้องฝนถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะนะครับทีมงานขึ้นแผนที่น้ำขึ้นมานิดหนึ่งก็ได
0: ้
1: หันหน้าไปทางทิศเหนือถนนสายเอเชียซ้ายมือเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาขวามือเป็นป่าสักเพราะฉะนั้นซ้ายมือเป็นเจ้าพระยามันมีเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยอยู่แล้วถัดไปนิดหนึ่งก็เป็นแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีแม่น้ำนครชัยศรี
0: ค
1: ือแม่น้ำสายเดียวกันแล้วแต่ผ่านตรงไหนทางด้านขวานี่ไม่แม่น้ำชัยนาทเป็นคลองไงคลองส่งน้ำชัยนาทป่าสัก
0: มาถึง
1: ไอ้น้ำที่มันมาน้ำแม่น้ำป่าสักมาจบอยู่แค่นั้นทีนี้ตรงนั้นมันจะเป็นคลองเดิมคลองเดิมก็ขุดลอกและขยายมันกว้างขึ้นนึกออกไหมไอ้ช่วงตอนนี้คงใช้งบประมาณไม่เยอะแต่หลังจากนั้นจากป่าสักสระบุรีไปถึงที่จะออกอ่าวไทยเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ต้องขุดใหม่ทั้งหมดแล้วงบประมาณที่ใช้ผมคิดว่าคงจะเป็นงบประมาณที่ใช้ในการเวนคืนที่ดินนี่แหละเป็นงบที่ต้องใช้เยอะแล้วถ้าดูแนวความคิดโครงการนี้ไม่ใช่แต่สักแต่ว่าขุดคลองเพื่อระบายน้ำทิ้งทะเล
0: ค่ะ
1: แต่ก็จะเป็นการใช้เพื่อการขนส่งด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะส่งเสริมให้ทางภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นโครงการแบบ PPP ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก
1: ็ระยะยาว
0: รอติดตามกันสักนิดนึงนะคะก็อยากให้ฟังก่อนนะคะแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะ
1: เราจะได้เข้าใจถ้าเราไม่เชื่อมั่นเราไม่วางใจอะไรเลยนะครับเราคิดว่าทำโครงการแล้วจะต้องทุจริตจะต้องคอร์
0: ร
1: ัปชันป
0: ั
1: ญหาพี่น้องประชาชนก็จะเป็นอยู่อย่างซ้ำซากนะครับในเรื่องของแน่นอนนะครับฝนตกน้ำท่วมคราวนี้นะที่เกิดความเสียหายเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศนะครับกรมอุตุนิยมพยากรณ์แล้วชาวบ้านเชื่อไหมฟังไหมนะครับกับเพจบางเพจที่เขาพยากรณ์แล้วชาวบ้านไปเชื่อและไปฟังแล้วมันดูเหมือนจะตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริง
0: ๆ
1: นะครับก็เลยทำให้มีเสียงสะท้อนกลับไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุดฤทัยเลิศเกษมนะครับท่านปลัดกระทรวงดีอีก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจากนี้เป็นต้นไปนะครับพระนายกก็ดูเหมือนจะมีเสียงท้วงติงอย่างท่านนายกด้วยใช่ไหมนะครับเรื่องว่าพยากรณ์แล้วก็มันอาจจะเข้าใจยากนิดนึง
0: มันเป็นคำศัพท์ที่ลมกระโชกแรงนะคะ
1: ศัพท์เฉพาะ
0: พายุพาดผ่านอะไรเงี้ยนะ
1: เมื่อก่อนมีคำอีกคำหนึ่ง
0: อะไรคะ
1: แนวลมพัดสอบเคยได้ยินไหม
0: ได้ขี่เคย
1: ปัจจุบันหลังจากที่ตอนนั้นผมก็ไปประชุมกับกรมอุตุเขาด้วยนะครับเราก็ท้วงติงว่าแนวลมพัดสอบเนี่ยมันคืออะไรแนวลมพัดกระสอบหรือเปล่าครับแล้วปลิว
0: ถามไปแบบนั้น
1: ใช่จำได้ตอนนั้นเนี่ยและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีคำนี้อีกเลยก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในแนวคำพยากรณ์มาโดยตลอดกรมอุตุเราต้องยอมรับว่าเขาเองเขาถ้าไปเกิดว่าไปเตือนแรงไปเดี๋ยวคนตกใจพอตกใจไม่เกิดเหตุเดี๋ยวคนด่าไอ้ครั้นจะเตือนเบาๆบางๆคนก็ไม่เชื่อ
0: ไม่เข้าใจ
1: คนอยู่เฉยๆไม่ปฏิบัติไม่เตรียมพร้อมแต่ถ้าที่เราคุยเมื่อกี้กับนายอำเภอเศรษฐวุฒิเป็นไง
0: เตรียมพร้อม
1: นั่นเขาฟังกรมอุตุ
0: เขาไป
1: พอมีหนังสือไปถึงนายอำเภอ

0: แล้วนายอำเภอก็จะออกสักสารว่าการอำเภอแล้วก็ไปหาชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านออกไปเตือนลูกบ้านนะฝนจะตกน้ำจะท่วมฝนจะตกน้ำจะท่วมเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนะ
1: แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อและมีบทเรียนด้วยชาวบ้านเขารู้ไงว่าถ้าเกิดอาการแบบนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้ว
0: เขาเชื่อเสร็จปั๊บเขาก็ขนของขึ้นสู่ที่สูงเขาบอกเลยอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีรถจมน้ำแม้แต่คันเดียว
1: เพราะว่าคืนนั้นที่ฝนตกเขารีบเอารถไปจอดแล้ว
0: เนี่ยใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาซ
1: ึ่
0: งท่านอธิบดีสุทธิไทยก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยก็คงจะต้องใช้ปรับภาษาในการสื่อสารในการพยากรณ์อากาศนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นปรับเปลี่ยนจากการใช้ภาษาราชการหรือคำศัพท์เทคนิคยากๆมาเป็นการใช้ภาษาพูดแบบชาวบ้านเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ได้ทันที
1: ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะคะจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจภาษาแล้วก็
0: ร
1: ู้เฝ้าระวังถึงคำเตือนต่างๆด้วย
0: จริงๆผมเนี่ยการที่เราทำรายการเนี่ยน้องฝนนะพี่จะต้องเวลาจะรู้เรื่องฝนฟ้าอากาศเนี่ยบางทีออกจากบ้านเจอฝนเราก็ต้องเช็คแล้วนะครับเมื่อก่อนออกจากบ้านเจอฝนเราก็ต้องเช็
1: ค
0: ฝนเรามีแอปเช็
1: ค
0: ฝนเรามีแอป
1: วินดี
0: ้
1: นะแอปของสวทช.
0: ใช่เช็คหมดเลยทีนี้พอเราเช็คเสร็จปั๊บเราอยากจะไปเจอกราฟิกดีๆที่เข้าใจง่ายนะครับแต่ปรากฏเราไม่ค่อยเจอ เราเข้าใจยากกับกราฟิกที่เราที่ยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าว่าทำให้ภาพกราฟิกมันเข้าใจง่ายถ้าท่านทำแบบอย่างเงี้ยนะท่านน้องฝนจำได้ไหมเวลาจะมีพายุเข้า
1: เป็นสี
0: แล้วก็เป็นพายุกำลังมาแล้วก็กำจะเข้าพื้นที่ตรงไหนบ้างมันจะเห็นภาพชัดคนเห็นอย่างนั้นแล้วเขาตื่นตัว
1: ภาพเป็นสีนะเป็นสีแบบแดงเข้ม
0: แต่ตอนนี้เขาให้แค่สีแผนที่ไงพอให้สีแผนที่มีส้มมีแดงมีขาวทีนี้คนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูจากภาพแผนที่อากาศถ้าทีมงานมีภาพ3 4ภาพมันก่อน23 24 25 26 27เนี่ยน
1: ะ
0: มันจะเข้ามันจะแดงมาจากฝั่งตะวันออกก่อนใช่มั้ยแล้วค่อยมาแล้วเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์เรานั่งดูข่าวน้ำท่วมพัทยาจำได้ไหม
1: จำได้
0: แล้วเราก็รู้สึกเฉยๆใช่ไหม
1: เ
0: ราก็ไม่รู้สึกว่าพายุมันกำลังจะต่อจากพัทยามันก็คือมาฉะเชิงเทราแล้วมันก็คือกรุงเทพแล้วสุดท้ายพอคืนวันศุกร์มันก็มาถึงแล้วพอเช้าวันเสาร์ปั๊บเราก็ไม่ทันแล้วถ้าเราทำอะไรเสียตั้งแต่วันนั้น
1: คือถ้าเราดูแผนที่อากาศเป็นนะอ่านออกและแผนที่นั้นอ่านชัดเจนดูแล้วดูเข้าใจง่ายนะเราก็จะเตรียมพร้อมไว
0: หน่วยปฏิบัติ
1: สนุกด้วย
0: อยากให้หน่วยปฏิบัติด้วยนะนะครับหน่วยปฏิบัติคืออย่างนี้ถ้าเราเอาโมเดลที่นายอำเภอเศรษฐวุฒิท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: กรมอุตุพยากรปภ.แจ้งมาที่จังหวัดอำเภ
1: อ
0: พอแจ้งมาเสร็จปั๊บนายอำเภอมีไลน์ลูกบ้านอยู่ในนั้นอยู่แล้วอยู่ในไลน์ของนายอำเภออยู่แล้ว
1: เป็นออฟฟิเชียลเลยใช่ไหม
0: ใช่นายอำเภอก็สั่งไปปั๊บบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันอบต. อสม.ได้ด้วยถูกไหม
1: ถูก
0: แล้วก็ไปบอกลูกบ้านทุกบ้านเลยนะออกเสียงตามสายแล้วเดินเท้าไปด้วยนะ
1: เคาะประตูบ้าน
0: บอกเลยให้เก็บของขึ้นสู่ที่สูงนายอำเภอว่าผู้ว่ากรมอุตุว่าออกไปจุดรวมพลตรงนี้เป็นที่สูงอันนี้ไปจอดโรงเรียนเอาไปก่อนนะแล้วบ้านไหนไม่ออกรายงานกลับไปที่นายอำเภอ
1: ว่ายังไม่ออก
0: ว่ายังไม่ออก
1: ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ยอมออก
0: อะไรอย่างนี้สมมตินะสมมตินะแล้วเอาจริงเอาจังกันแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่สูญเสียเท่าที่เป็นอยู
1: ่ใช่
0: แต่เราก็ต้องเข้าใจกรมตัวเตือนแรงไปไม่เกิดคนก็ด่ากลับเดี๋ยวนี้คนชอบด่ากันนะผมฮะขนาดนายกไปช่วยน้ำท่วมที่ไหน
1: ที
0: ่คลองจัน
1: แฟลตอะแฟลต
0: โอ้ตะโกนเสียงหลงเลยเออแต่นายกก็ไปรอบสองนะ
1: แต่บางเสียงก็บอกว่าเอ้าเบาอย่าว่าอย่าว่าน
0: ายกไปรอบสองนะไปคืนไปรอบสองนะเมื่อคืนวันที่ผ่านมาก็ไปรอบสองนะถามนายกนักข่าวก็ถามคนก็ด่าว่างั้นตรงนี
1: ้
0: นายกก็บอกว่าถ้าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาอีกนะหมายถึงถ้าเป็นนายกนะยกเจอน้ำท่วมแบบนี้รถน้ำท่วมรถเนี่ยน
1: ะ
0: อาจจะด่ารัฐบาลนะแรงกว่านั้นอีกนะนายกก็เข้าใจก็เข้าใจก็ดีไปอย่างหนึ่งว่ามันก็ทำให้นะชาวบ้านก็ระบายความรู้สึกนะแต่ว่าผมคิดว่าเปลี่ยนจากคำด่าเป็นคำขอได้ไหม
1: ขอร้องขอความช่วยเหลือ
0: ขอให้เยียวยาขอให้โน่นขอให้นี่ขอให้นั่นอย่างเช่นนะไอ้รถสไลด์เนี่ยราคาแพงอ่ะ
1: แพง
0: มากไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แพงมากรถสไลด์ยกรถย้ายเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนหรือจะเอารถไปอู่ไปซ่อมเนี่ยนะ อยากจะให้ทางตำรวจเนี่ยเพราะรถสไลด์เกือบทุกคันอยู่ประจำโรงพักเพราะว่าเขาหากินกับโรงพักอ่ะรถสไลด์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าหากินในที่นี้หมายความว่าเวลาตำรวจรถเกิดอุบัติเหตุแล้วรถมันต้องยก ตำรวจก็ต้องมีเบอร์รถสไลด
1: ์
0: รถยกให้มาช่วยยกมาพาไปเพราะฉะนั้นเขาก็หากินกับโรงพักหมายความว่าเออตำรวจแจ้งแล้วคุณก็ไปทำงานของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณไปเจอสภาพปัญหาชาวบ้านเจอเดือดร้อนแบบนี้แล้วคุณยังคิดเขาแพงๆอ่ะนะนะก็ฝากพี่ๆตำรวจทุกโรงพักแล้วฝากท่านว่าที่ผบ.ตร.ท่านสำราญนวลมานี่ท่านลงน้ำตลอดเลยนะ
1: ให้เห็นอกเห็นใจกันบ้าง
0: เห็นอกเห็นใจนาทีนี้ตั้งเกณฑ์เลยกำหนดเลยระยะทางเท่านี้คิดเท่านี้นะระยะทางเท่านี้คิดเท่านี้สูงสุดต้องไม่เกินเท่านี้นะ
1: พี่บอกเท่าไหร่นะ100เมตรเสียไปเท่าไหร่
0: 100เมตร 7,000
1: โอ้โห
0: น้องผู้หญิงรถน้ำท่วมอยู่ตรงเนี้ยไอ้น้ำท่วมอยู่ตรงไอ้ที่คลองตันเนี่ย
1: ค่ะ
0: เคลื่อนย้ายรถ100เมตรโดน 7,000
1: โอ้โห
0: คุณบอม400เมตรบอมสินเจริญรู้จักใช่มั้ยนักร้องนะ
1: ค่ะ
0: 400เมตรโดนไป 10,000
1: ค่ะ
0: ไม่ใครก็ใครเนี่ยเดี๋ยวลองเรียนท่านนี้ดีกว่า
1: เออใช่
0: ท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือ
1: ท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะท่านประเดิมชัยคะ
2: ครับสวัสดีครับพี่ถนอมพิธีกรท่านชื่ออะไร
0: น้องฝนครับน้องฝนครับ
2: น้องฝนอ๋อน้องฝนไม่ได้มากับน้ำนะ
1: ใช
0: ่มากับน้ำเลยล่ะครับท่านครับ
1: แต่วันนี้มาช่วยค่ะเรื่องน้ำเรื่องฝนค่ะ
0: ร้องเรียนพี่ประเดิมชัยก่อนเลยในฐานะสคบนะได้ไม่ได้ไม่รู้ร้องท่านประเดิมชัยในฐานะที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าเนี่ยรถสไลด์ท่าน
2: ครับ
0: 100เมตร 7,000 400เมตรระยะทางนะยกรถไปนะ 10,000 แล้วจะต้องมีรถถูกยกอีกเท่าไหร่รถเอาจากแฟลตคลองจันทน์เอาไปอู
1: ่
0: มันลากไม่ได้เดี๋ยวรถเกียร์
1: ออโต้
0: เกียร์ออโต้มันลากไม่ได้นะต้องขึ้นรถสไลด์อย่างเดียวท่านครับสคบช่วยได้ไหมให้เกิดความเป็นธรรมนี่ผมต้องเรียนท่านตรงนี้ก่อนครับให้ชาวบ้านก่อนครับ
2: ก็ต้องเรียนพี่หนอมกับน้องน้ำฝนนะครับถึงทางท่านผู้บริโภคทุกท่านนะครับเพราะเมื่อเช้าเนี่ยพอท่านรัฐมนตรีสุมาศนะครับที่กำกับดูแลในส่วนของสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคได้ทราบข่าวนะครับก็ได้สั่งการนะครับให้ทางสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับได้ไปออกมาตรการและรวมทั้งนะครับขอความร่วมมือไปยังในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกอู่กลางนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันภัยนะครับแล้วก็มีการประสานงานไปยังในส่วนของหน่วยราชการที่มีบริการยกรถนะครับก็คือในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งรัฐมนตรีเองก็ได้มอบหมายให้ทางเลขาของสำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเพื่อที่จะได้ดูแลสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ครับครับผม
0: เพราะรถจมน้ำเยอะมากขวางถนนอยู่ก็เยอะเนาะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
0: นี่ท่านสุภมาศช่วยตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งก็เรื่องของราคารถที่จะยกที่จะสไลด์ออกไปเน
1: า
0: ะ
1: ความเป็นธรรม
0: แล้วก็รถเวลาจมน้ำเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็เยอะเนาะไม่รู
1: ้พัง
0: ไม่รู้จะยังไงอ่ะ
1: พ
0: ัง
1: แล้วก็ประกันอะไรเงี้ย
0: ประกันจะซ่อมยังไงจะคืนรถหรือยังไงหรือแม้กระทั่งท่านพระเดิมชัยครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการคนที่เช่าซื้อผ่อนรถอยู่เน
1: า
0: ะแล้วเจอน้ำท่วมแบบนี
2: ้ครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับทางน้ำตรีเองก็ได้มีการให้สคบนะครับได้มีการประสานงานไปทางในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมในเรื่องของผู้ให้บริการปล่อยเงินกู้พวกไฟแนนซ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ขอความร่วมมือนะครับในเรื่องการที่จะต้องหามาตรการในการที่จะเพื่อแบ่งเบาภาระหรือว่าหาวิธีการในการที่จะทำให้ผู้ประชาชนและผู้บริโภคในขณะนี้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับก
1: ็
2: ในขณะนี้ทางสคบเองก็กำลังประสานงานนะครับกับส่วนของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่จะต้องทำงานร่วมกับในส่วนของสำนักงานข้าราชการคุ้มครองผู้บริโภคเลยครับก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้ครับ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นตามมาครับครับ
0: เป็นการช่วยเหลือเยียวยาแล้วอู่ซ่อมรถก็เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาด้วยใช่ไหมครับท่าน
2: ใช่ใช่ใช่ครับเรื่องนี้นะครับถือว่าทางสคบเองเนี่ยต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในส่วนของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถนะครับที่จะต้องดูแลนะครับเพื่อไม่ให้เกิดคือการเอารัดเอาเปรียบกับผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยครับก็ทางสคบเองก็จะได้ทำหนังสือนะครับแจ้งไปยังผู้ประกอบการในเรื่องการให้บริการเรื่องของอู่ซ่อมรถนะครับว่าเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาคุณก็จะต้องสร้างความเป็นธรรมนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องฝากถึงผู้บริโภคด้วยครับว่าในกรณีที่เราเอารถเข้าซ่อมเนี่ยครับก็ในขั้นตอนแรกเนี่ยอยากให้มีการตรวจเช็ครายละเอียดกันให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าสิ่งที่ทางอู่จะต้องดำเนินการในการ ซ่อมหรือว่าดูแลนะครับบำรุงรักษารถของเราที่ถูกน้ำท่วมนะครับจะต้องทำในเรื่องอะไรยังไงบ้างก็อยากให้มีการพูดคุยนะครับการให้ชัดเจนนะครับกันตั้งแต่แรกก่อนนะครับในเรื่องนี้นะครับทางสคบเองก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมนะครับอู่กลางแห่งประเทศไทยเหมือนกันนะครับว่าให้เข้ามาช่วยดูแลนะครับในส่วนของเพื่อให้ว่าเครือข่ายสมาชิกของสมาคมนะครับให้ใกล้ชิดแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกันอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าเราในยามเนี้ยนะครับคนไทยทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อทำให้นะครับไม่เกิดความเดือดร้อนไม่ไปมากกว่านี้ครับ
0: เป็นไปได้ไหมครับพี่ประเดิมชัยครับว่าคือพอถึงเวลามันก็ไม่รู้ว่ามันถูกแพงขนาดไหนชาวบ้านไม่มีทางรู้แล้วแต่อู่จะตั้งราคาเอาเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีมาตรฐาน
0: จะต้องมีแบบเหมือนกับคล้ายๆกับเหมือนกับราคากลางอะ
1: หรือว่าหนังสือแจ้งไป
0: รถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ประมาณนี้จากนี้ถึงนี้คืออย่างน้อยที่สุดก็ผมว่าสคบกับอู่กลางถ้าอู่กลางเขาช่วยนะทำราคากลางตรงนี้ออกมาเป็นแต่ละรุ่นนะท่านนะน่าจะช่วยได้เยอะเลย
2: ครับวันนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสได้เจอท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์นะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งเมื่อเช้าท่านก็ได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับท่านในฐานะที่กำกับดูแลในส่วนของโครงการขนส่งทางบกเองก็ได้มีการขอความร่วมมือนะครับไปยังค่ายรถยนต์ค่ายใหญ่ทั้งหมดประมาณ20กว่าค่ายนะครับในเรื่องการดูแลซ่อมบำรุงเนี่ยนะครับก็จะมีการลดราคาประมาณ 30-40% นะครับในการที่จะช่วยดูแลนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีเองก็ได้แถลงข่าวไปแล้วตั้งแต่เช้านะครับหลังจากที่ประชุมครม.เมื่อตอนเช้าเสร็จแล้วนะครับก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองก็เข้ามาดูแลในส่วนพวกนี้ด้วยครับครับผม
1: อันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติในการให้ดำเนินการพร้อมๆกัน20กว่าค่ายตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับครับครับก็ขอความร่วมมือซึ่งแต่ละค่ายเองก็ให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดครับ
0: ครับเห็นท่านพระเดิมชัยกับท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็บรรลุยน้ำกับในพื้นที่อยู่แถวสมุทรปราการเป็นไงบ้างครับท่านย่านนั้น
2: ก็ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางสมุทรปราการเองก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องรับน้ำที่จะต้องไหลผ่านจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกทางลักกระบังนะครับทางหนองจอกทางนั้นนู่นนะครับที่ต้องไหลผ่านพื้นที่ของลักกระบังของสมุทรปราการออกไปนะครับโดยเฉพาะทางบางพลีนะครับซึ่งปริมาณน้ำก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับในขณะนี้นะครับแต่ทราบว่าในขณะนี้ก็มีการบูรณาการในเรื่องการที่จะต้องเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการเอาน้ำออกจากบริเวณคลองด่านนะครับที่สมุทรปราการนะครับซึ่งถือว่าเป็นประตูระบายน้ำหลักนะครับอีกประตูหนึ่งที่จะต้องเอาน้ำออกลงสู่อ่าวไทยนี่นะครับก็ได้มีการดำเนินการกันนะครับเพื่อที่ต้องขับเคลื่อนนะครับไปพร้อมกันในขณะนี้ครับ
0: คุย
2: กันมาแล้วครับผมมีการคุยกันมาแล้วครับผมครับ
0: คุยกันเป็นการภายในรัฐบาลในหน่วยงานต่างๆที่พี่ประเดิมชัยทราบเนี่ยคราวนี้เป็นไงประเมินสถานการณ์น้ำความเสียหายกับชาวกรุงเทพคราวนี้ครับ
2: ผมว่าความเสียหายรอบนี้สำหรับพี่น้องคนกรุงเทพเนี่ยครับผมว่าในมุมมองผมนะครับ
0: ครับ
2: ผมคิดว่าน่าจะหนักกว่าเมื่อปี54นะครับเพราะว่าปี54เนี่ยมันท่วมทางฝั่งทางด้านเหนือนะครับเท่านั้นนะครับแต่เที่ยวนี้นะครับมันกระจายท่วมไปทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับยกเว้นเขตไข่แดงชั้นในแถวดุสิตพระนครป้อมปราบแถวนั้นนะครับที่ไม่มีน้ำนะครับกับทางฝั่งทนเองก็ไม่มีน้ำอยู่ไม่กี่เขตนอกนั้นเนี่ยครับปริมาณน้ำเนี่ยมันเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดในรอบนี้นะครับแล้วก็มันเป็นน้ำที่ต้องยอมรับนะครับว่าระบบบริหารจัดการนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ผลมันก็ตกนะครับสะสมมาค่อนข้างมากนะครับดังนั้นการเอาน้ำออกจากพื้นที่นะครับก็มันก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับก็เลยทำให้ความเสียหายเที่ยวนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นค่อนข้างมากจริงๆครับ
0: ครับ
1: นอกเหนือจากเรื่องของที่กำชับเรื่องของการซ่อมแซมรถนะฮะหรือว่าอู่ซ่อมรถหรือว่าแจ้งค่ายให้ลดราคากรณีที่รถเสียหาย 20-30% 30-40% ตรงนี้นะฮะมีสิ่งที่ท่านกำชับด้วยในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางตรงนี้ค่ะรายละเอียดเป็นยังไงคะ
2: ก็นอกจากเรื่องรถแล้วก็ยังมีเรื่องบ้านด้วยนะครับเรื่องบ้านนะที่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะบ้านที่ไปกู้เงินนะครับจากสถาบันการเงินมาเนี่ยครับก็ทางบริเองก็ได้มอบหมายทางสคบนะครับได้ประสานพูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับประสานพูดคุยกับในส่วนของพวก สมาคมนะครับไฟแนนซ์อย่างที่ผมบอกนะครับหรือสถาบันทางสถาบันเงินกู้ต่างๆนะครับก็ให้มีการพูดคุยว่าจะหามาตรการในการเยียวยานะครับในเรื่องการที่จะต้องดูแลเรื่องของการผ่อนชำระนะครับเรื่องของดอกเบี้ยอะไรนะครับก็จะทำเป็นแผนในเรื่องการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

0: งรัฐมนตรีเองก็ได้กำชับผ่านทางผมมาเนี่ยครับเพราะผมเองก็จะได้ไปประสานนะครับกำกับดูแลส่วนของสำนักงานคำการเพื่อของคนพวกอย่างใกล้ชิดในเรื่องพวกนี้ครับส่วนในเรื่องของกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับทางท่านนายกในท่านนายกรัฐมนตรีเองได้ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นมีการทำแผนร่วมกับทางในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับในการที่ต้องดูแลนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคนที่ใกล้ชิดกับคนดูอย่างผู้ป่วยติดเตียงนะครับในส่วนของต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการหรือว่าจังหวัดปทุมจังหวัดนนท์นะครับที่เราผมกระทบเนี่ยก็จะมีอสมนะครับในส่วนของกทมก็จะมีอสสที่ดูแลนะครับก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจว่าจะต้องเข้าไปดูแลหรือว่าตรงไหนที่มีปัญหาที่ต้องเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ให้รีบแจ้งมาเลยนะครับทางส่วนกลางหรือว่าส่วนราชการเราเองก็พร้อมที่จะไปเคลื่อนย้ายนะครับให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่เป็นผู้ป่วยนะครับที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับก็แจ้งมาเราก็ต้องเร่งเข้าไปดำเนินการในส่วนของเหล่านี้ครับ
1: ครับผมนายครับวันนี้ขอบคุณพี่ประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร
2: ีครับสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณน้องผลว่าครับ
1: ครับสวัสดีครับในเรื่องของท่านสุภมาศท่านรับดูแลให
2: ้กำชับแล้วรวมไปถึงราคา
1: ราคาร
2: ถสไลด์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ความยุติธรรมเรื่องของมาตรฐานต่างๆ
1: ครับถึงบอกว่ารถสไลด์อยู่กับตำรวจเวลาเกิดเหตุตำรวจก็ต้องเรียกรถสไลด์ให้ไปยกไปอะไรเงี้ยน
2: ะ
1: ให้พ้นการกีดขวางจราจรเพราะฉะนั้นแค่ตำรวจพูดคำเดียวอะนาทีนี้เนี่ยต้องช่วยกันนะ
2: ต้องประสานแล้วล่ะ
1: ผมไปเจอรถอยู่สองคันจอดอยู่หน้าตึกหนึ่งตึกนั้นสูงรถไม่น้ำไม่ท่วมในตึกนั้นมีพื้นที่กว้าง มีรถจอดอยู่ถ้าจะเอารถไปจอดได้ประมาณสัก6มีรถ2คันสีแดงทั้งคู่จอดเอาก้นเนี่ยเสียบเข้ามาอยู่หน้าตึกเขา
2: อ้าวเหรอฮะ
1: นะครับแล้วก็หัวแช่น้ำอยู
2: ่
1: ผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เขาขึ้นมาจอดข้างบนหรือว่าตอนที่เขามาจอดเนี่ยเขาไม่อยู่หรือไง
2: อาจจะขึ้นไปไม่ทันไหม
1: นะก็เห็นแล้วสงสารน่ะอีกคันหนึ่งไปทิ่มไปตรงไอ้สามเหลี่ยมเกาะกลางอะน
2: ะ
1: อย่างน้อยก็ไอ้หัวทิ่มล่างหางขึ้นข้างบนนะอย่างน้อยก็จะได้ไม่จมทั้งคันอีกคันหนึ่งแปลงเหลาก็ไปอยู่กลางถนนเลยโอ้โหเห็นสภาพ
2: แต่เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะว่าไปติดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าคนเจ้าของรถอาจจะไปติดน้ำอยู่พื้นที่ไหน
1: ใช่ล่าสุดเนี่ยนะครับทางทีมข่าว NBT ของเรารายงานนะครับว่าที่อำเภอแกลงนะไม่ใช่อำเภอแกลงนะ
2: แกลง
1: อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับฝนตกน้ำท่วมยังคงสาหัสนะครับหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่แม้บางพื้นที่จะลดลงมาแล้วบ้างก็ตามแต่ว่าก็มีการอพยพนะครับผู้ป่วยนะครับออกจากโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะ
2: ค่ะตอนนี้เราไปติดตามสายนะคะ
1: ไปที่ท่านอธิบดีกรมชลประทานเนาะท่านวิทยาแก้วมีครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านวิทยา
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
2: ครับ
1: เอ๊ะถ้าถามท่านวิทยาเนี่ยฝนตกในกทมคราวนี้เนี่ยมีตัวเลขไหมท่านครับมารวมกันแล้วทั้งหมดกี่มิลลิเมตรเนี่ยครับท่านนะ
3: โดยเฉลี่ยนะครับก็ใน24ชั่วโมง300มิลลิเมตรครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งค่อนข้างถึงที่มีความเข้มค่อนข้างมากของฝนนะครับในการตกในรอบที่ผ่านมา
1: ซึ่งนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำท่วมผู้ว่ากทมต้องประกาศให้กทมทั้ง50เขตเป็นเขตที่ประสบภัยพิบัติทั้ง50เขตซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะทีนี้ถามท่านวิทยาตอนนี้เข้าใจว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็กับคำเตือนล่าสุดวันนี้พรุ่งนี้นะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนุนด้วยการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่และเป็นไงบ้างครับท่านครับสถานการณ์ล่าสุดครับ
3: ในส่วนสถานการณ์ของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำที่จุดเฝ้าระวังเราขึ้นนะครับที่ P17 นะครับที่ขานุมีอัตราเพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่809.2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับประเมินสถานการณ์ว่าตรงนี้อาจจะมีการเพิ่มขึ้นจากลุ่มน้ำปิงเป็น 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนแม่น้ำน่านก็มีทิศทางลดลงนะครับส่งผลให้ที่ C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่2,000

0: 38ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: ประกอบกับตรงตะแกรงกลางกับไซโฟนะครับมีการเพิ่มขึ้นในส่วนของบริเวณดังกล่าวนะครับส่งผลให้พื้นในหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปัจจุบันนะครับที่เราบริหารจัดการอยู่ก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วออกในระบบซ้ายขวาของกรมชลประทานอีก564ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแต่ยังไงเสียยังมีปริมาณน้ำที่สะสมหน้าเขื่อนนะครับทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นอยู่ปัจจุบันอยู่ที่ 17.66 เมตรนะครับเป็นระดับบวก 17.66 นะครับในอัตราที่เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ1เซนนะครับนี่คือในส่วนของสถานการณ์น้ำเหนือนะครับ
2: ครับ
0: ส่วนในน้ำด้านล่างของเทพมหานครนะครับก็ยังน้ำด้านล่างของเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ยังมีปริมาณน้ำเยอะอยู่นะครับแต่ต้องเร่งการระบายออกจากที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้มีข้อสั่งการได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุยะนะครับได้ให้เร่งลงมาดูพื้นที่ที่จะช่วยดึงน้ำออกจากระบบกรุงเทพนะครับที่คลองประเวศนะครับที่สถานีสูบน้ำประเวศนะครับก็ได้เห็นว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่อยู่พอสมควรนะครับก็มีแนวทางที่พูดคุยร่วมกันกับทางปลัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็รับทีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มาร่วมด้วยนะครับมีก็สั่งการให้ทางฐานเรือเอาเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยนะครับส่วนของกรมชลก็เดี๋ยวได้เรียกประชุมทีมงานตอนเย็นนะครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถของการสูบน้ำออกจากระบบทั้งทางอ่าวไทยและทางแม่น้ำนครนายกให้เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนดังกล่าวครับแนวทางในการบริการในช่วงปัจจุบันครับ
1: ครับท่านอธิบดีคะถามถึงสถานการณ์น้ำในบริเวณของนครนายกหน่อยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยตอนนี้เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องค่ะจากฝนที่ตกหนักสะสมอะค่ะ
0: มีรูเคิร์ฟหรือว่าเกณฑ์การบริหารน้ำนะครับแต่เนื่องจากว่าวันที่26 27 28มีอินโฟหรือปริมาณน้ำเข้าอ่างค่อนข้างสูงมากนะครับปกติวันละ2ล้าน3ล้านซึ่งค่อนข้างมากอยู่แล้วแต่วันที่26เข้าถึง11ล้านลูกบาศก์เมตร27เข้าเขื่อน37ล้านลูกบาศก์เมตรและก็วันที่28 14ล้านลูกบาศก์เมตรรวมก็แค่3วันก็ประมาณ62ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 26% ของความจุเขื่อนด้วยซ้ำนะครับส่งผลให้มีปริมาณน้ำล้นจำเป็นจะต้องระบายผ่านสปินเวย์นะครับในช่วงดังกล่าวนะครับก็มีผลกระทบในส่วนของด้านล่างอยู่บ้างแต่ยังไงเสียการบริหารการน้ำนะครับเอาน้ำออกจากเขื่อนเนี่ยเราต้องคำนึงหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝนที่ตกลงน้ำเข้าเขื่อนและก็ผลกระทบด้านท้ายน้ำระดับน้ำด้านท้ายนะครับในส่วนตรงนี้ก็พยายามคำนึงและลดผลกระทบให้มากที่สุดครับ
2: ตอนนี้ก็เกือบจะเต็มความจุ 100% แล้วใช่ไหมครับเขื่อนขุนด่าน
0: ปัจจุบันก็อยู่ที่ความจุทั้งหมด98% ครับ
2: 98% นะครับตอนนี้พร่องออกมาเท่าไหร่ครับท่านครับต่อวินาที
0: ตอนนี้ระบายลูก150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
2: ต่อวินาที
0: น้ำตัวเขื่อนอยู่
2: พอมันลงมาแล้วมันออกไปทางไหนครับท่านครับเพราะว่าฟังดูเหมือนกับว่าบ้านสร้างนี่จะเป็นแหล่งรับน้ำอยู่เหมือนกันมันไปเส้นทางน้ำจะไปไหนครับท่าน
0: เส้นทางจากนครนายกนะครับก็ลงในส่วนของแม่น้ำเขื่อนแม่น้ำนครนายกลงในส่วนของผ่านเขื่อนนครนายกแล้วก็ลงผ่านเมืองจังหวัดนครนายกเสร็จแล้วก็ลงเขื่อนบางปะกงครับ
2: ไปบางปะกงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับท่านครับตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงแล้วก็การปล่อยน้ำเป็นไงบ้างครับ
0: ป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ก็102%นะครับก็มีความจุค่อนข้างมากอยู่เช่นกันนะครับก็มีการเก็บเกินระดับเก็บกักอยู่แต่ก็ยังไงเสียก็ระดับเก็บกักถึงระดับสูงสุดยังมีช่องว่างอยู่ประมาณอีก100 กว่าล้านลูกบาศก์เมตร

0: ครับพอจะหน่วงการระบายท้ายเขื่อนอยู่เพื่อจะลดผลกระทบด้านท้ายอยู่ในช่วงปัจจุบันนะครับ
1: ครับสุดท้ายครับท่านครับวันนี้ทราบจากมติคณะรัฐมนตรีว่าครม.ดูจะไฟเขียวผ่านโครงการคลองสายใหม
2: ่ค่ะ
1: ชัยนาทป่าสักออกอ่าวไทยอันนี้ถ้าทำโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกรมรัชชลประทานหรือหน่วยไหนครับท่าน
0: ครับผมกรมชลประทานได้ดำเนินการเสนอแผนในการพัฒนาแก้ปัญหาโครงการชัยนาทป่าสักนะครับและป่าสักอ่าวไทยนะครับเพื่อเสนอให้กับรัฐบาลพิจารณานะครับก็ได้ดำเนินการโดยกรมชลประทานครับ
1: ครับจะเริ่มเมื่อไหร่ครับท่านครับงั้นท่านบอกครม.อนุมัติวันนี้แล้ว
0: ก็ปี70ก็จะได้เริ่มดำเนินการครับในส่วนของปี70ซึ่งเรามีแหล่งเงินระดับหนึ่งที่จะที่แต่ตั้งงบประมาณไว้แล้วแล้วก็ใช้เวลาในการดำเนินการ70ถึง77ครับก็ประมาณ8ปีครับ
1: หน้าตาจะเป็นยังไงครับโครงการนี้เพื่อจะให้ชาวบ้านเห็นภาพว่าปกติเราก็มีถ้าจากเขื่อนจากนครสวรรค์มาเจอเขื่อนชัยนาทชัยนาทก็ปล่อยลงมานะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเข้าไปในคลองต่างๆนะครับแล้วถ้าพอมีเขื่อนมีคลองนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะรูปลักษณ์มันจะเป็นยังไงมันจะไปยังไงครับท่านครับเส้นทางของมัน
0: ในส่วนของเราจะมีปากคลองนะครับที่ประตูมโนรมนะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับก่อนที่จะเข้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับแคร์รี่น้ำในส่วนของ930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ลงสู่ในส่วนของแม่น้ำป่าสักนะครับแล้วก็ใบพัดจากแม่น้ำป่าสักมาลงสู่อ่าวไทยนะครับในอัตราที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าเรามีโครงสร้างในการบริหารน้ำอีกเส้นทางหนึ่งครับ
1: นอกจากจะเป็นคลองระบายน้ำเราใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับท่านคลองนี้เวลาเราขุดแล้วเนี่ย
0: ก็หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จนะครับในช่วงแล้งเราก็จะเก็บกักไว้ในลำน้ำได้ประมาณ155ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: ก็แปลว่ามันต้องมีประตูน้ำเป็นระยะกักทอนไปเป็นท่อนเป็นท่อนไปใช่ไหมท่าน
0: เป็นช่วงๆถูกต้อง
1: เป็นช่วงๆไป
0: ถ
1: ู
0: กต้องคร
1: ับไม่ได้ว่าทำให้เป็นทางน้ำไหลลงเทออกอ่าวไทยอย่างเดียวทั้งหมดแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ครับช่วงปลายฝนก็เราก็ได้เก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำครับ
2: ค่ะ
1: งบ160,000ล้านเนี่ยมันไปเยอะอยู่ตรงไหนครับเวรคืนไปไงท่านฮะค่าเวรคืน
0: ในส่วนของค่าเวรคืนเนี่ยของโครงการดังกล่าวก็ประมาณ 23,000 ล้านบาทนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของค่าก่อสร้างครับก
1: ็อันนี้สามารถทำได้เลยทันทีหรือจะต้องไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆต่อไปอีกไหมครับ
2: ทำประชาพิจารณา
0: สามารถดำเนินการได้เลยครับพอเราได้ดำเนินการในส่วนของศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จแบบแล้วเสร็จครับและในช่วงแรกตั้งแต่ป่าสักใช้นาทลงป่าสักนะครับก็เราได้มีได้อยู่ในพื้นที่ของกรมชลประทานเองนะครับแล้วก็แบบได้แล้วเสร็จครับก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้เลยครับ
1: กว้างประมาณเท่าไหร่ท่านคลองนี้ครับ
0: ความกว้างนี่72เมตรครับ
1: 72
0: ประมาณ10เมตรครับ
2: ลึก10เมตร
1: 72เมตรนะลึก10เมตรนะครับระยะทาง2ช่วงก็ประมาณสัก270กิโลใช่ไหมครับ270กิโลเมตรนะฮะ
2: ระหว่าง
1: กว้าง72เมตรลึก10เมตรนะฮะ
2: ระหว่างนี้ฮะดำเนินการ8ปีเลยนะฮะแล้วในแนวทางการปฏิบัติหรือว่าแนวทางการดูแลช่วยเหลือกรณีที่จะเกิดเหตุซ้ำในปีถัดๆไปก่อนที่จะถึงโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปฮะเรามีการดูแลหรือกรมชลต้องมีแผนอะไรในการรับระหว่างนี้ก่อนนะฮะ
0: อย่างนี้นะครับเรามีจุดควบคุมต้องยอมรับความจริงว่าการบริหารจัดการน้ำที่จุดควบคุมลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเราก็คือเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพียงแค่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วในส่วนของพื้นที่โป่งเพลงบางบานและอำเภอเสนานะครับยังไงเสียเนี่ยท้าย

0: ไอ้เจ้าพระยานะครับซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ในคราวที่ปี54ซึ่งเคยประสบอุทกภัยเนี่ยก็ปริมาณน้ำที่มาสะสมจากปิงวังยมน่านเนี่ยนะครับมีค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ตัวเลขประมาณ 3,000กว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่มีปริมาณน้ำที่เราไม่สามารถที่จะพัฒนาโครงสร้างได้เพียงพอในการบริหารการถึงแม้เราจะมีนำเข้าออกด้านซ้ายด้านขวาของกรมชลประทานแล้วนะครับถึง 564 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณน้ำเกินอยู่เป็นพันล้านนะครับจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างของการพัฒนาเพิ่มขึ้นก็คือชัยนาทป่าสักป่าสักอ่าวไทยครับ
1: ครับถามเป็นความรู้ท่านนิดหนึ่งไม่ทราบว่าท่านจะอธิบายได้อีกไหมนะครับก็คือด้วยความสงสัยนะครับว่าอย่างเมื่อกี้คุยกับนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับก็คลองครับคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนา
2: ะ
1: ก็จากทิศจะไหลจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตกเพื่อจะออกพระเจ้าพยาก็คือไหลเข้าเมืองพูดงั้นเถอะนะครับคลองหัวหมากก็ไหลจากโน่นแหละหนองจอกไล่
2: มา
1: สะพานส
2: ู
1: งเข้ามาบางกะปิแล้วก็มาเข้าเมืองเหมือนกันนะครับประเวศบุรีรมย์ก็มาจากลาดกระบังโน่จากฉะเชิงเทราลาดกระบังไล่ก็เข้ามาออกคลองประตูน้ำพระโขนงทิศทางเส้นการไหลของน้ำมันจะมาจากตะวันออกมาตะวันตกแบบนี้มันก็เลยทำให้ดูเหมือนมวลน้ำจากตะวันออกมันไหลเข้าเมืองในกรณีที่ฝนตกทางตะวันออกแล้วน้ำก็ไหลบ่าเข้ามาในเมืองเหมือนกับเจ้าพระยาที่ไหลเพื่อจะออกสู่อ่าวไทยนึกออกไหม
2: สามจุดด้วยกันนะ
1: ใช่ทีนี้ถ้ามันตกมาในสภาพแบบนี้มันมีโครงการอะไรไหมครับท่านครับที่ว่าไม่เอาน้ำมันไหลเข้ามาใจกลางกรุงเทพแล้วแต่ให้มันผันออกไปทางบางปะกงก็ดีหรือไปออกคลองด่านไปออกสำโรงไปออกทางโน้นใช่ได้เนี่ยครับท่านมันมีไหมท่านทิศทางของน้ำมันเป็นยังไงครับ
0: ตอนนี้ลาดสโลปมันค่อนข้างที่จะอย่างที่นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับมันจะไหลเข้าในส่วนของตัวเมืองนะครับแต่ยังไงเสียก็ต้องดึงระบบน้ำนี่ไหลออกจากตัวเมืองนะครับก็โดยการสูบนะครับในการสูบแล้วก็ปัจจุบันเราก็ได้มีโครงการในส่วนของเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างนะครับในการที่จะระบายน้ำปรับปรุงโครงสร้างของตัวแม่น้ำต่างๆนะครับได้มีการระบายไปในทิศทางที่เราสามารถควบคุมหรือคอนโทรลได้ครับก็จะมีหลายจุดที่เราจะพัฒนาไปทางอ่าวไทยนะครับริมคลองท่าทะเลแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำนครนายกครับ
1: ครับผมนะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านวิทยาแก้วมีนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานขอบพระคุณครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่าน
0: ขอบค
2: ุ
0: ณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เราก็ได้นี่ถ้ามันแผ่นดินมันอยู่ในกระดาษนะน้องฝนนะ
2: ค่ะ
1: นะครับกระดาษมันเอียงมาอย่างเงี้ยนะถ้าเรายกกระดาษได้ก็เทกลับไปทางย้อนกลับไปทางโน้นไม่ต้องมาทางนี้ไปออกบางปะกงเลยนะครับมีสายด่วนมาไหมครับใช่ไหมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู
2: ่อ๋อเดี๋ยวช่องทางในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านมายังรายการของเรานะคะ
1: ก็ขึ้นหน้าจอนิดหนึ่งนะ
2: มีหลายสายด้วยกันที่สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยร้องเรียนนะคะขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเบอร์02หรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือรบกวนทีมงานขึ้นหน้าจอนิดหนึ่งนะคะ
1: ครับ
2: มี4เบอร์ด้วยกันนะคะ02-275-4016 02-275-4016 ค่ะ02-275-4035 092-246-8735 092-246-8739 นะคะและ092-246-8705และอีก1เบอร์ค่ะสามารถโทรมาได้ตลอดเลยนะคะ24ชั่วโมง062-605-6609ด้วย
1: อันนี้ก็คือเบอร์ที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับรับเป็นสายด่วนนะครับรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนประสานเชื่อมโยงให้เกิดการแก้ไขปัญหานะครับตามที่ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2: ์
1: ท่านสุทธิไทยเลิศเกษมอย่างที่ท่านย้ำนะครับหลังจากที่มีการหารือกับกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดีอีเรื่องของจากนี้เป็นต้นไปคำพยากรณ์อากาศก็จะต้องทำให้ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจง่าย
2: ไม่ใช่เป็นศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะ
1: ครับ
2: ค่ะก็คืออาการรายงานของกรมอุตุอ่ะเราอาจจะต้องมาขยายความด้วยหรือว่ากรมอุตุในการรายงานก็คือรายงานให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็บอกพี่น้องประชาชนด้วยว่าเมื่อฟังกรมอุตุคือท่านอธิบดีใช้คำนี้ครับก็น่าสนใจท่านบอกว่า ให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเป็นปัจจัยที่6
2: อื
1: มเช้ามาต้องดู
2: ค่ะ
1: ก่อนนอนต้องดูเราจะได้วางแผนกับชีวิตได้ว่าในสถานการณ์ที่มันไม่ปกตินะในสถานการณ์ปกติก็ไม่เป็นไรหรอก
2: ปัจจัย5ทั้งหมดคือต้องมีแต่การดูเป็นปัจจัยที่6
1: เป็นปัจจัยที่6
2: นะคะไปสายต่อไปเลยนะคะเป็นสายของคุณสสิมาพรนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะถ้าเป็นที่ปรึกษาชมรมเครือข่ายตั้งใจทำดีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะ
1: คุณสิมาพรชาวมานัดเดชนะครับซึ่งทางรายการเราเคยไปร่วมกับชมร
2: ม
1: เอาไปช่วยเหลือพี่น้องทหารหารชายแดนตอนที่บุ้มบั้มบุ้มบั้มแล้วก็เห็นกิจกรรมของทางชมรมเครือข่ายตั้งใจทำดีนะครับเป็นไงบ้างครับคุณพี่ครับไปลงพื้นที่ตรงไหนมาบ้างช่วยชาวบ้านตรงไหนบ้างครับ
3: ค่ะค่ะก็วันที่27เนี่ยค่ะฝนตกหนักติดต่อกันมาก่อนหน้านี้ค่ะหลายวันมากเลยค่ะหลายวันมากคราวนี้ดิฉันนะคะก็ติดตามข่าวแล้วตัวประธานชมรมเนี่ยน้องตั้งใจชยดาชมนาเดชเนี่ยค่ะเขาก็ติดตามข่าวที่เมืองไทยต่อเนื่องเลยแล้วก็ปรึกษากันว่าโอ้โหถ้าฝนตกอย่างเงี้ยค่ะแล้วตามข่าวทางทีวีด้วยเราก็ต้องมีการจัดเตรียมวางแผนนะคะวางแผนว่าเราจะจัดเตรียมยังไงคือทำให้อาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างอะไรเงี้ยเราก็จะมาประชุมกันนะคะแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงคุณแม่รู้เลยว่าดิฉันนะคะคุณแม่รู้เลยว่าเป็นดิฉันเป็นคุณแม่น้องตั้งใจนะคะเราก็รู้เลยว่าน้ำมาแน่ๆค่ะคือท่วมหนักแน่ๆปีนี้คือในประสบการณ์ที่ดิฉันอยู่ปากช่องมาเนี่ยค่ะสามครั้งละที่น้ำท่วมหนักๆเลย
1: คร
3: ับแล้วครั้งเนี้ยค่ะคือก็รู้เลยคาดการได้เลยว่าต้องหนักกว่าทุกครั้งเพราะว่าฝนเนี่ยค่ะตกติดต่อกันนานหลายวันนะคะนานหลายวันเลยแล้วก็เตรียมซื้อของเตรียมยกของขึ้นสูงอะไรเงี้ยวางแผนไว้ทุกอย่าง
1: อันนี้น้ำที่มันลงมาจากเขาใหญ่ใช่ไหมแล้วลงมาปากช่อง
3: ใช่ค่ะเป็นน้ำป่าเขาใหญ่เลย
1: น้ำป่าเขาใหญ่
3: ปากช่องเนี่ยเราจะดีอย่างนึงนะคะคือน้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็วค่ะไม่ได้ขังนองเหมือนที่อื่นค่ะ
1: ครับ
3: ไม่ได้ขังนานๆนะคะ
1: แต่ว่าพอมันมาเร็วไปเร็วเนี่ยมันจะเกิดความเสียหาย
2: หนัก
1: ไอ้น้ำขังก็เดือดร้อนอย่างนึง
2: ใช
1: ่แต่มาเร็วไปเร็วนี่ก็ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไม่ยกเข้ายกของนี่เสียหาย
2: ตุ้มเดียวเลยนะ
1: แล้วเห็นมีน้ำมีอาหารโรงครัวทำไปแจกกันเนี่ยใช้เงินจากไหนใช้งบจากไหนเนี่ยครับ
3: ค่ะในบทบาทของเรานะคะชมรมเครือข่ายตั้งใจทำดีนะคะเราเนี่ยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวกันนะคะคือเราเป็นสมาชิกเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรแค่มารวมตัวกันก็แบ่งปันทรัพย์ส่วนตัวมาช่วยเหลือกันตรงนี้ค่ะแล้วเราก็โชคดีตรงที่ว่าน้องตั้งใจประธานชมรมเนี่ยค่ะเขามีแฟนคลับนะคะมีแฟนคลับหลายท่านที่ช่วยสนับสนุนนะคะซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยบ้างอย่างเงี้ยค่ะบริจาคปัจจัยมาช่วยในการซื้อของอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างอะค่ะ
1: ครับแล้วก็ถ้ายามปกติก็เห็นว่าตั้งแต่เตียงมั่งวีลแชร์บ้างรถเข็นวอล์กเกอร์แพมเพิร์สก็เอาไปช่วยชาวบ้านกันเน
3: า
1: ะ
3: เรามีให้ช่วยเลยค่ะเรามีตลอดมาได้ตลอดเลยค่ะตอนนี้เรามีช่วยตลอดเราพร้อมค่ะ
2: ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าท่านใดอยากเป็นแฟนคลับเพิ่มได้ไหมคะ
3: ไม่ได้เลยค่ะตอนนี
2: ้
3: น้องตั้งใจนะคะชยดาชมนาเดชเขาเรียนแพทย์อยู่ที่ประเทศจีนค่ะ
1: คือลูกสาวคุณแม่ในชื่อน้องตั้งใจและตั้งชมรมเครือข่ายนี้ขึ้นมา
2: แล้วก็มีแฟนคลับ
1: แต่เขาเนี่ยเขาไปเรียนอยู่ที่ประเทศจีนเรียนแพทย์อยู่ที่จีนแต่เขาเป็นคนประสานตลอดทำงานข้ามประเทศแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อก็ทำหน้าที่เป็นนี่แหละขับเคลื่อน
2: ประสาน
1: ขับเคลื่อนแล้วก็พาสมาชิกชมรมตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนคนลำบากตรงไหนคนป่วยติดเตียงก็เคลื่อนที่ไปกัน
2: วันนี้ลงพื้นที่ไหนคะวันนี้ลงพื้นที่ไหนคะคุณแม่
3: วันนี้เราช่วยกันล้างพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะตอนนี้มีตะโคนค่ะตอนนี้งานหนักกว่าตอนลุยน้ำไปช่วยน้ำท่วมอีกค่ะ
1: ล้างเหนื่อยกว่า ล้างเหนื่อยกว่านะครับ ก็เป็นกำลังใจเนา
3: ะ
1: เป็นกำลังใจคุณพี่สสิมาพรนะครับแล้วก็สมาชิกเครือข่ายชมรมเครือข่ายตั้งใจทำดีทุกคนนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ได้เห็นว่าไม่นิ่งดูดายนะครับยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องร้องขอส่วนใหญ่ก็คือใช้ทุนตัวเอง
2: ใช้ทุนตัวเอง
3: เราไม่ได้เปิดรับบริจาค าคค่ะไม่ได้ขอบริจาคค่ะ
1: ครับขอบพระคุณนะครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับทราบว่าคุณพี่ศาสิมาพรเจ้าตัวเองก็สุขภาพไม่ใช่สู้ดีนะเจ็บป่วยอยู่นะเจ็บปวดร่างกายอยู่นะ
2: แต่ใจสู
1: ้ใจสู้
2: นะเพราะว่าเห็นคนเดือดร้อนทุกร้อนไม่ได้นะคะ
1: ไปไหนไปกัน
2: เดี๋ยวไปอีกที่นึงไหมคะพี
1: ่ครับ
2: ที่เขตคลองสามวา
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการ เขตคลองสามวาว่าสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณธันพัฒน์มณีศรีค่ะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการคะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านผอ.เป็นไงบ้างครับเขตคลองสามวาเป็นคลองจริงๆไหมครับท่าน
4: ค่ะเนื่องจากเขตคลองสามวาก็บอกแล้วว่าชื่อคลองสามวานะคะเรามีคลองตั้ง10 79คลองนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
4: และในพื้นที่ของเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากปทุมธานีนะคะ
1: ครับ
4: ค่ะก็จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำนะคะซึ่งเราก็มีประตูระบายน้ำหลักนะคะก็คือประตูระบายน้ำคลองสามวาค่ะซึ่งก็ตรงนั้นก็เป็นของกรมชลแล้วก็ระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบกับคลองสามวาเนี่ยก็เป็นคลองที่ยาวแล้วก็เชื่อมโยงไปยังมีนบุรีนะคะแล้วก็ไปต่อด้วยคลองแสนแสบนะคะแล้วก็ระบายสู่ชั้นในนะคะ
1: อ
4: ันนี้เพียงแค่จุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งก็เป็นประตูน้ำระบายพญาสุรินทร์ค่ะแต่ตอนนี้น้ำคลองหกวาสายล่างที่เป็นแนวกั้นระหว่างกรุงเทพมหานครและปทุมธานีค่ะก
1: ็
4: จะมีน้ำปริมาณน้ำจำนวนมากนะทะลักมานะก็
1: อันนี้เราเปิดหรือปิดนะท่านครับเปิดหรือปิด
4: เราไม่ได้เปิดมั้งฮะแต่ว่าน้ำอ่ะล้นคลองหกวาสายล่างมาทำให้มวลน้ำจำนวนมากนะก็ไปตามร่องคลองสายหลักนะซึ่งคลองสายหลักหมายถึงว่าคลองพญาสุรินทร์ตรงนี้นะก็จะเข้าไปที่ประตูน้ำคูบอนนะค่ะแล้วประตูน้ำคูบอนก็จะเชื่อมต่อไปที่บางชันแล้วก็ไปต่อด้วยคลองแสนแสบต่อไปนะฮะ
1: ท่านครับท่าน
4: ทั้งหมดนี้ว่า
1: ครับถ้าเราเทียบพื้นที่คลองสามวา 100% ประสบภัยคราวนี้น้ำท่วมทั้ง 100% ไหมหรือว่าตรงไหนที่เหลืออยู
4: ่ไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยทั้ง5แขวงนะแต่ว่าที่หนักๆเลยก็จะเป็นคลองพญาสุรินทร์ค่ะคือระดับน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ที่30 50หรือว่าบางจุดนี่ถึง80เซนนะฮะโดยเฉพาะบริเวณริมคลอง
1: ครับพอรับน้ำมาจากปทุมด้วย
4: ผลกระทบนี่มากกว่า 8,000 หลังคาเรือนนะ
1: แล้ว
2: ตอนนี้ของพญาสุเรนณณวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็ยังปริ่มอยู่นะก็โดยเฉพาะประชาชนริมคลองอ่ะก็ได้รับผลกระทบค่ะยอมรับว่า 8,000 กว่าหลังคาเรือนเราก็เข้าไปดูแลไม่ทั่วถึงนะบางจุดก็เข้าไปไม่ถึงแต่เรามีการตั้งจุดพักพิงนะทั้งหมด21ศูนย์นะซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร18โรงนะมีวัดนะซึ่งเป็นวัดพญาสุเรนวัดแต้นทองอะไรเงี้ยแล้วก็โรงเรียนโรงพยาบาลรัตนประชารัฐนะเป็นศูนย์พักพิงนะแล้วมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาอยู่ในศูนย์พักพิงอ่ะ770คนนะตอนนี้นะคะ
1: เ
4: ราเห็นว่าตอนนี้ถึงแม้ระดับน้ำลดลงอ่ะผู้ได้รับผลกระทบก็จะมากขึ้น
1: ยังหมู่บ้านท่านครับหมู่บ้านเนี่ยเวลาเขาขอความช่วยเหลือเข้ามาอยากได้เครื่องสูบน้ำไปสูบบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราสนับสนุนได้บ้างไหมครับ
4: ต้องขออนุญาตแบบนี้นะว่าถ้าคลองสายหลักยังไม่ลดนะมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปสูบน้ำนะเพราะถ้าสูบไปก็ไปลงหมู่บ้านอื่นก็ไม่ผลกระทบเพิ่มมานะแล้วก็เราเองเป็นหน่วยงานราชการนะถ้าเกิดว่าไปช่วยหมู่บ้าน A ส่งไปยังหมู่บ้าน B อย่างเงี้ยก็จะโดนนะค่ะ
1: ก็ต้องดูภาพรวมใช่ไหมสูบไปมันก็สูบไม่ออกนะครับ
4: ก็ต้องขอให้ประชาชนนะอดทนนิดนึงใกล้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าน้ำในคลองสายหลักลดเนี่ยเราจะแก้ปัญหาตรงไหนที่ต่ำมาก็จะไปช่วยสูบน้ำออกได้ค่ะ
1: สุดท้ายนานสุดอีกกี่วันครับถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
4: ตอนนี้ยังประเมินไม่ได้นะคะว่ากี่วันเพราะว่าพื้นที่ของคลองสามวาอย่างที่บอกอ่ะตอนนี้เป็นจุดหน่วงน้ำนะคะจุดหน่วงน้ำเพราะว่าต้องรองรับจากปทุมส่วนหนึ่งด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ท่านผอ.มาสักครู่บอกว่ามี 8,000 กว่าหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบแต่ว่า770คนเนี่ยออกมาแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือและที่เหลือล่ะคะท่านวางแผนในการช่วยเหลืออย่างไร
4: ที่เหลื ือเนี่ยเราก็จะมีหน่วยนะคะโดยที่เรามีรถยกสูงนะคะเข้าไปดูแลนะตอนนี้เราเข้าไปดูแลได้ประมาณ30จุดนะคะซึ่งข้อมูลที่เราได้รับนะจากสังคมออนไลน์หรือว่าที่คอมเมนต์มาแล้วก็แจ้งผ่านทัพพี่ฟงดูนะคะแล้วก็ประธานชุมชนต่างๆเนี่ยมีมากถึง89จุดนะคะต้องยอมรับว่าบางจุดเรายังเข้าไม่ถึงจริงๆก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนนะคะว่าบางทีก็มีบ้างเนาะดราม่าเนาะว่ายังไม่ได้รับเลยอดข้าวมา3วันอะไรประมาณเนี้ยเราพยายามจะเข้าไปให้ถึงจุดนั้นจริงๆตอนนี้ก็วันนี้เองนะก็จะมีน่าจะไปเค้าเรียกอะไรนะชมรมเจ็ตสกีค่ะจะเข้ามาช่วยเราโดยอาจจะเอาเจ็ตสกีลงไปในคลองพระยาสุเรนนะคะเพื่อจะดูแลประชาชนในที่อยู่ริมคลองต่างๆ
2: ค่ะ
4: แล้วก็นำอาหารหรือว่าถุงยางชีพไปช่วยเหลือนะเพราะจุดนั้นบอกจริงนะว่ายิ่งถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเราไม่สามารถแบ่งได้เลยว่าตรงไหนเป็นถนนตรงไหนเป็นน้ำนะ
1: หนักจริงๆนะครับ
2: ต้องขอบคุณท่านผอ.เขต
1: เป็นกำลังใจท่านผอ.ด้วยนะรู้ว่าหนักนะครับรู้ว่าชาวบ้านบ่นแน่ครับโดนแน่ๆครับแต่ว่าก็โดยเหตุโดยปัจจัยเพราะว่ามันตกเป็นบริเวณกว้างนะครับสูบออกมันก็สูบไม่ได้นะครับมันมีบางที่จำเป็นจะต้องสูบให้คนสบายใจแต่ท้ายที่สุดน้ำก็วนกลับมาที่เดิมต้องยอมรับความจริงเนาะขอบพระคุณท่านผอ.มากนะเป็นกำลังใจนะท่านนะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ย
4: ิน
1: ด
4: ี
1: ค
4: ่
1: ะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สถานการณ์หนักหน่วงเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นที่รวม79คลองนะคะแล้วก็มีประตูระบายน้ำแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี 8,000 กว่าหลังคาเรือนตอนนี้
1: มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
2: ได้รับผลกระทบอยู่นะ
1: ครับ อย่างบางอย่างที่คณะยาวอีกพื้นที่หนึ่งนะครับชุมชนแสงอรุณเนี่ยก็ผู้นำชุมชนก็บอกว่าน้ำก็ยังไม่ลดเหมือนกันพยายามจะขอเครื่องสูบน้ำจากกทม.นะครับก็ขอแหละนะเขาก็อยากให้ไปวางไปสูบนะครับไปพอไปวางแล้วก็เครื่องเลี้ยงเลยสูบไม่หยุดอ่ะ
2: มันทำงานหน
1: ัก
2: เก
1: ิน นะครับเครื่องมันทำงานหนักนะครับเครื่องเดียวเอาไม่อยู่นะครับแต่ว่าก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่นะครับในสถานการณ์แบบนี้นี่นะครับพี่โก้ประธานหมู่บ้านนะครับชมรมหมู่บ้านแสงอรุณนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทุกหน่วยก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับหนักเหนื่อยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็ต้องสู้เพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับ
2: ค่ะรวมถึงพวกเราด้วยก็จะสู้เพื่อพี่น้องประชาชน
1: ผมกลับบ้านก็ต้องไปลุยน้ำอีกเนี่ย
2: แล้วก็ไปรับเรื่องของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำกันต่อนะคะก
1: ็
2: ติดได้เป็นประจำทุกวันทาง NBT นะคะช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ติดตาม NBC News เวลา 16 นาฬิกาค่ะนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมอพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำบางขโมดกำชับให้อำเภอบ้านหมอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามประเมินสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือรถน้ำดื่มรถประกอบอาหารบุคลากรและสิ่งของช่วยเหลือให้พร้อมสนับสนุนประชาชนได้ทันทีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปัจจุบันพื้นที่อำเภอบ้านหมอที่ได้รับผลกระทบ9ตำบล759ครัวเรือนทางจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเรือให้แก่ครัวเรือนที่มีน้ำท่วมขังสูงตั้งเต็นท์พักพิงชั่วคราวติดตั้งไฟส่องสว่างและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสถานีสูบน้ำพระโขนงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเปิดระบบเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อผันน้ำจากคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกำลังสูบสูงสุด100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสรศาสตร์พงศ์อักษรหัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำส่วนควบคุมระบบน้ำพระนครระบุการระบายน้ำพบว่ามีปัญหาอุปสรรคเรื่องขยะที่เข้าไปปิดกั้นบริเวณตะแกรงดักขยะผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสูบน้ำจึงต้องเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้ากำจัดขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมเพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก18เครื่องจากเดิมที่มี33เครื่องเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดกรุงเทพมหานครร่วมกับ

จ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลความสะอาดเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขะอันพนักงานบริษัทผู้จัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประสบปัญหาน้ำท่วมที่พักทำให้ขาดแคลนกำลังคนในการลำเลียงประกอบกับกระเป๋าที่ติดค้างอยู่ต้องผ่านขั้นตอนศุลกากรจึงทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งขณะนี้กองทัพได้ส่งกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือคาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติภายใน1สัปดาห์แข่งขันอีสปอร์ตกีฬาเอเชียนเกมIGนาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเกม PUBG Mobile ทีมไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วปวริศวงทองหัสชัยโดยตลอดการแข่งขัน2วัน12รอบโดดไทยเก็บคะแนนมากถึง128คะแนนชนะไป3รอบคว้าเหรียญทองแบบเหนือชั้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเพิ่มให้ทัพนักกีฬาไทยเป็นเหรียญทองที่11ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งที่20ส่วนเหรียญเงินเป็นของทีมอีสปอร์ตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานหมดเวลาของ NBT News เวลา 16:00 น.แล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT Documentary สารดี @NBT สำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

านใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเราสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ลองจินตนาการถึงอิสรภาพความตื่นเต้นในการบินดูสิครับการบินได้เหมือนนกเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราฝันถึงแต่ปัจจุบันมีสัตว์เพียง2ใน3เท่านั้นที่สามารถจะบินได้ประวัติศาสตร์แห่งวิวัฒนาการเราจะไปค้นหาว่าสิ่งมีชีวิตสร้างปาฏิหาริย์นี้และบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างไรอุบัติเหตุระหว่างแต่แตกต่างกันแต่ละแบบเกิดขึ้นห่างกันหลายร้อยล้านปี

แต่ปีกไม่ได้เป็นแค่อำนาจในการโจมตีเท่านั้นการบินยังเป็นวิธีการเดินทางที่เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดด้วยมันทำให้คุณสามารถหาอาหารสำรวจดินแดนใหม่ๆและหนีจากอันตรายดังนั้นจึงมีเหตุผลที่ดีหลายข้อที่ชีวิตจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่สัตว์ชนิดไหนที่เอาชนะแรงโน้มถ่วงและบินขึ้นเป็นพวกแรก500ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตเริ่มก้าวขึ้นมาบนพื้นดินพวกที่บุกเบิกได้แก่กิ้งกือแมงป่องและแมงมุมขณะที่สัตว์เหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วท้องฟ้ายังคงว่างเปล่าไร้ชีวิตสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่บนพื้นดินอย่างน้อย100ล้านปีจนกระทั่งสัตว์กลุ่มหนึ่งท้าทายแรงดึงดูดของโลกและเปลี่ยนเส้นทางการวิวัฒนาการไปตลอดกาลสัตว์พวกแรกที่บินแต่ปีกของพวกมันงอกออกมาได้อย่างไรแนวคิดหนึ่งก็คือเป็นเพราะแมลงชอบอาบแดดมแมลงเป็นสัตว์เลือดเย็นพวกมันต้องการความร้อนจากภายนอกเพื่ออบอุ่นร่างกายและเคลื่อนไหวไปมาพวกมันจะต้องออกมาตากแดดและบางทีในอดีตมแมลงชนิดหนึ่งอาจจะพัฒนาปีกเล็กๆบนหลังเพื่อช่วยรับแสงแดดเหมือนกับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดจิ๋วด้วยความบังเอิญแผงนี้อาจจะช่วยให้แมลงลอยตามลมไปได้ต่อมาแผงนี้อาจจะพัฒนารูปร่างให้สามารถลอยตัวได้ดีขึ้นจนในที่สุดตกลายเป็นปีกแต่มีจุดอ่อนอย่างหนึ่งในทฤษฎีนี้ปีกแมลงมีข้อต่อที่ซับซ้อนซึ่งทำงานโดยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นปีกวิวัฒนาการมาจากแผงที่ติดอยู่ที่หลังจริงหรือไม่มีคำอธิบายอีกอย่างหนึ่งว่าปีกเกิดมาได้อย่างไรที่น่าแปลกก็คือมันเริ่มเกิดขึ้นในน้ำแมลงหลายชนิดใช้ชีวิตช่วงแรกอยู่ใต้น้ำพวกมันหายใจผ่านเหงือกซึ่งขยับขึ้นลงสูบน้ำเพื่อรับออกซิเจนนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าในอดีตเหงือกพวกนี้ค่อยๆกลายเป็นปีกแล้วอะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เช่นนี้แมลงชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่อเมริกาเหนือให้เบาะแสแก่เราอย่างหนึ่งตัวอ่อนของตัวสโตนฟลายใช้ชีวิตเกือบ1ปีอยู่ใต้น้ำจากนั้นมันจะโผล่ขึ้นมาตอนปลายหน้าหนาวเพื่อเริ่มชีวิตช่วงโตเต็มวัยตัวที่โตเต็มวัยจะมีชีวิตอยู่ไม่กี่วันวัตถุประสงค์เดียวของมันก็คือการผสมพันธุ์แต่เพื่อหาคู่พวกมันต้องเสี่ยงตายข้ามน้ำไปเพื่อขึ้นบกปีกของพวกมันจะอ่อนแอเกินกว่าจะบินได้แต่ใช้เป็นใบเรือได้ดีบางทีการบินอาจจะเริ่มขึ้นแบบนี้แมลงโบราณโบกเหงือกของมันเพื่อรับลมและเล่นเรือเหมือนกับตัวสโตนฟลายในปัจจุบันเหงือกนั้นมีข้อต่อและกล้ามเนื้อใช้โบกขึ้นลมอยู่แล้วมันจึงอาจวิวัฒนาการจากใบเรือมาเป็นปีกก็ได้แล้วจากนั้นแมลงก็บินขึ้นได้จริงๆไม่ว่าแมลงบินได้ตัวแรกจะเป็นแบบไหนมันก็ได้รางวัลแจ็คพอตแห่งการวิวัฒนาการแล้วยีนของมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นปัจจุบันลูกหลานของมันคือแมลงที่บินได้ประมาณ10ล้านชนิดเธ
ือเป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบนโลก

แมลงพวกแรกที่บินได้มีหน้าตาเป็นเช่นใดแต่ซากฟอสซิลเผยให้เห็นลูกหลานบางชนิดของมันในบรรดาทั้งหมดมีแมลงชนิดหนึ่งที่ผ่านบททดสอบของการเวลามาได้แมลงปออยู่บนโลกนี้มากว่า300ล้านปีแล้วพวกมันบินได้ตั้งแต่สมัยที่บรรพบุรุษของเราคลานขึ้นมาจากหนองน้ำ

มลงปอเป็นเหมือนเครื่องบินรบในโลกของแมลงมันทั้งรวดเร็วคล่องแคล่วและเป็นที่หนึ่งในฟากฟ้าพวกนี้คือแมลงปอจักรพรรดิตัวผู้พวกมันปกป้องอนาเขตจากคู่แข่งอย่างดุเดือดพวกมันจะทดสอบทักษะการบินของอีกฝ่ายจนถึงขีดสุด

ู้อย่างดุเดือดนี้อาจทำให้บาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้การบินของแมลงปอน่าสนใจมากแต่แมลงที่เป็นสุดยอดนักบินผาดโผนนั้นตัวเล็กและมีเสน่ห์น้อยกว่ามากแมลงวันรู้กันดีว่ายากขนาดไหนที่จะตีมันได้การบินของมันไม่มีใครจะเทียบได้ปฏิกิริยาตอบสนองของมันเร็วกว่าเราถึง12เท่าแล้วความลับของมันคืออะไรแปลกมากคำตอบคือระบันพบุรุษของแมลงวันให้ปีกมันมาถึง2คู่เช่นเดียวกับแมลงปอแมลงยุคแรกมีปีก2คู่แต่มีแมลงวันชนิดหนึ่งที่ปีกหลังหดและวิวัฒนาการเป็นแท่งและลูกบอลเล็กๆที่เรียกกันว่าพอเทอร์มันเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเที่ยงตรงมากทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องช่วยในการทรงตัวแบบไจโรสโคปิกในเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินสมัยใหม่แมลงวันมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลายอย่างเช่นแมลงวันดอกไม้แมลงวันแมงมุมยุงและเพื่อนใกล้ตัวเราแมลงวันบ้านพวกมันล้วนมีฮอเทอร์ฮอเทอร์ทำให้แมลงรู้ตำแหน่งของมันอย่างแม่นยำทำให้มันปรับการบินได้ในเสี้ยววินาทีโดยที่ไม่เสียการควบคุมมันจึงสามารถบินโชว์และกลับมาทรงตัวได้ในทันที

ัจจุบันมีแมลงวันมากกว่า 100,000 ชนิดรูปร่างแบบนี้ทำให้พวกมันครองโลกได้และถึงแม้มันจะตัวเล็กมันก็ส่งผลต่อชีวิตอื่นมหาศาลรวมทั้งพวกเราด้วยที่จริงแมลงวันเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกมันทำให้คนเสียชีวิตมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นพวกมันสามารถแพร่โรคและพวกมันตัวเล็กและบินอย่างคล่องแคล่วเราจึงหลีกเลี่ยงพวกมันได้ยาก

การจะเป็นแมลงที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่มีสุดยอดเทคโนโลยีด้านการบินเท่านั้นแต่ยังสำคัญด้วยว่าจะบินเมื่อไหร่มันยากที่จะเชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้กับชนิดนี้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันทำไมสัตว์ที่สวยงามขนาดนี้จึงมีลูกหลานหน้าตาประหลาดและไร้ปีกนอนผีเสื้อเครื่องจักรนักเคี้ยวเป้าหมายเดียวของมันก็คือกินและโตขึ้นณจุดนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่มีปีกน้ำหนักของหนอนผีเสื้อสามารถจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 2,000 เท่าจากน้ำหนักเริ่มต้นซึ่งเทียบได้กับทารกที่หนักขึ้น 8 ตันใน 1 เดือนและมีขนาดเท่ากับรถบัสเมื่อมันกินจนเสร็จนอนผีเสื้อก็ใช้แคลอรี่ทั้งหมดในการเปลี่ยนสภาพจากแมลงขี้เรกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยผีเสื้อมีภารกิจที่ต่างออกไปได้มากได้แก่การหาคู่และวางไข่ในที่ที่ห่างออกไปตอนนี้ปีกจะช่วยมันได้มากมีผีเสื้อชนิดหนึ่งที่บินท่องเที่ยวกันเป็นล่ำเป็นสันนี่คือผีเสื้อโมนาร์คนักเดินทางไกลในโลกของแมลงช่วงปลายฤดูร้อนในแคนาดาพวกนี้คือลูกหลานของผีเสื้อโมนาร์คที่บินขึ้นเหนือมาต่อฤดูใบไม้ผลิตอนนี้พวกมันพร้อมจะเริ่มการเดินทางที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกของธรรมชาติแล้วกลางคืนที่สั้นลงและหนาวเย็นขึ้นกระตุ้นให้พวกมันบินลงใต้ไปไกลเกินกว่าอเมริกาเหนือทั้งทวีป

ที่สุดหลังจากที่ซื่อโมนาร์คบินมาไกลกว่า 5,000 กิโลเมตรมันก็มาถึงที่หมายในเทือกเขาของเม็กซิโกกลางในช่วงฤดูหนาวมันสามารถหาทางกลับไปยังต้นไม้เดิมที่ผีเสื้อรุ่นก่อนเคยใช้ผีเสื้อนับล้านกระจุกตัวกันเพื่อความอบอุ่นและปลอดภัยก่อให้เกิดเป็นภาพอันมหัศจรรย์

สัตว์จำพวกแรกที่บินได้และบินอย่างไร้คู่แข่งอีกราว100ล้านปีจากนั้นวิวัฒนาการก็หักมุมอีกครั้งและสร้างสัตว์ปีกชนิดที่2ขึ้นมาที่พื้นดินบรรพบุรุษของสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งได้สร้างหนึ่งในสัตว์ปีกที่น่าประทับใจที่สุดขึ้นมา

าเสียดายที่ไม่เหลือเทโรซอมาช่วยเล่าเรื่องราวของพวกมันที่เรารู้ก็คือพวกมันวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานโบราณแล้วสัตว์เลื้อยคลานสี่ขากลายมาเป็นหนึ่งในสัตว์ปีกที่งดงามที่สุดในธรรมชาติได้อย่างไรเราหาร่องรอยได้จากสัตว์เลื้อยคลานบนต้นไม้ในยุคนี้สำหรับอีโกน่าสีเขียวที่จนมุมอยู่บนยอดไม้ทางเดียวที่มันจะลงมาได้ก็คือพุ่งตัวลงมาปกติแล้วพวกมันจะโดดลงน้ำเพื่อความปลอดภัยการทิ้งดิ่งลงมาง่ายๆดูไม่ค่อยมีสไตล์แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นถ้าคุณเพิ่มการควบคุมตอนที่ตกลงมาคุณก็กำลังเข้าไปใกล้การบินมากขึ้นแล้วในป่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่อยู่ของสัตว์อีกชนิดหนึ่ง

ตุ๊กแกชนิดนี้วิวัฒนาการร่มชูชีพขึ้นมาเท้าที่เป็นพังผืดและแผ่นหนังด้านข้างลำตัวทำหน้าที่เหมือนตัวปะทะอากาศทำให้มันควบคุมการตกได้บ้างมันอาจยังไปไม่ไกลนักแต่ก็เป็นการก้าวกระโดดในทิศทางที่ถูกต้องถ้าคุณคิดว่านี่น่าประทับใจแล้วลองดูก่อนว่าเพื่อนบ้านของมันทำอะไรได้บ้างเดรโก้ดูเหมือนสัตว์เลื้อยคลานอื่นจนกระทั่งมันกระโดดปีกง่ายๆนี้ที่จริงคือผิวหนังบางๆที่ยืดออกมาจากซี่โครงของมันมันทำให้สัตว์ตัวจิ๋วนี้ร่อนไปได้ถึง100เมตรแม้จะเรียกว่าการบินไม่ได้แต่มันก็ช่วยให้ไม่ต้องปีนขึ้นลงได้อย่างดีณจุดหนึ่งสัตว์เลื้อยคลานโบราณที่ร่อนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมันเปลี่ยนแขนให้เป็นปีกและพัฒนาปีกจริงๆขึ้นมาความก้าวหน้าที่สำคัญครั้งที่สองในการบินทำให้เกิดเทโรซอร์

ซากฟอสซิลบอกเราว่าหลายชนิดมีความเป็นอยู่เหมือนกับนกมีชนิดหนึ่งที่มีปากที่เป็นตะแกรงเพื่อกรองเอาสัตว์เล็กๆออกจากน้ำเช่นเดียวกับนกฟลามิงโกในยุคปัจจุบันชนิดมีฟันเป็นขอที่คมเพื่อใช้จับเหยื่อที่ลื่นๆมันใช้จะงอยปากจับปลาที่อยู่ใต้ผิวน้ำเหมือนกับนกกรีดน้ำในปัจจุบันเทโรซอร์อีกชนิดมีถุงขยายได้ที่คอเหมือนกับอวนจับปลามันจึงเปรียบเหมือนกับนกกระทุงในยุคก่อนประวัติศาสตร์

แต่มีอย่างหนึ่งในตัวเทโรซอร์ที่ไม่มีนกจำพวกใดจะเทียบได้นั่นคือขนาดของมันบางตัวใหญ่เท่ากับเครื่องร่อน

ล้วเจ้ายักษ์พวกนี้บินขึ้นไปลอยตัวอยู่บนฟ้าได้อย่างไรเช่นเดียวกับเครื่องร่อนลมด้านหน้าสำคัญมากต่อการยกตัวของมันขึ้นจากพื้นเทโรซอร์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือเควสโคลัสซึ่งตัวใหญ่ถึง12เมตรแต่สัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถบินได้อย่างไรเทโรซอร์ถูกสร้างขึ้นมาคล้ายกับเครื่องร่อนนี้มันมีปีกที่ยาวมากแต่ช่วงตัวจะเล็กเหมือนกับท่ออลูมิเนียมกลวงของเครื่องร่อนกระดูกของมันบางส่วนจะกลวงเพื่อลดน้ำหนักให้น้อยที่สุดเมื่อทะยานขึ้นได้มันจะร่อนบินโดยใช้แรงยกและกระแสความร้อนเหมือนกับที่คนขับเครื่องร่อนใช้

ไดโนเสาร์ครองท้องฟ้าอยู่นาน150ล้านปีและพวกมันก็สูญไปพร้อมกับไดโนเสาร์ตอนนั้นเองที่สัตว์ปีกชนิดที่3ได้เกิดขึ้นความสำเร็จของมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างใหม่ล่าสุดนั่นคือขนซึ่งทำให้เกิดสัตว์ปีกที่สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้

ที่น่าแปลกใจที่สุดเกี่ยวกับขนก็คือพวกมันไม่ได้วิวัฒนาการมาสำหรับสัตว์ปีกที่จริงแล้วขนไม่ได้เริ่มจากนกด้วยซ้ำไปนกแค่รับมรดกนี้มาจากไดโนเสาร์นกสืบเชื้อสายมาจากไดโนเสาร์คล้ายกับตัวนี้ที่อยู่ในหินเมื่อ124ล้านปีก่อนถ้าดูใกล้ๆคุณจะเห็นสิ่งที่น่าประทับใจมันคือขนแล้วอะไรที่ทำให้นักล่ามีเกล็ดนี้มีขนปุกปุยที่จริงแล้วขนก็คือเกล็ดที่กลายมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนนับไม่ถ้วนเกล็ดของมันคงจะเริ่มบางและละเอียดขึ้นจนวิวัฒนาการมาเป็นขนที่ปุกปุยแต่ไดโนเสาร์ต้องการขนไปทำไมมันเหมาะอย่างมากในการรักษาความอบอุ่นเช่นเดียวกับที่พบในลูกนกที่ขั้วโลกใต้ลูกนกอัลบาทรอสรอดตายจากอุณหภูมิต่ำกว่า0องศานานหลายเดือนต้องขอบคุณขนที่หนาของมันขนนุ่มอาจจะพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นฉนวนเก็บความร้อนให้กับไดโนเสาร์ตัวเล็กแต่มันยังไม่ดีพอที่จะใช้เป็นปีกได้แล้วขนปกปุยพวกนี้สามารถกลายเป็นขนแข็งที่ใช้บินได้อย่างไรทฤษฎีล่าสุดก็คือวิวัฒนาการได้บังคับใช้ขนมาทำงานซึ่งต่างไปอย่างสิ้นเชิงก่อนที่มันจะถูกใช้ทำปีกเราเชื่อว่าพวกมันคงเคยใช้ขนเป็นเครื่องอวดโฉมเหมือนกับนกหลายชนิดในปัจจุบัน

นแข็งที่ใช้โอ้อวดนั้นดูน่าชมกว่าขนปุกปุยมากนกตัวผู้อวดขนเพื่อจะชนะใจตัวเมียไดโนเสาร์ก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันการที่ตัวเมียเลือกตัวผู้ที่เตะตาที่สุดช่วยให้ขนวิวัฒนาการไปอีกทางหนึ่ง

ทฤษฎีที่นิยมกันมากที่สุดก็คือการบินเริ่มขึ้นบนต้นไม้แขนที่มีขนจะสะดวกมากสำหรับไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ตอนแรกก็เพื่อใช้ต้านแรงยกและมันง่ายที่จะจินตนาการว่าการก้าวกระโดดนั้นกลายมาเป็นการร่อนได้อย่างไรแขนค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างมาเป็นปีกและแข็งแรงพอที่มันจะกระพือบินขึ้นไปบนท้องฟ้า

วัฒนาการของนกเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญความสามารถในการบินที่ยอดเยี่ยมของมันได้เปิดวิถีชีวิตอย่างใหม่ที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก

การพิชิตท้องฟ้าเริ่มขึ้นจากแมลงจากนั้นคือเทโรซอร์ซึ่งมาและจากไปแต่การเกิดขึ้นของนกนั้นถือเป็นยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นของการสู้รบทางวิวัฒนาการระหว่างนกและแมลงที่จะทำให้การบินพัฒนาถึงขีดสุดทุกฤดูใบไม้ผลิตัวชีปลาขาวจะขึ้นจากน้ำไม่กี่ชั่วโมงเพื่อหาคู่และผสมพันธุ์แต่หลายตัวก็ทำไม่สำเร็จ

ชีพะขาวอาจอยู่ให้กินไม่กี่วันแต่ก็มีแมลงอีกจำนวนมากรอให้เป็นอาหารอยู่ถ้าคุณสามารถจับมันได้ช่วงฤดูร้อนในอังกฤษจะมีแมลงประมาณ 3,000 ล้านตัวบินอยู่ทั่วทุกตารางกิโลเมตรนั่นเป็นแมลงเกือบ3ตันทีเดียวเราไม่สามารถเห็นมันจากตรงนี้เพราะพวกมันตัวเล็กมากแต่มีนกหลายชนิดที่มองเห็นและวิวัฒนาการการจับเหยื่อกินในอากาศได้ไม่มีนกไหนจะเก่งเรื่องนี้ไปกว่านกแอ่นนกชนิดนี้นับเป็นสุดยอดนักบินพวกมันบินไปและกลับจากแอฟริกาใต้ทุกปีเพื่อกินแมลงในช่วงฤดูร้อนการเดินทางไปกลับนี้ไกลถึง 23,000 กิโลเมตรประวัติการบินระยะไกลอันยาวนานทำให้ลำตัวของนกแอ่นลู่ลมและมีปีกที่เรียวยาวเพื่อตัดผ่านอากาศได้แค่บินด้วยความเร็วปกติก็รู้แล้วว่ามันเป็นนกที่บินได้เร็วขนาดไหน

ร้างขึ้นมาให้บินพวกมันลงพื้นไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะขาเล็กจิ๋วและปีกที่ยาวจะทำให้มันบินขึ้นอีกไม่ได้นั่นทำให้พวกมันมักต้องทำรังในที่สูงปากของมันสามารถใส่แมลงได้ถึง500ตัว

แต่ตอนที่สภาพอากาศไม่ดีแมลงส่วนใหญ่อยู่ที่พื้นนั่นหมายถึงพ่อแม่นกจะหาอาหารได้ยากบางครั้งพ่อแม่นกไม่มีทางเลือกต้องทิ้งลูกนกไปหาอาหารในที่ที่ฝนไม่ตก

บางครั้งนกแอ่นอังกฤษต้องบินข้ามทะเลไปทวีปยุโรปด้วยซ้ำการเดินทางไปฮอลแลนด์ไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อคุณสามารถเดินทางได้เกือบ300กิโลเมตรต่อวันกลับไปที่รังลูกนกที่ช่วยตัวเองไม่ได้ได้แต่รอพ่อแม่ที่บินไปหาอาหารในท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งกว่าอีกวันหนึ่งที่ลูกนกยังรอต่อไปโดยอาศัยไขมันที่สะสมเอาไว้ลูกนกแอ่นมีความอดทนสูงมันสามารถลดน้ำหนักลงได้ครึ่งหนึ่งและมีชีวิตอยู่ได้หลายอาทิตย์โดยที่ไม่มีอาหารกินแต่ว่าตอนนี้ลูกนกตัวนี้ต้องการอาหารและต้องเร็วด้วยพ่อแม่นกกำลังบินกลับหลังจากบินไปกลับเกือบ 1,600 กิโลเมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นพวกมันเอาอาหารที่จะมาช่วยชีวิตมาทันเวลาพอดี

การไล่ล่าแมลงตัวจิ๋วมานานหลายล้านปีทำให้นกแอ่นเป็นที่หนึ่งในฟากฟ้าอย่างแท้จริงน่าทึ่งเมื่อคิดว่าพวกมันเริ่มต้นมาจากไดโนเสาร์ที่มีขนซึ่งตะเกียกตะกายอยู่ตามต้นไม้อเมริกากลางเป็นบ้านของญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของนกแอ่นนกอีกจำพวกหนึ่งที่ทำให้ปีกเกิดวิวัฒนาการในอีกเส้นทางหนึ่งนกฮัมมิงเบิร์ดฮัมมิงเบิร์ดสามารถบินไปข้างหน้าขึ้นลงและถอยหลังได้และทั้งหมดการบินแบบนี้ไม่มีนกจำพวกใดจะเทียบได้เลยและทั้งหมดนี้ก็เพื่อดอกไม้แต่ดอกไม้นำไปสู่การบินสุดพิเศษแบบนี้ได้อย่างไรหลายล้านปีมาแล้วที่ฮัมมิงเบิร์ดและต้นไม้ได้สร้างสายใยผูกพันกันมาฮัมมิงเบิร์ดได้กินน้ำหวานโดยแลกกับการช่วยนำละอองเกสรไปผสมพันธุ์การลอยตัวแบบนี้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในการกินน้ำหวานเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบจนนกและดอกไม้เปรียบเหมือนกับกุญแจกับแม่กุญแจต้นไม้ทำให้ฮัมมิงเบิร์ดกลายเป็นเหมือนแมลงที่มีขนด้วยเหตุนี้มาดูทีแรกจึงยากจะแยกฮัมมิงเบิร์ดออกจากฮัมมิงเบิร์ดฮอกมอดนี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสิ่งที่เรียกกันว่าการบรรจบของวิวัฒนาการซึ่งสัตว์สองชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยมีวิธีการแก้ปัญหาที่เกือบจะเหมือนกัน

การใช้พลังงานที่สูงมากของมันหมายถึงมันต้องกินน้ำหวานครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวทุกวันและมันจะบินแบบเที่ยงตรงขนาดนี้ได้ก็ต่อเมื่อตัวมันยังเล็กมากๆคงนั้นมีปัญหาตรงกันข้ามพวกมันตัวหนักจนการบินขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบาก

หงส์เป็นหนึ่งในนกที่มีน้ำหนักมากที่สุดมันเป็นเหมือนเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตในโลกของนกมันจึงต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการบินขึ้นเมื่อบินขึ้นได้มันก็ต้องห่วงเรื่องออมพลังงานเอาไว้ซึ่งทำให้พวกมันบินในรูปแบบนี้เมื่อบินใกล้ๆกันนกแต่ละตัวจะได้แรงยกพิเศษเพิ่มจากกระแสลมปลายปีกของตัวหน้าทำให้พวกมันประหยัดแรงไปได้ถึงครึ่งหนึ่ง

พวกมันจะประสบความสำเร็จแต่นกส่วนใหญ่ก็มีจุดอ่อนตาของพวกมันใช้ได้ดีที่สุดในตอนกลางวันมันต้องทิ้งท้องฟ้ายามค่ำเอาไว้ให้กับสัตว์อีกตระกูลหนึ่งที่ฉวยโอกาสนี้เอาไว้พวกมันคือค้างคาวมันเป็นสัตว์กลางคืนที่สามารถเดินทางในความมืดและอาศัยอยู่อย่างลึกลับในที่ที่ลึกและมืดสนิทแต่บางทีความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพวกมันวิวัฒนาการมาอย่างไรเชื่อกันว่าค้างคาวสืบเชื้อสายมาจากสัตว์ตัวเล็กที่หากินตอนกลางคืนณจุดหนึ่งบรรพบุรุษของมันก็ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อหาเหยื่อมันอาจจะเริ่มจากใช้แผ่นหนังที่อยู่ระหว่างขาในการร่อนเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่บางตัวอย่างเช่นกระรอกบินและจิงโจ้บิน

ยอดเยี่ยมมากแต่ก็ยังไม่ใช่การบินจริงๆมันเหมือนการตกลงมาอย่างมีลีลาแต่ตัวโคโลโก้เป็นรอยต่อที่แสดงให้เห็นว่าค้างคาพัฒนาปีกขึ้นมาอย่างไรความแตกต่างอยู่ที่มือของมันถ้ามือของมันเป็นพังผืดบรรพบุรุษของค้างคาก็มีสิ่งนี้เช่นเดียวกันแต่นิ้วของมันยาวขึ้นและหนังระหว่างนิ้วยืดออกจนมือกลายเป็นปีกมันกระพือปีกและบินขึ้นทำให้ค้างคาเป็นสัตว์กลุ่มที่4ต่อจากแมลงเทโรซอร์และนกที่บินได้จริงๆคุณอาจคิดว่าค้างคาวแต่ละชนิดก็ดูเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วมันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หลากหลายและแพร่กระจายไปทั่วโลกที่สุดค้างคาวแม่ไก่เป็นค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดมันใช้เวลาทั้งวันกระจุกตัวอยู่บนต้นไม้ต้นโปรดโดยรังหนึ่งอาจจะมีค้างคาวมากเป็นล้านๆตัว

เมื่ออาทิตย์ตกดินพวกมันจะบินออกไปเพื่อหาต้นไม้ที่มีผลพลังของปีกทำให้มันบินหาผลไม้สุกทั่วพื้นที่50ตารางกิโลเมตรได้ในคืนเดียวไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกใดที่แสดงได้น่าดูชมเช่นนี้

นหนึ่งในตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แพร่หลายที่สุดมีค้างคาวอยู่ถึง 1,000 ชนิดแต่ละชนิดมีนิสัยของมันเองเช่นเดียวกับค้างคาวแม่ไก่มีค้างคาวหลายชนิดที่ชอบกินผลไม้แต่ก็มีบางชนิดที่ชอบกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็เรียนรู้แม้แต่การจับปลาแต่แมลงตัวอ้วนที่ชุ่มฉ่ำคือของที่ค้างคาวส่วนใหญ่ชอบกินค้างคาวต้องใช้มากกว่าปีกเพื่อหาอาหารในความมืดสัตว์กลางคืนชนิดนี้วิวัฒนาการวิธีหาทิศทางแบบใหม่ขึ้นมาการฟังเสียงร้องของตัวเองที่สะท้อนกลับมาช่วยให้มันทราบถึงสภาพแวดล้อมข้างหน้าได้วิธีนี้เรียกกันว่า Echolocation แต่ระบบที่ซับซ้อนวิวัฒนาการขึ้นมาได้อย่างไรค้างคาวอาจจะเริ่มโดยใช้เสียงคลิกง่ายๆทำให้เห็นภาพหยาบๆของสิ่งที่อยู่โดยรอบเพราะการรู้รูปร่างพื้นฐานก็ยังดีกว่าการบินแบบตาบอดจากนั้นเมื่อมันพัฒนาระดับเสียงที่ซับซ้อนขึ้นการสะท้อนเสียงหาตำแหน่งก็ถูกปรับปรุงขึ้นด้วยค้างคาวจึงค่อยๆรู้รายละเอียดของสิ่งแวดล้อมและเหยื่อของมันมากยิ่งขึ้นแมลงบินอยู่เต็มท้องฟ้าในตอนกลางคืนก่อนจะเกิดมีค้างคาวมันจึงเป็นเหมือนอาหารที่รอให้ค้างคาวมาจัดการ

ค้างคาวใช้ทักษะการฟังเสียงสะท้อนที่ละเอียดจนจับได้แม้แต่แมงมุมจากใหญ่โดยไม่โดนใยพันตัวเมื่อมันได้รางวัลแล้วค้างคาวก็บินถอยหลังทำให้ปีกของมันไม่โดนใยเหนียวที่ห่างไปแค่เส้นยาแดงผ่าแปดเท่านั้นนี่คือความละเอียดแบบสุดยอดในการมองเห็นโดยใช้เสียงค้างคาวคือสัตว์กลุ่มสุดท้ายที่บินขึ้นสู่อากาศพวกมันใช้ปีกในการเดินทางไปเกือบทั่วทั้งโลกจำนวนที่มหาศาลของมันคือพยานของความสำเร็จนี้

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวิวัฒนาการมันได้สร้างสัตว์บางชนิดที่สวยที่สุดและแพร่หลายที่สุดเท่าที่เคยมีมา

0: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
1: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
0: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: ืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้ไหมครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยแล้วกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
2: พ่อไม่เติมเกมให้โหลดเองก็ได้วะก็

0: มันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อครับพ่อ
1: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
2: พ่อพ่อพ่อผมโดนแฮก
3: ฮะคุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
4: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน

0: NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: สวัสดีครับตอนรับสู่เอ็นครับเพราะว่าไม่มีฝนตกลงไปเติมและยังต้องใช้เวลาในการระบายน้ำควบไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จากฝนที่ตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้ครับและน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าท่วมหลายพื้นที่ซอยประปาด้วยนะครับนอกจากนำอาหารน้ำดื่มไปให้ผู้ประสบและป้องกันเหตุอาชญากรรมในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับประชาชนบางส่วนยังขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็นพร้อมกำชับตำรวจทุกนายให้ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่คิดฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะเข้าไปลักขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านขอหยุดการกระทำหากตำรวจตรวจพบหรือจับกุมได้จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดครับเช่น

ต้องที่ได้รับผลกระทบเรียกได้ว่าน้ำเนี่ยท่วมบ้านดังดูแลเยียวยาอย่างใกล้ชิดครับเช่นเดียวกับพระมหาตองในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยลูกศิษย์และจิตอาสานำน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านท่ามะนาวคุ้มพึ่งหลวงและหมู่บ้านภูทาตราตำบลหนองสาตรายอำเภอปากช่องซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังแม้บางจุดน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ประชาชนบางส่วนยังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากครับและต้องเร่งฟื้นฟูบ้านรวมถึงพื้นที่โดยรอบด้วยคุณผู้ชมครับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลังจากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้ไม่มีมวลน้ำใหม่ไหลลงไปเติมในพื้นที่ด้านล่างประกอบกับปริมาณน้ำที่สะสมในหลายจุดเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังครับเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลักษณะแอ่งกระทะซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำหน่วยงานในพื้นที่ขอให้ประชาชนในอำเภอปากช่องยังคงติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต้นน้ำพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยครับไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราช่วยอพยพชาวบ้านหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36หมู่ที่8ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับหลังถูกน้ำท่วมสูงหนึ่งในนั้นคือทารกวัยเพียง1เดือนเศษครับเจ้าหน้าที่ได้ช่วยพร้อมกับแม่ได้อย่างปลอดภัยครับท่ามกลางน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36แห่งนี้คุณผู้ชมครับมีผู้พักอาศัยเนี่ยกว่า 3,000 คนนะครับส่วนใหญ่ได้ขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์จักรยานยนต์และสัมภาระออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับในหมู่บ้านค่อนข้างเงียบครับบ้านหลายหลังเหลือเพียงคนเฝ้าบ้านขณะที่บางหลังก็ปิดล็อกไม่มีผู้อาศัยส่วนในช่วงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำเลียงอาหารลงเรือและเดินลุยน้ำนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังคงเฝ้าบ้านในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36และหมู่บ้านพฤกษา27ชาวบ้านบางคนขอรับอาหารเพิ่มเพื่อไว้กินในช่วงเช้าด้วยครับส่วนที่จังหวัดระยองครับวิทยาลัยเทคนิคระยองเปิดครัวฟิกอิสจิตอาสานำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาช่วยกันทำอาหารบรรจุกล่องรวม3มื้อมื้อละ300กล่องครับรวมถึงน้ำดื่มและเสื้อชูชีพนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองระยองพร้อมทั้งนำรถบรรทุก6ล้อและเรือเข้าไปช่วยอพยพประชาชนด้วยครับนี่คือภาพรวมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆครับไปดูที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับทางจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าม่วงท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดราชบุรีให้ยกสิ่งของไว้บนที่สูงเพราะว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแม่กลองเนื่องจากทางตอนบนขณะนี้มีน้ำปริมาณมากแล้วครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในกำกับดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนณวันที่28กันยายนอยู่ที่ร้อยละ96ของความจุเขื่อนครับคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนเพิ่มครับวันที่29กันยายนปรับการระบายน้ำจากวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรครับและวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมปรับการระบายน้ำเป็นวันละ42ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนต้องเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งและยกสิ่งของขึ้นที่สูงครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงครับคุณผู้ชมพร้อมทั้งระบุนะครับว่าการปรับเพิ่มระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะส่งผลต่อเนื่องไปยังแม่น้ำ

0: แผ่น้อยและแม่น้ำแม่กลองครับทำให้เขื่อนแม่กลองจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามโดยจะทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มทีละน้อยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดราชบุรีน้ำจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรครับขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือและยกสิ่งของขึ้นที่สูงไปฟังท่านผู้ว่าครับ
1: จะมีการระบายน้ำจากเขื่อนวัชรลงกรณ์ลงมาหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับลำน้ำแควน้อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงลำน้ำแม่กลองแห่งนี้นะคะก็ส่งผลให้เขื่อนท่าม่วงแห่งนี้นะเขื่อนแม่กลองแห่งนี้นะคะจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายซึ่งจริงๆทุกวันนี้นะคะเขาก็มีการทยอยค่อยๆเพิ่มการระบายน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำของลำน้ำแควน้อยนะคะรวมทั้งแม่กลองเองที่อยู่ในโซนข้างบนนะคะก็มีปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลอยู่นะคะเพราะนั้นก็ขอแจ้งสู่พี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก80เซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำนะคะก็จะค่อยๆเปิดประตูน้ำขึ้นไปเรื่อยทีละนิดทีละน้อยนะคะก็เพื่อให้น้ำค่อยๆทยอยไหลไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะอยู่ริมแนวลำแม่น้ำแม่กลองก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าท่านจะย้ายออกมาก็ตามแต่ท่านจะวางแผนนะคะหรือก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีการท้องที่และท้องถิ่นก็มีการเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับ
0: ส่วนน้ำในแม่น้ำแควบริเวณสกายวอล์กอำเภอเมืองกาญจนบุรีคุณผู้ชมครับปริมาณน้ำมากและเริ่มล้นตลิ่งเช่นกันนะครับทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและทรัพย์สินมีค่าไว้บนที่สูงหรือชั้นบนของบ้านครับหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าดูดให้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัยหรือจุดอพยพประจำหมู่บ้านครับเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองน้ำมีปริมาณมากครับและเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้บนที่สูงและออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเขื่อนใหญ่ทั้งสองแห่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำนะคะทำให้มวลน้ำนะคะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะโดยบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำหลายแห่งนะคะน้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วต้องเร่งอพยพข้าวของสิ่งของจำเป็นค่ะวันนี้นะคะเซลบอดแคสต์นะคะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยปภ.นะคะเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองค่ะมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ในพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะขอให้ประชาชนนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปในที่ปลอดภัยตรวจสอบเชือกผูกและสลิงให้แน่นค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะเขื่อนทั้งสองแห่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีการปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
3: ก็พยายามแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับให้อพยพออกมาก็ฝากวิงวอนนะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้เพิ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งหน้ามานะครับยังส่วนมวลน้ำที่กำลังจะมาอีกจะทำให้น้ำยกตัวสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าเมตรถึง2เมตรนะครับก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับให้เร่งออกมาแล้วก็เชื่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปอพยพออกมาครับผม
2: และในบริเวณจุดนี้นะคะก็คือพื้นที่หมู่ที่1บ้านเลี้ยงช้างตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะระดับน้ำสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทำให้ประชาชนบางส่วนค่ะขนข้าวของออกไม่ทันวันนี้นะคะประชาชนเร่งขนข้าวของออกตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยขนโดยประชาชนบางส่วนนะคะที่มีข้าวของชิ้นใหญ่อย่างเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอยู่ค่ะ
4: เมื่อวาน5 ทุ่มขึ้นมาถึงขอบข้างในอ่ะประมาณ2:30แฟนบอกว่าถึงประตูเหล็กนี่แล้ว
5: ขึ้นอีกนี
4: ่พอเช้าเอามาดูเอาขึ้นมาถึงนี่แล้วนักขยับของนักขยับแล้วก็ขยับอีกนะ
5: แค่ทางนู้น
4: โอ้โหแล้วของมันหนักอ่ะเรามีกันอยู่แค่2-3 คนเอง
2: ตอนนี้กินของหมดแล้วใช่ไหม
4: หมดแล้วเนี่ยโต๊ะบางตัวยังอยู่แช่น้ำอยู่ในบ้านนู้นอ่ะ3-4 ตัว
2: โดยการขนย้ายข้าวของในพื้นที่หมู่ที่1บ้านลิ้นช้างวันนี้นะคะเทศบาลตำบลปากแพรกได้ร่วมกับกองพลทหารราบที่9ปภ.และอส.ค่ะเข้าช่วยขนย้ายข้าวของประชาชนโดยเฉพาะของมีค่าชิ้นใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นรถจักรยานยนต์เครื่องซักผ้าค่ะประชาชนเร่งทยอยขนขึ้นมาที่สูงมาไว้บนถนนหรือย้ายไปฝากบ้านญาติใกล้ๆข้างเคียงนี้ค่ะ
6: เตรียมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กับหมู่บ้านตั้งโรงครัวกลางนะฮะเพื่อให้หุงหาอาหารให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งจัดให้มีน้ำดื่มอาหารแห้งต่างๆแล้วก็พร้อมทั้งการขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่านำขึ้นมาไว้บนบกแล้วก็เตรียมสถานที่เพื่อพักพิงในโอกาสน้ำยังจะสูงขึ้นอีกครับ
2: สำหรับที่พักพิงที่เทศบาลตำบลปากแพรกเตรียมไว้นะคะจะอยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีค่ะรวมถึงที่วัดเทวสังฆารามนะคะนอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้สั่งให้ทางอำเภอและหน่วยงานต่างๆนะคะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งอีก 3-4 วันนะคะมวลน้ำก้อนกลางค่ะจะเข้าพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่และเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดีนะครับรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นการแจ้งเตือนล่าสุดนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ริมน้ำหรือว่าพื้นที่แอ่งกระทะใกล้กระทะใกล้แม่น้ำตอนนี้ได้อพยพออกจากพื้นที่แล้วนะครับรวมถึงขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงแล้วครับไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับไม่มีฝนตกลงไปซ้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวบางจุดน้ำลดลงครับแต่พื้นที่ตอนกลางและปลายน้ำก่อนออกสู่ทะเลยังมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบครับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับน้ำจากตอนบนไหลลงไปสมทบแม่น้ำจันทบุรีที่ไหลผ่านอำเภอเมืองจันทบุรีผ่านไปทางสะพานบ้านลาวเขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นจุดแยกน้ำหลักเข้าสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีตรำไพส่งผลในพื้นที่ลุ่มน้ำถูกน้ำท่วมครับเช่นบริเวณวัดดอนตาลจุดเสี่ยงที่เฝ้าระวังก็คือบริเวณประตูระบายน้ำคลองขาดตอนบนครับหลังน้ำในคลองพักดีตรำไพกัดเซาะแนวกำแพงคันดินใต้พื้นคอนกรีตชำรุดจุดนี้ชำรุดกว่า50 เมตรครับส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเจ้าที่อยู่ระหว่างแก้ปัญหานะครับขณะที่ถนนสายสุขุมวิทจากแยกหนองคล้ามเผื่อท่าใหม่ถึงแยกหนองสีงาอำเภอนาใหญ่อามพื้นที่บางส่วนน้ำเริ่มลดลงครับแต่ตำบลวังใหม่น้ำท่วมผิวจราจรและบ้านเรือนอยู่ครับคาดว่าถ้าไม่มีฝนเติมสถานการณ์จะคลี่คลายไปตามลำดับครับเวทีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างครับมีการแจ้งเตือนการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและเตรียมรับมือน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกประกาศแจ้งเตือนขอให้ประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำป่าสักติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินประชาชนจากการที่น้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มอีกประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรครับข้อมูลณวันที่28กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำกว่า 96% ของความจุเขื่อนครับและคาดว่าในช่วง7วันข้างหน้าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มอีกกรมชลประทานจึงเตรียมเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดนะครับคุณผู้ชมเป็นการทยอยปรับจากเดิม25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่30กันยายนครับจากนั้น1ตุลาคมจะปรับเพิ่มการระบาย230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะสูงสุด400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมกรมชลประทานยืนยันว่าระดับน้ำยังอยู่ภายในลำน้ำไม่ล้นตลิ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับไปดูที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ครับขณะนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างมากและที่สำคัญคือเกินความจุอ่างนะครับคุณผู้ชมน้ำเกินความจุตอนนี้ภาพรวมอยู่ที่ 110% นะครับโดยโครงการชลประทานสุรินเร่งบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา226ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้าไปเพิ่มเติมจากพื้นที่ต้นน้ำครับโดยเฉพาะอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำรวมถึงผู้ที่อาศัยริมลำน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำในปริมาณมากอาจทำให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงบางแห่งนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าจากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้แต่หากมีฝนตกลงไปเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำอาจทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่อ่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากน้ำเพิ่มหรือว่าสูงล้นตลิ่งส่วนแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดลานตากฟ้าตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับจุดนั้นสูงจนถึงทางเดินริมแม่น้ำหรือว่าริมท่าน้ำทางวัดต้องนำกระสอบทรายมาวางกั้นถึง4ชั้นด้วยกันนะครับพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำที่สูบน้ำตลอด24ชั่วโมงครับขณะเดียวกันทางวัดได้เตรียมกระสอบทรายวางเพิ่มเป็นแนวอีกนะครับบริเวณประตูระบายน้ำหน้าวัดลานตากฟ้าแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก10ตัวที่สามารถผลักดันน้ำในคลองโยงที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนหากสถานการณ์น้ำเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤตเจ้าหน้าที่จะเร่งสูบน้ำทันทีโดยจะแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำให้ยกของไว้ที่สูงเช่นกันครับข้อมูลจากโครงการชลประทานนครปฐมระบุว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนยังอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทั้ง3จุดครับของสถานีวัดระดับน้ำแม้ปริมาณน้ำจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับและยังแต่มีปัญหาอยู่ที่ปัจจัยคือมีน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำหลายพื้นที่สูงเกินตลิ่งและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางนะครับเป็นแม่น้ำที่แยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมก่อนออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาครรวมระยะทางเนี่ยกว่า300กิโลเมตรครับไปดูในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้เข้าท่วมบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะชุมชนมหาธาตุชุมชนช่องลมชุมชนเขาเหลือตำบลคุ้งกระถิ่นต ตำบลคุ้งน้ำวนและตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีครับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพเข้าสารน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งน้ำวนตำบลคุ้งกระถิ่นและตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ราชบุรีที่อำเภอเมืองเป็นผลมาจากการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนนะครับและคาดว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มด้วยซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจากทางจังหวัดคาดการณ์นะครับว่าน้ำจะเดินทางถึงอำเภอเมืองราชบุรีภายใน9ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงครับถ้านับจากวันที่29กันยายนนะครับส่วนพื้นที่เศรษฐกิจในและเขตเทศบาลเมืองราชบุรียังคงเฝ้าระวังน้ำดันกลับเข้าพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงปิดประตูระบายน้ำบริเวณสะพานดำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเป็น2เครื่องครับ
1: ในส่วนของจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สั่งการไปในทุกส่วนราชการที่มีส่วนรับผิดชอบให้เข้าแผนนะครับแผนที่เตรียมไว้ก็คือเราเน้นเรื่องป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขในขณะที่เกิดสภาวะอุทกภัยเช่นนี้นะครับเราเตรียมศูนย์พักคอยเราได้ประสานงานกับองค์กรปกครองถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเรียบเรียงข้อมูลเนื่องจากเราเป็นไปปลายน้ำแล้วนะครับเราก็รอน้ำที่ถูกปล่อยมานะครับพื้นที่ที่ท่วมหรือพื้นที่ที่ท่วมขังหรือที่ล้นตลิ่งเนี่ยเราก็ให้คนของเราเนี่ยก็คือพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชุมชนนะครับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทุกส่วนนะครับทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยมีท่านนายอำเภอเป็นผอ.ศูนย์นะครับเพื่อที่จะบูรณาการกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและให้รวดเร็วนะครับเน้นผู้ป่วยติดเตียงคนแก่เด็กชราเนี่ยเราพยายามทยอยออกเข้าศูนย์พักคอย
0: ผู้ชมครับทางจังหวัดนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและที่ตั้งศูนย์พักคอยได้จากหน่วยงานราชการเป็นหลักนะครับหากต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่พักพิงหรือว่าจุดจอดรถสามารถติดต่อผู้นำในชุมชนในพื้นที่ซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่รองรับไว้แล้วครับและทั้งหมดนี้คือวิถีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่เราจะลากันด้วยภาพช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่2ตัวครับชื่อเจ้าด้วนและพลายหางขาวออกจากป่าเขาใหญ่เดินไปในพื้นที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ประชาชนพบเห็นช้างป่าบ่อยครั้งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ความสุขความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในเวลาเดิมดีๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้อยู่กับพลอยซึ่งมาในชุดไทยศิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสำหรับสุภาพสตรีที่ผสมผสานความสง่างามของชุดไทยบรมพิมานและความวิจิตรของชุดไทยจักรพรรดิเข้าไว้ด้วยกันตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นชุดที่สะท้อนถึงความสูงสักประณีตความอ่อนช้อยของหญิงไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบความพิเศษคือการห่มสบายปักลวดลายละเอียดละออทับไปบนตัวเสื้ออีกชั้นหนึ่งโดยทิ้งชายสบายยาวไปด้านหลังอย่างสง่างามด้านในเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวคอตั้งผ่าหลังเย็บติดกับผ้านุ่งที่จับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานสูงสุดอย่างเช่นงานพระราชพิธีชุดเจ้าสาวงานเลี้ยงรับรองระดับสูงค่ะส่วนข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มกันด้วยเรื่องราวดีๆสร้างรอยยิ้มเล็กๆท่ามกลางวิกฤตครั้งใหญ่แสดงให้เห็นถึงทานน้ำใจของคนไทยที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ไม่เคยทิ้งกันค่ะขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่คอยสนับสนุนเรื่องแรงซับในยามที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและต่างได้รับความเดือดร้อนจนต้องอพยพหนีซึ่งนอกจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนที่ลงแรงลงใจช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะก็ยังมีเหล่าศิลปินดารานักแสดงคนบันเทิงค่ะที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบไม่มากออกมาร่วมสมทบทุนช่วยเหลือคนไทยในยามวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างเช่นนางเอกสาวหน้าตุ๊กตาหรือบาร์บี้เมืองไทยดร.ขวัญอุษามณีที่ได้โอนเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับอาจารย์เบียร์มูลนิธิคนตื่นธรรมสำหรับนำไปจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารกล่องปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งตั้งเป้าไว้รอบละ 5,000 กล่องพร้อมกับน้ำดื่มสะอาดนะคะไข่ต้มขนมอาหารสัตว์เลี้ยงและนมสำหรับเด็กให้แก่ประชาชนที่บริเวณเคหะร่มเกล้าและคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังจนประชาชนเดินทางเข้าออกได้ยากลำบากด้วยสาวขวัญอุษามณีค่ะได้ไลฟ์สดขณะลุยน้ำท่วมลงพื้นที่พร้อมกับให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบด้วยตัวเองค่ะที่นักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาและครอบครัวนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยเหลือแม้ว่าบ้านของตัวเธอเองเนี่ยในย่านสุขาภิบาล3จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงในหมู่บ้านจนรถยนต์ไม่สามารถออกจากบ้านได้ก็ตามโดยเธอได้ไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียค่ะเผยให้เห็นภาพตัวเองพร้อมทีมงานและคนในบ้านกำลังลงมือทำกับข้าวทำข้าวกล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยแก้มบุ๋มค่ะตัดสินใจซื้อรถกระบะยกสูงและเรือเพิ่มอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ลุยน้ำออกไปช่วยเหลือและรับส่งเพื่อนบ้านในย่านนั้นอีกด้วยค่ะด้านนักแสดงหนุ่มหล่อเด่นคุณงามเนตรนะคะก็ได้นำถุงยังชีพของใช้จำเป็นไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบบริเวณสกายวอล์กบางกะปิซึ่งก็มีชาวเน็ตถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้ค่ะพร้อมกล่าวชื่นชมถึงน้ำใจในช่วงยามวิกฤตแบบนี้คนไทยเราไม่เคยทิ้งกันเลยจริงๆค่ะ
1: มีน้ำใจมากนะครับเอาของประเจกประชาชนนะครับผม
0: และเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารที่จะจัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาติทั้ง4รอบการแสดงเป็นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปทั้งที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติและช่องทางออนไลน์ค่ะ
2: สำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเลื่อนจำหน่ายบัตรการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570ทั้ง4รอบเป็นวันพุธที่30กันยายน2569เวลา 9:30 นเป็นต้นไปทั้งหน้าเคาน์เตอร์จำนวน300ที่นั่งต่อรอบและช่องทางออนไลน์จำนวน700ที่นั่งต่อรอบทั้งเว็บไซต์กรมศิลปากร www.ntt.fineart.go.th บัตรราคา400 300 200 150และ100บาทซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านหน้าตาดุริยางคศิลป์ของชาติพร้อมแสดงศักยภาพของโรงละครแห่งชาติที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพทั้งระบบเสียงระบบแสงระบบเวทีตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหลังปิดปรับปรุงกว่า3ปีโดยไฮไลท์ของการแสดงครั้งนี้อยู่ที่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารที่นำเรื่องราวเริ่มต้นของพระรามในการปราบความชั่วร้ายและนำความสงบสุขกลับคืนบ้านเมือง เมื่อทศกัณฐ์เจ้าแห่งกรุงลงกามีอำนาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่เหล่าเทวดาและผู้คนจนเหล่าเทพเทวดาต้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระนารายณ์ให้ลงมาปราบฝ่ายอธรรมพระนารายณ์จึงอวตารลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสของท้าวทศรถกษัตริย์แห่งกรุงอยุธยาโดยมีพระอนุชาคือพระลักษณ์เมื่อเติบโตขึ้นพระรามได้อภิเษกกับนางสีดาแต่เหตุการณ์พลิกผันทำให้พระรามต้องออกจากกรุงอยุธยาและใช้ชีวิตอยู่ในป่าพร้อมกับพระลักษณ์และนางสีดาก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญเมื่อทศกัณฐ์ลักพานางสีดาไปยังกรุงลงกาจากเหตุการณ์นี้พระรามจึงต้องรวบรวมกำลังทั้งเหล่าวานรโดยมีตัวละครสำคัญอย่างหนุมานเข้ามาช่วยเหลือจนนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ระหว่างฝ่ายพระรามกับ

0: ครที่เป็นสายอาร์ตทอยเติบโตมากับคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงตากลมโตและจืบปากขวัญใจคนทั่วโลกอย่างมอลลี่ขอแนะนำเลยค่ะให้แวะไปทำความรู้จักกับเธอให้ลึกขึ้นนะคะกับนิทรรศการฉลองครบรอบ20ปีที่จะพาย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นผลงานต้นฉบับของศิลปินชาวฮ่องกงเคนนี่หว่องในมอลลี่20 Anniversary Exhibition ค่ะ
1: จากจุดเริ่มต้นในฐานะผลงานศิลปะสู่คาแรคเตอร์ยอดนิยมในวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์และนี่ก็คือนิทรรศการกลางแจ้งค่ะฉลองครบรอบ20ปีของคาแรคเตอร์สุดฮิตราชินีแห่งวงการอาร์ตทอย

0: อ้อยมอลลี่นั่นเองค่ะเด็กหญิงตากลมสีฟ้าทะเลกับการจือปากที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ได้มีเพียงหน้าตาน่ารักในอิริยาบถต่างๆเท่านั้นหากยังเต็มไปด้วยความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไม่มีวันสิ้นสุดหนึ่งในคาแรคเตอร์สายอาร์ตที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้จนครองใจคนทั่วโลกได้แบบไม่ยากอย่างมอลลี่ซึ่งมีศิลปินนักออกแบบอาร์ตทอยชื่อดังจากฮ่องกงเคนที่หว่องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมอลลี่20th Anniversary Exhibition Bangkok นิทรรศการกลางแจ้งกับคอนเซปต์ The Little Galaxyการเดินทางท่ามกลางจักรวาลแห่งการเวลาภายในสวนสวยกลางกรุงอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีคาแรคเตอร์มอลลี่ขนาดยักษ์อวดโฉมรอให้ทุกคนไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์มากมายอย่างเช่น Angry Molly Boxing Ring หรือสังเวียนของ Angry Molly Baby Molly Play Garden สนามเด็กเล่นกลางสวนของเหล่ามอลลี่น้อยเป็นต้นถัดจากโซนสวนกลางแจ้งนะคะเข้าไปชมนิทรรศการในร่มกันบ้างเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของคาแรคเตอร์ที่ประทับใจตั้งแต่ทางเข้ากับอุโมงค์แห่งความทรงจำที่ศิลปินรังสรรค์ขึ้นใหม่ทุกๆครั้งที่มีนิทรรศการพร้อมซ่อนกิมมิกดีเทลเล็กๆน้อยๆสำหรับประเทศไทยไว้อีกด้วยรวมถึงภาพสเก็ตแรกต้นกำเนิดจักรวาลสุดคิ้วที่เกิดจากความประทับใจที่ศิลปินมีต่อเด็กผู้หญิงซึ่งบังเอิญเจอกันในงานการกุศลงานหนึ่งค่ะนำเข้าสู่ห้องที่รวบรวมภาพสเก็ตของจริงตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2009ห้องทำงานจำลองเสมือนจริงที่เคนนี่หว่องลงทุนบินมาจัดของทุกชิ้นด้วยตัวเองสะดุดตาด้วยโต๊ะทำงานที่ดัดแปลงมาจากเปียโนเต็มไปด้วยอุปกรณ์ภาพสเก็ตโมเดลไปจนถึงผลงานที่ยังสร้างไม่เสร็จรวมถึงเหล่าตุ๊กตาไดโนเสาร์ที่ศิลปินชื่นชอบส่วนตัวและมุมพักผ่อนที่มีทั้งกีตาร์และเปียโนที่เจ้าตัวเพิ่งเพ้นภาพน่ารักน่ารักเพื่องานนี้โดยเฉพาะให้ดูอีกด้วยซ่อนสุดอลังการกับอาณาจักรที่รวบรวมกล่องสุ่มทั้งหมดของมอลลี่43คอลเลกชันที่ศิลปินร่วมงานกับทางป๊อปมาร์ท Space Molly Adventure เดินทางขึ้นสู่ห้วงอวกาศค้นพบความลึกล้ำและไร้ขอบเขตของจักรวาลกับการจำลองโลกของ Space Molly ให้ผู้ชมเข้าไปสัมผัสความตื่นเต้นและความอลังการท่ามกลางหมู่ดาวและกาแล็กซี่ Royal Molly Castle ปราสาทในอีกมิติของ Molly เจ้าหญิงผู้คอยดูแลโลกแห่งวัยเยาว์The Little Galaxy ค้นพบโลกของมอลลี่ที่ก่อร่างสร้างขึ้นจากความทรงจำจินตนาการและการสร้างสรรค์ผ่านผลงานต้นฉบับของเคนนี่หว่องตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันรวมถึงผลงานครบรอบ20ปี The Little Galaxyถัดมาที่นิทรรศการชวนสัมผัสมอลลี่ผ่านมุมมองและภาษาแห่งศิลปะที่แตกต่างกันจากผลงานของศิลปินและช่างฝีมือจากหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งหนึ่งในนั้นคือผลงานระดับมาสเตอร์พีซจากความร่วมมือระหว่างป๊อปมาร์ทและสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์อย่างเครื่องเคลือบเบญจรงค์เขียนมือมอลลี่แอนด์เดซี่มอลลี่ในสวนเดซี่โดยทวีพันศรีผู้ชนะโครงการศักดิ์สิทธิ์คราฟสเตชั่น2026ผู้พางานเบญจรงค์ออกไปไกลกว่าภาพจำเดิมจากการถ่ายทอดลวดลายบนเครื่องถ้วยพอสเลนพร้อมเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการใช้ภาชนะของไทยด้วยการนำลายจักรีสมัยรัชกาลที่5มาผสมผสานกับสีชมพูและสัญลักษณ์พระเกี้ยวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนในปี2442ก่อนสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี2459
1: เบญจรงค์เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของมรดกของชาติไทยที่สืบทอดกันมาแบบหลายรุ่นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณครับเราอยากถ่ายทอดตรงนี้รักษาตรงนี้พัฒนารูปแบบชิ้นงานขึ้นมาให้เป็นงานร่วมสมัยตอบโจทย์กับผู้คนสมัยใหม่มากขึ้นให้ผู้คนได้รู้จักมากขึ้นครับสีตัวนี้เป็นสีบนเคลือบนะครับแต่ว่าผมใช้หลักของสีเอกลงเอกลงหมายถึงสีเดียวแต่ว่ามาไล่น้ำหนักให้เกิดโทนสีเข้มกลางอ่อนครับแล้วตรงกับคอนเซ็ปต์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
0: ์คุณผู้ชมที่สนใจอยากออกเดินทางไปกับมอลลี่ใน The Little Galaxy การเดินทางท่ามกลางจักรวาลแห่งการเวลาก็ไปกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25ตุลาคมที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราก็เป็นแฟนของป๊อปมาร์ทแล้วก็ของมอลลี่อยู่แล้วด้วยแล้วก็เขามาจัดตรงนี้20ปีคือมีความยิ่งใหญ่อลังการมาก
3: เดี๋ยวถ้าทุกคนเห็นแท็กอะแน่ว่าคนตามมาแน่นอนเพราะว่ายิ่งข้างนอกอะถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าเรามาถึงอะเป็นจุดเช็คอินจุดแรกเลยที่เราไปถ่ายรูปกันแล้วก็ยิ่งท้องฟ้าเปิดอะยิ่งสวยมากๆค่ะ
4: ปิดท้ายความบันเทิงวันนี้ด้วย

โปรเจกต์สุดเซอร์ไพรส์จากนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตลำไยไหทองคำค่ะที่ได้นักแสดงหนุ่มหล่อสายฮาแน็กชาลีมาร่วมฟีเจอริ่งโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกกับซิงเกิลฮัมฮอนโชว์หมดรักแบบบ้านๆให้แฟนๆได้ฟินกลางท้องทุ่งจังหวัดนครปฐมเลยล่ะค่ะ

0: ็นอีกหนึ่งโปรเจกต์สุดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆคอเพลงอีสานกับการพลิกลุกจากสายแดนซ์และหนุ่มสายฮาสู่โหมดรักละมุนแบบบ้านๆสำหรับ2คนบันเทิงต่างขั้วอย่างนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวสุดฮอตลำไยไหทองคำและนักแสดงหนุ่มหล่อสายฮาแน็กชาลีที่โคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกรวมถ่ายทอดบทเพลงฮัมฮอนเพลงลูกทุ่งกลิ่นอายอีสานที่หยิบเอาเสียงแคนมาเป็นตัวแทนของความรู้สึกส่งต่อไปถึงคนรักที่อยู่ห่างไกลโดยใช้โลเคชั่นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่จังหวัดนครปฐมให้บรรยากาศทุ่งนาสบายๆเข้ากับเนื้อหาของเพลงที่เล่าถึงความคิดถึงของคนที่ยังเฝ้ารอผ่านเสียงแคนและเสียงเพลงให้เดินทางไปถามไทยคนไกลว่ายังจำความรักและคำสัญญาที่เคยมีต่อกันได้หรือไม่ซึ่งเนื้อหาเพลงใช้ภาษาถิ่นอีสานโดยมีโปรดิวเซอร์คนดังศิลาแรงอาจสาลีทำหน้าที่เรียบเรียงและได้สองภูตะวันศิลปินลูกทุ่งแนวอีสานอินดี้จากค่ายข้าวสารซาวเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างกขคและเฉิดฉายมารับหน้าที่ทำคำร้องและทำนองให้อีกด้วยค่ะบางครั้งระยะทางอาจทำให้คน2คนต้องอยู่ห่างกันแต่สำหรับคนที่ยังมีความรักอยู่ในหัวใจเพียงเสียงเพลง1เพลงก็อาจเดินทางไปถึงคนที่คิดถึงได้เสมอแฟนๆคอเพลงอีสานอินดี้ทั้งหลายก็เข้าไปฟังพร้อมกันได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะ
1: และนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวดีของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะล่าสุดเราได้เหรียญทองเพิ่มมาแล้วอีก2เหรียญด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เริ่มกันที่ตะกร้อทีมชาติไทยค่ะล้างตาชนะคู่ปรับมาเลเซีย2-0เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราได้สำเร็จค่ะการแข่งขันตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยในชุดสีแดงส่งเอาธนพลทรัพย์เย็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงลงสนามเจอกับมาเลเซียคู่ปรับของทีมชาติไทยตลอดกาลเลยก็ว่าได้ค่ะต้นเซตแรกทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มสูสีนะคะกฤษณพงษ์กับซาฮีรอสดีสลับกันทำคะแนนจากลูกเสิร์ฟหลายจังหวะเลยค่ะก่อนที่ทีมไทยอาศัยความเด็ดขาดขึ้นฟาดหนีบล็อกของธนพลทรัพย์เย็นนะคะช่วยให้ไทยเราทำสกอร์ทิ้งห่างและชนะไปได้ก่อน15-9คะแนนค่ะจากนั้นในเซต2ทีมไทยยังทำผลงานดีต่อเนื่องนะคะนำไปก่อน5-0ในช่วงต้นเซตค่ะก่อนที่มาเลเซียทำแต้มเบียดไล่ตามตีเสมอได้สำเร็จแต่ว่าไทยเราก็แก้เกมส่งเอาพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเกมเสิร์ฟค่ะแล้วก็ทำสกอร์ทิ้งห่างก่อนที่ไทยจะชนะไปในที่สุด15-8คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่7ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ให้กับทีมตะกร้อไทยในการแข่งขันคราวนี้นะคะต่อจากประเภททีมชุดหญิงนอกจากนั้นยังถือว่าเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยค่ะ
2: หลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันอยู่ครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
3: ดีใจครับดีใจมากครับและเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นทีมเดียวครับแล้วมันก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช่ครับ
4: ครับก็รู้สึกปลดล็อกครับเพราะว่ามันเป็นเอเชียนเกมแรกของผมแล้วผมอายุน้อยที่สุดในทีมนะครับก็ได้รับโอกาสก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่ว่าพยายามพวกรุ่นพี่เขาพยายามประคองผมให้ปลดล็อกแบบนี้ให้ได้ครับ
5: ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องมีลีกที่มั่นคงครับเพื่อที่จะพัฒนารุ่นต่อไปให้ขึ้นมาอยู่กับตะกร้อแล้วก็คุกคีกับตะกร้อให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามันจะเป็นต่อเนื่องกับการแข่งขันด้วยจังหวะจะได้รู้จังหวะรู้เกมการแข่งขันมากขึ้นครับ
1: สำหรับทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีก1เหรียญจากตะกร้อ4คนหญิงซึ่งจะเริ่มแข่งขันวันที่30กันยายนไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มพบกับเวียดนามโดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่3ตุลาคมนี้ครับช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของเชียร์สวนสยามวุฒินันท์คำสนอจากนักกีฬาตะกร้อเดินสายจนก้าวมาเป็นผู้พาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ติดตามได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างแค้นเอาชนะมาเลเซียคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมชุดนี้คือเชียร์สวนสยามวุฒินันท์คำสนอนักตะกร้อทีมชาติไทยที่มาจากตะกร้อเดินสายครับ
1: วุฒินันท์คำสนอหรือว่าเชียร์สวนสยามหน้าซ้ายตัวชงแจ้งเกิดเต็มตัวด้วยวัย24ปีกับทีมตะกร้อทีมชาติไทยด้วยการลงเล่นในทีมเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียจนพาทีมประสบความสำเร็จเอาชนะคู่ปรับตลอดการ2-0เซตกลับมาคว้าเหรียญทองได้อย่างยิ่งใหญ่แก้มือจากความผิดหวังจากกีฬาซีเกม2025และจากประเภททีมชุดในเอเชียนเกมหนนี้วุฒินันท์คำสนอเป็นสายเลือดนักตะกร้อแท้ๆหลังเดินตามเส้นทางของคุณพ่อซึ่งเป็นอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเติบโตมาพร้อมกับการเดินสายการเตะเดิมพันจึงทำให้ความสามารถของเจ้าตัวครบเครื่องมีพื้นฐานตะกร้อแน่นบวกกับการอ่านทางเกี่ยวลูกฟาดสะสมผลงานเรื่อยมาจนได้รับโอกาสเป็นนักตะกร้อทีมชาติไทยเมื่อ4ปีก่อนและจุดนั้นคือจุดเริ่มต้นของเชียร์สวนสยามในสารระบบทีมชาติไทยเจ้าตัวก็มีรายชื่อในแคมป์ทีมชาติเรื่อยมาจนได้รับโอกาสสำคัญในการเป็น1ใน12ขุนพลมาลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่า2026
2: ครับก็ตอนแรกก็เล่นเดินสายตามคุณพ่อครับพ่อพาเตะตะกร้อแล้วก็เล่นออกเดินสายครับเสร็จแล้วก็มาได้เข้าระบบจริงๆจังตอนช่วงติดนักเรียนไทยครับในเรียนไทยก็เริ่มมาเข้าระบบแล้วก็สู้เดินสายแข่งทั่วประเทศครับเดินสายไปหมดเพื่อจะพัฒนาฝีมือให้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติได้ครับวันนี้รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆที่สู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทำมันได้ครับถ้าสำหรับผมก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยครับยังอยากติดทีมชาติไปนานๆครับอยากเป็นกำลังหลักสำคัญให้ทีมชาติครับก็ผมฝากพี่ๆน้องๆ นะครับที่กำลังเล่นตะกร้ออยู่ครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับแล้วก็มีความฝันมีความหวังไว้ครับตั้งใจซ้อมเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวผลมันออกมาเองครับ
1: แม้ว่าเชียร์สวนสยามจะพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดแต่ทีมเดียวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าสนใจสร้างมาตรฐานของตัวเองจนได้รับคำชมจากทีมงานผู้ฝึกสอนรวมถึงบรรดากองเชียร์และสื่อมวลชนว่าใจนิ่งเกินวัยความห้าวหาญไม่กลัวคู่ต่อสู้บวกกับเป็นคนที่คุมจังหวะทั้งเกมลูกชงและการดึงจังหวะคุมสถานการณ์นี่คือสัญชาตญาณของตัวชงอนาคตไกลสำหรับความสำเร็จในเวทีเอเชียนเกมคือคำตอบทุกอย่างของวุฒินันท์คำสนอนักตะกร้อเดินสายคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้การได้ลงเล่นในประเภททีมเดียวชนกับมาเลเซียซึ่งอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดๆหลังเอาชนะไทยมาได้ในประเภททีมชุดและในประเภททีมเดียวไทยก็พลาดไม่ได้แล้วบทสรุปทีมชาติไทยเอาชนะคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จเป็นเครื่องการันตีว่าเชียร์สนสยามหรือว่าวุฒินันท์คำสนอคือตัวจริงตีเก๋ไม่ได้เลยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของวงการตะกร้อไทยเราในยุคใหม่นะคะส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองที่ทีมไทยทำได้วันนี้ค่ะอีสปอร์ตไทยเรานะคะสามารถคว้าเหรียญทองในเกม PUBG ค่ะการแข่งขันอีสปอร์ตค่ะประเภทเกม PUBG Mobile ทีมไทยประกอบไปด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอม

0: จิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัตชัยตลอดการแข่งขัน2วันค่ะแข่งขันทั้งหมด12แมตช์นะคะไทยเราเก็บคะแนนได้มากถึง128คะแนนทำไป75คิวค่ะโดยเราคว้าวินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์3แมตช์ด้วยกันนะคะทีมไทยคว้าเหรียญทองแบบเหนือชั้นค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยและถือว่าเป็นเหรียญทองที่11ของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้เหรียญเงินเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของปากีสถาน
1: ไปกันที่มวยสากลกันบ้างครับน้องโฟกัสนัทธานิชาจงโปร่งกลางก็เฉือนชนะนักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองครับมวยสากลกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นิชิโออินเดเซียมนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศน้องโฟกัสนัทธานิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยหนึ่งเดียวตอนนี้ครับเจอกับสึกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในยกแรกนัทธานิชาได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าตั้งรับรอดักซ้ายนามิกิพยายามเข้าทำเกมชิงจังหวะสู้กันนามิกิวนออกไม่ปะทะเกมยก2นัทธานิชาดักซ้ายเข้าหน้าเต็มๆพร้อมตัดลำตัวครับยกสุดท้ายนัทธานิชาเป็นฝ่ายเดินนามิกิถอยชิงจังหวะออกหมัดแลกกันไทยยกทั้งคู่ต่างมั่นใจเป็นฝ่ายชนะวนดูเชิงครบ3ยกนัทธานิชามาเร่งเครื่องเฉือนชนะไป3-2เสียนะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะได้สำเร็จการันตีเหรียญเงินแน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับพังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่ปารีสและเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในรุ่นแบนตัมเวทที่นครหางโจวในครั้งที่แล้วครับ
2: ก็ค่อนข
1: ้
2: างที่จะมั่นใจค่ะแต่ก็แอบเต้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแต่หนูก็พยายามออกมาให้เยอะขึ้นหนูมองว่าหนูก็ค่อนข้างออกแบบได้มั่นแม่นกว่าเขาค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ยก2ก็มาชิงดำทองก็ยืนดูอยู่ค่ะเมื่อกี้หนูว่าหนูก็น่าจะทำให้ได้ค่ะเพราะว่าก็เป็นความหวังนะคะเขาเดินได้เขาถอยได้ค่ะแต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
3: โอเคโอเค
1: สำหรับมวยสากลในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนั้นจะขึ้นสังเวียนในวันที่2ตุลาคมนี้ครับ
0: ส่วนทีมวอลเลย์บอลชายของไทยเรานะคะเอาชนะคีร์กีสถาน3เซตรวดเก็บชัยชนะนัดที่2ในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะและถือว่าเป็นข่าวดีนะคะพอช่วงบ่ายมานักกีฬาจากอินโดนีเซียเจอกับอิหร่านค่ะปรากฏว่าอินโดนีเซียแพ้ไปทำให้เราผ่านเข้ารอบค่ะไฮไลท์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะคะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ทีมชาติไทยซึ่งชนะ1แพ้1มีอยู่2คะแนนเจอกับคีร์กีสถานที่แพ้มา2เกมรวดไม่มีแต้มการันตีการตกรอบไปแล้วค่ะเกมนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยใช้6คนแรกเป็นชุดที่ดีที่สุดเลยนะคะก็จะมีทูปประดิษฐ์พระพุทธชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วธนัทบำรุงพักดีแล้วก็เซตเตอร์เป็นบุญยฤทธิ์วงธรค่ะส่วนลิโปโล่เป็นนครินทร์อินทนูปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะช่วยกันตบทำแต้มนำตลอดทั้ง3เซตนะคะเราชนะไปขาดลอย3เซตรวด25-20 25-18แล้วก็25-14คะแนนค่ะทีมไทยแข่ง3นัดชนะ2แพ้1มีอยู่5คะแนนส่วนคีร์กีสถานนะคะแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มค่ะเกมนี้นภาเดชทำแต้มมากที่สุดของทีมไทย16คะแนนค่ะซึ่งตอนแรกช่วงเช้าหลังจากแข่งขันเสร็จนะคะทีมไทยก็มีลุ้นว่าจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้หรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายที่เราต้องลุ้นคู่ระหว่างอินโดนีเซียกับอิหร่านปรากฏว่าเป็นอิหร่านชนะอินโดนีเซียไป3-2เซตค่ะทำให้ทีมชาติไทยเพียงพอผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มนะคะส่วนแชมป์กลุ่มนั้นเป็นอิหร่านค่ะ
1: ไปต่อกันที่เทนนิสกันบ้างนะครับชายเดี่ยวรอบ2กฤษฎิตสําเร็จเมื่อวานที่12ของรายการเจอกับประทีปคัดการจากเนปาลนะครับเซตแรกกฤษฎิตเล่นได้เหนือกว่าครับเบรกเกมเซิร์ฟเอาชนะ6-2จากนั้นเซตที่2ยังเป็นนักวอลไทยที่เล่นได้ดีกว่าครับชนะ6-2จบเกมกัสดิตชนะ2เซตรวดผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับทิโมเฟย์สกาตอฟจากคาซัคสถานมือ5ของรายการต่อไป
0: ส่วนกีฬาพาเดลค่ะจัดแข่งขันเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมนะคะประเภทหญิงคู่รอบแรกนาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเรสศรีรุ่งเรืองนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะประเดิมสนามเจอกับโนฮาซานและเซนาฟชาคูจากคูเวตปรากฏว่าคู่สาวไทยเราโชว์ฟอร์มได้ดีค่ะเอาชนะไป2-0เซต7-5 6-3ดวลกัน1ชั่วโมงกับอีก22นาทีนะคะสองสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับซาอุดิอาระเบีย
1: นักตบลูกขนไก่หญิงคู่เกาหลีใต้ก็คว้าเหรียญทองขณะที่ไทยครับได้เหรียญทองที่12จากชายเดียว

0: ผลงานของกลวุฒิวิทิศาลนะครับไปดูการแข่งขันหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างหลิวเซิงซู่กับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนพบเบ็คฮานากับอีโซฮีจากเกาหลีใต้โดยเกมแรกนั้นสูสีครับผลัดกันทำแต้มเสมอกัน26-26และเป็นคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนทำ2แต้มรวดชนะ28-26เกมที่2ก็ยังคงสูสีครับคู่เกาหลีใต้ตีเสมอ1-1จากชัยชนะ21-18ครับและต้องตัดสินในเกมที่3ก็ยังคงคู่ขี้สูสีนะครับ17-17คะแนนและเป็นคู่จากเกาหลีใต้ครับแซงเอาชนะไป21-18เบคฮานากับอีโซฮีชนะ2-1เกมนะครับคว้าเหรียญทองหญิงคู่ไปครับหญิงเดี่ยวก็ได้เหรียญทองด้วยนะครับผลงานของอันเซยองนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ประเภทชายเดี่ยวที่เพิ่งจบลงไปสดๆร้อนๆนะคะสำหรับนักกีฬาไทยเราวิวกุลวุฒิวิทิศาลค่ะเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ไปนะคะ2-0เกมค่ะก็ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองที่12เพิ่มให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จค่ะหลังจากที่เป้าหมายของเราในการไปเอเชียนเกมคราวนี้เราหวังว่าอยากจะคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองตอนนี้ก็เพิ่มขยับเหลืออีกแค่3เหรียญทองเท่านั้นก็จะถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้แล้วนะคะส่วนอันดับ1ตอนนี้เป็นจีนค่ะ140เหรียญทองญี่ปุ่นเจ้าภาพ43เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองที่4อุซเบกิสถาน13เหรียญทองแล้วก็ที่5ตอนนี้ทีมชาติไทยขยับเพิ่มเป็น12เหรียญทอง8เหรียญเงินกับอีก12เหรียญทองแดงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชื่นชมนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะที่ใกล้เข้าถึงเป้าหมาย15เหรียญทองแล้วก็ยืนยันค่ะว่าเราจะมีการอัดฉีดภายใน7วันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นทุกคนเลยนะคะแม้ว่าขณะนี้เกิดภาวะน้ำท่วมที่ประเทศไทยแต่ว่ากีฬายังสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเชื่อว่าเรื่องของน้ำท่วมจะทำให้คนไทยทุกคนลำบากในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีความสุขจากกีฬาในช่วงที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนค่ะสิ่งที่นักกีฬาทำถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆของคนไทยในตอนนี้และตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีเราได้มาแล้ว12เหรียญทองนะคะและไม่ไกลจากเป้าหมายที่วางเอาไว้15เหรียญทองที่ตั้งไว้ก็ถือว่าทำได้หลากหลายค่ะทำได้ดีในหลายกีฬานะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้บอกกับนักกีฬาค่ะว่าสิ่งที่ทุกคนทำถือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าเดี๋ยวหลังจากแข่งขันเสร็จนะคะจะมีการอัดฉีดเงินรางวัลความสำเร็จภายใน7วันหลังจากจบภารกิจแล้วก็จะจ่ายเงินรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ
2: ต้องขอบคุณน้องๆนักกีฬานะครับในเกิดภาวะน้ำท่วมกีฬายังให้ความสุขกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้นี่ต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติทุกคนเลยผมเชื่อคนไทยทุกคนตอนนี้ก็ลำบากครับเรื่องน้ำท่วมในการใช้ชีวิตแต่ผลงานนักกีฬาไทยทำให้อย่างน้อยก็มีความสุขในเกิดในช่วงที่คือคนเกิดภาวะความเดือดร้อนนะครับความสุขที่นักกีฬาทำให้นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยในตอนนี้นะครับก็10เหรียญทองแล้วครับตามเป้า15เหรียญไม่ไกล
0: ครับเมื่อช่วงเช้ายัง10เหรียญทองอยู่ตอนนี้ได้เพิ่มอีก2แล้วนะครับในช่วงเย็นส่วนกรณีที่นักกีฬาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้พูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผ่านสมาคมกีฬาต่างๆเข้าไปสำรวจว่ามีนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบชาติโดยจะให้สมาคมทำเรื่องมาถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Sport of the Day นะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันเทนนิสเชิงตูโอเพ่นรอบรองชนะเลิศกันค่ะจากนั้นเราพักครบรองชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อค่ะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
1: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวคือสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นคติในการทำงานได้อย่างสำคัญคตินั้นแปลว่าทางไปตรงข้ามกับอคติซึ่งแปลว่าทางที่ไม่ควรไปจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้อคตินำพาไปในทางที่ไม่สมควรคำปฏิญาณของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติและคอยกำกับประคับประคองท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตตลอดไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำในข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำค่ำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: เช่นเคยนะคะข่าวค่ำวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปสำรวจนะคะสภาพในแต่ละพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงบางพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละจังหวัดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารที่จะต้องส่งไปถึงประชาชนให้เตรียมตัวรับมือกันนะคะสภาพอากาศ
1: ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับสภาพน้ำที่จะเข้ามาจะมากจะน้อยอย่างไรจะได้เตรียมตัวรับมือกันได้ถูกต้องด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไปเริ่มกันที่ภาพรวมของฝนทั่วประเทศในช่วงปลายสัปดาห์นี้กันก่อนนะคะจะได้เริ่มเตรียมพร้อมกันนะคะปรากฏว่ามีสัญญาณดีค่ะมีแนวโน้มจะล

0: ้าระวังก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางปริมาณฝนก็ลดลงเช่นกันค่ะอาจจะมีลักษณะฝนตกแบบประปรายนะคะในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขยับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนอย่างวันนี้เนี่ยเห็นแสงแดดกันแล้วบางคนนี่บอกว่าขอออกไปเดินตากแดดนิดหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเปิดและมีแสงแดดก็จะเอื้อต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เห็นได้ชัดเลยตอนนี้หลายคนก็ชอบด้วยนะครับก็มันเข้าใจง่ายแล้วก็คำพูดไม่ยืดยาวนะครับก็คือเรื่องของการรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะเห็นได้ว่ามีการปรับรูปแบบมาใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความเป็นกันเองมากขึ้นนะครับทำให้ได้รับเสียงชื่นมีการโพสต์ข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศด้วยคำพูดเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นที่หน้าจอในขณะนี้นะนี่เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับแล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกรอบใหม่นะครับด้วย
0: ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือข้อความของหลายๆคนที่เข้ามาเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะง่ายๆอ่านแล้วก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ชื่นชมความกล้าหาญนะคะรวมถึงอสมทเองเมื่อวันก่อนก็ได้ไปแถลงข่าวร่วมกับทางกรมอุตุนิยมเราก็แชร์ลิงก์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาต่อนะคะเพื่อให้ประชาชน
1: ในทิศทางเดียวกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: และแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้ระบุนะครับว่าตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องส่วนที่มีการวิจารณ์และสังคมก็ได้อธิบายนะครับว่าตามการแจ้งข้อมูลให้เร็วที่สุดเมื่อมีความนิยมวิทยาจะต้องพิสูจน์การทำงานด้วยการกล้าสื่อสารกับประชาชนนำเสนออ
0: ย่างที่จันทบุรีเนี่ยระดับน้ำโดยรวมเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้ายังสูงอยู่นะคะน้ำอย่างวิกฤตเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะบางจุดของอำเภอเมืองแล้วก็บางจุดของอำเภอแกลงทำให้ทางโรงพยาบาลแกลงต้องเร่งอพยพผู้ป่วยไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงต้องเร่งย้ายผู้ป่วยอาการไม่หนักไปพักรักษานะคะที่โรงเจสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือกและหอประชุมโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรซึ่งทางเทศบาลเมืองแกลงได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ประสบภัยไว้กว่า 1,000 คนหลังระดับน้ำภายในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตรส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองระยองนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลเชิงเนินอันนี้ก็ยังวิกฤตแม้ฝนจะไม่ตกลงมาแล้วแล้วก็มีแดดออกมาทั้งวันโดยระดับน้ำบริเวณถนนสายบ้านแหลงชักใหญ่ยังเพิ่มสูงต่อเนื่องคาดว่าเป็นมวลน้ำสะสมไหลลงที่ลุ่มต่ำทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมรถยกสูงและเรือเข้าไปช่วยอพยพประชาชนออกมาแล้วก็นำข้าวกล่องรวมถึงน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายประชาชนที่ยังอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่สำนักงานชลประทานจังหวัดระยองได้แจ้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายอยู่ที่ 83.89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 121% ของความจุที่ระดับเก็บกักเพิ่มเติมนะคะส่งผลให้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมเนี่ยรวมกว่า56ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นก็แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อำเภอปลวกแดงอำเภอบ้านค่ายขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นรวมถึงเฝ้าระวังผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับบางจุดเนี่ยน้ำเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นที่ถนนสุขุมวิทเชื่อมต่อกับจังหวัดระยองช่วงที่บริเวณบ้านหนองคล้านะครับบ้านหนองสีงาน้ำลดลงบ้างแล้วโดยเฉพาะที่บริเวณแยกหนองสีงาฝั่งขาออกไปกรุงเทพรถเล็กเนี่ยพอสัญจรผ่านได้ซึ่งทางหมวดการทางท่าใหม่ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำจุดเพื่อแจ้งเส้นทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางผ่านจุดที่มีน้ำท่วมเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นก็บอกนะครับว่าที่บ้านเนี่ยระดับน้ำสูงถึงหลังคาแต่ว่าเช้านี้น้ำลดลงมาประมาณครึ่งเมตรนะครับคือ50

0: เด่นถือเป็นสัญญาณที่ดีหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมและการระบายน้ำออกทะเลได้เร็วมากขึ้นสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วครับ
1: ถ้าน้ำทะเลไม่หนุนก็คงน่าจะได้เร็วกว่านี้ต้องการพวกข้าวพวกน้ำครับแล้วก็พอน้ำลดอ่ะขอพวกแปลงพวกไม้ฝาดครับเพราะว่าบางบ้านก็ไม่เหลืออะไรเลยบางคนไม่เหลืออะไรเลยครับยังกลัวอยู่ครับยังติดตามอยู่ครับว่ามันจะตกหรือไม่ตกถ้าไม่ตกมันก็อีกประมาณสัก 2-3 วันก็น่าจะเข้าบ้านได้แล้วครับ
2: ไปดูเส้นทางจากแยกกองดินถึงแยกประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะถนนสายหลักน้ำก็แห้งแล้วนะคะรถสัญจรได้แต่ว่าถ้าจะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีหรือว่าเข้าตัวเมืองระยองก็ต้องใช้ทางเบี่ยงนะคะต้องใช้ทางเบี่ยงบริเวณแยกทุ่งใต้เช่นเดียวกับทางขึ้นไปเขื่อนเขาจุกบริเวณแยกไฟแดงก็ยังมีน้ำท่วมนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีมากขนาดนี้หลังจากนี้ก็ต้องดูเรื่องการเยียวยาแล้วก็
3: น้ำที่ตอนเช้าเพื่ออันนี้ค่อยๆลงเขาบอกถามลดแบบ
0: และสำหรับความคืบหน้าในการซ่อมแซมอย่างเต็มกำลังโดยมีการเข้าไปอัดหินและวัสดุเสริมความแข็งแรงเพื่อให้โครงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และลดความเสี่ยงน้ำท่วมท้ายอ่างเก็บน้ำด้วยครับ
2: เสียงปูนดังลั่นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้พักอาศัยกว่า20ห้องต้องรีบอพยพมาจากนี้เนี่ยตอนที่เร่งอพยพกันออกมาบางคนบอกว่าแทบจะไม่ได้หยิบอะไรออกมาเลยค่ะแต่ว่ามีความปลอดภัยในเบื้องต้นจึงอนุญาตให้ผู้พักอาศัยเข้าไปเก็บข้าวของเข้าไปเก็บของจำเป็นออกมาเท่านั้นนะคะใช้เป็นที่พักอาศัยได้ 100% สมจากน้ำท่วมขังเก่าแล้วก็น้ำท่วมเวลานานประกอบกับอาคารเนี่ยสร้างมาก่อนที่โครงสร้างจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็เกิดการซุดเอียงเบื้องต้นมีการ
0: ปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่าปริมาณพยพครับโดยทางด้านของ4จังหวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำนะครับต้องผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพพลันทางนี้จากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกลองที่อยู่ท้ายเขื่อนจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมอีกประมาณ80เซนติเมตรจากระดับปัจจุบันทางด้านของสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่น้ำไหลมารวมกันลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นจำนวนมากโดยข้อมูลตรวจวัดที่บริเวณบ้านวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็พบนะครับว่าแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังมีปริมาณน้ำมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็ได้เริ่มติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้ว
4: น้ำเปิดก็ชายน้ำที่เขาอยู่ก็ท่วมหมดเลยก็กังวลสงสารที่ว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ชายน้ำก็เนี่ยถ้าว่าเกิดน้ำขึ้นสูงมากเนี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเพราะว่าเผื่อทุกเฉินแบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยก็ไม่ได้เพราะเขาต้องระบายตอนนี้ก็เตรียม

0: เตรียมพร้อมถ้าว่าเกิดนั่นจริงๆก
1: ็ข้อความเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมอพยพโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำเนื่องจากมีการเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยสามารถ
2: ส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะครับทางด้านของนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเทศบาลเมืองราชบุรีและตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชเลี่ยงความฉุกละหุกหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้นะครับเขื่อนปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
1: ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยเมื่อเวลา17ต่อวินาทีถึงจังหวัดอ่างทองแล้วทำให้ริมน้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดอ่างทองประกอบด้วยอำเภอชัยโยไอชานอำเภอโพทองก็จะเพิ่ม 5-10 เซนติเมตรค่ะหากประชาชนชาวสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงพระยาช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้เนี่ยอาจจะถึง1เมตร80เซนติเมตร
2: ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยานะครับได้มีการประชุมวางแผนป้องกันน้ำท่วมเกาะเมืองพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำคัญของเขตเมืองโดยได้มีการวางแนวคันป้องกันน้ำตามทาง450เมตรพร้อมกับได้เตรียมผ้าใบสำหรับคลุมแนวป้องกันวิหารและจัดเตรียมโรงเรียนเทศบาลวัดสารปูนและโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตามปกติทุกเส้นทางยังสามารถสัญจรได้รวมถึงโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆยังคงเปิดให้บริการครับ
1: ไปต่อที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าอุทกภัยที่อำเภอบางกรวยเพิ่มเติมนะคะหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนประกาศนี้ก็จะครอบคลุม7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่เทศบาลเมืองบางกรวยเทศบาลเมืองสารกลางเทศบาลเมืองปลายบางเทศบาลตำบลบางสีทององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนและองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับวัดศิลามูลก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะทางนี้จังหวัดนครปฐมประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยครอบคลุม7อำเภอนะคะได้แก่อำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองนครปฐมกำแพงแสนสามพรานบางเลนพุทธมณฑลและดอนตูมค่ะ
2: ไปต่อกันที่กระแสข่าวนะครับที่มีการพูดกันว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งให้ปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับล่าสุดประเด็นนี้ก็ได้มีการออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วนะครับโดยท่านได้ยืนยันว่าเป็นการหารือกันเพื่อที่จะขอการชะลอการระบายน้ำเพียงชั่วคราวเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและย้ำนะครับว่าพร้อมน้อมรับทุกข้อคิดเห็นครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกนะครับว่าเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยา

0: เมื่อได้รับรายงานนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ที่ 97% จึงได้สอบถามผู้อำนวยการเขื่อนนะครับว่าสามารถที่จะชะลอหรือปิดการปล่อยน้ำชั่วคราวได้หรือไม่ซึ่งเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือการพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากขณะนั้นระดับน้ำได้จะช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนได้มีการประเมินแล้วนะครับว่าสามารถปิดได้เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยไม่ได้เป็นการสั่งปิดถาวรจนเสี่ยงต่อการเกิดเขื่อนแตกตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และหลังจากเดินทางกลับเพียงไม่นานนะครับทางเขื่อนก็ได้ดำเนินการปิดระบายน้ำตามขออภัยนะครับทางเขื่อนได้ดำเนินการเปิดระบายน้ำตามปกตินอกจากนี้นะครับยังระบุด้วยว่าการทำงานในวันดังกล่าวเป็นการหารือและตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานหน้างานไม่ได้เป็นการสั่งการอย่างเด็ดขาดแต่จากการนำเสนอของข่าวบางข่าวนะครับอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้อย่างไรก็ตามก็พร้อมที่จะน้อมรับความผิดและคำวิจารณ์ทั้งหมดโดยขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและหวังว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านั้นจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญด้วย
1: วันที่27ที่ผมไปนะครับเราก็ตอนแรกเราไปประชุมภาพรวมของจังหวัดก่อนว่าเป็นยังไงพอประชุมภาพรวมกับท่านผู้ว่าท่านคพสาธารณสุขจังหวัดเสร็จเนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆมีอุตุมีอะไรด้วยเนี่ยเราก็ย้ายไปที่เขื่อนนะครับพอไปที่เขื่อนเราก็ไปฟังรายงานนะครับพอฟังรายงานเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าน้ำในเขื่อนตอนนี้ไม่ถึง 100% อยู่ประมาณ 97 กว่า%นะครับแล้วก็น้ำที่เติมมาจากเขาใหญ่เนี่ยอยู่ในอัตราส่วนประมาณ 20% ของน้ำฝนที่ลงมาจากเขาใหญ่เมื่อวันก่อนก็คือวันที่26นะครับพอเราไปถึงตรงหน้าเขื่อนเนี่ยผมก็หันไปถามท่านผอ.ที่ดูแลเขื่อนว่าเราสามารถชะลอในการปล่อยน้ำได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ผมก็ถามว่าเอาเราสามารถปิดเป็นการชั่วคราวได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เพราะนั้นเจตนารมณ์จริงๆวันนั้นก็คือว่าสมมติว่าน้ำในบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยสมมตินะครับสูงประมาณ30เซนประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราชะลอในการปล่อยเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงน้ำเนี่ยได้30เซนหรือต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเปิดน้ำก็ยิ่งสูงเจตนารมณ์มีแค่นั้นเองเลยผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิดเกิน100%นั้นโดยข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับผมเนี่ยผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับผมถามว่าสามารถชะลอได้ไหมสามารถปิดชั่วคราวได้ไหมผมยังถามท่านเลยว่าถ้าปิดชั่วคราวแล้วปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็คนบอกผมเองว่าสามารถปิดได้2ชั่วโมงผมยังขับรถไม่ถึงกรุงเทพเลยหลังจากที่กลับมาเพราะผมไปแวะที่ปทุมไปดูน้ำที่ปทุมอีกแล้วก็ยังไม่ถึงรังสิตเลยเขาก็เปิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งการใดๆทั้งสิ้นที่จะให้ไปปิดเขื่อนแล้วโทรโดยสติปัญญาทุกคนเราก็รู้แหละครับถ้าเกิดว่าน้ำมามากๆแรงดันมันเยอะถ้าเกิดเขื่อนแตกเนี่ยความเสียหายมันมากกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรหารือแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันสำหรับทุกๆหน่วยงานที่อยู่หน้างานจริงๆ
2: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดตากนะคะหลังจากมีน้ำท่วมและน้ำป่าหลากในหลายพื้นที่ค่ะทางจังหวัดตอนนี้ก็เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอบ้านตากโดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำกัดเซาะสะพานห้วยฉลอมที่ต่อหม้อสะพานทรุดซึ่งขณะนี้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิรัตนกุลสังศิลาสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดร่วมกับปภ.ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดหลังมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ป่วยกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุไปที่ปลอดภัยณวัดแม่กึ๊ด3ทานและอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยขณะนี้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยว

0: ข้องในพื้นที่ก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มากันที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้อภิจายเยียวยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่ว 60,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยยืนยันให้เร็วที่สุดครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยได้นำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่ในวงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้นะครับเกณฑ์การจัดสรรจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่นั้นได้เสนอขึ้นมาโดยท่านนายกรัฐมนตรียังได้ระบุต่อด้วยนะครับว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคพร้อมได้มีการแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การประสานงานสั่งการและการแก้ปัญหานั้นมีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรี
2: ตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็ เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.มีการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านรงศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
1: นอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการระยะยาว8ปีเพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเป็นแก้มลิงธรรมชาติสำหรับในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งขณะเดียวกันนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้เตรียมประชุมปรับเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งสร้างแก้มลิงเพื่อการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ
0: และจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะคะก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะทั้งกรณีสัมภาระล่าช้ารวมไปถึงเรื่องการเดินทางก็ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะล่าสุดนะคะเรื่องของสัมภาระตกค้างเนี่ยก็มีการตั้งเป้าจะเร่งจัดการให้เสร็จใน72ชั่วโมงค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแสดงความไม่พอใจการบริหารจัดการของการบินไทยพร้อมตำหนิผู้บริหารในการแก้ปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาด้วยตนเองเช่นเดียวกับทางกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมสาเหตุหลักเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้มีกระเป๋าตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากซึ่งเบื้องต้นการแก้ปัญหาก็มีการประสานกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจะจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้

0: นะคะทางรัฐมนตรียังได้ตำหนิการแก้ปัญหาของผู้บริหารสายการบินไทยนอกจากนี้ก็ยังบอกว่ามีการขาดแคลนการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารและสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยพอเขามาช่วยเสร็จเขาก็ต้องเดินทางกลับไปที่หน่วยเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อขณะเดียวกันได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามแก้ปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศค่ะ
1: กำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องอำนวยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงรุกได้มากกว่านี้นะครับคาดการว่าที่ได้รับข้อมูลจากการบินไทยนะครับว่า3วัน4วันถ้าเกิดสถานการณ์การเดินทางได้ปกติเนี่ยหลังจากนี้ครับหลังจากน้ำลดแล้วพนักงานสามารถมาทำงานได้ปกติตามสเกลฟูลสเกลที่เขามีก็น่าจะ 3-4 วันนี้น่าจะกลับมาได้ปกตินะครับคือแล้วทุกหน่วยรายงานกลับมาเหมือนกันหมดครับทั้งทหารทั้งท่าอากาศยานว่าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งที่คนเข้าไปช่วยนะครับก็ไม่รู้ดิฮะก็รู้สึกว่าไม่ผมก็ไม่สบายใจกับการทำงานเช่นนี้ครับเพราะมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฮะมันของประเทศมันชื่อเสียงนะครับของประเทศแน่นอนครับแน่นอนเสียภาพลักษณ์แล้วก็ทราบว่าท่านก็เองก็จะหมดวาระเร็วๆนี้มั้งครับก็ถ้าไม่อยากทำก็พิจารณาตัวเองเร็วๆครับคนอื่นที่อยากทำจะได้มาช่วยทำให้มันดีนะครับ
2: ทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยอมรับนะครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดด้านกำลังคนส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าเกือบทั้งหมดนะครับทางสายการบินจึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนเที่ยวบินขาออกประมาณ 30% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานและทำให้เที่ยวบินที่เหลือสามารถให้บริการได้ตรงตามเวลามากขึ้นสำหรับสาเหตุหลักจากการปัญหาที่เกิดนะครับก็คือปัญหาการขาดแคลนกำลังคนโดยเฉพาะบุคคลที่มีทักษะเฉพาะทางไม่ได้เกิดจากการประท้วงหยุดงานของพนักงานดังนั้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนทางการบินไทยได้เรียกตัวพนักงานที่มีใบอนุญาตและทักษะเฉพาะให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานพร้อมกับได้เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจรวมถึงมีการดึงพนักงานจากสำนักงานใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกำลังพลของกองทัพอากาศด้วยครับ
0: ส่วนสัมภาระตกค้างนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่รายงานก็คือประมาณ 5,600 ใบนะคะสัมภาระที่ตกค้างอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งบริษัทตั้งเป้าเคลื่อนย้ายสัมภาระออกเพื่อไม่ให้ปะปนกับสัมภาระของเที่ยวบินใหม่โดยจัดพื้นที่ภายนอกอาคารให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถติดต่อรับกระเป๋าได้ด้วยตนเองแล้วก็มีการประสานผู้ประกอบการขนส่ง3รายเข้ามาช่วยจัดส่งสัมภาระไปยังที่พักของผู้โดยสารก็ประเมินว่าน่าจะใช้เวลาเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยสัก72ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะคำถามที่บอกว่าทำไมสายการบินอื่นไม่มีปัญหาแล้วมามีปัญหาที่การบินไทยนะคะทางผู้บริหารก็ระบุเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสายการบินไทยเนี่ยมีฐานการบินหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นกิจกรรมด้านการบินการจัดการสัมภาระทุกอย่างเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างมันต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นที่เขาสามารถจัดการกิจกรรมภาคพื้นมาได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะ
3: ส่วนวันนี้กระเป๋าที่ตกค้างอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับเราพยายามจะเคลียร์ออกมาจากตัวเบลที่อยู่ข้างในออกไปอยู่ข้างนอกซะผู้โดยสารสามารถจะติดต่อมารับกระเป๋าได้นะครับโดยเราจะขึ้นที่Facebook Page นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทว่าเที่ยวบินไหนที่ท่านมารับได้กระเป๋าได้ที่เมนเทอร์มินอลส่วนที่เหลือนะครับเราก็ต้องมีการจัดส่งนะครับเมื่อคืนมีการจัดส่งเอาไปแล้วบางส่วนประเมินไว้เนี่ยมาเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับก็จากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่ตอนนี้
0: สำหรับประชาชนที่จะมีการเดินทางกับการบินไทยในช่วงวัน2วันนี้นะคะขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางนะเพราะว่าก็มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศนะคะตรวจสอบได้ทั้งทางเพจของการบินไทยโทรศัพท์เข้าไปหรือว่าจะเช็คที่อีเมลของตัวเองก็ได้นะคะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับข่าวค่ำ NBT กันต่อครับ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NB

0: กลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับหลังจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประกาศให้ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นสถานการณ์เริ่มดีขึ้นในหลายๆเขตนะครับทำให้ทางกรุงเทพมหานครเองได้มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในสาธารณภัยน้ำท่วมนะครับในพื้นที่21เขตแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งฟื้นฟูใน29เขตและยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่อีก15เขตครับโดยทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศปลดล็อกพื้นที่พ้นวิกฤตแล้วจำนวน21เขตนะครับอย่างเช่นที่เขตคลองเตยคลองสานจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยขณะที่อีก29เขตยังคงสถานะเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาโดยได้มีการแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบดังนี้1คือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงรวม15เขตส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แนวรับน้ำและพื้นที่โซนตะวันออกและตอนเหนือของกรุงเทพมหานครและ2ก็คือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางรวมทั้งสิ้น14เขตทางนี้นะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง29เขตได้เดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำที่ตกค้างและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาต่อประชาชนต่อไปในขณะที่พื้นที่บริเวณเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนให้จัดชุดสนับสนุนในการดำรงชีพประจำพื้นที่2ชุดผลิตอาหารพร้อมทานโดยมีเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยมีรถครัวสนามจุดละ 4-5 คันมีระบบขนส่งอาหารให้ครอบคลุมให้ทุกคนได้มีอาหารกินวันละ3มื้อโดยทั้งหมดประจำอยู่ที่จุดน้ำท่วมขัง 3-5 วันและหลังจากน้ำลดแล้วอยู่ต่อไปอีกประมาณ7วันเป็นอย่างน้อยจนกว่าประชาชนจะกลับสู่การใช้ชีวิตปกติในครัวเรือนได้ครับ
1: ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะคะตอนนี้มีเพียงบางจุดนะคะทางฝั่งตะวันออกย่านลาดกระบังแล้วก็คลองจันทน์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเป็นเขตรอยต่อรับน้ำจากหลายพื้นที่นะคะขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายลงบึงหนองบอนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นนะคะอย่างบริเวณชุมชนชินเขตริมคลองเปลมประชากรลาดพร้าวและคลองแสนแสบที่ก็ระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกย่านลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์และสายไหมเนื่องจากน้ำสะสมสูงแล้วก็รับน้ำจากจังหวัดปทุมธานี ขณะที่สถานการณ์น้ำในคลองยังพบจุดวิกฤตกว่า40จุดซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ระดมเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักทั้งบึงมักกะสันบางซื่อพระโขนงรวมกำลังระบายกว่า150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายลงบึงหนองบอนสำหรับถนนสายหลักคาดว่าภายในช่วง2วันนี้จะกลับมาแห้งประมาณ 90% ส่วนถนนสายรองและชุมชนที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลา7วันพร้อมเริ่มกระบวนการวิกคลีนนิ่งในจุดที่น้ำลดแล้ว
2: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นประมาณ50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็หลักก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสำวาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลอง6วาสายลากมาหน่อยนึงก็จะปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทำให้น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาเมื่อสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นเมื่อถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% อย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักคราวนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาท่านเดี๋ยวผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ร่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
0: ส่วนที่สถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับตอนนี้ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำจากบริเวณคลองแสนแสบลาดพร้าวผ่านไปยังอุโมงค์เพื่อลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมกับได้มีการเร่งกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำหวังที่จะลดระดับน้ำในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดครับโดยทางทีมข่าว NBT ของเรานะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจการทำงานของสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครก็พบว่าเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงพนักงานจัดการขยะซึ่งต้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสรศาสตร์พงศ์อักษรหัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำส่วนควบคุมระบบน้ำพระนครสำนักงานระบบควบคุมน้ำสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดเผยว่าสถานีสูบน้ำพระโขนงทำหน้าที่รับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์และคลองย่อยหลายสาขาเพื่อระบายน้ำลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่อุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงได้รับน้ำจากคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวรวมถึงบริเวณอาคารรับน้ำพระราม9ก่อนที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งขณะนี้ได้เร่งสูบน้ำจากคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งและลดระดับน้ำในคลองทำให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแต่ก็พบกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่สำคัญในการระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่ามีขยะเข้าไปปิดกั้นบริเวณตะแกรงดักขยะเลยส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการสูบน้ำจึงได้เร่งกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำออกอย่างต่อเนื่อง
3: คือณเวลานี้ที่อุโมงค์สูบน้ำพระโขนงเราดึงน้ำจากคลองแสนแสบกับคลองลาดพร้าวออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วเพราะว่าเราต้องการที่จะลดคลองแสนแสบลดแสนแสบกับลาดพร้าวให้แห้งครับคือถ้าเกิดอุปสรรคในการสูบน้ำก็จะเป็นพวกขยะซึ่งจะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับสำหรับงานสูบน้ำเพราะว่ามันจะปิดกั้นทางน้ำครับตรงบริเวณตะแกรงดักขยะซึ่งทำให้น้ำหน้าเครื่องสูบน้ำต่ำเมื่อน้ำหน้าเครื่องสูบน้ำต่ำก็ไม่สามารถเดินปั๊มสูบน้ำได้ครับ
0: ทั้งนี้นะครับในช่วงที่มีฝนตกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงได้ระบายน้ำได้ประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ช่วงปกตินะครับจะมีปริมาณการระบายน้ำที่ต่ำกว่า100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำประมาณ33เครื่องและเตรียมที่จะเพิ่มเติมเข้าไปอีก18เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณในการระบายน้ำครับ
1: หลังสถานการณ์น้ำภาพรวมในกรุงเทพเริ่มดีขึ้นนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้เร่งเคลียร์ที่รถที่กีดขวางบนถนนเพชรบุรีแล้วก็คลองตันพร้อมระดมกำลังพลและรถเก็บขยะนะคะลุยทำความสะอาดหรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ที่น้ำลดค่ะนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการจัดการปัญหาเร่งด่วนโดยสำนักเทศกิจร่วมกับตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีและคลองตันเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสำหรับการบริหารจัดการขยะได้ใช้ระบบจับคู่ระหว่าง50สำนักงานเขตโดยเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจะส่งกำลังคนรถและอุปกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนเขตที่ประสบภัยอย่างในพื้นที่บริเวณเขตหลัก4ก็จะมีเขตดินแดงและสาทรเข้าไปช่วยเหลือโดยมีสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ
4: ครับก็พรุ่งนี้เปิดทำการนะครับก็มี2ส่วนอย่างแรกก็คือพวกรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นวันที่เร่งเคลียร์รถที่ที่กีดขวางสัญจรไปมานะครับก็มีภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำนักเทศกิจกับฝ่ายเทศกิจเองเนี่ยเราก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้เนี่ยประมาณเกือบ10คันนะครับก็จะเป็นทำภารกิจไว้ทั้งวันแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งเป้าทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันต่างๆนะครับเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของบริหารจัดการขยะเนี่ยก็เมื่อวานได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทั้ง50เขตแล้วนะครับกับทั้งฝ่ายรักษานะครับก็จะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็จะมีอย่างเช่นผมก็มีตัวอย่างเขตหลัก4เนี่ยที่ประสบภัยเนี่ยก็จะมีเขตดินแดงสาทรไปช่วยหรือดอนเมืองก็จะมีเขตป้อมปราบสุรภัยไปช่วยนะครับหรือบางกะปิก็จะมีบางคอแหลมตะหลิ่ง ชันแต่ช่วยก็มีการจับคู่โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างเขตแล้วนะครับส่วนเวลาจับคู่เนี่ยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเขตที่ประสบภัยได้นะครับ
1: สำหรับการจัดเก็บขยะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะก็คือพื้นที่ยังมีน้ำท่วมจะใช้รถดำหรือว่าเรือเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายส่วนพื้นที่น้ำลดแล้วจะเร่งทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และกระสอบทรายโดยนำไปกำจัดที่ศูนย์อ่อนนุชหนองแขมและสายไหมพร้อมประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ผ่านเว็บไซต์ Greener Bangkok ค่ะขณะเดียวกันสำนักอนามัยยังได้เข้าตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งให้ทุกเขตสำรวจพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วเพื่อเข้าไปฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายพรพรมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามการทำบิ๊กคลีนนิ่งที่บริเวณถนนเพชรบุรีนะครับหลังจากที่นั่นเนี่ยสามารถเปิดการจราจรได้แล้วแบบ 100% โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะพร้อมด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงรถบรรทุกน้ำระดมกำลังกวาดล้างคราบโคลนเลนและเศษขยะบนพื้นผิวจราจรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการทำงานและการเดินทางตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คือ30 กันยายนโดยทางด้านของนายพรพรมนะครับได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เป็นเจ้าของรถหากสามารถเคลื่อนย้ายรถได้ขอให้เร่งดำเนินการภายในวันนี้เพื่อให้ถนนสายหลักและพื้นที่โดยรอบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้และสำหรับประชาชนที่ไม่พบรถของตนเองหลังการเคลื่อนย้ายนะครับได้ให้ประสานทางสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อติดตามและติดตามตำแหน่งของรถได้นะครับจากนั้นก็ได้มีการติดตามการจัดการเก็บขยะของจากสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมซึ่งน้ำในคลองแสนแสบได้เอ่อล้นเข้าท่วมอาคารเรียนชั้น1ส่งผลให้อุปกรณ์การเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้ตลอดจนหนังสือเรียนและเอกสารสำคัญเสียหายซึ่งบางส่วนก็ได้นำออกมาตากอยู่บริเวณภายนอกอาคารและบางส่วนก็ต้องทิ้งเป็นขยะไปครับ
1: ช่วงนี้รัฐมนตรีก็กระจายการลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอย่างวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยที่อพยพไปอยู่ที่ศูนย์ประสานงานเขตลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยย้ำให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทั้งอาหารการกินและการดูแลสุขภาพค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดไว้รองรับผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบมีศักยภาพรองรับได้สูงสุด 1,500 คนปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาพักพิงแล้ว722คนค่ะเป็นคนไทย693คนและต่างด้าว29คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง150คนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มีน้ำดื่มขนมหวานให้ประชาชนที่เดินทางมาพักพิงรวมทั้งยกระดับการช่วยเหลือโดยเพิ่มรถครัวสนามเป็น6คันผลิตอาหารสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นอาทิพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้ได้ส่งรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนพร้อมจัดรถฉุกเฉินอีก3คันเบื่อบริการรับส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติเน้นย้ำภารกิจสำคัญขณะนี้นะคะคืออาหารต้องถึงคนเรือต้องเข้าถึงชุมชนผู้ป่วยต้องถึงมือแพทย์โดยทุกหน่วยจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
0: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เข้าไปตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางพอช.ที่ได้จัดทำอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำคณะผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่ไปให้กำลังใจอาสาสมัครที่ได้มาร่วมกันประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพซึ่งทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.ได้เปิดโรงครัวกลางภายในวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39โดยนายนิกรนะครับได้ร่วมปรุงอาหารเมนูที่ท่านได้ไปทำวันนี้ก็คือเมนูไก่ทอดกระเทียมทำเป็นอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย และสำหรับโรงครัวกลางพอช.ได้จัดตั้งเป็นการเฉพาะกิจนะครับร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางและภาคีเครือข่ายโดยได้จัดเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารและบรรจุอาหารกล่องก่อนนำไปสมทบกับทีมงานของการเคหะเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานคร
1: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยณที่ทำการพรรคถนนผลโยธินนะคะเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่สดสะอาดสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำลังการผลิตเนี่ยน่าจะได้มากกว่า 10,000 ชุดต่อวันค่ะสำหรับการกระจายอาหารก็ได้เปิดให้มีการประสานขอรับสนับสนุนนะคะผ่านรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนทางเพจของพรรคนะคะเพื่อจะส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงแล้วก็จุดประสานงานตามพื้นที่ที่น้ำท่วมขังซึ่งจะมีรถแล้วก็ทีมงานที่เข้าถึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยทยอยเดินทางมารับอาหารปรุงสุกไปส่งมอบให้กับประชาชนโดยจะเปิดประกอบอาหารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีเป็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ระดมทั้งรถและเรือจำนวนมากเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพนะครับภาคกลางและรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยพร้อมกับมีการประสานภาคเอกชนในการที่จะลดค่าซ่อมสูงสุด 40% เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถเครื่องจักรและอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในการระดมกำลังครั้งนี้นะครับมีรถบรรทุกหนักกว่า126คันเรือ28ลำรวมกันแล้ว60คันขออภัยรวมกันแล้ว160คันจากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพและกรมเจ้าท่าโดยได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยพื้นที่กรุงเทพภาคกลางและภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ปากช่องทั้งการเคลื่อนย้ายประชาชนยานพาหนะและสนับสนุนภารกิจในการกู้ภัยขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ได้ร่วมสนับสนุนรถยกอีก6คันพร้อมกับผู้ประกอบการรถยนต์และศูนย์บริการอีก25รายที่ได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ส่วนลดค่าแรงสูงสุด 40% และบริการตรวจเช็คสภาพฟรีด้วยโดยนายสิริพงษ์ได้ย้ำนะครับว่าได้กำชับทุกหน่วยงานประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยอย่างใกล้ชิดจัดกำลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการจราจรตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและลดผลกระทบในการเดินทางครับ
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีการชะลอให้แจกอาหารเพื่อจะรอขบวนนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งชะลอการแจกอาหารของทีมกู้ภัยเพื่อจะรอขบวนของนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ภาครัฐได้ระดมรถครัวสนามจัดส่งถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าถึงจุดวิกฤตอย่างต่อเนื่อง
5: ไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างโมซัวทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริมแต่ว่าไอ้ส่วนการจัดพวกข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพอาหารเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเราก็ระดมนะครับทั้งการสั่งซื้อแล้วก็การไปตั้งโรงครัวการจัดรถประกอบอาหารก็เข้าไปในพื้นที่
1: นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าได้หารือร่วมกับว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังและตั้งเป้าเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งประกอบอาหารปรุงสุกจากครัวมหาดไทยโดยรถประกอบอาหารเคลื่อนที่3คันพร้อมพ่อครัวแม่ครัวจากเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชนและจิตอาสาร่วมกันประกอบอาหารบรรจุกล่องแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยตั้งเป้าผลิตอาหารปรุงสุก 10,000 กล่องต่อวันสำหรับพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์และ 15,000 กล่องต่อวันสำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้า
0: ในขณะที่พลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในบริเวณการเคหะร่มเกล้าผลปฏิบัติการนะครับเมื่อวันที่28กันยายนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนฟลายคาร์ด30นะซึ่งจำนวน2ลำด้วยกันบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินสามารถส่งเข้ากล่องได้200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คเทียน300เล่มและรวมน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุกนะครับ180กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ200ครัวเรือนการส่งมอบสิ่งของได้มี3จุดนะครับได้แก่ที่บริเวณสน.ร่มเกล้าและสำนักงานเขตที่ดินเพื่อให้ประชาชนมารับสิ่งของอีกส่วนนึงได้ใช้โดรนส่งของถึงหลังคาบ้านเนื่องจากเป็นจุดที่เข้าถึงได้ยากนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนอีกประเภทหนึ่งก็คือโดรน M4T นะครับจำนวน3ลำบินเข้าไปสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืน
1: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำกลางคลองเปรมทันทสถานบำบัดพิเศษกลางทันทสถานหญิงกลางและทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์บ้านพักและแฟลตข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามมาตรการดูแลผู้ต้องขังผู้ป่วยและบุคลากรโอกาสนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมมอบน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ต้องขังผู้ป่วยและบุคลากรรวมถึงการดูแลภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
0: และวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9ทับ2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านนายกนะครับได้ชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนนะครับว่าในช่วงวิกฤตอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้พบว่าได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ประชาชนของตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีความเดือดร้อนและตำรวจยังถือเป็นเหมือนด่านหน้าที่คอยคลี่คลายสถานการณ์ทำให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นเป็นไปด้วยดีด้วยครับ
1: ขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมส่งทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พบว่ามีของช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆส่วนการให้ความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังคงวางใจไม่ได้โดยมีการกระจายกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที
6: ่ขอบคุณทานน้ำใจนะคะที่หลั่งไหลมาจากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลด้วยกันเองหรือว่าภาครัฐวิสาหกิจแม้กระทั่งโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะที่ทานน้ำใจหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะไม่ว่าจะเป็นเอกชนที่ติดต่อมาโดยตรงกับทางรัฐบาลนะคะคือที่ทำเนียบหรือว่าติดต่อมาทางรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งเอกชนที่เข้าไปเองในพื้นที่ซึ่งเยอะมากอย่างตัวฉันเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้เข้าไปที่สมุทรปราการเนี่ยก็พบว่ามีของได้ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงก็พบว่ามีของจากธนาคารจากหน่วยงานเอกชนห้างร้านต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะคะก็เป็นทานน้ำใจที่หลั่งไหลไปสู่ที่ศูนย์พักพิงนั่นก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ถือว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะขณะเดียวกันทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับคำชับคำชาจากท่านนายกนะคะว่า ยังต้องลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยได้เริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าน้ำก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงครัวต่างๆนะคะของทางท่านน้ำตีสุชาตินะคะน้ำตีทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยก็ได้เอารถลงไป6คันแล้วนะคะท่านโฆษกตอนนี้นะคะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเป็นรถโรงครัวนะคะรวมทั้งท่านพลโทอดุลเองนะคะน้ำตีกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กำกับดูแลหน่วยงานทหารทั้งหมดวันนี้เราต้องบอกว่าเราคงรู้แล้วว่าทหารมีไว้ทำไมนะคะทหารก็อยู่กระจายดิฉันไปเข้าใน

0: กระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบการประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการประชุมมีการมอบนโยบายเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติงานโดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบกำกับดูแลระบบน้ำประปาโดยตรงหากเกิดความเสียหายต้องเร่งซ่อมแซมและจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้ทั่วถึงรวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดในการป้องกันโรงพยาบาลและศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่ให้ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายทหารจัดตั้งโรงครัวเพื่อส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางและผู้ติดค้างในบ้านเรือนสำหรับการบริหารจัดการในพื้นที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทรัพยากรหากขาดแคลนบุคลากรในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลก็สามารถประสานกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปสนับสนุนได้ทันทีนอกจากนี้กำชับให้นายอำเภอลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนเกี่ยวกับการปิดและการเปิดประตูระบายน้ำโดยให้ยึดผลประโยชน์ในภาพรวมของจังหวัดเป็นหลักเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำถึงความสำคัญในการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังรวมถึงสั่งการให้เร่งรัดสำรวจความเสียหายทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อนำไปสู่กระบวนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว
1: ส่วนช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางรับมือน้ำท่วมของภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเรียนรู้ประสบการณ์จากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554หากพื้นที่อุตสาหกรรมถูกน้ำท่วมไม่ใช่แค่เครื่องจักรเสียหายเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงสินค้าทางอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ชิ้นส่วน
3: ใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางยังไม่ได้เข้าไปในโรงงานนะครับแต่ว่าอาจไม่ถึงขั้นกับว่ากระทบกับสายการผลิตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากครั้งอื่นๆเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นตอนปี54เนี่ยน้ำเหนือลงมานะครับก็ทำให้ทุกๆนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยทำคันดินล้อมรอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้ำมันไม่ได้มาจากข้างนอกครับน้ำมันตกลงกลางที่เลยดังนั้นเนี่ยศักยภาพการสูบน้ำการระบายออกน้ำจากแต่ละนิคมนี่คือหัวใจสำคัญแล้วก็สูบแล้วนะครับสูบแล้วออกไปไหนไปคลองที่ไหนนะครับแล้วมันจะทำให้พี่น้องรอบนิคมนั้นมีระดับน้ำสูงขึ้นหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมได้ขอให้ทางการนิคมนะครับคำนึงอยู่ด้วยแล้วถ้าหากไปทำให้เขาเดือดร้อนเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยทางนิคมก็จะต้องออกไปช่วยเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อน
2: ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ CMC รายงานข้อมูลณวันที่28กันยายน2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม40จังหวัดรวม 1,267 รายแบ่งเป็นโรงงาน52แห่ง SME 1,162 แห่งเมืองแร่2แห่งและวิสาหกิจชุมชน51แห่งนะครับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น22ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมใช้หลากหลายมาตรการควบคู่กันทั้งโครงการ Rebuild SME เพื่อประเมินและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงสินเชื่อและการพักชำระหนี้ผ่าน SME D Bank กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและกองทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนอกจากนี้จะประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรของ SME ที่เสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงระดมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ BOI เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับผ่านมาตรการลดภาระทางภาษีทั้งเครื่องจักรทดแทนตัดบัญชีทรัพย์สินเสียหายและเพิ่มกำลังการผลิตหวังให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าโดยเร็วครับคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลกระทบน้ำท่วมให้สามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาดำเนินธุรกิจได้ผ่านมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครอบคลุม3แนวทางสำคัญได้แก่การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำมาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายการตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เสียหายโดยไม่มีภาระภาษีและการอนุญาตให้เพิ่มกำลังการผลิตตามเครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มหรือใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสียหายนะครับผู้ประกอบการที่ขอรับสิทธิ์ต้องมีสถานประกอบการในพื้นที่ประกาศ

0: เขตภัยพิบัติอุทกภัยและยื่นคำขอพร้อมหลักฐานความเสียหายภายใน6เดือนนับจากวันที่สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้นะครับที่ BOI สำนักงานใหญ่หมายเลขโทรศัพท์02-553-8111หรือทาง LINE ID ครับ @BOINews ครับสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเป็นห่วงน้ำท่วมนะครับกระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวระยะไกลเสนอภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและสื่อสารสถานการณ์ก่อนเข้าสู่ไฮซีซั่นครับคุณธเนศสุพรสหัสรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงระหว่างวันที่26-27กันยายนโดยข้อมูลจากโรงแรมสมาชิกพบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกห้องพักในพื้นที่พัทยาประมาณ 10-20% ของยอดจองดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมสื่อสารความคืบหน้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะก่อนเข้าสู่เดือนตุลาคมซึ่งจะเป็นช่วงเริ่มต้นของตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรปและรัสเซียหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะกระทบความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางมาไทยในช่วงไฮซีซั่นส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลยังเป็นโอกาสสำคัญของชลบุรีแต่ผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับราคาบัตรโดยสารเครื่องบินและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อราคาแพ็กเกจท่องเที่ยวขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็ยังคาดหวังคุณภาพและความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย plus หากภาครัฐพิจารณาเลื่อนไปดำเนินการในช่วงโลซีซั่นของปีหน้าคุณธเนศก็เสนอนะครับว่าควรจะกำหนดช่วงเวลาให้ตรงกับจังหวัดที่ผู้ประกอบการต้องการแรงกระตุ้นและพิจารณาต้นทุนการเดินทางควบคู่กับค่าที่พักครับ
1: ถ้ามันต้องจะต้องขยับเนี่ยโดยปกติพฤศจิกายนจนถึงมีนาเมษาเนี่ยเราก็มองว่ายังเป็นช่วงที่ตลาดลองฮอที่บินไกลเกิน10ชั่วโมงเนี่ยยังมาท่องเที่ยวอยู่เราเรียกเป็นไฮซีซั่นนะครับก็ขยับไปเป็นช่วงโลเนี่ยก็อาจจะไปช่วยผู้ประกอบการจริงๆในช่วงที่เราเดือดร้อนจริงๆที่ตลาดนี้หายไปนะครับ
0: ขณะที่คุณวริฐาพัฒนรัตน์ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต KTC เปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน2569หากไม่นับกรุงเทพมหานครชลบุรีนั้นยังมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดโรงแรมและร้านอาหารสูงเป็นอันดับที่1นะครับโดยเติบโต 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็สะท้อนว่าชลบุรียังมีฐานการท่องเที่ยวที่แข็งแรงรองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มทั้งพัทยาบางแสนและศรีราชารวมถึงมีค่าใช้จ่ายในที่พักร้านอาหารและบริการด้านสุขภาพซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองกรกฎครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะส่วนช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะตอนนี้ฝนเริ่มจะเบาใจได้นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเจอฝนหนักน้ำท่วมน้ำขังเพราะว่าฝนเนี่ยจะน้อยลงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมข่าวดีค่ะวันนี้ต่อเนื่องถึงวันที่4ตุลาคมนะคะฝนจะลดลงหลายพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เจอฝนหนักน้ำท่วมน้ำหลากเบาใจกันได้เลยค่ะฝนที่จะมาเพิ่มเติมจะน้อยลงนี่คือคาดการณ์ฝนในพื้นที่ตอนบนนะคะจะเห็นว่าลดลงทั้งแถบเลยจะมีฝนบางจุดบางเวลาอย่างช่วงเย็นๆค่ำๆถ้าอยากซักผ้าล้างรถบ้านไหนจะทำความสะอาดล้างน้ำท่วมนะคะลุยกันได้เต็มที่เลยค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกกระจายในพื้นที่ชาวเรือนะคะก็ออกเรือกันได้เลยคลื่นลมก็อ่อนกำลังลงในช่วงนี้ค่ะวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนหนักในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงชัดเจนไม่มีฝนหนักนะคะเป็นฝนธรรมดาตกบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นพื้นที่ภาคกลางค่ะฝนน้อยลงเบาลงนะคะจะมีตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ว่าลดแล้วพรุ่งนี้ลดลงอีกอยากซักผ้าลุยได้เลยแนะนำก่อนเที่ยงค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะฝนก็เบาลงไปเยอะเลยฝนลดลงชัดเจนมีตกได้บ้างที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงในจุดนั้นประมาณ2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่มีฝนหนักแต่การกระจายตัวยังดีนะคะตกได้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาถึงนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่มีฝนหนักนะคะเป็นฝนธรรมดาส่วนมากก็จะตกในโซนระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรเท่านั้นแต่ถ้ามีฝนต้องระวังคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในเมียนมาโดยมีรายงานล่าสุดนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากพื้นที่เมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยนะครับเผชิญน้ำท่วมหนักจากสาเหตุที่น้ำจากแม่น้ำสาละวินได้เอ่อล้นจนจากฝั่งนะครับไปท่วมในระดับสูงที่เมืองมะละแม่งรัฐมอญและที่เมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงอีกทั้งยังทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในเมืองอื่นๆเป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำได้รับความเสียหายหลายสิบหลังประชาชนต้องเก็บของขึ้นไปไว้ที่สูงไม่เพียงเท่านั้นยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกและลมพัดแรงด้วยขณะที่บริเวณเมืองทวายในภูมิภาคตะนาวสีได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่เมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต23คนสูญหายจำนวนมากและยังมีบ้านเรือนอีกนับพันหลังที่จมไปกับกระแสน้ำพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายนับพันไร่
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่ากรุงโตเกียวเพิ่งจะได้รับสถิติฝนตกต่อเนื่องยาวนานที่สุดเป็นประวัติการนานถึง34วันค่ะนับจากวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้ทำลายสถิติเดิม33วันที่เคยเกิดขึ้นระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง29กรกฎาคมเมื่อปี2562สถิติใหม่นี้สามารถวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง629มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็น3เท่าของค่าเฉลี่ยปกติในเดือนกันยายนทั้งเดือนส่วนวันที่นับได้ว่ามีฝนตกหนักที่สุดก็คือวันที่21กันยายนวัดได้156มิลลิเมตรสาเหตุเกิดจากพายุไต้ฝุ่นที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและปัจจัยที่แนวหน้าของฝนในฤดูใบไม้ร่วงที่หยุดนิ่งรวมไปถึงร่องความกดอากาศต่ำส่วนในวันนี้นอกจากกรุงโตเกียวแล้วนะคะเมืองต่างๆทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นก็ยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่เมืองเอจิเซนจังหวัดฟุกุอิวัดปริมาณฝนได้กว่า30มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงค่ะ
0: พายุเฮอริเคนโปโลซึ่งมีกำลังแรงเป็นพายุระดับ3ได้แผ่อิทธิพลในพื้นที่คาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างทางกองทัพต้องนำรถไปให้การช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่นได้มีการรายงานนะครับว่าเฮอริเคนโปโลมีความเร็วสูงสุดที่ประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้แต่ละพื้นที่ของคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียมีฝนตกสะสมราว150ถึง300มิลลิเมตรพร้อมกับได้เตือนให้ระวังภัยเมื่อพายุนั้นเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งซึ่งไม่เพียงจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันยังเสี่ยงที่จะทำให้เกิดดินถล่มด้วย
1: นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสผู้นำสเปนได้ไปเยี่ยมชมอพาร์ตเมนต์เอื้ออาทรของรัฐแห่งใหม่ในเมืองบาร์เซโลนาก่อนที่เขาจะเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เป็นการคุ้มครองผู้เช่าอาศัยมากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตที่พักอาศัยที่มีราคาและค่าเช่าสูงลิ่วแต่รายได้ของประชาชนโตไม่ทันความเคลื่อนไหวของผู้นำสเปนมีขึ้นหลังเกิดเหตุสะเทือนใจในสังคมจากการที่มีการใช้กำลังขับไล่หญิงชราที่พิการวัย87ปีออกจากอพาร์ตเมนต์ในย่านของผู้มีอันจะกินในกรุงมาดริดที่คุณยายอาศัยอยู่มานานกว่า70ปีเนื่องจากเงินบำนาญของคุณยายไม่เพียงพอจ่ายค่าเช่าซึ่งถูกปรับขึ้นไปสูง 275% โดยประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันออกมาประท้วงด้วยการปักหลักตั้งเต็นท์พักแรมข้ามคืนที่จตุรัสใจกลางเมืองหลวงมีรายงานว่ามีประชาชนเข้าร่วมถึง 300,000 คน

0: จากข้อหาดูหมิ่นประธานาธิบดีตุรกีที่มีโทษจำคุกถึง12ปีล่าสุดคดีนี้เกิดขึ้นกับเดนิสก็อกตัสนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนวัย32ปีที่ถูกต้องข้อหาดังกล่าวและข้อหาดูหมิ่นคุณค่าทางศาสนาจากมุกตลกร้ายที่เขาได้กล่าวบนเวทีที่เปิดการแสดงมาแล้วถึง197รอบทั่วประเทศแต่เพิ่งจะมาถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อมีการอัปโหลดเทปบันทึกการแสดงของเขาบน YouTube ซึ่งก็เป็นไวรัลและมียอดผู้ชมทะลุ15ล้านวิวภายในเวลาเพียง2วันขณะนี้เขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในนครอิสตันบูลหลังถูกตัดสินมีความผิดโดยศาลก็มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอผลอุทธรณ์สร้างความยินดีแก่บรรดาแฟนคลับที่ไปชุมนุมให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาล
1: รัสเซียยึดทรัพย์สินทั้งหมดของเมโทรบริษัทค้าส่งและห้างค้าปลีกอาหารสัญชาติเยอรมนีนับเป็นรายล่าสุดที่รัสเซียเข้ายึดกิจการฐานเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์โอชองค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศสและเลอรัวแมแลงค้าวัสดุก่อสร้างของฝรั่งเศสไปแล้วโดยในส่วนของเมโทรนั้นเวลานี้บริษัทของรัสเซียได้เข้าไปบริหารกิจการธุรกิจแทนแบบชั่วคราวขณะที่บริษัทแม่ของเมโทรในเยอรมนีก็ได้ออกแถลงการว่าทางบริษัทยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจตามกฎหมายเพียงแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการเฉพาะสาขาที่อยู่ในรัสเซียโดยทางบริษัทกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ผ่าน Truth Social ซึ่งเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าวของสำนักข่าว Axios ที่ได้มีการรายงานนะครับว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านและจะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยทรัมป์ได้บอกนะครับว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นเฟคนิวหรือไม่เป็นความจริงและได้ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนที่จะเสนออะไรให้กับอิหร่านเลยแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของ Axios ถือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับสื่อมวลชนที่เขาได้ประนามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN นะครับว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานเป็นขบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ Axios ถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วย
1: สำนักข่าว AFP นำเสนอภาพชีวิตประจำวันของชาวคิวบาที่อาศัยอยู่ในกรุงฮาวาน่าพร้อมสรุปสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนในเมืองหลวงต้องเผชิญจากการคว่ำบาตรของสหรัฐว่ามีไฟฟ้าใช้เพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนน้ำมันในการเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทั้งระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างหนักนอกจากนี้ยังขาดแคลนน้ำประปาเพราะการประปาไม่มีไฟฟ้าใช้ในระบบส่งน้ำและระบบขนส่งมวลชนก็เกือบเป็นอัมพาตอย่างไรก็ตามสื่อรายงานว่าผู้คนที่นั่นยังคงพยายามดำเนินชีวิตไปตามปกติเด็กๆยังคงไปโรงเรียนผู้คนยังคงไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและชายหาดซึ่งก็ไปเพื่อรับลมและหนีความอบอ้าวในบ้านพักที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
0: บริษัท Goodman Group ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของออสเตรเลียได้มีการประกาศยกเลิกแผนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ทางเหนือของนครซิดนีย์แล้วหลังเผชิญกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชนในพื้นที่และกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ได้มองนะครับว่าศูนย์แห่งนี้จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่คนในท้องถิ่นเนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเพียงแค่20เมตรเท่านั้นและน่าจะผลาญทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากต้องใช้ปริมาณน้ำมหาศาลและพลังงานไฟฟ้าสูงถึง90เมกะวัตต์โดยที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมากนะครับในเรื่องของการก่อสร้าง Data Center ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่หลายของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AIโดยออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรจึงกลายเป็นหมุดหมายระดับโลกสำหรับการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวแต่กรณีการประท้วงที่เกิดขึ้นในนครซิดนีย์ได้ถือเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้พัฒนาศูนย์รายอื่นๆด้วยว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกทำเลห่างไกลจากชุมชนมากกว่านี้
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณสกรกฎจะพาไปพูดคุยเรื่องการยกระดับการให้บริการของขสมกนะคะ
0: รวมถึงการที่ขสมกจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรด้วยนะคร
1: ับ เราเห็นภาพข่าวใช่ไหมคะโหขับรถแบบน้ำท่วมก็ไปม
0: ี
1: รถจอดขวางก็ไปเพื่อไปช่วยประชาชนนะคะแล้วก็จะนับถอยหลังเรื่องของรถเมล์ EV ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับทางผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนนะคะส่วนตอนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ดวงลูกเป็นคนมีวาสนามากช่วงนี้ไม่มีปัญหาราบรื่นทุกอย่างไม่ต้องกังวลอยากจะถามอะไรเพิ่มหรือคะ
2: อยากรู้อนาคตประเทศเราครับปีนี้จะเป็นยังไงบ้าง
1: เอาประเทศเชียวเลยเออโอ้โหอนาคตที่เห็นเนี่ยจะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยล่ะลูก
2: แล้วที่อื่นล่ะครับ
1: บางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำเลยมันจะเป็นภัยแล้ง
2: แล้วเรื่องไฟล่ะครับ
1: มีทั้งไฟป่าไฟไหม้และฝุ่นควันกระทบถึงคนจำนวนมากด้วย
2: มองเห็นจากดวงจริงๆเหรอครับ
1: ไม่ใช่ดวงเรื่องนี้มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแม่เองอย่าขนลุกเลย
3: ภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวรู้ทันเตรียมพร้อมติดตามข้อมูลจากทางการเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนรอบข้าง
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube InstagramTikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับทำไมคือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับก็เป็นเรื่องราวของขอสมก.ก็คือการเดินรถภายในกรุงเทพมหานครนะครับเราจะมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของการเดินรถ EV ที่จะเข้ามาในช่วงปีหน้านะครับที่จะมาเติมเข้าไปในระบบและรวมไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตแบบนี้ที่เกิดน้ำท่วมภายในกรุงเทพมหานครทางขอสมก.เข้าไปช่วยอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางคุณกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสกรกฎ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์เกษมสันครับ
3: ขอบพระคุณนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่2แล้ว
0: อีกครั้งหนึ่ง
3: ครั้งที่2แล้วครั้งแรกที่เชิญท่านมาออกท่านเอาคลิปเราไปเปิด
0: ในรถขสมก.
3: มีแฟนคลับหลายคนถ่ายรูปมาให้เราดูเลยแต่เขาบอกไม่ค่อยได้ยินเสียง
0: เสียงบอกว่าเปิดเบา
3: ๆนะครับต้องขอบพระคุณนะครับช่วย
2: ครับ
3: ผมได้ดูคลิปอันหนึ่งเป็นไวรัลมาก
0: ครับ
3: รถเมย์ครีมแดงที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่ามองข้ามบางคนด้อยค่าด้วยซ้ำไป
0: เพราะว่าปล่อยควันด้วยอะไรด้วย
3: แต่ว่าในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยมันมีคลิปอันนึงอยากจะชวนท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันดิ้นนะครับถ้ามีคลิปอันนั้นขออนุญาตทีมงานลองเพลย์มาดูนะครับจะเป็นภาพ
0: นี
3: ่เนี่ยครับ
0: จากที่หลายๆคนดูแคลนน้องนะฮะบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นรถใหญ่นะวิ่งไวในพื้นที่กรุงเทพนะตอนนี้ได้เห็นประโยชน์ของน้องแล้วนะ
3: ครับแล้วบางคลิปก็จะเห็นพยายามจะเข้าไปในซอยพยายามจะช่วยผู้โดยสารแหละอันนี้ถ

0: ถามก่อนว่าเป็นคำสั่งหรือเป็นจิตอาสาของคนขับที่ทำกันแบบนี้ครับ
1: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าในสถานการณ์ที่มันวิกฤตแบบนี้ครับทุกฝ่ายช่วยกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลกระทรวงคมนาคมเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับท่านรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมด่วนเลยว่าหน่วยไหนก็ตามที่มีความพร้อมในด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ทำอย่างเต็มที
2: ่ครับ
1: แน่นอนครับว่าขสมกเราเองปฏิเสธการให้บริการด้านการขนส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเราไม่ได้นะครับแล้วทุกวันนี้เรามีเส้นทางที่วิ่งนะฮะยืนยันได้เลยครับว่าในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมารถเมล์ทั้งหมดที่วิ่งตรงนี้ครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยผมต้องขอบคุณนะฮะต้องขอบคุณพนักงานขับรถของขสมกต้องขอบคุณพนักในช่วงวิกฤตแบบนี้แต่ทุกคนเนี่ยยังช่วยกันยังถือเราถูกสั่งให้วิ่งมาตั้งแต่ปี2519ตั้งขสมกตรงนั้นเนี่ยมันถูกปลูกฝังและถ่ายทอดลงในจิตใต้สำนึกของคนเราวิ่งโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งเราวิ่งโดยตามที่เป็นภารกิจหน้าที่ของเราแล้วเราวิ่งแล้วเรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นพี่น้องประชาชนได้ขึ้นรถเมล์เราน
0: ี่คุณสอกดเหนือชั้นกว่าสายการบินอีกนะ
2: ครับ
0: สายการบินแห่งชาตินี่หยุดนะหยุดบินหยุดขนกระเป๋าหยุดกันเลยนะเพราะว่าบ้านน้ำท่วมนี่ขสมกไม่หยุดนี่เหนือกว่าสายการบินแห่งชาตินะ
1: ไม่กล้าตอบเลยครับ
2: แต่ผมก็เชื่อว่าพี่น้องทั้งคนพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์หลายๆคนบ้านก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยังเรียกว่าพยายามที่ออกมาให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
1: ครับอย่างนี้ฮะคือเราต้องมองก่อนว่าผมยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนาะทุกวันนี้ท่วมเยอะมากเลยกรุงเทพฝั่งตะวันออกถ้าเราพูดกันให้ชัดเนี่ยโซนมีนบุรีโซนหนองโซนลาดกระบัง
2: ครับ
1: ท่วมหมดเลยฮะแล้วพนักงานขสมกเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่เราทำคือเขตการเดินรถทุกเขตเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของพนักงานหมดว่าพนักงานกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเรามีการประชุมกันตั้งแต่คืนแรกแล้วก็บอกว่าเขตการเดินรถต้องจัดรถเมย์1คันเพื่อที่จะมารับพนักงานในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็มาทำงานที่อู่การเดินรถได
0: ้นะครับคำว่าคืนแรกของท่านปอ.เนี่ยคือ24และ25
1: ผมให้เป็นคืนวันศุกร
2: ์คืนวันศุกร์24
1: คืนวันศุกร์ที่24นะฮะคืนวันศุกร์ที่24เนี่ยเป็นคืนที่ฝนตกเม็ดใหญ่มากแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดเหตุทั้งเมืองเลย
0: น่าจะศุกร์25
2: ขออภัยศุกร์ที่25
1: ครับ25คือเป็นคืนวันศุกร์นะฮะในคืนวันศุกร์ตรงนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้โพสต์ขึ้นไปใน Facebook ส่วนตัวว่าผมได้มอบหมายให้ผอ.เขตทุกเขตการเดินรถเนี่ยสั่งการให้รถเมย์ที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยรับประชาชนทุกคน
0: ครับ
1: โดยไม่ต้องสนใจโดยไม่ต้องถามว่าประชาชนจะไปเดินทางตรงไหนยังไงขอให้ประชาชนได้หลุดจากสภาวะวิกฤตการณ์ตรงนั้นก่อน
0: ครับ
1: ให้หลุดจากตรงป้ายรถเมย์ที่หลบแดดหลบฝนไม่ค่อยจะได้อะครับก็หลุดจากตรงนั้นก่อนพอขึ้นรถเมย์เรามาปุ๊บเนี่ยก็ให้บริการส่งไปถึงจุดหมายปลายทาง
0: ครับ
1: ดังนั้นในคืนนั้นเนี่ยครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันกับผู้บริหารของขสมกว่าเราจะจัดรถแบบไหนยังไงดีเพราะคืนนั้นมันท่วมละตอนนั้นผมวิ่งจากอู่สวนสยามคืนนั้นอู่สวนสยามผมเนี่ยระดับน้ำสูงประมาณสักเกือบครึ่งหัวเข่าเกือบครึ่งหน้าแข้งถัดจากนั้นมาอีกวันนึงตอนเช้าท่วมขึ้นมาสูงเกือบ60เซนนี่เลยหัวเข่าไปแล้ว คนเดินไม่ได้แล้วฮะเพราะมันลำบากมากแล้วก็ต้องตัดน้ำตัดไฟทั้งหมดตรงนั้นนะฮะแล้วก็ถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาถกกันว่าเอ๊ะแล้วตอนปี54เนี่ยตอนสมัยน้ำท่วมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครับเราใช้รูปแบบไหนวิธีการยังไงก็ปรากฏว่าครีมแดงเนี่ยครับเป็นพระเอกของยุคนั้นเราก็เลยมาวิเคราะห์ว่าครีมแดงทั้งหมดเนี่ยที่เรามี 1,520 คันเนี่ยเราจะใช้ได้กี่คันก็ประเมินดูแล้วครับก็อยู่ประมาณสัก700ถึง800คันนะฮะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่จุดไหนในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยทุกคนต้องมีการเดินทางดังนั้นเราจะหยุดการเดินทางแม้แต่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไม่ได้แต่เราต้องขอโทษพี่น้องประชาชนว่ารถเมย์อาจจะมาช้า

0: รถเมย์อาจจะมาน้อยก็ด้วยเหตุที่ว่า1จำนวนที่น้อยลงแล้วก็2ก็คือตัววิกฤตการณ์ตัวน้ำท่วมรถก็จะขับได้ช้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดสรรทุกอย่างเลยครับแล้วก็เอาการแบ่งพื้นที่ของรถเมย์แดงเนี่ยซึ่งรถเมย์แดงมันมีทั้ง8เขตแต่เขตที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือโซนกรุงเทพตะวันออกโซนที่ได้รับผลกระทบน้อยหน่อยอย่างเช่นฝั่งแสมดำอย่างเช่นฝั่งนครปฐมเนี่ยเราก็ไปโยกรถจากกลุ่มนั้นเพื่อมาวิ่งในเส้นทางที่มีวิกฤตครับ
1: ครับตอนนั้นทีนี้ในเชิงวิศวกรรมเนี่ยผมเห็นผมได้ดูอีกคลิปนึงนะไม่ใช่คลิปที่เราออนแอร์นะเป็นคลิปรถเมย์คันเดียวเนี่ยเมย์ครีมแดงเนี่ยแล้วก็มีรถเก๋งลอยน้ำลอยตุ๊บบ่องตุ๊บบ่องอยู่2คันก็พยายามจะหลบเพราะว่ารถเก๋งมันลอยเกะกะเส้นทางเนี่ยรถเมย์ก็พยายามจะหลบดูแล้วก็ถามมีคำถามในใจว่ารถเมย์ครีมแดงเนี่ยลุยน้ำได้สูงสักเท่าไหร่ท่านผอ.
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นทั้งหลักการทางวิศวกรรมด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ของปี54ด้วยนะครับรถเมย์เนี่ยสูงสุดได้เต็มที่ประมาณ80เซน
1: 80เซน
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถต่อท่อ
2: ครับ
0: ต่อท่อไอเสียครับที่อยู่ข้างหลังให้มันสูงขึ้นมาพ้นระดับน้ำเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้เป็นอีกรูปแบบนึงตรงนี้ครับก็จะสามารถลุยได้มากขึ้นไปอีกแต่ถามว่าการลุยได้มากขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเพราะมันมีผลกระทบต่อรอบข้างแน่นอนครับเวลารถเมล์เราวิ่งเนี่ยหรือรถใหญ่ที่วิ่งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคลื่นแล้วไปกระแทกกับบ้านข้างเคียงไปกระแทกกับรถเก๋งหรือรถเบาๆที่มันอยู่ข้างๆตรงนั้นน่ะแทนที่จะกลายไปช่วยเขากลับไปสร้างปัญหาหรือภาระเพิ่มไปอีกดังนั้นเราเลยมองว่าถ้ามันเกิน80เราไม่เข้าซึ่งการที่เราไม่เข้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ากระทรวงคมนาคมจะไม่ดำเนินการอะไรเลยนะคร
1: ับเข้าไปมันช่วยน้อยกว่าไปทำลาย
0: ใช่ครับ
1: พูดกันตรงๆ
0: ซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะฮะท่านพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์ท่านพัทรพงษ์ก็ตามทีเนี่ยสั่งการชัดเจนครับว่าหน่วยไหนก็ตามที่มีสรรพกำลังที่มีเครื่องมือหนักที่มีรถใหญ่ไปช่วยขสมก.ไปช่วยประชาชนไปช่วยทุกจุดไปช่วยทุกคน
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าณวันนี้ครับในเส้นทางที่รถเมล์เราวิ่งเข้าไม่ได้เรายังเห็นรถของกรมทางหลวงเรายังเห็นรถของกรมทางหลวงชนบทที่เข้าไปรับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับครับคุณชกรกฎตอนที่รายงานข่าวสังเกตเห็นไหมวันนี้เราอยู่ในห้องส่งไม่ได้นั่งกับท่านผอ.คนเดียวนะ มีผู้บริหารกสมก.อีกจำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
2: ในสตูดิโอกับเราด้วยอ
1: ยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยผมถามว่ามาทำไมมากันทำไมเยอะแยะเพิ่งลงไปตรวจพื้นที
2: ่เอาไปมาด้วยกัน
1: ไปมาด้วยกันแล้วก็มาที่สถานีไปลงพื้นที่ไปทำอะไรครับ
0: อย่างนี้ครับคือหลังจาก 2-3 วันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มันวิกฤตจริงๆของกทม.เนี่ยครับก็คือโซนประมาณเส้นลาดพร้าวตั้งแต่ Imperial ลาดพร้าวเอ้ยผมพูดผิดละตั้งแต่ Big C ลาดพร้าวก็คือ Imperial แหละครับตั้งแต่สมัยนั้นไปจนถึงแยกลำสาลีแล้วก็ตรงแยกบางกะปิตรงนั้นระดับน้ำสูงมากสูงเกิน80รถเมล์เราเข้าไม่ได้ละแล้วก็ถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ในช่วงของแฮปปี้แลนด์ระดับน้ำก็สูงเช่นกันที่ผมรู้เพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เรียกว่า Line Official หรือว่า Line OA นะฮะอยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปเพิ่มเพื่อนกับเราดู
1: ครับ
2: ครับ
0: เข้าไปใน Line แล้วก็เซิร์ชคำว่า Add แล้วก็ BMTA
1: BMTA
0: ครับ
1: ก็คือขสมก.
0: คือขสมก.นะครับซึ่งพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างในจะมีการระบุสถานการณ์ปัจจุ
1: บ
0: ันแล้วก็เป็นการแจ้งให้เห็นว่ารถเมย์ที่วิ่งในเส้นทางในปัจจุบันเนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่คันแล้วถ้าอยากจะถามว่าเราจะขึ้นรถเมย์จากจุดไหนไปไหนเราก็จะเห็นชัดเจนเลยครับดังนั้นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่เรารับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเข้ามา
2: ทางหนึ่งด้วยใช่ไหม
0: วันเนี้ยมี500กว่าสายมี500กว่าคน
1: ที่อยากให้รถเมย์
0: เข้าไปช่วยเขาประสานมาเลยครับอยากให้รถเมย์เข้าไปช่วยตรงนี้มันเข้าไม่ได้เราก็ส่งในตรวจกับสายตรวจพิเศษเราลงพื้นที่ไปดูปรากฏว่าเขารายงานกลับมาว่าพอครับรถเมย์เข้าไม่ได้ครับผมวัดละมันสูง 7-80 เซนเลยดังนั้นยังไปไม่ได้ดังนั้นพอไปไม่ได้ปุ๊บก็อย่างที่เรียนครับกระทรวงคมนาคมก็ให้หน่วยอื่นที่เขามีรถใหญ
1: ่
0: ก็วิ่งเข้าไปรับ
1: แต่ถ้าจุดไหนน้ำต่ำกว่า80พอได้
0: นี่น้ำต่ำกว่า80 60เนี่ยวันนี้ครับอย่างตรงที่เส้นสุขาภิบาล1หรือเส้นนวมินทร์เนาะตรงนั้นที่วิ่งมาตั้งแต่ตลาดปฐวีกรผ่านแยกโพแก้วแล้วก็เลยมาจนถึงบึงลำพังพวยแล้วเราจะเลี้ยวขวาตรงแถวๆกรมที่ดินเพื่อเข้าสู่แฮปปี้แลนด์นะพอเราเข้าแฮป รงแฮปปี้แลนด์ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าระดับน้ำข้างหน้ามันสูงพอไปตรงกลางลึกขึ้นไปอีกนะฮะตอนแรกสัก45เซนพอไปตรงกลางเป็น60ละทีนี้เราก็หวั่นใจว่าเอ๊ะรถเราจะไปได้ไหมก็มีการประสานกับเขตพื้นที่ทางเขตพื้นที่ก็บอกมาว่านายลุยเลยเพราะข้างหน้าเนี่ยระดับมันจะเริ่มตื้นหน่อยมันจะเหลือแค่50ละเราก็ไปตามข้อมูลปรากฏว่าจริงครับแต่สิ่งที่ประหลาดใจที่สุดคือพี่น้องประชาชนนะฮะยืนรอตามรายทางหมดเลยผมก็ถามว่าเอ๊ะรถก็ไม่ได้เข้ามานานนะแล้วทำไมถึงยืนรอกันเขาบอกเขาไม่รู้แต่วันนี้เขามาทำธุระข้างในแล้วเขาลงมาปุ๊บในระดับน้ำมันสูงเราก็เลยรับพี่น้องประชาชนทุกคนจากเส้นทางตรงนั้นนะครับออกไปยังหน้าเดอะมอลล์บางกะปิพอผ่านไปเดอะมอลล์บางกะปิปุ๊บเราเห็นรถทุกกลุ่มเลยฮะรถทหารก็ดีรถของกรมทางหลวงรถทุกหน่วยทุกคนพร้อมจะรอรับพี่น้องประชาชนถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราวิ่งเข้าสู่เส้นทางเห็นได้ชัดเลยครับว่าน้ำไม่มีละพอน้ำไม่มีเสร็จปุ๊บผมก็เลยได้ประสานไปยังเขตการเดินรถว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเอารถเมล์เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเลยดังนั้นเย็นเนี้ยครับตรงจุดที่มันวิกฤตมันจะไม่วิกฤตละมันจะเป็นจุดที่การขนส่งจะเริ่มมีความสะดวกมากขึ้นครับ
2: ครับ
1: ทีมงานถ้าเป็นไปได้เอาไลน์ OA ของ
2: คส
1: ช.ขึ้นหน่อยนะครับขึ้นค้างไว้หน่อย @bmta ลองเช็คดูก่อนแล้วขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้หลายคนที่ยังอยู่ในสภาน้ำท่วมแล้วอยากเดินทางออกมาทำธุระภารกิจเนี่ยจะได้ร้องเรียนมาหรือจะได้ชี้แนะมานะครับแล้วก็ทางคสช.เขาจะตอบกลับไปทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าเราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยอันนี้นึกเสียดายเพราะวันนี้จริงๆอยากจะคุยเรื่องรถเมย์ EV ใช่ไหมคุณสอกรกฎรถเมย์ EV เนี่ยมันลุยน้ำแบบนี้ไม่ได้แน่ๆ
2: จะถามปอพอดีว่ามันลุยน้ำแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ไม่ได
2: ้
0: ต้องถือว่าน้อยครับเพราะว่ารถเมย์ EV เนี่ยมันถูกออกแบบมาเป็นรถเมย์ชานต่ำคำว่ารถเมย์ชานต่ำเนี่ยคือชานตรงฐานรถเนี่ยครับจะสูงจากพื้นเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน32เซนรถเมย์ใหม่ของเราเนี่ยสูง 31.5 เซนถ้าเทียบกับรถเมย์บรรลักษ์กลุ่มที่เรามีอยู่แล้วเป็นรถ NGV เนี่ยตัวนั้นจะสูงสัก30เซนดังนั้นมันเกินมานิดเดียวนะฮะแต่ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครเนี่ยเพียงแค่ระดับทางเท้าเนี่ยก็20ถึง25เซนละแต่มันท่วมเกินทางเท้าดังนั้นรถ EV เราลุยเข้าไปไม่ได้แน่นอนสิ่งที่ผมคิดนะครับก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนรถครีมแดงทั้งหมดเป็น EV สิ่งที่ได้คือลด PM 2.5 สิ่งที่ได้คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สถิติของรถเมย์นะครับรถเมย์ครีมแดงเนี่ย1วันเนี่ยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ600ตัน
2: ต่อวันนะครับ
0: ก๊าซคาร์บอนไดออก
2: ไซด์รวมทั้งหมดใช่ไหมคร
0: ับ1คัน
2: 1คัน
0: ต่อวันนะครับคิดรวมทั้งหมดเลยฮะ1ปีเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 259,000 ตันต่อ1ปี
1: ครับ
0: 1คันดังนั้นทั้งหมดทั้งฟรีทั้งหมดเนี่ยคำถามคือเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงนะฮะจากผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยการปล่อย CO2 ของขสมกเนี่ยคือแค่ 0.59%
2: ของกรุงเทพ
0: ของสัดส่วนการปล่อย CO2 ทั้งหมดของกทม
2: ครับ
0: จุดที่มากสุดคืออะไรฮะถ้าการขนส่งเนี่ยคิดเป็น 35% นะจุดที่มากสุดเนี่ยคือรถที่เป็นรถสันดาปของพี่น้องประชาชนที่เราใช้กัน
2: อย่างพวกรถเราทั่วไปนี่แหละครับ
0: ใช่ไหมครับที่เราปล่อยกันออกมา2ก็คือเป็นรถบรรทุกรถหัวจักรขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็3ถึงจะเป็นไอ้พวกรถที่หน่วยงานเราใช้ในการขนของหรือขนขยะทั่วๆไปขสมก 0.59%
1: ครับ
0: แต่ 0.59% เนี่ยถ้าเทียบเป็นสัดส่วนกิโลกรัมของคาร์บอนเมื่อกี้ฮะ
1: มหาศาล
0: เยอะมาก
1: ๆ
0: มหาศาลเลยถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของการที่ลดคาร์บอนตรงนั้นได้เราดีใจครับ
1: ลดได้คนนิดคนหน่อยก็ดีลดการขาดทุนค่าซ่อมบำรุงแน
0: ่ๆ
1: อันนั้นดีแน
0: ่ลดเชื้อเพลิงลดการขาดทุนแต่สิ่งที่เรามอง
1: น
0: ะ
1: ท่านต้องเรียกว่าท่านแล้วต้องเรียกท่านคุณปู่แล้ว
0: ท่านเราคิดว่าอาจจะต้องรีบิวหรือไม่ก็ต้องปรับได้จริง
1: ๆ
0: แต่การใช้งานเนี่ยด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างเราคงไม่เอารถคันนี้

0: แต่อาจจะเป็นรถที่ใช้สำหรับออนดีมานด์หรือในช่วงที่
1: มีความต้องการ
0: มีความพี่น้องประชาชนในแต่ละห้วงเวลา
2: ครับ20คน
1: เดินทางไปดูงาน
2: ไปแล้วก็กลับก็สามารถจ้างได้
0: ใช่ครับเราอาจจะต้องติดแอร์หรือเปล่
1: า
0: เพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แบบออนดีมานด์แบบหลายๆหน่วยต้องการอยากจะให้เราไปรับไปส่งซึ่งทุกวันนี้มีอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่เราเอารถในเส้นทางออกไปช่วยแต่ถ้าเกิดในอนาคตรถในเส้นทางเรามีเต็มฟรีดพี่น้องประชาชนที่ขึ้นปกติก็ขึ้นต่อไปแต่เราเอารถที่เรากันไว้ส่วนหนึ่งตรงนี้มาสร้างรายได้เพิ่มให้กับขสมกมาดูแลพี่น้องประชาชนในคราวจำเป็นผมว่าตรงนี้มีความสำคัญครับ
2: อาจจะต้องปรับปรุงให้เหมาะหน่อยเพราะกรุงเทพนะวันเรื่องแบบนี้น้ำท่วมหนีไม่พ้นแน่ๆแล้วถ้าเกิดวันนี้เรารู้แล้วว่ารถเมล์ครีมแดงทำแบบนี้ได้เนี่ย
1: ค
2: ิดว่าในภาวะวิกฤตต่อไปเนี่ยอาจจะมีคนเข้าไปใช้บริการมีหนำซ้ำบรรดาจิตอาสาทั้งหลายเวลาเข้าไปถ้าน้ำไม่ลึกมากขนเอาของอาหารเนี่ยผมว่ารถเมล์ครีมแดงน่าจะช่วยได
0: ้เป็นประโยชน์มาก
2: ครับแต่ EV ตอนนี้ตกลงไปถึงไหนแล้วครับเมื่อไหร่คนกรุงเทพจะได้นั่ง
1: เมื่อ
2: ไ
1: หร่สอง
2: กรกฎกับผมจะได้นั่ง
0: ผมไปดูที่โรงงานหรือว่าอู่ต่อรถ EV ที่บ้านโพนะฮะตรงฉะเชิงเทรามา2ครั้งละล่าสุดเพิ่งไปมาช่วงประมาณกลางเดือนเนี้ยครับ
2: ครับ
0: ก็เห็นรายการผลิตแล้วก็อุ่นใจ
1: ครับ
0: ว่ารายการผลิตเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผน
2: ครับ
0: นะครับรถกลุ่มแรกเนี่ยจะสามารถส่งมอบให้เราได้เนี่ยก่อน31มีนาปี70นะฮะการประกอบรถ EV กลุ่มเนี้ยครับเป็นรถ EV ที่เอาชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็เอามาจิ๊กกันเอามาต่อเป็นจิ๊กซอใช่ไหมฮะแล้วก็ถัดจากนั้นปุ๊บก็มีการเชื่อมมีการไปจุ่มสีมีการไปพ่นสีแล้วก็ค่อยมาติดตั้งงานระบบทั้งหมดนะฮะวันนี้เราเห็นตัวเป็นจริงๆเนี่ยอยู่สองสามคันละ
2: อ
0: ันนี้คือเป็นรายการผลิตในช่วงต้นแต่ถัดจากเนี้ยเมื่อมีการรับชิ้นส่วนจากศุลกากรมาแล้วเนี่ยครับทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในฟรีเทรดแอเรียแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถทำต่อได้เลยก็ถ้าดูตามแผนนะฮะเดือนนี้ผมจะไปดูอีกรอบหนึ่งประมาณช่วงสิ้นเดือนก็ประมาณเดือนธันวาคมเราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยประมาณเกือบ 2-300 คันละคร
2: ับ แต่ตกลงข้อตกลงที่รับกันมีนาสิ้นมีนา500
0: คัน
2: เมษา
0: 500คัน
2: แล้วก็
0: พฤษภาคมอีก520คัน
2: เป็น 1,520 คัน
0: ใช่ครับ
2: เห็นบอกมีข่าวดีคุณสองก็กด
1: ครับ
2: ไม่ได้แค่นี้นะงบประมาณ270
1: มี
2: รัฐบาลใจดีมีเพิ่มรถเมย์ EV ให้ถูกไหมครับ
0: จริงๆต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรี
2: ครับ
0: เพราะว่าท่านช่วยผลักดันให้เราสามารถมีโครงการเพิ่มอีก800คันเพราะทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมื
1: อง
0: ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของรถดังนั้นพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอีก800คันที่จะมาเติมเต็มเนี่ยครับเราวางแผนไว้ว่าถ้ากระบวนการซื้อจ้างทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะฮะแล้วก็มีคนสนใจเข้ามาเป็นผู้ให้เช่ากับขสมกเนี่ยรถเมย์กลุ่มนี้น่าจะเข้ามาในช่วงของสิ้นปี2570
2: แปลว่ากลางปีคุณสกรกฎ
1: ครับเริ่มมา
2: 1520คัน
1: เติมเข้ามาในระบบ
2: ได้มาเข้าอยู่ในระบบแน่ๆแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเป็นจากแผนที่ท่านผอ.พูด
0: อีก6เดือน
2: อีก800คันจะเข้ามาภายในปีหน้าแปลว่า 2,320 คันนะ
1: เต็มฟรีดไหมครับอันนี้เต็มความจุ
0: ฟรีดไหมคือฟรีดเราต้องการอยู่มาสัก 3,000
1: คัน
0: แต่ในส่วนตัวนะฮะ 2,320 เนี่ยเพียงนะครับดังนั้น 2,320 บวกกับอีกสัก 4-5 เนี่ยขึ้นรถเมล์โดยที่ไม่ต้องรอนาน
1: ครับ
0: แล้วก็มีเวลาที่ฟิกจากอู่ได้ชัดเจนว่าทุก5นาทีไหมทุก7นาทีไหมทุก10นาทีไหมรถเมล์จะต้องออกเพราะในแต่ละป้ายเนี่ยการจราจรก็แตกต่างกันไป
2: ครับแต่นี่มาถึงไหนถึงไหนแล้ว
0: จริงๆอยากให้ลองเช็คกันเลยเดี๋ยวถามเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: อีกนิดนึงได้ไหมครับสำหรับคนที่จะใช้รถโดยสารรถขสมกร

0: ผมคิดว่ารัฐบาลเขาไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแน่นอนของรัฐบาลอยู่แล
1: ้
0: วส่วนในตัวเราเนี่ยเป็นบริการสาธารณะเราไม่ได้มาโดยสารเนี่ยการเก็บค่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถพลิกฟื้นขสมกได้แต่ตั้งแต่ผมอยู่นี่มา 4-5 ปีเนี่ยผมเห็นชัดครับว่าเพิ่มรายได้แต่มันคือการต้องลดรายจ่ายลงถ้าเราลดรายจ่ายของประชาชนก็จะได้รับ
2: การ
0: ให้บริการที่ดีแล้วก็ตัวค่าโดยสารที่ว่าต้องเท่าไหร่ผมคิดว่าประชาชนไม่เป็นภาระแน่นอนครับ
1: แต่รถเมย์ EV รถนี้เนี่ยคราวที่แล้วที่เราสัมภาษณ์กันก็จะลดการขาดทุนไปได้ประมาณสัก 4,000 ล้านได้ไหม
0: ต่อปีนะครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ต่อปี
1: 4,000 ล้านก็จะตัวเบาขึ้นเยอะเนาะ
0: ตัวเบาแต่ก็ยังเบาไม่สุดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนั้นต้องไปสู่แผนฟื้นฟูอีกนะ
0: ครับ
1: เพราะเท่าที่จำได้ก็เปลี่ยนรถเมย์ปรับเส้นทางรัฐบาลรับภาระนี่อะไรพวกนี
0: ้
1: แต่ในฐานสูงสุดขสมก
0: ครับ
1: ตัวเลขธุรกิจจะเป็นยังไงถ้าเริ่มมีรถเมย์ EV แล
0: ้
1: วย
0: ัง
1: จะขาดทุนเป็นภาระไปเรื่อยๆหรือเปล่า
0: ดูดีขึ้นเดี๋ยวขออธิบายอย่างนี้ก่อน
2: ครับ
0: ว่าทุกวันนี้เราจ่ายต่อปีประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: คือน้ำมันลงมาคือ
1: ท่านพอมี1นาทีผมโดนเตือนแล้วต้องกระชับกระชับ
0: โอเค
2: ครับ
0: อันที่2ก็คือฮะพอพนักงานเรามีตั้ง 14,000 คนนะที่เราทำได้เนี่ยพอเปลี่ยน EV ปั๊บเนี่ยต้นเขาเป็น
1: ม
0: ีหน้าที่ในการเป็นบุรักษาทั้งหมด
1: รวมไปแล้ว
0: 2,000 3,000 กว่าล้านแล้วแล้วพนักงานเก็บค่าโดยสารของเราเนี่ยก็จะถูกอัพสกิลให้เป็นพนักงานขับรถเราก็จะลดการรับพนักงานเพิ่มเข้ามาเงินเดือนกับสวัสดิการรวมกันก็ลดลงไปได้เยอะรวมกันก็ร่วม 4,000 ล้านบาทดังนั้นทิศทางในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าปีแรกที่เราได้รถ EV เข้ามาเนี่ยแล้วเราลดการขาดทุนลงไปเยอะขนาดนี้ในวันข้างหน้าต่อไปเราคาดว่าค่า EBITDA เนี่ยอาจจะมีโอกาสแตะศูนย์ได้ในช่วงปี73ของ573
1: ขนาดนั้นเลยนะครับ
0: ขนาดนั้นเพราะทุกวันนี้เราขาดทุนอยู่ 8,000 ล้านบาทเราหายไป 4,000 ล้านบาทเราลดการรับพนักงานเราปรับโครงสร้างค่าโดยสารหรือเราปรับรีรูทเส้นทางประชาชนก็คาดว่าน่าจะมีโอกาส
1: ที่
0: จะ
1: ใช้
0: คนส่งสาร
1: นะคุณจอก็อดไม่ใช่นักธุรกิจไม่ได้คือกำไรก่อนหักภาษีค่าเสื่อมทั้งหลาย
2: ครับ
1: โอ้โหถ้าได้ทับกับศูนย์ได้นี่ถือว่าโอ้โห
0: เป็นการเป็นให้มันใกล้เคียงก่อน
1: พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินกสมกเลยนะวันหลังต้องเชิญมาอีกรอบ
2: ผมว่าต้องมีเทปที่3แน่นอนนะครับหลังจากเอา EV มาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ทั้งเรื่องของการพัฒนากสมกว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับรวมไปถึงว่ายามวิกฤตกสมกก็ยื่นมือเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างมากทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือช่วงตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ดนหลอกผ่านเอสเอ็มอาร์หลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติทุกปัญหา

0: ือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
1: 90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
0: ้ถามมาต่อไป
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบที่คนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:10 น.ทาง NBT
4: วิถีคน
5: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักชมรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2518บริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลอองพระเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระราชวันปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2518

เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดชลบุรีและคณะนวกหานกรุงเทพมหานครพิพิธภัณฑ์วนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดปิชยญาติการามวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือดจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลงโมทนาเวลา 10:30 น.สำนักงานลูกเสือกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทอสอพารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดจันทบุรีวัดโพนทารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธเบปซี่โคล่าไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริราชสกุลราชินิกูลและหน่วยงานต่างๆณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.บริษัทเคมีคอลจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์พรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพเวลา 10:30 น.ราชินิกูลชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4 รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูป

เรื่องราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปรับพระราชวังประทับประชาชนเข้ากราบถวายบังคับไว้ทุกสุภาพบุรุษก็สวมกางเกงวันนี้หน้าบ้านเลขที่541หมู่4ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจริงลือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569การได้รับตระกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในขณะนี้ท่านในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตสวัสดีค่ะ

0: ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเบื้องต้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปันปันมีความรู้สนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับน้องๆลองหลับตาและจินตนาการดูนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกว้างใหญ่มั่งหลายสิบล้านคนแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออ่ะกว่าจะส่งจดหมายไปบอกเมืองหลวงให้ส่งไปให้คนในพื้นที่ช่วยกันดูแลสิเดี๋ยวจากเมืองหลวงและยังจัดตั้งหน่วยงานใหม่นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานกกท.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการหน่วยงานใหม่นี้เสมือนผู้ช่วยฮีโร่ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดระบบส่งต่อภารกิจเงินทุนและคนเก่งจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร่วมกันดูแลท้องถิ่นของเราให้น่าอยู่ขึ้นนั่นเองครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพชัดๆว่าครับแน่นอนอยู่แล้วใครๆก็เพราะครูประจำชั้นอยู่ใกล้พวกเราที่สุดอีกเพื่อให้น้องๆจำภาพได้แม่นยำขึ้นพี่ปันปันจะเปรียบเทียบระหว่างรงอที่อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลท้องถิ่นของเราให้สะอาดปลอดภัยและตัวมีสิทธิ์มีเสียงสามารถยกมือบอกปัญหาแสดงความเห็นและเข้าอันที่ครูประจำชั้นหรืออปท.จะแก้ปัญหาได้อยู่ไวต้องมีเครื่องมือ4อย่างนี้เลย 1. อำนาจหน้าที่อปท.สามารถคิดและวางแผนแก้ปัญหาในชุมชนได้เองเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนที่พวกเรายกมือโหวตเลือกหัวหน้าห้องให้เป็นตัวแทนไปบอกครูว่าพวกเราอยากได้อะไร 4. บุคลากรอปท.สามารถหาคนเก่งมาช่วยดูแลและซ่อมแซมสิ่งต่างๆในท้องถิ่นได้เหมือนที่เรามีคุณลุงช่วยซ่อมพัดลมนั่นแหละครับเห็นไหมครับพอพี่ๆอปท.มีเครื่องมือเหล่านี้ปัญหาก็ถูกแก้ไขได้ไวแถมเงินในกระปุกก็ถูกใช้ได้ตรงจุดเพราะคนในท้องถิ่นย่อมรู้จำไว้นะครับน้องๆใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่ากระจายอำนาจที่ทำให้โรงเรียนท้องถิ่นและประเทศของเราน่าอยู่
1: ดีที่ยอมความได้

0: ายหนุ่มยักยอกทรัพย์สินแฟนสาวที่ร่วมทำธุรกิจมูลค่ากว่า1ล้านบาทสุดท้ายมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินคืนผู้เสียหายหวังยอมความ
1: โหถ้าเป็นป้านะไม่ยอมความหรอกเอาให้ติดคุกหัวโตไปเลย
2: แต่ถ้าเขาคืนทรัพย์สินแล้วก็น่าจะยอมความจบๆกันไปได้นะ
3: โหยอมไม่ได้มีผู้เสียหายแบบนี้จะยอมได้ไงกันจะตาย
4: ลุงจันซื้อข้าวครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้แต่ขอถามอัยการนิติหน่อยได้ไหมว่าคดีแบบนี้มันยอมความกันได้ไหม
4: คดีที่ว่ามานี้เป็นคดียักยอกทรัพย์ครับเจ้าทุกสามารถยอมความได้ทุกชั้นตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลเพราะว่าผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงสังคมไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นผู้เสียหายจึงมีสิทธิ์เข้าดำเนินคดีได้เองไม่ว่าจะด้วยการถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตามทั้งนี้ถึงแม้จะยอมความที่ชั้นตำรวจตำรวจจะต้องส่งเรื่องมาที่อัยการเพื่อสั่งยุติคดีครับหากผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์หมายถึงเรื่องนั้นยุติได้ทุกชั้นหากมีปัญหาติดต่อขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศ
3: ประชาชนได้ดีมากๆเลยนะคะ
5: คุณตาขาแล้วหนี้สินมันคืออะไรเหรอคะ
6: หนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
7: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย 1. การทำบัญชีครัวเรือนฝึกทดลองใช้เงินภายในจำนวนที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสินของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ 5. สำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณ 7. ประเมินรายได้ประจำและรายได้พิเศษต่างๆที่จะได้รับภายหลังเกษียณรายได้ที่จะสิ้นสุดเมื่อเกษียณอายุหรือการวิเคราะห์แหล่งรายได้พิเศษที่จะเพิ่มราย

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00

0: ช่อง MBC 2 HD
1: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลัง
2: การไปก่อนนะคุณนิกนะ
1: ครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนสถานการณ์เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะเล็กบ้างกรุงเทพอ้าวแล้วยังไงล่ะสถานการณ์กรุงเทพตอนนี้แน่นอนฝนไม่ตกก็จริงนะพี่เล็ก
2: แต่ในกรุงเทพเนี่ยเห็นบอกว่าทางกทม.เขาก็เร่งสูบน้ำเปิดทางระบายน้ำนะครับแล้วก็เพื่อที่จะแก้จุดน้ำท่วมขังนะครับส่วนใหญ่ก็นู่นแหละทางเคหะจันแฟลตคลองจัน
1: ครับ
2: แถวลาดกระบังไหม
1: ใช่
2: ที่แถวสนามบินสุวรรณภูมิที่วันนี้ทางสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้ใช่แค่อยู่ในกรุงเทพมหานครแหละทีนี้โดยรอบเนี่ยก็ดูถ้าจะ
1: ด้วยนะครับเขาก็จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยอย่างละกันนะครับเพราะว่าเปิดเข้ามาในเพจคาดว่าระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นสัก1ถึงนะครับแล้วก็ที่อ่างทองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่คงจะได้รับข้อมูลจากเซลล์บรอดแคสต์กันแล้วก็เพราะฉะนั้นยกของขึ้นที่สูงก่อนถ้าเซลล์บรอดแคสต์ส่งไปว่าให้อพยพก็อพยพกันด้วยนะครับ
2: ตอนนี้จำเป็นแล้วล่ะนะครับเรื่องของการฟังเฝ้าฟังข้อมูลจากทางภาครัฐนะครับเมื่อได้รับแล้วถ้าพูดตรงๆก็ควรจะปฏิบัติตามเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือแม้กระทั่งเราเองนะครับก็จะเป็นห่วงในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของพวกท่านเอง
1: ใครที่อยู่บ้านลึกๆเนี่ยนะครับก็ออกมายาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเขาหมายถึงทั่วประเทศเลยนะครับที่ได้รับผลการก่อสร้างนานนิดนึงแต่ว่าถ้าแล้วเสร็จเนี่ยนะครับมันจะช่วยในการตัดยอดน้ำไปออกทางอื่นโดยที่ไม่ต้องไหลผ่านทางเจ้าพระยาแล้วลงมาผ่านทางอยุธยากรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังตรงนี้ได้นะครับดูรายละเอียดกันเลยนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้มีการให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับท่านนายกก็บอกว่าเคาะแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมาตรการนี้นะครับยึดตามกฎหมายวันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทก็น่าจะเพียงพอในเรื่องของการเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกทม.นะครับนักข่าวก็เลยสงสัยแล้วก็ถามท่านนายกไปว่าจะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เราติดตามข่าวกันนะพี่เล็กคุณผู้ชมต่างจังหวัดเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะได้รับนะเบื้องต้นที่ได้รับความเสียหายก็จะได้ 9,000 บาทต
2: ่
1: อครัวเรือนใช่ไหมครับท่านนายกก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องยึดตามหลักเกณฑ์กฎหมายซึ่งพื้นที่และหน่วยงานเนี่ยต้องนายกก็เลยบอกว่าก็เลยมีตัวแทนโดยมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยคอยกำกับด้วยความชัดเจนซึ่งก็จะสั่งการได้ทุกๆหน่วยงานเลยนะครับฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับ
3: วันนี้เราก็ใช้งบกลางที่เหลืออยู่นะครับมาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็ เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม. ตอนนี้ก็ต้องตามมันมีเขาเรียกอะไรมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านรองศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับ

0: คอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
1: ทีนี้พูดถึงโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับที่ว่าทางครม.ก็ได้ผ่านงบประมาณ 160,000 ล้านบาทใช้เวลาประมาณ8ปี
2: ครับ
1: โครงการนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าเรียบร้อยก็จะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลก็จะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาอีกมากและที่สำคัญเราก็สามารถกักเก็บน้ำได้นะครับเพราะโครงการนี้จะถือเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติได้ระดับหนึ่งด้วยวันนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้มีการเรียกประชุมในการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยสามารถดำเนินการสร้างแก้มลิงในการเก็บกักน้ำผันน้ำและสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในช่วงฤดูแล้งนะครับและเมื่อน้ำมาก็สามารถที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมาเรากั้นไม่ได้บางทีทำความเสียหายให้กับเราท่านนายกก็เลยบอกว่าแต่เราก็ต้องสร้างสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเราในวันที่เราต้องการที่ท่านให้สัมภาษณ์ไปงบ 1.6 แสนล้านบาทนี
0: ่ก็จะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกทม.ปริมณฑลเนี่ยก็จะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาอีกเยอะและที่สำคัญก็คือเราสามารถกักเก็บน้ำมันเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติได้ในระดับหนึ่งด้วยแล้ววันนี้ก็ได้จะมีการเรียกประชุมโดยท่านทรงศักดิ์ทองศรีกำกับดูแลสทนช.อยู่ในการปรับเกณฑ์ใหม่ว่าให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยสามารถดำเนินการสร้างแก้มลิงนะครับในการเก็บกักน้ำผันน้ำเก็บกักน้ำแล้วก็ในบางสามารถใช้น้ำได้ในช่วงหน้าแรงด้วยแล้วก็พยายามที่จะในเมื่อมันเกิดเรากันน้ำไม่ได้เมื่อเขามาบางทีเขาก็ทำความเสียหายกับเราบ้างแต่ว่าเราก็ต้องสร้างสิ่งที่จะทำให้เขาเป็นเกิดทำให้เกิดประโยชน์กับเราในวันที่เราต้องการในช่วงแรงมันต้องมีเงินกู้ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยว
3: น้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบหรือว่าเร่งระบายจะทำทุกทางท่านนายกบอกแบบนี้นะครับ
1: ทีนี้เราก็จะไปดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยรวมของบ้านเราบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านรองท่านเลขาครับ
3: สวัสดีครับท่านรองครับ
4: สวัสดีครับพี่ก่อนครับสวัสดีครับผู้ฟังผู้ชมครับ
3: ครับขออนุญาตถามก่อนเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้อย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครเองหลายๆพื้นที่ยังได้รับผลกระทบอยู่หลายคนดูข่าวแล้วก็หวั่นใจที่มีข่าวบอกว่า 1-3 ตุลาคมน้ำทะเลจะหนุนสูงแล้วก็จะมีน้ำเหนือที่จะถูกระบายมาอย่างวันนี้ล่าสุดเจ้าพระยาปรับเพิ่มเป็น 2,200 อันนี้มันจะมาซ้ำเติมสถานการณ์ในพื้นที่ไหมครับไหนจะฝนที่กำลังจะมาอีกไม่ 3-4-5 วันเนี่ยนะฮะ
4: คือถ้าดูจากตัวเลขที่ระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งวันนี้ระบายที่ 2,200 ใช่ไหมครับผม
3: คร
4: ับ แล้วก็ของน้ำทะเลหนุนสูงสุดเนี่ยนะครับก็คือในช่วงของปลายเดือนนี
3: ้ครับ
4: คือช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้มากพอนะครับที่จะทำให้กรุงเทพเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับในส่วนของปริมาณน้ำที่จะเกินจุดต่างๆที่กทม.มีกำแพงกั้นไว้เนื่องจากว่ากทม.เองเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าความสามารถในการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านกทม.เนี่ยมีกำแพงตั้งที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นเขื่อนนะครับ ระบายรับน้ำได้ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผม
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ปล่อยมาจากข้างบนเนี่ย 2,200 หรืออาจจะปล่อยเพิ่มขึ้นในกรณีที่ฝนตกที่ตัวชัยนาทตัวนครสวรรค์หรือกำแพงเพชรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มเนี่ยครับก็ยังต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2568เนี่ยเราปล่อยที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งวันนี้เราถึง 2,200 เราจะมีช่องว่างอยู่อีกครับแล้วก็ถ้าดูตัวเลขกันจริงๆแล้วเนี่ยน้ำที่ปล่อยมาจากท้ายเขื่อนแม่เขื่อนไม่ใช่เขื่อนที่เจ้าพระยานะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่จะสูงสุดเหมือนปี54แต่อย่างไรครับยังน้อยกว่าปี54ค่อนข้างมากครับผม
3: ครับแต่ทีนี้มันจะมาเป็นอุปสรรคต่อการที่เราเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ตอน

0: นี้ไหมครับที่เราระบายลงคลองไปสู่เจ้าพระยาตอนนี้ฮะ
1: คือเรียนนะครับว่ากทมเนี่ยอยู่ด้วยระบบคันล้อมระบบหนองบอนนะครับอุโมงแถวคลองเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับชัยนาทที่อยู่ริมตลิ่งครับที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม30-50 เซนหรือถ้ากรณีที่ต้องปล่อยที่2007-2008เนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบเมตรนะครับในบางจุดนะครับผม
0: ครับแล้วฝนล่ะครับถ้าดูจากพยากรณ์7วันของกรมอุตุเนี่ยนะครับบอกว่าช่วง 4-5 ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับฝนอาจจะกลับมาตกเพิ่มมากขึ้นหลายคนก็กังวลว่าแล้วไอ้คำว่าเพิ่มมากขึ้นมันจะเพิ่มเหมือนตอนที่มันตกก่อนหน้านี้ไหมครับ
1: วันนี้นั่งคุยกับไม่ใช่นั่งคุยกับประชุมร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าให้ตัวเลขมาที่อาจจะเป็น100-200 มิลถ้าดูแล้วก็ยังน้อยกว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับผมแต่ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเราเองก็ไม่ได้ประมาทนะครับว่าก็ทางให้ทางกทม.นะครับและก็หน่วยที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานนะครับผมในการประเมินของปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยถ้าตกแบบเมื่อที่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องเจออะไรนะครับพื้นที่ไหนนะครับที่หลังจากที่เรากู้จนแห้งแล้วนะครับแล้วกลับไปอีกเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องเข้าไปดูแลอย่างไรแผนเผชิญเหตุของกทม.เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือแรงต่างพวกเนี้ยนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นนะครับผมตรงเนี้ยต้องเรียนตรงๆว่าสภาพฟ้าฝนบ้านเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไว้ใจไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: คนเราคาดการไว้แบบนี้พอถึงเวลาตกแช่นะครับอากาศมีการดันตัวกันเลยต่างพวกนี้นะครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะตกเหมือนคราวที่ผ่านมาได้นะครับแต่จากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสภาพอากาศที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเสาร์ที่ผ่านมามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะถ้าเป็นเรื่องดีก็อาจจะไม่ได้หนักเหมือนคราวที่แล้วเราก็ยังสามารถระบายได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ เกิดผิดปกติแล้วเป็นเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยตรงนี้ครับที่เราจะต้องมีแผนรับมือที่ต้องค่อนข้างละเอียดและรัดกุมแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงครับผม
0: ครับ
2: พื้นที่โดยรอบเนี่ยจุดไหนบ้างที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองเพชรบุรีอะไรพวกนี้ครับ
1: ถ้าตอนนี้นะครับเกือบทุกพื้นที่ครับที่ท่านพูดนะครับ
0: พื้
1: นน้ำเพชรบุรีเนี่ยวันนี้เขื่อนแก่งกระจานเนี่ย 100% พอดีนะครับผมแล้วก็ระบายผ่านตัวเขาเรียกอาคารระบายน้ำล้นนะครับซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นแล้วมาที่แม่น้ำเพชรก็จะใช้เขื่อนเพชรนะครับที่ท่ายางเนี่ยจะทดนะครับแล้วก็จะระบายน้ำออกจากคลองชลประทานคลองอะไรต่างๆแล้วก็ปล่อยสู่แม่น้ำเพชรนะครับผมแล้วก็จะมีการควบคุมติดตามอย่างตลอดนะครับส่วนลุ่มน้ำดูแล้วคาดการณ์นะอาจจะเป็น2006หรือ2008ตัวนี้ต้องขอดูหมู่บ้านช่องลมนะด้วยนะครับผมแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามที่ผมเล็กน้อยนะครับจากที่ตรงบริเวณเรียนนะครับว่าวันนี้กระแสแดดที่เรียนนะครับว่าไม่เท่าปี54ครับผม
0: ครับแต่
1: ไม่เท่าปีที่แล้วด้วยครับน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยครับป
0: ี
1: ที ่แล้วเรายังอยู่ได้แต่วันนี้เรามีปัญหาที่เรายังน้ำท่วมอยู่ที่กทม7-8 เขตที่เป็นหนักๆแล้วก็ฝนที่อาจจะตกแต่ถ้าไม่ตกมากเรายังสามารถที่จะระบายได้แล้วเขื่อนป่าตักเองก็ใกล้จะเต็มแล้วก็ต้องระบายมาแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยน้ำตรงเนี้ยก็จะไม่เกินความสามารถของกรุงเทพธนบุรีนะครับ แต่อาจจะมีจุดฟันหล่อหรือจุดที่ริมตลิ่งที่ได้รับผลกระทบครับ
0: ครับผมขออนุญาตกลับมาดูที่กรุงเทพนิดนึงครับ
1: ก็ตกตรงนั้นเนี่ยประมาณ200 มิลนะครับบางวันนะครับรวมๆแล้วเกือบ300 มิลในบางจุดนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับทำให้น้ำเนี่ยไปกองไว้เป็นท้องกระทะครับผมแล้วไอ้ระบบตรงนั้นเนี่ยตรงลาดกระบังเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบอุโมงค์ได
0: ้
1: เพราะอุโมงค์เนี่ยเหมือนรัศมีที่อุโมงค์บริการเนี่ยมันยังไม่ถึงลาดกระบังเพราะนั้นเราจะต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศนะครับคลองลำปะทิวคลองอะไรต่างๆที่จะไปทางด้านตะวันออกนะครับผม
0: บ
1: ที่จะต้องลงทั้งแฉบถึงเซานะครับลงทั้งในส่วนของสมุทรปราการนะครับผมตรงเนี้ยต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งทางกทมเองเนี่ยก็จะพยายาม
0: คลี่คลายเบาลงที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของฝนพายุหรือว่าน้ำจากตอนบนที่จะมากระทบตอนล่างอันนี้เราคาดการณ์ไว้น่าจะอยู่ในช่วงสักตอนไหนดีฮะ
1: ถ้าดูจากข้อมูลนะผมว่าหลัง15ตุลาไปก็น่าจะดีขึ้นแต่ดีขึ้นคือฝนเนี่ยลดน้อยลงหรือแทบจะไม่มีนะครับในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับผมแต่น้ำที่ยังคงมีในพื้นที่เนี่ยนะครับเราต้องเคลียร์น้ำออกอย่างเช่นในลุ่มน้ำบางประกงฉะเชิงเทราเนี่ยผมว่าใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเนื่องจากว่าตรงฉะเชิงเทราเนี่ยเขาแบนนะครับผมหรือลุ่มน้ำท่าจีน

0: เนี่ยน่าจะใช้เวลาเดือนหนึ่งครับเดือนถึงเกือบ2เดือนในโซนแถวทุ่งโพพยาทุ่งบางปลาม้าเนี่ยน้ำที่ใส่สะสมเนี่ยจะต้องเคลียร์ออกนะครับผมซึ่งกรมชลประทานเองและหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็หลังจากที่เหตุการณ์สภาวะปกติแม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะต่ำกว่า700เนี่ยน่าจะประมาณสักปลายเดือนตุลาครับผม
1: ครับ
0: นะครับพอแม่น้ำเจ้าพระยาต่ำน้ำในคลองน้ำในทุ่งก็จะไหลกลับเข้าสู่พื้นที่นะครับผมซึ่งจุดตรงท่าจีนนะครับจุดเจ้าพระยาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบประมาณปลายตุลานะครับผม
1: บ
0: แล้วก็ในส่วนของแม่กลองเองผมคิดว่าน่าจะสัก15วันน่าจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็เพชรบุรีต้องระวังเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงเลยต่อที่จะเป็นหน้าฝนของภาคใต้ตอนบนและเพชรบุรีอาจจะโนดีเพราะฉะนั้นต้องเร่งระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานนะครับ
1: ส่
0: วนภาคตะวันออกเนี่ยผมเรียนว่าน่าจะสักปกติยกเว้นภาคตะวันออกที่ผมพูดนี่คือแถวจันทบุรีระยองตราดนะครับผมแต่ในส่วนของฉะเชิงเทราโดยเฉพาะฉะเชิงเทราต้องใช้เวลานานเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับผม
1: ครับวันนี้ได้คุยกับท่านรองได้เห็นข้อมูลครบถ้วนทุกด้านแล้วก็ในภาพรวมด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากๆเลยนะครับที่ให้ข้อมูลในวันนี้กับรายการนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้ท่านรองคือละเอียดมาเป็นวันเป็นที่ไล่ลุ่มน้ำกันมาเลย
2: พื้นที่ได้เลยนะครับ
1: ครับมาดูอีกปัญหาหนึ่งที่เชื่อมโยงมากับเรื่องของน้ำท่วมคุณผู้ชมครับเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิกรณีที่เกิดขึ้นกับการบินไทยที่เราเกิดไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าจากน้ำท่วมนี่แหละนะครับทำให้นะครับก็ติดปัญหาอาจจะไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้จนเป็นที่มาของเที่ยวบินไปทำให้ผู้โดยสารต้องรอกระเป๋าบางคนเนี่ยต้องรอนาน 5-6 ชั่วโมงหรือว่าครับฝนตกหนักน้ำท่วมอาจจะบ้านเรือนของพนักงานการบินไทยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้กระเป๋าตกค้างแล้วก็ภาพนี้ที่สุวรรณภูมิก็น่าจะยังคงใกล้เคียงกับภาพนี้อยู่พี่เล็กนะที่มีกระเป๋ามาถูกมากองไว้อยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารด้านนอกเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับในการแก้ปัญหาในเมื่อพนักงานมาปฏิบัติภารกิจไม่ได
2: ้
1: ก็เลยเอาทหารนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำกำลังทหารกว่าร้อยนายเนี่ยเอาไปช่วยขนช่วยนำส่งให้กับนักท่องเที่ยวเขาส่งไปที่ที่พักแล้วก็ที่บ้านด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าความชำนาญมันอาจจะไม่เท่ากับเจ้าหน้าที่ของสายการบินโดยตรงก็เลยคาดการณ์ว่าลูกโซ่มันเป็นผลพวงตามมากันหมดเลย
2: ครับท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ก็บอกว่าโอ้เจอด้วยตัวเอง
1: ครับ
2: อันนี้หลังจากกลับมาจากเอเชียนเกมไม่ได้รับกระเป๋าแล้วมาขอรับภายหลังด้วยนะครับ
1: คร
2: ับเป็นปัญหา คุณสุรศักดิ์ก็ยังได้พูดลักษณะเชิงตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยด้วยนะ
1: ครับ
2: ที่บอกว่าในเรื่องของการที่ทางการบินไทยเนี่ยไปรับผิดชอบสายการบินอื่นในเครือด้วยเพราะจะต้องนำเจ้าหน้าที่สายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่าปรับก็อาจจะทำให้สายการบินเนี่ยวันนี้ที่ดูโลลงมาเนี่ยอาจจะเป็นสายการบินไทย
1: ครับ
2: แล้วก็
3: สะพานแล้วมาส่งให้ไม่ได้เครื่องบินที่จะต้องบินกับการบินไทยแล้วก็ในเครือของที่การบินไทยรับผิดชอบก็ช้าล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรฮะการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีหนึ่งกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยฮะที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องหน้าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินซึ่งเป็นชื่อว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไร
2: การช่วยเหลือเรื่องน้ำของทางกระทรวง
4: ครับเขาดูว่ามีมาดูก็ได้ทราบว่าเขาก็จะมีการชดเชยแล้วก็เห็นว่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก72ชั่วโมงในการเคลียร์เรื่องต่างๆให้แล้วเสร็จนะครับเราก็หวังว่าจะจบนะครับเราก็หวังว่าจะจบโดยที่วันนี้เนี่ยแล้วก็ได้รับทราบรายงานมาว่า

0: จะมีบางส่วนนะครับที่เหมือนกับว่าเครื่องที่มีการโหลดกระเป๋าแล้วยังไม่ได้เดินทางเนี่ยยังมีกระเป๋าตกค้างอยู
1: ่
0: นะครับก็พอเราได้รับทราบก็ทางกระทรวงก็เลยติดต่อทางกระทรวงกลาโหม

0: ซึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในหลายหน่วยงานจากที่เราเห็นเนาะก็ไม่ได้เตรียมการเอาไว้เพราะคิดว่าจะแก้ทันเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมี
1: เรื่องของการคมนาคมขนส่งการเดินทางนะครับอันนี้ทีนี้ก็ถามถึงภาพรวมเลยแล้วกันนะครับท่านรัฐมนตรีครับว่าจากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเนี่ยทั่วประเทศเลยรวมทั้งกรุงเทพด้วยมันส่งผลกระทบกับเรื่องของการคมนาคมเนี่ยไปมากน้อยแค่
0: เนี่ยเราจะมีหน่วยงานที่กำกับที่เรากำกับดูแลอยู่เนี่ยแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเราตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีการให้รายงานทุกวันให้ประชาชนได้รับทราบเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลากด้วยนะครับก็จะมีนะครับเราก็จะทำการประชาสัมพันธ์ในเพจต่างๆของแต่ละหน่วยงานเผื่อท่านมีความต้องการจะเดินทางไปที่ใดนะครับก็สามารถติดตามได
2: ้
0: อันนี้กรณีคนต่างจังหวัดเนาะแต่คนในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีกลไกในจังหวัดเขาอยู่แล้วนะครับที่จะคอยบอกว่า
1: ซึ่งช่องทางโซเชียลนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนในยุคนี้มา
0: ไม่สามารถเดินรถได
2: ้
0: นะครับเนื่องจากว่าไปตรงทางโซนรังสิตนะครับอันนี้ไทยสมายบัส
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ให้ทางหลวงชนบทนะครับเขาจัดรอบในการวิ่งเนี่ยทุกวันนะครับทางขสมกทางบขสขออภัยทางบขสเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5สายทางนะครับที่ยังไม่สามารถเดินรถได้ซึ่งเขาก็จะมีการประกาศอยู่ในเพจของทางบขสนะครับท่านก็สามารถติดตามได้ตอนนี้จะเดินทางต่างจังหวัดแต่ในภาพรวมเนี่ยเกิน 90%สามารถเดินทางได้ตามปกติคร
2: ับ กระทรวงคมนาคมไม่ได้ดูแลแค่ในเรื่องของการเดินทางการอำนวยความสะดวกเท่านั้นนะครับเห็นวันนี้เห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีก็ระดมทีมกับร่วมกับทางกู้ภัยใช่ไหมฮะ
1: ตำรวจด้วย
2: กู้ภัยตำรวจบูรณาการร่วมกันเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในวันนี้ด้วย
0: ครับคือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เราได้ติดตามกระแสข่าวครับพี่เล
2: ็
0: กว
2: ่
0: าประชาชนเนี่ยมีคอมเมนต์มาว่าตอนนี้นะถ้าเราจะไปใช้รถลากนะครับไปใช้รถลากซึ่งทางตำรวจก็บอกว่าอันเนี้ยทางตำรวจก็ต้องการเช่นเดียวกันเพราะว่าในบางพื้นที่รถเล็กรถที่ตำรวจมีเนี่ยรถลากก็จริงไม่สามารถเข้าไปได
2: ้
0: นะครับเราก็จัดเตรียมให้ใช้รถใหญ่ไปส่วนทางขนส่งทางบกนะครับอันนี้ไม่มีรถขนส่งทางบกไม่มีเครื่องมือแต่มีความร่วมมือนะครับก็ได้ผู้ประกอบการแฟลชนะครับวันนี้แฟลชเขาก็มาช่วยนะครับเขาก็หารถมาให้โดยที่เขาก็ไม่ได้จ้างเป็นเคสเน
2: า
0: ะแต่เขาไปเหมารถลากมา
2: หามาให้
0: เหมามาให้5วันนะครับเพื่อมาช่วยบรรเทาให้นะครับดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนเลยนะครับอันนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยากจะแบกเบาภาระให้กับประชาชนแล้วก็เป็นข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยท่านพิพัฒน์ธุรกิจประกาศนะครับก็คือเราจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะขนย้ายรถของท่านในกรณีน้ำท่วมนะครับโดยที่ท่านสามารถไปติดต่อได้ที่สน.ในบริเวณที่ท่านจอดรถเนี่ยได้ทุกที
2: ่
0: นะครับแล้วสน.เนี่ยเขาก็จะทำการนัดหมายกับรถต่างๆที่ให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็ไปให้บริการท่านครับ
1: ครับโอ้อันนี้ถือว่าลดความกังวลของประชาชนไปได้เยอะมากบางคนยังกังวลอยู่เลยว่ารถไปจอดคาอยู่นั่งคิดวนๆจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างรถอันนี้ก็ถือว่าคลายความกังวลไปได้มากขึ้นนะครับทีนี้ขออนุญาต
2: ที่สน.
1: คำถามสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับว่าหลังจากที่สถานการณ์ฝนอะไรต่างๆผ่านพ้นไปอาจจะพ้นเดือนตุลาคมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรามีการเตรียมการเรื่องของงบประมาณหรือว่าแนวทางในการฟื้นฟูพวกถนนหนทางทั้งตามต่างจังหวัดตามชุมชนอะไรต่างๆยังไงบ้างไหมครับที่อาจจะได้รับความเสียหายจากฤดูฝนฤดูน้ำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: คือตอนนี้นะครับก็ต้องเรียนว่ามีถนนหลายสายนะครับโดยเฉพาะทางหลวงสายหลักๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าท่านได้ดูข่าวก็จะเห็นว่ามีกรณี M7 ที่ถนนแช่น้ำอยู
2: ่
0: นะครับทางแขวงการทางเนี่ยทางหลวงเนี่ยก็ได้ไปซ่อมทันทีเลยหล
2: ัง
0: จากที่รับแจ้งเหตุนะครับคืออันดับแรกเนี่ยถนนที่เป็นการสัญจรสายหลักๆเนี่ยเราก็ต้องเร่งในการซ่อมบำรุงรักษาให้เร็วที่สุด

0: ฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลใจประเด็นเหล่านี้เลยนะครับส่วนถนนตามตรอกซอกซอยหรือว่าถนนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็นทางรองสายทางรองเนี่ยเราก็จะพิจารณาดูเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นวันอีก2วันเนี่ยจะเข้าสู่งบประมาณปี70ละเราไม่ได้มีการจัดตั้งงบประมาณใหม่ละเราก็จะดูครับว่าจะมีงบเหลือจ่ายหรืองบซ่อมบำรุงตรงส่วนใดที่เราจะสามารถจะดูแลให้กับท่านได้แล้วก็จะทำ
1: ครับ
0: เอแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดครับกังวลแล้วก็ตำหนิว่าเอ๊ะน้ำยังไม่ลงเลยทำไมใจร้ายจังโดยที่กระทรวงคมนาคมจอดรถ
1: ครับ
0: ตามสถานีรถไฟต่าง
1: ๆ
0: นะครับซึ่งเราก็ได้มีการประกาศไป 8-9 จุดนะ
1: คร
0: ับซึ่งก็ต้องเรียนว่าจริงๆตอนนี้ก็มีประชาชนจำนวนมากไปใช้เพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี้ยผมดูรายงานเนี่ยเต็มแค่ที่เดียวคือที่นนทบุรี
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็เต็มเพิ่มขึ้นมาอีกที่นึงแล้วนะครับน่าจะแถวคูคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เต็มมาเพิ่มมาอีกที่นึงละเราให้จอดฟรีได
1: ้ครับ
0: ถึงวันที่2ตุลา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์จนถึงวันที่2ตุลาแล้วยังไม่คลี่คลาย
1: ครับ
0: นะครับก็อาจจะมีการพิจารณาขยายเวลาจอดให้ท่านเพิ่มเติมได้อีก
1: ครับ
0: นะครับฉะนั้นเราขอความกรุณาท่านให้ขนรถให้ย้ายรถของท่านออกจากพื้นที่ที่เป็นทางด่วนเพราะคนขับขี่คนอื่นเนี่ยเขาใช้ความเร็วค่อนข้างสูงในขณะเดียวกันเราก็ยังเตรียมพื้นที่จอดรถไปให้ท่านด้วยนะครับ
2: โอ้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ
1: เจนมากนะครับในหลายๆประเด็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากๆเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: จริงๆที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยผมจะบอกว่า
2: จุดที่ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเคลื่อนได้เคลื่อนลงมาแล้วก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับว่าที่จอดรถที่เป็นจุดของอะไรนะทางขึ้น
1: ทางรถไฟฟ้า
2: ทางรถไฟฟ้า
1: จอดและจอดต่าง
2: ๆตอนนี้จอดฟรีถึงวันที่2นะครับ
1: ครับ
2: เป็นถือว่าอนุญาตให้จอดแล้วไม่คิดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญก็คือว่าพอถึงวันที่2ก็จะมีการพิจารณาอีกทีว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็จะว่ากันอีกทีนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: คลี่คลายยังวิกฤตอยู่เลยนะครับอย่างจันทบุรีเนี่ยนะครับคือระดับน้ำเนี่ยก็ถือว่าเริ่มลดลงมาบ้างนะครับส่วนที่ระยองเนี่ยถือว่ายังวิกฤตกันอยู่นะครับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแกลงนะครับทีนี้มันไปส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลพี่เล็กโรงพยาบาลแกลงนะครับที่ตอนนี้น้ำมันก็เข้าไปแล้วก็ระดับน้ำมันค่อนข้างสูงก็ต้องมีการย้ายผู้ป่วยแบบนี
1: ้
0: เอาไปไว้ที่สถานที่พักพิงชั่วคราวนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแกลงเขาก็ต้องเร่งย้ายผู้ป่วยแต่ผู้ป่วยที่จะย้ายได้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ไอซียูแล้วนะครับที่ต้องย้ายเพราะอะไรรู้ไหมในโรงพยาบาลน้ำมีแนวโน้มที่มันเพิ่มสูงเพิ่มเมืองระยองโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเชิงเนินต้องบอกว่ายังวิกฤตคุณผู้ชมครับแม้ว่าฝนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกลงมามากสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีแดดอยู่ตลอดทั้งวันแต่ว่าระดับน้ำบริเวณถนนสายบ้านแรงชากใหญ่ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เขาก็คาดกันว่าน่าจะเป็นน้ำที่สะสมเนี่ยแล้วก็ไหลลงมาในที่ลุ่มต่ำก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องระดมรถสูงแล้วก็เอาเรือเนี่ยเข้าไปช่วยอพยพชาวบ้านออกมาก่อนแล้วก็เอาพวกเข้ากล่องน้ำดื่มเอาไปแจกจ่ายประชาชนที่บางส่วนอาจจะยังอาศัยอยู่ในบ้านยังเฝ้าบ้านอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องเอาข้าวน้ำที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเฝ้าระวังทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองสู้น้ำเริ่มลดระดับลงอย่างบริเวณถนนสุขุมวิทเชื่อมต่อจังหวัดระยองช่วงบ้านหนองคล้าบ้านหนองสีงาบ้านน้ำเนี่ยลดลงมาแล้วนะครับโดยเฉพาะแยกหนองสีงาฝั่งขาออกไปกรุงเทพรถเล็กเนี่ยพอที่จะสัญจรได้หมวดการทางท่าใหม่ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มาประจำจุดแจ้งเส้นทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางผ่านจุดที่มีน้ำท่วมเพื่อให้เกิดความระมัดระวังนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยระดับน้ำสูงถึงหลังคาแต่ว่าพอมาเช้าเนี้ยน้ำลดลงมาสัก50เซนติเมตรถือ
2: เหลืออะไรเลยบางคนไม่เหลืออะไรเลยครับยังกลัวอยู่ครับยังติดตามอยู่ครับว่ามาสักสองสามวันก็น่าจะเข้าบ้านได้แล้วครับ
1: เห็นบอกว่าเส้นทางจากแยกกองดินถึงแยกประแสที่อำเภอแกลงเนี่ยนะถนนสายหลักน้ำแห้งแล้วนะครับรถสัญจรได้บ้างนะครับแต่หากจะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีหรือเข้าตัวเมืองระยองต้องใช้ทางเบี่ยงที่บริเวณแยกทุ่งควายกิน
0: ครับ
1: ส่วนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังปากน้ำประแสยังมีน้ำท่วมสูงรถเล็กยังสัญจรไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับทางขึ้นไปเขื่อนเขาจุกที่บริเวณแยกไฟแดงก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ชาวบ้านในบริเวณนั้นบอกนะครับว่าตอนน้ำมาเก็บของแทบไม่ทันเลยทีเดียวเพราะว่าสูงขึ้นเร็วมากคุณนิกแล้วก็โอ้โหร้านขายล้อแม็กและร้านยางที่มีน้ำมันมากนี่ก็บางจุดนี่นะฮะก็ถือว่าเคลื่อนย้ายลำบากก็เตรียมใจไว้แล้วนะครับตั้งแต่รู้ว่ามีน้ำไหลบ่ามาจากเขื่อนเขาจุกเนี่ยแต่ก็ไม่คาดคิดนะครับว่าน้ำจะมากขนาดนี้สำหรับช่วงนี้ปีนี้ครับ
3: ที่ว่ามันท่วมขึ้นมาเยอะเนี่ยคือมันสูงกว่าเดิมเพราะว่ามาวันที่3อันนี้เพิ่งเริ่มลดตอนเช้า
4: ค่ะ
3: น้ำที่ตอนเช้าเพื่อ
1: การซ่อมแซมแบบถาวรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไปดูอีกพื้นที่นึงครับเครื่องใช้ออกมาด้วยวิศวกรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราก็เข้าทำการตรวจสอบอาคารนะครับโดยใช้เครื่องมือวัดและกล้องตรวจสอบความลาดเอียงรวมทั้งเฝ้าสังเกตคานและโครงสร้างคานว่ามีเสียงลั่นหรือว่าไอ้ที่ลั่นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไร
0: ครับ
1: ทั้งนี้นะครับสาเหตุก็อาจจะเกิดจากความชื้นสะสมและความจากที่น้ำเนี่ยท่วมขังเก่าแล้วก็น้ำท่วมเข้ามาใหม่ทำให้ที่บริเวณอาคารมีความชุ่มน้ำจนเสียสภาพซึ่งพบว่าใต้ถุนอาคารไม่มีช่องระบายอากาศเพียงพอจึงเกิดความชื้นสะสมเป็นเวลานานครับ
0: ครับคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์นะครับที่บริเวณครับก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกว่า80เซนติเมตรก็ข้อมูลตรวจวัดนะครับที่บ้านวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพบว่าแม่น้ำแควน้อยเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังคงมีปริมาณน้ำมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจะบอกว่าเขาจะปรับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนะ 18 นาฬิกาที่ผ่านมา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพรุ่งนี้ 6 โมงเช้า 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเที่ยงเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้กรมชลประทานแจ้งอัปเดตมาล่าสุดสำหรับเขื่อนแม่กลองท้ายเขื่อนแม่กลองที่จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับ
1: ครับสิ่งที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งในเรื่องของการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสำรวจความเสียหายแล้วก็การแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับ
0: ครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้ว

0: สวัสดีค่ะ. Thank you for joining us for Newsline. We're coming to you from NBT and also NBT World. Today is Tuesday, September 29th of 2026, and you're with me, Sandra Han Utsaha. In our first story for tonight, authorities are rolling out emergency school suspensions and business debt relief as seasonal flooding sweeps across 40 provinces. We begin with the Ministry of Education, whose Minister Prasad Jantararuangthong has authorized Industry Minister Warawut Silapaacha confirmed that flood 200 businesses nationwide. Drainage has improved in Bangpo and Bangchan, while mop the to clear primary roadways within 2 days. Bangkok Governor Chacha Sittipan confirmed that citywide flood conditions are improving steadily. However, low-lying residential clusters, including Keha Romklao and the Klong Jan flats, require extra pumping time before remaining water drains completely. To accelerate runoff, the city is running its primary underground tunnels at peak capacity. The Bung Makassan tunnel is diverting excess water from Klong Prawet, Burirom, to propel discharge directly toward hit zones. Local pumps will ramp up. On to another story now. Emergency relief is expanding across Bangkok as state agencies deploy field kitchens and delivery drones while transport hubs manage post-flood fallout. Prime Minister Anutin Chaimwitakun has deployed mobile kitchens delivering 25,000 daily hot meals to Romklao and Klong Jan estates. Police drones are also airlifting emergency supplies directly onto cut-off rooftops. At Suvarnabhumi Airport, severe staffing shortages and heavy rains have stranded 5,600 bags. Thai Airways has cut departures by 30% for today and tomorrow. Over 100 military personnel have been deployed to help clear the luggage backlog within 72 hours to safeguard national tourism. Meanwhile, relief volunteers and marine police officers have navigated flooded residential corridors in eastern Bangkok, ready to eat pouches and clean drinking water across every residential.
1: It must be ready as well. This is no longer.
2: และก็มีแหล่งน้ำตกของพระเทวอีกหนึ่งจุดอยู่ในกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจ
1: Along the Songroi period toward Patong are also vulnerable to flooding and high tides. That is why disaster preparedness must begin before the rain arrives. This includes dredging canals, shaking drainage, preparing water pumps, and clearing obstructions from waterways.
3: กรณีที่เกิดภัยแล้งจริงนะครับทางประปาเองก็มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อประสานกับหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากว่าประปาภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นแห้งเลยเมื่อปี62นะครับซึ่งหลายหน่วยงานก็มีการช่วยกันนะครับด้วยการแจกจ่ายน้ำนะครับส่วนของการประปาเองนะครับจ่ายน้ำด้วยการบริหารแรงดันนะครับเหมือนกับว่ามีการผลักพื้นที่จ่ายน้ำมีการสลับกันนะครับพูดง่ายๆนะครับจะสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกันนะครับ
1: The Department of Disaster Prevention and Mitigation now has a risk mapping system that provides information down to the sub-district and village levels. For Phuket, it is therefore essential to monitor rainfall data in real time. The faster

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 ถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่ว
5: รีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อน
6: อัปเดต
7: NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที
8: ่รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
9: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญ

จากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวดึกนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่19กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณพัชชาภัทรเดชาธรรมและดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ฝนที่10กันยายนถึง3ตุลาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่7/2569เรื่องเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาโดยระบุว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์1,800ถึง 2,350 ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีและเมตรต่อวินาทีเป็น 1,700 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและน้ำจากลุ่มน้ำสะแกกรังมาสมทบทำให้มีน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของลุ่มน้ำเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในท้ายเขื่อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายก็เหลือฝั่งตะวันออกที่ยังคงวิกฤตค่ะพร้อมกับเดินหน้าฟื้นฟูเก็บขยะน้ำท่วมและขนาดใหญ่โดยใช้การจับคู่ร่วมกันนะคะระหว่างสำนักงานที่ประสบปัญหาน้ำท่วมกับสำนักงานเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บให้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวนะคะว่าวันนี้ปริมาณฝนไม่ได้ตกลงมาประกอบกับการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่มีระดับน้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หมู่บ้านชินเขตพื้นที่ใกล้คลองเปรมประชากรย่านลาดพร้าวรวมถึงคลองแสนแสบสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีรมย์มีระยะทางยาวและคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเติมในพื้นที่ภายใน2วันถนนสายหลักจะกลับมาสัญจรได้ตามปกติ 90% ส่วนชุมชนใหญ่แอ่งกระทะก็คาดว่าประมาณ7วัน
2: ลำดับ5แล้วอาจจะมีตรงแถวผลโยธินตรงแถวลาด11นิดนึงแถวคลองจันทน์ต่างๆก็น่าจะทยอยดีขึ้นตัวที่อาจจะยากที่สุดก็คือตัวฝั่งลาดกระบังเพราะลาดกระบังเนี่ยไปตัวคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยแล้วทิศทางมันยาวก็คือมันมีความคดเคี้ยวที่ประตูน้ำพระโขนงแล้วก็น้ำมันยังเยอะอยู่แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงลาดกระบัง50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแต่ลดลงไอประตูน้ำขนมก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายความว่า

0: พ่อบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะว่าปกติเวลาเติมน้ำในคลองยังมีความสูงอยู่มันอาจจะมีย
1: ังคิดไม่ถึงเช่นเขตคลองสามวาและเขตสะพานสูงส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการทำงานและการเดินทางตามปกติในวันพรุ่งนี้สำหรับการจัดเก็บขยะชิ้น
2: เขตหลักสี่เนี่ยที่ประสบภัยเนี่ยก็จะมีเขตดินแดงสาทรไปช่วยหรือดอนเมืองก็จะมีเขตป้อมปราบสุรภัยไปช่วยนะครับหรือบางกะปิก็จะมีบางคอแหลมตะหลิ่งชันไปช่วยก็มีการจับคู่โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างเขตแล้วนะครับส่วนเวลาจับคู่เนี่ยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเขตที่ประสบภัยได้นะครับส่วนเรื่องขยะเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนคือการจัดเก็บขยะระหว่างช่วงที่น้ำท่วมอยู่ซึ่งอย่างบางกะปิอย่างลาดกระบังเนี่ยเขาก็จะประสบภัยตรงนี้ส่วนมันก็จะมีเคสของว่าเก็บขยะตอนที่น้ำมันลดแล้วแต่เป็นเคสที่เจอหนักช่วงวิกฤตเช่นเขตหลักสี่เช่นเขตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีกำลังจากเขตอื่นมาช่วยด้วยเหมือนกันมันจะว่าตอนนี้มันกำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วนะครับอย่างวันเนี้ยพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยนะครับอย่างเช่นเขตห้วยขวางก็จะมีบิ๊กคลีนนิ่งที่ตรงเส้นเพชรบุรีแล้วก็บิ๊กคลีนนิ่งสวนที่อยู่ริมคลองแสนแสบที่เรามีเคสท่วมตรงเอกมัยนะครับแล้วก็อย่างหมู่บ้านชินเขตเนี่ยก็จะมีบิ๊กคลีนนิ่งตอนบ่ายโมงด้วยก็ระดมกำลังจากทั้งเขตอื่นๆที่จะมาช่วยรวมถึงส่วนกลางของสำนักสิ่งแวดล้อมเองก็จะจัดกำลังลงไปช่วยนะครับก็จะเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับแล้วขยะที่เป็นพวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่นะครับรวมถึงขยะทั่วไปโดยที่สำนักงานเขตเวลาเขาเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็จะไปตั้งจุดที่เป็นจุดทิ้งขยะนะครับแล้วก็มีรถที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรถขยะเองหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยในการขนขยะออกนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็สอบถามทางเขตที่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆอีกเช่นบางที่เนี่ยไม่สามารถเก็บด้วยรถขยะได้แล้วเพราะมันลึกเกินไปก็กำลังระดมเรื่องของเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกมาจากในพื้นที่อะไรต่างๆนะครับก็ตอนนี้เราห่วงใยเรื่องของการบริหารจัดการขยะอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กลุ่มนึงเลยที่ก็เป็นผู้ประสบภัยเองก็ขาดคนนะก็เลยต้องมีการแมทชิ่งเรื่องของเอาเจ้าหน้าที่จากสำนักเขตอื่นๆมาช่วยนะครับเพราะเรื่องขยะเนี่ยเราปล่อยวางไม่ได้นะครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้าง
1: ขณะเดียวกันนะคะกรุงเทพมหานครได้ประกาศเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตจากเดิมที่มีการประกาศทั้ง50เขตเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้แก่เขตคลองสามวาเขตคณะยาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อเขตบางนาเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเขตราชเทวีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และเขตห้วยขวางค่ะ
3: คุณผู้ชมคะในสถานการณ์น้ำท่วมขังสูงแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซอยเสรีไทยทางด้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะหลังจากได้รับแจ้งว่ามีประชาชนทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ซอยเสรีไทย57เป็นจำนวนมากประกอบกับพื้นที่มีน้ำท่วมสูงขังอยู่เป็นเวลานานทำให้เริ่มขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มอีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานไหนให้การช่วยเหลือวันนี้ทีมเพื่อนพึ่งพาได้อาสาปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าช่วยนำผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ซึ่งมีอายุ71ปีอยู่ที่ซอยเสรีไทย57หมู่บ้านสหกรณ์ซอย28ออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้พร้อมทั้งนำอาหารแล้วก็มอบให้กับผู้คนที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ด้วยขณะเดียวกันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เป็นผู้พิการทางสายและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น35หรือว่าคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ผ่านทาง LINE Official
1: และพบว่าขณะนี้น้ำที่ท่วมขังเริ่มเน่าและส่งกลิ่นแล้วจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและยังเป็นจังหวัดปลายทางที่ต้องรอรับการระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างรวมถึงมวล

0: น้ำภาคเหนือเพื่อระบายออกสู่อ่าวไทยประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่มเติมในวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้จากนั้นนะคะนายเอกนิติได้เดินทางลงพื้นที่ต่อไปยังสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิอำเภอบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสำรวจปริมาณน้ำพร้อมสั่งการให้เพิ่มกำลังการผันน้ำสู่ทะเลอ่าวไทยโดยสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีกหนึ่งตัวในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
1: ครับก็เรื่องทรัพยากรเดี๋ยวส่วนกลางทุกทางภาคตะวันออกของกรุงเทพเนี่ย
2: ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยนำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้เกณฑ์การจัดสรรนั้นก็จะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่เสนอขึ้นมานอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคและได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ประสานงานสั่งการและแก้ปัญหามีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีค่ะ
3: ก็ใช้งบกลางที่เหลืออยู่นะครับหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านลงศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็
2: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงทำหน้าที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติสำหรับขณะเดียวกันนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้เตรียมประชุมปรับเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งสร้างแก้มลิงเพื่อการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะ
0: และหลังจากที่มีการประกาศเพิ่มอัตราการระบายน้ำของเขื่อนแต่ละแห่งนะคะก็มีการแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อยู่พื้นที่ริมน้ำในจังหวัดต่างๆให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนรวมถึงเตรียมพร้อมยกของขึ้นสู่ที่สูงค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอสแคสระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอบางกรวยก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนค่ะขณะเดียวกันนะคะนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในหนังสือด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำให้รับทราบถึงการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนต่อเนื่องระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนและวันที่1ถึง4ตุลาคมได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีตำบลบางไผ่ตำบลไซม้าตำบลบางสีเมืองตำบลบางกระสอตำบลท่าทรายโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชุมชนวัดค้างคาวหมู่4ตำบลบางไผ่อำเภอปากเกร็ดได้แก่ที่ตำบลคลองพระอุดมตำบลเกาะเกร็ดตำบลบ้านใหม่ตำบลบางพูดตำบลปากเกร็ดตำบลอ้อมเกร็ดตำบลบางตลาดโดยเฉพาะบริเวณชุมชนริมน้ำท่าอิดหมู่ที่8ชุมชนมัสยิดท่าอิดหมู่10ตำบลท่าอิดชุมชนคลองบางภูมิตำบลคลองข่อยอำเภอบางกรวยได้แก่ตำบลวัดชะลอและตำบลบางกรวยค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนนะคะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงวันที่29กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้

0: มวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูงเสี่ยงกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำค่ะและเมื่อเวลา 16:49 นะคะกรุงเทพมหานครก็ยังได้โพสต์เตือนระดับน้ำสูงในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลองสามวาและหนองจอกเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำขณะนี้เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวก็ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกกันต่อค่ะ

จไทยมีแคลหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ลับมารับชมข่าวพักดึก NBT กันต่อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูสถานการณ์ในน้ำฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดจันทบุรีขณะนี้หลายจุดระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ว่าที่จังหวัดระยองเองยังคงวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอเมืองและอำเภอแกลงนะคะทำให้โรงพยาบาลแกลงต้องเร่งอพยพผู้ป่วยไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงต้องเร่งย้ายผู้ป่วยอาการไม่หนักไปพักรักษาที่โรงเจสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ศาลาการประเรียนวัดพลงช้างเผือกและหอประชุมโรงเรียนแกลงวิทยสถาวรซึ่งทางเทศบาลเมืองแกลงได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ประสบภัยได้กว่า 1,000 คนหลังจากระดับน้ำภายในโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่สูงขึ้นประมาณ1 เมตร 20 เซนติเมตรส่วนสถานการณ์น้ำบนเชิงเนินนั้นยังคงวิกฤตแม้ว่าฝนจะไม่ตกลงมาแล้วและแดดออกทั้งวันก็ตามโดยระดับน้ำบริเวณถนนสายบ้านแรงซากใหญ่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าเป็นมวลน้ำสะสมไหลลงที่ลุ่มต่ำทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมรถยกสูงและเรือเข้าไปช่วยอพยพออกมาพร้อมกับนำข้าวกล่องและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายประชาชนที่ยังคงอยู่ภายในบ้านขณะที่สำนักงานชลประทานจังหวัดระยองได้แจ้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายอยู่ที่ 83.89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 121% ของความจุที่ระดับเก็บกักเพิ่มเติมส่งผลให้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมรวมทั้งสิ้น 56.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านค่ายติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงเฝ้าระวังผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยส่วนที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้บางจุดน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะอย่างเช่นบริเวณถนนสุขุมวิทที่เชื่อมต่อจังหวัดระยองช่วงบ้านหนองคล้าบ้านหนองสีงาจุดนี้น้ำลดลงแล้วค่ะโดยเฉพาะแยกหนองสีงาฝั่งขาออกไปกรุงเทพรถเล็กสามารถพอสัญจรได้ซึ่งทางด้านหมวดการทางท่าใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่มาประจำจุดเพื่อแจ้งเส้นทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางผ่านจุดน้ำท่วม

0: ให้เพิ่มความระมัดระวังซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าที่บ้านระดับน้ำสูงถึงหลังคานะคะแต่ว่าเช้านี้น้ำลดลงมา50เซนติเมตรถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหากว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมและการระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เร็วสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายโดยเร็วค่ะ
1: ขณะที่เส้นทางจากแยกกองดินถึงแยกประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะถนนสายหลักตอนนี้น้ำแห้งแล้วรถสัญจรได้แต่หากจะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีหรือว่าเข้าตัวเมืองระยองต้องใช้ทางเบี่ยงบริเวณแยกทุ่งควายกินส่วนที่จะมุ่งหน้าไปปากน้ำประแสยังมีน้ำท่วมสูงรถเล็กยังสัญจรไม่ได้เช่นเดียวกับทางขึ้นไปเขื่อนเขาจุกบริเวณแยกไฟแดงก็ยังคงมีน้ำท่วมนะคะชาวบ้านในบริเวณนั้นเล่าว่าตอนน้ำมาเก็บของไม่ทันเพราะว่าน้ำมาแล้วก็สูงขึ้นเร็วมากซึ่งก็เตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่รู้ว่ามีน้ำไหลบ่าลงมาจากเขื่อนเขาจุกแต่ก็ไม่คาดคิดว่าน้ำจะมากขนาดนี้หลังจากนี้คงต้องรอดูเรื่องของการเยียวยาและการเคลมประกันค่ะสำหรับความคืบหน้าการซ่อมแซมจุดรอยรั่วจากน้ำกัดเซาะบริเวณสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำเขาจุกที่ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมอย่างเต็มกำลังโดยการอัดหินแล้วก็วัสดุเสริมความแข็งแรงเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยคาดว่าจะอุดรอยรั่วชั่วคราวแล้วเสร็จภายในวันนี้และหลังจากที่หมดฝนแล้วนะคะก็จะทำการซ่อมแซมแบบถาวรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และลดความเสียงน้ำท่วมท้ายอ่างเก็บน้ำค่ะ
0: ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อนะคะเกิดเหตุอาคารห้องเช่า2ชั้นทรุดตัวลงมาผนังแตกร้าวตัวอาคารเอียงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีเสียงปูนดันลั่งอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้พักอาศัยกว่า20ห้องต้องรีบอพยพออกมาจากตัวตึกบางคนแทบจะไม่ได้นำทรัพย์สินหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ออกมาด้วยเลยนะคะซึ่งทางด้านวิศวกรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบอาคารโดยใช้เครื่องมือวัดและกล้องตรวจสอบความลาดเอียงรวมถึงเฝ้าสังเกตคานและโครงสร้างอาคารมีเสียงลั่นนานประกอบกับอาคารก่อสร้างมากว่า13ปีทำให้ส่วนของตอหม้อนั้นเกิดการแตกร้าวและระเบิดส่งผลให้คอนกรีตที่หุ้มเหล็กนั้นหลุดออกมาเหลือเพียงแค่แกนเหล็กที่ต้องรับน้ำหนักก่อนที่โครงสร้างจะรับน้ำหนักไม่ไหวและเกิดการซุดเอียงขึ้นเบื้องต้นได้ประสานอบต.คลองนาให้ทำการปิดอาคารและห้ามผู้พักอาศัยกลับเข้าไปเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายค่ะ
1: จากฝั่งตะวันออกนะคะต่อเนื่องมาดูสถานการณ์น้ำในฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการให้3จังหวัดได้แก่จังหวัดกังครามผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยย้ำนะคะว่าการประชุมครั้งนี้ของประชาชนหลังจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่มีปริมาณน้ำในเขื่อนมากกว่าร้อยละ90ของความจุต้องระบายน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่ยังมีปริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทำให้น้ำท้ายเขื่อนมีระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบัน 1-1.5 เมตรจึงขอแจ้งเตือนไปยัง3จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงและแจ้งเตือนประชาชนทุกคนที่อยู่ในเส้นทางน้ำไหลผ่านให้ทราบข้อมูลล่วงหน้าทั้งนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัด
2: ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ

ริมการกลับคืนสู่สังคมและการลดการกระทำผิดซ้ำควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การประชุมครั้งนี้มุ่งแลกเปลี่ยนแนวทาง4ด้านได้แก่การยกระดับทักษะและการศึกษาดิจิทัลการใช้เทคโนโลยีในการฟื้นฟูการแก้ปัญหาการตรีตราทางสังคมและอัตลักษณ์ดิจิทัลรวมถึงการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากประเทศไทยญี่ปุ่นและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนากระบวนการฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้เหมาะสมกับบริบทโลกยุคดิจิทัลและนำไปสู่การกลับคืนสู่สังคม

0: น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบังยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในหลายจุดล่าสุดนายรัฐศักดิ์สุขยิ่งผู้บริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดและอดีตผู้สมัครส.ส.เขตลาดกระบังพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังได้รับการประสานงานจากชุมชนโดยจุดแรกที่ชุมชนคลองตาซ้อนได้มอบข้าวสาร5กิโลกรัมจำนวน100ถุงให้ตัวแทนชุมชนนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากนั้นลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์บริเวณแขวงแคบยาวถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงและซอย ICD พบว่ามีน้ำท่วมขังสูงส่งผลต่อการสัญจรที่เป็นไปด้วยความยากลำบากและลงพื้นที่บริเวณคลอง2ต้นนุ่นและทางเข้าออกเคหะร่ม9ฝั่งใต้ก่อนพบครอบครัวซึ่งมีแม่และเด็กติดค้างอยู่และต้องเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิจึงช่วยนำส่งถึงอาคารผู้โดยสารอย่างปลอดภัยโดยย้ำว่าคนลาดกระบังไม่ทิ้งกันและขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยกันวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดกิจกรรมเรียนรู้การเงินสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาต้นพันธุ์พืชคุณภาพภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตต้นพันธุ์พืชคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนอย่างยั่งยืนโดยมีนายอนุชิตนันทรัตน์ปลัดอำเภอปักธงชัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมที่บ้านสวนจินตนาศูนย์เรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการทางการเงินและทักษะด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้ครัวเรือนสามารถไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนชีวิตและสร้างรายได้กิจกรรมภายในงานมีทั้งการอบรมบริหารจัดการการเงินโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการฝึกปฏิบัติผลิตต้นพันธุ์พืชคุณภาพคือเป็นการขับเคลื่อนแก้จนคนโคราชสู่การสร้างโอกาสสร้างทักษะในการพึ่งพาตนเอง
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดี
2: ชีวิตในพื้นที่ตลาดสดแถบชายน้ำในโจมตีทางอากาศเมื่อช่วงเที่ยงของวันจันทร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น50คนแล้วและคาดว่ายอดจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายที่คาดว่าอาจเสียชีวิตแล้วและร่างมอดไหม้ติดค้างอยู่ตามซากปรักหักพังโดยผู้คนต้องลงพื้นที่กันเองเพื่อติดตามหาญาติที่ยังหาตัวไม่พบนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น58คน
3: ซึ่งทางด้านกองทัพอารากันหรือว่า AA ซึ่งเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรมาค้าขายในตลาดพร้อมกับยืนยันว่าตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านไม่ควรตกเป็นเป้าโจมตีของกองทัพขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่าเวลานี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากรัฐบาลหรือว่ากองทัพเมียนมาเกี่ยวกับเหตุโจมตีตลาดในเมืองจอกต่อแห่งนี้และไม่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอความกระจ่างได้ส่วนทางด้านนางสุมนนักวิเคราะห์จากองค์กรแอตเล็กซึ่งเป็นหน่วยงานติดตามความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆของผู้ชมค่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในเมียนมาค่ะโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตเป็น
4: พื้นที่เมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยเผชิญน้ำท่วมหนักจากสาเหตุที่น้ำจากแม่น้ำสารวินได้เอ่อล้นขึ้นฝั่งในระดับสูงที่เมืองมอละแม่งรัฐมอนและเมืองผาอ่างรัฐกะเรียงอีกทั้งทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในเมืองอื่นๆเป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำได้รับความเสียหายหลายสิบหลังไม่เพียงเท่านั้นยังเผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกและลมพัดแรงด้วยที่เมืองทวายในภูมิภาคตะนาวสีที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันจันทร์มีรายงานผู้เสียชีวิต23คนสูญหายจำนวนมากสำนักงานอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นรายงานกรกฎาคมปี2562อายุทั้งเดือนพายุเฮอริเคน3ได้แผ่อิทธิพลในพื้นที่คาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างกองทัพต้องนำรถไปให้การช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ขณะที่ทางการท้องถิ่นเตือนว่าเมื่อพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไม่เพียงจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันยังเสี่ยงทำให้เกิดดินถล่มด้วยเวสต์กรีตติ้งรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่าชาย5คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ในข้อหาต้องสงสัยวางแผนก่อเหตุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกลอสเตอร์เชียร์ที่สหรัฐใช้ประโยชน์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามเงื่อนไขการเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์

0: แลนด์โอชองค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศสและเลอรัวแมแรงค้าวัสดุก่อสร้างของฝรั่งเศสไปแล้วขณะที่บริษัทแม่ของเมโทรก็กำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสผู้นำสเปนไปเยี่ยมชมอพาร์ตเมนต์เอื้ออาทรของรัฐแห่งใหม่ในเมืองบาร์เซโลนาก่อนที่เขาจะเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เป็นการคุ้มครองผู้เช่าอาศัยมากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตที่พักอาศัยที่มีราคาและค่าเช่าสูงลิ่วแต่รายได้ของประชาชนโตไม่ทันความเคลื่อนไหวของผู้นำสเปนมีขึ้นหลังเกิดเหตุสะเทือนใจในสังคมจากการที่มีการใช้กำลังขับไล่หญิงชราผู้พิการวัย87ปีคนหนึ่งออกจากอพาร์ตเมนต์หลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าเช่าถึง 275% ข้อหาดูหมิ่นประธานาธิบดีตุรกีมีโทษจำคุกถึง12ปีเลยทีเดียวโดยคดีล่าสุดนี้เกิดขึ้นแก่ดินิชก็อกตัสนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนวัย32ปีที่ถูกตั้งข้อหาดังกล่าวและข้อหาดูหมิ่นคุณค่าทางศาสนาจากมุกตลกร้ายที่เขาได้กล่าวบนเวทีที่เปิดการแสดงมาแล้วถึง197รอบทั่วประเทศแต่เพิ่งจะมาถูกจับกุมเมื่อวันโคจรโลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกระหว่างภารกิจทดสอบครั้งที่14อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียม Starlink V3 รุ่นใหม่จำนวน26ดวงเข้าสู่วงโคจรด้วยอย่างไรก็ตามความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนโดยยาน Starship ทำภารกิจในอวกาศได้สั้นกว่าที่คิดและเกิดระเบิดเมื่อกลับสู่โลกที่มหาสมุทรแปซิฟิก
1: ช่วงนี้นะคะได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันแล้วนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีอะไรให้ติดตามกันบ้างคะ
3: ก็มีผลเอเชียนเกมและกีฬาไทยได้เหรียญทองที่12จากแบดมินตันนะครับ
1: เชิญค่ะ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่กลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับคว้าแชมป์ชายเดี่ยวแบดมินตันคนแรกของไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับการแข่งขันแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวนะครับเจ้าวิวกลวุฒิพิทิสารซึ่งเพิ่งขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการในวันนี้ลงสนามดวลกับโลคินยูมือ13ของโลกจากสิงคโปร์คู่นี้เจอกันมา10ครั้งกลวุฒิชนะ8ครั้งโลคินยูชนะ2ครั้งแต่ว่าการเจอล่าสุดในรายการอินเดียโอเพ่นรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโลคินยูเป็นฝ่ายเอาชนะได้2-1เกมครับในแมตช์นี้เกมแรกทั้งคู่ออกสตาร์ทได้อย่างสูสีแต่ว่าผ่านครึ่งเกมเป็นกลวุฒิที่เล่นได้ดูดีกว่าแน่นอนกว่าครับชนะไปก่อน21-12จากนั้นในช่วงต้นยังสูสีแต่ก็ยังคงเป็นกลวุฒิครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อีกนะครับ21-16ทำให้กลวุฒิชนะ2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จและก็คว้าเหรียญทองที่12ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
4: ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่วันนี้เราทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็โดยรวมผมยังมองว่ายังไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าวันนี้เราถือว่าเล่นได้อย่างสุดความสามารถครับผมก็ผมมองว่าแมตช์นี้ก็เป็นอีกแมตช์นึงที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงชิงแชมป์โลกเราตีได้ไม่ดีพอมาในแมตช์นี้เราก็อยากที่จะแก้ตัวให้ดีครับก็มันจะยากขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็น15แต้มแล้วก็สไตล์แล้วตอนนี้ผมมองว่ายังไม่เหมาะกับ15แต้มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับผม
3: นอกจากนั้นกลวุฒิก็ถือเป็นนักกีฬาแบดมินตันไทยที่คว้าเหรียญรางวัลที่2ในเอเชียนเกมส์ต่อจากประเภททีมชายนะครับซึ่งทำได้ในเอเชียนเกมส์1966นะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพและในช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมไทยก็ได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินจากกรีฑาวิ่งผลัดผสม4x100เมตรนะครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นกันบ้างครับสุพัชนินคำแหงก็จบอันดับที่6ในการแข่งขันยกน้ำหนักครับการแข่งขันยกน้ำหนักเอเชียนเกมส์วันสุดท้ายนะครับมีจอมพลังไทยลงชิงชัย1คนก็คือสุพัชนินคำแหงในรุ่นมากกว่า86กิโลกรัมหญิงปรากฏว่าสุพัชนินยกท่าสแนช105กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก136กิโลกรัมน้ำหนักรวม241กิโลกรัมจบการแข่งขันอันดับที่6เหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนครับสรุปผลงานของทัพยกน้ำหนักทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้คว้ามาได้2เหรียญเงินจากสุรัสวดียอดสารและวิริพลวิชุมาและ2เหรียญทองแดงจากสรัชนาคำเบ้าและธีรพงศ์ศิลาชัยครับโดยทีมจอมพลังทีมชาติไทยนั้นจะเดินทางกลับถึงเมืองไทยในวันพรุ่งนี้ครับไปต่อกันที่เทนนิสนะครับวันที่3ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัชญาสว่างแก้วมือ89ของโลกมือ5ของรายการเอาชนะนักกีฬาจากฮ่องกงครับเช็คเฉิกหญิงนะครับ

ครับ2-0เซตมนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับยูเรียปูตินเชว่าจากคาซัคสถานซึ่งเป็นมืออันดับ79ของโลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายการครับขณะที่ชาเดียวกาสดิษฐ์สำเร็จนะครับมือ12ของรายการเจอกับประทีปคัดการจากเนปาลนะครับกาสดิษฐ์เหนือกว่าครับเอาชนะไป6-2และ6-2ครับผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับทิโมเฟย์สกาตอฟจากคาซัคสถานมือ5ของรายการต่อไปครับส่วนกีฬาพาเดลซึ่งบรรจุแข่งขันครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมส์อันโนบราเวอร์และสเตฟาโนมอสซูล่านักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันชายคู่รอบ2ครับพ่ายกับคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตทำให้ชายคู่ไทยก็จบการแข่งขันในครั้งนี้ขณะที่หญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศศรีรุ่งเรืองยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันโดยรอบ2จะพบคู่จากซาอุดิอาระเบียในวันพรุ่งนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ชื่นชมผลงานของทัพนักกีฬาไทยที่ตอนนี้ขยับเข้าใกล้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นที่แม้ขณะนี้เกิดภาวะน้ำท่วมที่เมืองไทยแต่นักกีฬายังให้ความสุขกับผู้ที่รับผลกระทบเชื่อว่าเรื่องน้ำท่วมทำให้คนไทยทุกคนลำบากชีวิตในการใช้ชีวิตแต่อย่างน้อยก็มีความสุขจากกีฬาในช่วงที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนสิ่งที่นักกีฬาทำถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้ขณะนี้ได้มาแล้ว12เหรียญทองครับแล้วก็ไม่ไกลจากเป้าหมายสภาพเหรียญทองที่ตั้งไว้ถือว่าทำได้ดีในหลายชนิดกีฬาครับซึ่งตนเองได้บอกกับนักกีฬาว่าสิ่งที่ทุกคนทำเป็นการเยียวยาจิตใจคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าจะอัดฉีดภายใน7วันหลังจบการแข่งขันโดยจะจ่ายเงินรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงให้กับทุกคนนะครับส่วนนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้พูดคุยกับวงการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านสมาคมกีฬาต่างๆเข้าไปสำรวจว่ามีนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือไม่เพราะเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติโดยจะให้สมาคมทำเรื่องมาถึงกกต.เพื่อความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมต่อไปครับขณะที่ตะกร้อทีมชาติไทยก็ล้างตาชนะมาเลเซีย2-0เซตคว้าเหรียญทองในประเภททีมเดี่ยวครับการแข่งขันสปักตะกร้อนะครับทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยในชุดแดงส่งธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวัฒนันท์คำสนอลงสนามเจอกับมาเลเซียครับในชุดแรกทั้งสองทีมผลัดกันทำแต้มสูสีกฤษณพงษ์และซาฮีรอสดี้สลับกันทำคะแนนจากลูกเสิร์ฟหลายจังหวะก่อนที่ทีมไทยจะใช้ความเด็ดขาดจ่าจ่อขึ้นฟาดหนีบล็อกของธนพลทำแต้มให้ไทยหนีห่างและชนะไปก่อน15-9ขึ้นนำ1-0เซตเซตที่2ทีมไทยยังทำได้ดีต่อเนื่องครับออกนำ5-0มาเลเซียทำแต้มเบียดไล่ตามมาเสมอ5-5ทีมไทยแก้เกมส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเกมเซิร์ฟแล้วทำแต้มทิ้งห่างครับเอาชนะไปในที่สุด15-8คว้าแชมป์ทีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่7ได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่2ให้กับทีมตะกร้อไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับทีมไทยยังมีลุ้นอีก1เหรียญทองนะครับจากตะกร้อ4คนหญิงซึ่งจะเริ่มแข่งขันวันที่30กันยายนนะครับโดยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะพบกับเวียดนามโดยรอบชิงชนะเลิศนั้นจะแข่งขันวันที่3ตุลาคมครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับยังอยู่ที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับทีมอีสปอร์ตไทยก็คว้าเหรียญทองจากเกม PUBG Mobile ครับการแข่งขัน e-sport ในเอเชียนเกมส์เกม PUBG Mobile ทีมไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยครับโดยตลอดการแข่งขัน2วันไทยเก็บคะแนนมากถึง128คะแนนครับคว้าเหรียญทองแบบเหนือชั้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยครับเป็นเหรียญทองที่11ครับก่อนที่จะมาได้แบดมินตันชายเดี่ยวเป็นเหรียญที่12ครับเหรียญเงินเป็นของทีมอีสปอร์ตจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานครับต่อกันที่ฟุตบอลหญิงนะครับเกาหลีเหนือชนะจีน2-0ผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์รอบรองชนะเลิศครับเกาหลีเหนือในชุดสีแดงเจอกับจีนครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาที54เกาหลีเหนือได้ประตูขึ้นนำจากการทำเข้าประตูตัวเองของสกัดเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองหลังจากนั้นนาที79เกาหลีเหนือบวกประตูที่2จากมยองยูจงครับทำให้เกาหลีเหนือชนะ2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับที่ชนะเกาหลีใต้มา2-0ครับทีมแฮนด์บอลชายกรุงเทพมหานครและทีมหญิงเชียงใหม่นะครับคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่9ประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครวันสุดท้ายทีมชายมี5ทีมชิงชัยแข่งแบบพบกันหมดกรุงเทพมหานครลงสนามนัดสุดท้ายเจอกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยมา3นัดรวดเช่นกันเกมนี้เป็นเกมตัดสินแชมป์ปรากฏว่าสนุกสูสีครับและเป็นทีมนักขว้างกรุงเทพเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับคว้าแชมป์แบบไร้พ่าย4นัดรวดได้ครองถ้วยพระราชทานครับรองแชมป์เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและอันดับ3เป็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพส่วนทีมหญิงแชมป์เป็นของสโมสรแฮนด์บอลเชียงใหม่ใช้ผู้เล่นชุดเหรียญเงิน4เกมส์ครั้งที่33นะครับผสมผสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกำชัยศรีนัทรวดรองแชมป์เป็นของกรุงเทพมหานครอันดับ3เป็นของมกช.สุพรรณบุรีครับจากนั้นได้มีพิธีปิดการแข่งขันรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งมอบรางวัลดีเด่นนักกีฬาชายนั้นเป็นของโอเพ่นกันรงส่วนพิมพ์พัชชาสีทองคว้าดีเด่นฝ่ายหญิงผู้ฝึกสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจรตรีโสพนากรจากเชียงใหม่คว้ารางวัลในฐานะผู้ฝึกสอนทีมหญิงและนายสุรคมกันรงคว้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมชายนะครับสำหรับรายการต่อไปของสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยครับเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ IHF Trophy Asia และอาเซียนรุ่นเยาวชนและ Nation IHF Asia ทีมหญิงวันที่20ถึง31ตุลาคมที่มกช.ชลบุรีครับปิดท้ายที่ณัฐนิชาจงปงกลางครับก็ชนะนักชกญี่ปุ่นผ่านเข้าชิงเหรียญทองมวยสากลในเอเชียนเกมส์ครับมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยมุมน้ำเงินครับเจอกับสุคิมินามิกิจากญี่ปุ่นยกแรกณัฐนิชาได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าตั้งรับรอดักซ้ายนามิกิพยายามเข้าทำเกมชิงจังหวะสู้กันครับนามิกิวนออกไม่ปะทะเกมยก2ณัฐนิชาดักซ้ายเข้าหน้าเต็มๆพร้อมตัดลำตัวยกสุดท้ายณัฐนิชาเป็นฝ่ายเดินนามิกิถอยชิงจังหวะออกหมัดแลกกันไทยยกทั้งคู่ต่างมั่นใจเป็นฝ่ายชนะบนดูเชิงครบ3ยกณัฐนิชาเฉือนชนะ3-2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการันตีเหรียญเงินแน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่กรุงปารีสและเหรียญทองเอเชียนเกมส์รุ่นแบนตัมเวทในครั้งที่แล้วที่นครหางโจวครับโดยมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่2ตุลาคมครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศเทศกาลคาร์นิวัลบริเวณหาดโคปาคาบาน่าของนครริโอเดเจเนโรของบราซิลค่ะซึ่งก็ไม่ใช่เทศกาลประจำปีนะคะแต่ว่ามีขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อแสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีลูอิสอิลซิโออูลาดาซิวาที่กำลังจะชิงชัยการเลือกตั้งอีกครั้งเป็นสมัยที่4ในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะและทั้งหมดนี้คือข่าวภาคดึก NBT ค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X สำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม 90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราร
5: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ร์กติก้าที่ที่หนาวที่สุดของโลกด้วยอุณหภูมิที่ลบถึง50องศาเซลเซียสคุณคงไม่คิดว่าจะมีสัตว์อะไรที่รอดอยู่ที่นี่ได้แต่เป็นขึ้นจักรพรรดิที่เบียดเสียดกันอยู่นี้ได้วิวัฒนาการจนสู้กับความหนาวและมีชีวิตอยู่รอดได้

สึกของคนขึ้นเป็นสิ่งนี้ต่างหากแมวน้ำเสือดาวยาว4เมตรยอดนักล่าที่นี่ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไม่มีตัวไหนอยากเดินลงมา

วินกับแมวน้ำมีความสัมพันธ์แบบนี้มาเป็นร้อยๆปีนั่นคือผู้ล่าและผู้ถูกล่าเราจะได้เห็นพี่ซึ่งนองเลือดด้วยฝีมือนักล่าพี่ที่นักล่าเป็นผู้กำหนดว่าใครจะอยู่หรือตายตัวที่เร็วที่สุดและแข็งแรงที่สุดถึงอยู่รอดความจริงก็คือผู้ล่าและผู้ถูกล่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตโลกของเราประกอบด้วยเครือข่ายขนาดใหญ่ของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนสัตว์ต่างๆรวมทั้งตัวเราต้องหาคู่ดูแลครอบครัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้มีผลต่อหน้าตาและพฤติกรรมของเราคือเรื่องราวที่น่าแปลกใจมากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีผลต่อการเดินทางของสิ่งมีชีวิตอย่างไร

ชีวิตบนโลกเดิมไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีอยู่สมัยหนึ่งที่ไม่มีความสัมผัสกันเลยไม่มีความรุนแรงไม่มีการแข่งแย่งชิงดีและไม่มีเพศสัมพันธ์ 3,000 ล้านปีก่อนวิวัฒนาการขั้นสูงสุดคือก้อนแปลกๆบนพื้นมหาสมุทรพวกนี้ Stromatolite มันเกิดจากสาหร่ายทะเลโบราณสีเขียวแก้มน้ำเงินพวกมันอาจดูไม่สำคัญนักแต่ Stromatolite มีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงโลกได้พวกมันผลิตออกซิเจนขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกไปอย่างสิ้นเชิงพวกมันไม่เพียงสร้างอากาศที่เราใช้หายใจแต่เปลี่ยนฉากสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักในปัจจุบันเพราะพวกมันเซลล์ชนิดใหม่จึงได้วิวัฒนาการขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดที่โลกเคยรู้จักเซลล์ชนิดใหม่ที่อาศัยออกซิเจนพวกมันทำให้เกิดบรรพบุรุษของเราขึ้นมามันคล่องแคล่วกว่าเซลล์แบบเก่าถึง20เท่าและบางเซลล์ก็พบวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้พลังงานที่ต้องการเพิ่มขึ้นคือการขโมยมันจึงกลืนกินเซลล์อื่นอำนาจใหม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วนั่นคือนักล่าการต่อสู้ระหว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่าได้เกิดขึ้นมานานหลายล้านปีแล้วขณะที่นักล่าหาวิธีที่ดีขึ้นในการจับและฆ่าเหยื่อเหยื่อเองก็ปรับปรุงการป้องกันตนเองให้ดีขึ้นด้วยทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นทำให้พวกมันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีใครจะยอมถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้ธรรมชาติจะเลือกเฉพาะยีนผู้ชนะเท่านั้นส่วนยีนของผู้แพ้จะสูญสิ้นไปการแข่งขันกันสร้างอาวุธมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันและผลัก

าวุธลับอาจไม่ใช่สูตรสำเร็จอย่างเดียวที่ทำให้ชนะได้มันกำลังล่าแมงมุมที่ตัวใหญ่กว่าโดยใช้เส้นใหญ่มันอาจจะตัวจิ๋วแต่มันกำลังหิวจัดวิธีแรกของมันก็คือเตือนเหยื่อซึ่งกำลังเขย่าใหญ่เพื่อขู่ให้แมงมุมปอเชียถอยไปแต่แมงมุมปอเชียวิวัฒนาการแผน2ขึ้นมาเป็นแผนการที่เหมือนในหนังเรื่อง Mission Impossible

จะค่อยๆหย่อนตัวลงมาในระยะที่มันโจมตีจากนั้นจึงกระโดดกลับและปล่อยให้พิษจากเหยื่อทำงานที่เหลือต่อไปงานนี้เรื่องขนาดหรือการพลางตัวไม่เกี่ยวข้องมีแต่เรื่องกลยุทธ์เท่านั้นแมงมุมปอเชียอาจจะตัวเล็กแต่ก็อันตรายไม่แพ้ใครความสัมพันธ์ของผู้ล่าและผู้ถูกล่าไม่ได้มีผลต่อวิธีที่ผู้ล่าใช้ล่าเท่านั้นมันยังมีผลกับวิธีที่เหยื่อสู้กลับด้วยบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแบบที่ต่างออกไปเมื่อกาที่หิวโหยกำลังจ้องมองลูกนกฟิลแฟร์พ่อแม่ของมันก็ต้องสู้อย่างสกปรกด้วยการปล่อยวิธีไหนก็ได้เพื่อให้ชนะหลังจากผ่านไปเป็นล้านปีอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอปัญหาเดียวของการแข่งขัน

ต้องถือเป็นข้อยกเว้นที่หาได้ยากเช่นเดียวกับเหยื่ออื่นๆสาวรสวิวัฒนาการเพื่อปกป้องตัวเองจากนักล่าที่หิวโหยคุณต้องชมเองว่ามันทำอะไรถึงทำให้มันไม่เหมือนใครในเขตร้อนของอเมริกาพวกมันถูกโจมตีจากนักล่าที่อันตรายและซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกผีเสื้อฮิลิโคเนียสผีเสื้อที่โตเต็มวัยนั้นไม่มีพิษภัยแต่สิ่งที่มันทิ้งเอาไว้คือปัญหาใหญ่แม่ผีเสื้อจะวางไข่ไว้บนใบสาวรสระเบิดเวลาขนาดจิ๋วนี้ไม่นานจะฟักออกมาเป็นดักแด้ที่หิวโหยชะตาชีวิตของต้นไม้นี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วในไม่กี่วันมันจะไม่มีอะไรเหลือเลย

าต้นสาวรสที่มีไข่ถูกวางไว้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่แม่ผีเสื้อจะวางไข่ลงไปอีกเราไม่มีอะไรจะให้ลูกของมันกินเรียกได้ว่าเป็นโอกาสให้สาวรสได้สู้กลับบ้างปัจจุบันไม่ใช่ไข่ทุกฟองจะเป็นอย่างที่เห็นที่จริงแล้วบางฟองเป็นเพียงจุดเหลืองที่สาวรสได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ป้องกันผีเสื้อแต่ในการแข่งขันการสร้างอาวุธทุกที่ไม่ใช่การโจมตีทุกครั้งจะถูกป้องกันได้จึงมีแรงกดดันให้การเรียนแบบต้องเหมือนขึ้นเรื่อยๆบางอย่างก็เหมือนจน

เสื้อกับสับปะรดจะทำให้เกิดการตบตาที่ซับซ้อนได้ขนาดนี้แม้ว่าคุณจะปลอดภัยจากการล่า

หลายอย่างก็มักไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ยังมีการแข่งแย่งที่ต้องคอยสู้กันอยู่ในทวีปแอฟริกาสัตว์กินเนื้อที่หิวโหยหลายชนิดกำลังออกมาหาอาหารกินฟรีอยู่แรงมีข้อได้เปรียบไม่อยู่บนอากาศมันมักจะเห็นสัญญาณการฆ่าเป็นพวกแรกการกินของมันจะไม่ถูกรบกวนมานานแล้วก็ตามไม่นานแรงทุกตัวแถวนี้จะสู้กันเพื่อหาอาหารที่เต็มปากเต็มคำ

ในการกินแบบบุฟเฟ่ต์นี้ตัวที่อึดที่สุดเท่านั้นที่จะได้กินแรงรับเผ็ดเฟสคือแรงที่ใหญ่ที่สุด

แต่อาหารกลางวันฟรีๆก็ดึงดูดสัตว์อื่นมาด้วยแรงตัวใหญ่อย่างแรดพิทก็ยังต้องหนีเมื่อเจอฝูงไฮยีน่าและหมาป่าเช่นเดียวกับนักล่าและเหยื่อการแข่งแย่งแบบนี้ถือเป็นแรงขับแรงที่สำคัญมันเป็นอีกอิทธิพลหนึ่งของวิวัฒนาการที่จะเลือกผู้ที่แกร่งที่สุดให้อยู่รอด

การแข่งแย่งมีความสำคัญต่อชีวิตของสัตว์เพราะมีผลกระทบอย่างมากต่อรูปร่างของพวกมันสัตว์หลายชนิดในแอฟริกาหากินอยู่ตามต้นอะคาเซียทำไมพวกมันไม่มาสู้กันเหมือนกับแรงก็เพราะสัตว์พวกนี้มีรูปร่างและขนาดที่ต่างไปพวกมันจึงไม่อยากหาเรื่องกับสัตว์ตัวอื่นตัวดิกๆสามารถเล็มกิ่งไม้ที่มีหนามและอยู่เตี้ยๆในแบบที่สัตว์ตัวใหญ่กว่าทำไม่ได้ตัวอิมพาล่าที่สูงกว่าจะเลียมต้นอะคาเซียที่อยู่ตรงกลางตัวเจเรนุกสามารถยืนอยู่ในที่ของมันในแบบที่ตัวละมั่งพันธุ์อื่นไม่สามารถจะทำได้ตัวเจเรนุกดูเหมือนกับนักเต้นบัลเล่มากกว่าตัวกาเซลมันรักษาสมดุลได้แม้กระทั่งยืนด้วยขาหลังของมันสะโพกและกระดูกสันหลังที่ถูกออกแบบมาพิเศษทำให้มันสามารถเดินด้วยขาหลังได้แต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถหากินในที่ที่สูงกว่า6เมตรจากพื้นได้มันมีลิ้นที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงซึ่งใช้งานได้เหมือนกับมือในการดึงใบไม้และกิ่งอ่อนที่อยู่สูงต้องขอบคุณคอที่ยาวที่สุดในโลกสำหรับมีร้อนการแข่งแย่งได้ผลักดันให้สัตว์ต้องพัฒนานิสัยการกินที่ต่างกันไปและยังช่วยสร้างสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่อยู่รวมกันอย่างกลมกลืนแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนบ้านต้องการของอย่างเดียวกันลีเมอร์ริงเทลอยู่กันเป็นฝูงบนเกาะมาดากัสการ์แต่ละฝูงต้องการดินแดนของตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อที่พักอาหารและที่ที่ปลอดภัยเพื่อการเลี้ยงพวกมันมักจะถูกลีเมอร์ฝูงอื่นคุกคามและขโมยของอยู่เสมอถ้าพวกมันทำได้เสียงเตือนดังขึ้นถึงเวลาต้องเคลื่อนทัพแล้วผู้บุกรุกพวกนี้

้นของลีเมอร์มีจ่าฝูงเป็นตัวเมียตัวเมียพวกนี้เป็นตัวที่นำฝูงเข้าต่อสู้โดยมีลูกๆเกาะอยู่ที่หลัง

เมื่อการต่อสู้เข้มข้นขึ้นคำตอบของลีเมอร์ก็คือการทำงานเป็นทีม

สายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดซึ่งวิวัฒนาการขึ้นจะเปิดวิถีชีวิตใหม่ให้กับพวกมันตัวเมียแคทเป็นอาหารจานโปรดของนักล่าหลายชนิดพวกมันจึงต้องอยู่กันเป็นฝูงเพื่อป้องกันตัวเอง

มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดที่จะคอยทำหน้าที่สลับกันขณะที่ตัวอื่นเริ่มขุดหาอาหารเช้าสมาชิกตัวหนึ่งจะคอยเฝ้าระวังพวกนักล่าเอาไว้ตัวอื่นสามารถกินอาหารได้อย่างปลอดภัยจะรู้ว่ามีตัวหนึ่งที่คอยระวังหลังให้กับพวกมันอยู่มันจึงหากินได้อย่างสบายใจ

สัตว์เล็กๆพวกนี้ได้กลายเป็นกองกำลังที่น่ากลัวการเป็นผู้เล่นที่ดีในทีมถือเป็นสูตรสำเร็จของตัวเมียแคทนั่นคือรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายสัตว์บางชนิดก็ร่วมมือกันแบบสุดๆ

แต่แทนที่พวกมันจะสลับกันทำหน้าที่เหมือนตัวเมียแคทปลูกแต่ละตัววิวัฒนาการรูปร่างและขนาดที่ต่างกันไปเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างปลูกงานคือคนรับใช้ทั่วไปซึ่งทำงานหลายอย่างตั้งแต่หาอาหารเพื่อป้อนให้กับลูกปลูกและคอยซ่อมแซมรังหน้าที่เดียวของปลูกทหารก็คือปกป้องอาณาจักรมันมีขนาดเป็น2เท่าของปลูกชนิดอื่นและมีกลามที่น่ากลัวมากปลูก2ชนิดนี้ไม่มีความสามารถในการผสมพันธุ์บทบาทนี้เป็นหน้าที่ของราชินีแม่เพียงตัวเดียวของอาณาจักรนี้มันกลายเป็นเครื่องจักรผลิตไข่และนักกินแต่มันขยับตัวไม่ได้ถ้าไม่มีปลวกงานคอยรับใช้มันต้องตายแน่ที่จริงแล้วไม่มีปลวกตัวไหนจะอยู่รอดได้ถ้าขาดความช่วยเหลือจากตัวอื่นพวกมันจึงเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตัวเดียวพอนึกออกว่าทำไมเราช่วยเหลือญาติของเราแต่สัตว์บางชนิดร่วมมือกับสัตว์ชนิดอื่นด้วยสิ่งนี้วิวัฒนาการขึ้นมาอย่างไรคำตอบหนึ่งถูกพบได้ในท้องทะเลแนวปะการังเป็นเหมือนกับเมืองใหญ่ในธรรมชาติเมืองที่สัตว์ทุกชนิดพยายามจะหาทางดำเนินชีวิตที่นี่เต็มไปด้วยโอกาสข้อตกลงทางธุรกิจและผู้ประกอบการบางตัวกำลังทำความสะอาดอยู่ปรากฏว่ามีตลาดเฉพาะสำหรับนักทำความสะอาดมืออาชีพ

พนักงานทำความสะอาดอย่างเช่นปลาแรสปลาจิ๋วพวกนี้กำลังทำความสะอาดปรสิตและผิวที่ตายแล้วให้กับลูกค้าของมันพวกมันตั้งสถานีทำความสะอาดของตัวเองขึ้นโดยลูกค้าจะเดินทางมาไกลเพื่อให้พวกมันทำความสะอาดฟันและเหงือกให้โดยพวกมันได้อาหารเป็นสิ่งตอบแทนกุ้งก็ให้บริการลูกค้าเช่นเดียวกันและปลาก็ฉลาดมากกว่าที่คุณคิดพวกมันมีความจำที่ดีโดยจะกลับมารับบริการที่จุดเดิมอยู่เสมอ

ม่ใช่แค่ปลาในเขตร้อนเท่านั้นที่คนพบว่าการจ้างปลาตัวอื่นมาช่วยเล็กๆน้อยๆจะทำให้คุณได้เปรียบต้นไม้ก็ทำเช่นเดียวกันดอกไม้ยังมีอยู่ได้ก็เพราะการพึ่งพากันมาตั้งแต่โบราณของแมลงกับต้นไม้จากต้นไม้เคลื่อนที่ไม่ได้มันจึงอยากให้ใครมาช่วยขนเกสรไปผสมเพื่อผลิตเมล็ดที่แพร่พันธุ์ได้จึงมีการโฆษณาว่าตัวเองเป็นสถานีผลิตน้ำหวานเมื่อแมลงมากินน้ำหวานมันจะได้เกสรติดไปด้วยการพึ่งพากันนี้วิวัฒนาการจนประสบความสำเร็จเพราะโลกของเราล้วนเต็มไปด้วยดอกไม้ข้อเสียอย่างเดียวก็คือแมลงบางตัวได้เอาเกสรไปผสมผิดต้นเพื่อแก้ปัญหานี้ดอกไม้บางชนิดได้ทำสัญญาพิเศษขึ้นกับแมลงที่ขนเกสรตัวอย่างเช่นกล้วยไม้ที่จู้จี้เป็นพิเศษดอกไม้บางชนิดอย่างเช่นกล้วยไม้บาเข็ดนี้ดูจะโหดหน่อยซึ่งอยู่กลอสซีนอยากได้น้ำมันหอมเพื่อดึงดูดตัวเมียแต่ขณะที่รวบรวมน้ำหอมอยู่มันก็เลื่อนตกลงไปในที่ที่กล้วยไม้ต้องการพอดีกล้วยไม้วิวัฒนาการกับดักซึ่งบังคับให้ตัวผู้ต้องทำงานให้ทางออกเดียวก็คือช่องแคบๆทางประตูหลังซึ่งมีถุงเกสรอยู่

เกสรจะติดอยู่ที่หลังของผึ้งเมื่อเป็นอิสระและตัวแห้งแล้วมันจะไม่บินเข้าใกล้กล้วยไม้บักเก็ตอีกเลยแต่ผึ้งตัวผู้นั้นมีความจำสั้นและมันกำลังหลงกลเข้าให้อีกแล้วแต่ความแตกต่างเดียวก็คือคราวนี้มันเอาเกสรมาส่งแทนไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครเป็นคนคุมเกมความสัมพันธ์นี้มีความเป็นหุ้นส่วนอีกอย่างที่สำคัญกว่าสำหรับต้นไม้รวมทั้งต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกด้วยต้นแคลิฟอร์เนียเรดวูดส์มันสามารถอยู่ได้ถึง 2,000 ปีและมีความสูงได้กว่า100เมตรแม้ต้นไม้ยักษ์พวกนี้จะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดมันก็ยังต้องพึ่งพาคู่หูตัวจิ๋วที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินคู่หูลับพวกนี้ก็คือราพวกมันเจาะทะลุราจากนั้นก็ยื่นออกไปในดินเกิดเป็นเครือข่ายที่เหมือนกับเส้นด่านต้นไม้ยักษ์นี้ไม่สามารถจะดูดน้ำและสารอาหารเพียงพอด้วยตัวเองแต่เครือข่ายราสามารถจะทำได้พื้นที่ผิวจำนวนมากของมันจะดูดของเหลวเกลือแร่และส่งกลับไปที่รากของต้นไม้โดยต้นไม้จะให้น้ำตาลซึ่งผลิตจากใบแก่ราเพื่อตอบแทนร้อยละ90ของพืชทุกชนิดจะอยู่รวมกับราคู่หูตั้งแต่ต้นเรดวูดส์จนถึงป่าฝนเขตร้อนมันถือเป็นการแต่งงานที่ยาวนานกว่า400ล้านปีแล้วถ้าปราศจากพวกมันพืชอาจไม่สามารถคลองพื้นดินได้และถ้าไม่มีพืชสีเขียวพวกสัตว์ต่างๆรวมทั้งเราจะไปอยู่ที่ไหนกันความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างต้นไม้กับเราเป็นหนึ่งในการพึ่งพาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่คุณต้องใช้กล้องจุลทรรศน์จึงจะเห็นได้มันอาจจะเป็นการพึ่งพาที่สำคัญที่สุดในโลกก็ได้เพราะมันคือสิ่งที่ให้พลังงานแก่สัตว์ต่างๆ

ที่กระจายอยู่รอบเซลล์ของเราก็คือเซลล์หลายพันล้านเซลล์ซึ่งรู้จักกันในชื่อไมโตคอนเดรียแต่ละเซลล์เป็นเหมือนเตาขนาดจิ๋วที่ปล่อยพลังงานออกมาจากอาหารของเราและสร้างพลังงานที่ร่างกายของเราต้องการเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นมาในแบบที่แปลกมากหลายพันล้านปีก่อนไมโตคอนเดรียมีชีวิตอยู่อย่างเป็นเอกเทศเป็นแบคทีเรียที่ลอยอย่างอิสระและจากนั้นเซลล์บรรพบุรุษของเราก็กลืนกินมันเข้าไปแต่แทนที่จะย่อยมันกลับสร้างความร่วมมือกับมันแทนทั้งคู่รวมพลังกันและเกิดการเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียกลายเป็นไมโตคอนเดรียซึ่งสร้างสุดยอดเซลล์ลูกผสมใหม่ขึ้นมายอดเซลล์นี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเกือบทุกอย่างที่มีชีวิตในปัจจุบันยังมีการพึ่งพาทางวิวัฒนาการบางอย่างที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์แต่อย่างที่ทราบกันดีเรื่องของความสัมพันธ์มักไม่ตรงไปตรงมาเสมอไปสัตว์กินหญ้าส่วนใหญ่ในแอฟริกาถูกรบกวนจากแมลงและเห็บแต่พวกมันดูเหมือนจะมีกองกำลังที่คอยช่วยเหลือนกออกสเปเกอร์เป็นนกกินแมลงที่เข้าถึงส่วนที่สัตว์เข้าไม่ถึงแต่นกออกสเปเกอร์ไม่ใช่จะไร้เดียงสาอย่างที่เห็นมันไม่ได้กินแค่ตัวเห็บแต่มันเจาะรูที่ผิวของสัตว์ด้วยสิ่งที่ดูเหมือนผู้ช่วยที่จริงใจแท้ที่จริงแล้วกลับเป็นปรสิตที่คอยดูดเลือดมันถือเป็นเรื่องปกติที่น่าประหลาดใจตัวอย่างเช่นกระต่ายตัวนี้คุณอาจจะคิดว่านักล่าจะมีผลกระทบกับชีวิตของมันมากที่สุดเพราะพวกมันมักจะถูกล่าโดยกองทัพนักฆ่าแต่กับสัตว์นักล่าอย่างน้อยพวกมันก็ยังวิ่งหนีได้กระต่ายต้องเผชิญกับภัยอีกอย่างหนึ่งที่มันมองไม่เห็นไม่ได้กลิ่นหรือแม้แต่ได้ยินนั่นคือปรสิตกระต่ายแต่ละตัวจะถูกหมัดเห็บและไรเป็นพันๆตัวคอยรังควานแม้พวกมันจะตัวจิ๋วแต่ก็มีการกัดที่ทรงพลังตัวดูดเลือดพวกนี้จะคอยดูดความแข็งแรงของกระต่ายและภายในตัวมันยังมีภัยคุกคามที่อันตรายยิ่งกว่านั่นคือไวรัสมรณะมิกซามาโตซิสซึ่งฆ่าชีวิตกระต่ายมากกว่านักล่าทุกชนิดรวมกันซะอีกไวรัสเป็นเหมือนฝันร้ายที่หลุดออกมาจากนิยายวิทยาศาสตร์มันเป็นผู้บุกรุกที่มีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นคือการแตกตัวไวรัสจะมีสิ่งพิเศษที่นำมาใช้เพื่อบรรลุภารกิจเยื่อของมันคือผิวด้านนอกของเซลล์เมื่อสัมผัสกันไวรัสจะเข้ามาติดและเชื่อมกับผนังเซลล์จะเข้าไปหาเซลล์ค้นหานิวเคลียสหรือศูนย์ประชาการแล้วจึงฉีดยีนของไวรัสเข้าไปสิ่งนี้จะทำให้เซลล์เน่าและกลายเป็นโรงงานผลิตไวรัสในที่สุดเซลล์จะตายและระเบิดปล่อยไวรัสเป็นพันๆตัวออกมาการทำลายล้างอย่างแท้จริงจึงเริ่มต้นขึ้นทุกปีลูกกระต่ายเกือบทุกตัวที่เกิดในป่าจะรับไวรัสมรณะนี้หนึ่งในห้าเท่านั้นที่รอดมาได้ถือเป็นแรงกดดันมหาศาลในการคัดเลือกไม่ใช่กระต่ายเท่านั้นที่ติดไวรัสนี้ปี1918เมื่อสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้จบลงไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็เข้าโจมตียุโรป
ตลอด4ปีสงครามนั้นได้ฆ่าคนไป25ล้านคนนั่นคือ3เท่าของประชากรของลอนดอนแต่การระบาดของไข้หวัดใหญ่ฆ่าคนจำนวนเดียวกันแค่ภายใน4เดือนเท่านั้นเมื่อต้องสู้กับศัตรูที่มีอำนาจขนาดนี้แล้วสิ่งมีชีวิตจะทำอย่างไรคำตอบคือคำที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือเพศสัมพันธ์

การมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การแพร่พันธุ์เพราะความจริงแล้วเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่พันธุ์โดยที่ไม่ใช้เพศนั่นคือด้วยการโคลนนิ่งตัวเพลี้ยเป็นเครื่องจักรผลิตลูกพวกมันเป็นตัวเมียทั้งหมดและไม่ต้องการตัวผู้เลยพวกมันสามารถปั๊มลูกออกมาด้วยตัวเอง1ตัวทุกๆ20นาทีแต่ละตัวจะมีลูกสาวอยู่ในตัวเองการโคลนนิ่งนั้นเยี่ยมสำหรับการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างเช่นทารกที่โคลนมาจะเหมือนกันทุกประการโรคมรณะที่ฆ่ามาได้ตัวหนึ่งก็จะฆ่าตัวอื่นได้ทั้งหมดสิ่งสำคัญที่เพศสัมพันธ์ทำก็คือสร้างความหลากหลายแม้ว่าลูกสุนัขพวกนี้จะมีพ่อแม่เดียวกันแต่พวกมันก็แตกต่างกันในการแพร่พันธุ์แบบใช้เพศพันธุกรรมจะถูกสับเปลี่ยนตำแหน่งจนกระทั่งอสุจิและไข่ไม่เหมือนใครและเมื่อทั้งสองอย่างรวมตัวกันเพื่อสร้างลูกสุนัขลูกสุนัขก็จะไม่เหมือนใครเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญที่ใช้สู้กับปรสิตก็คือลูกสุนัขมีความไม่เหมือนใครอยู่ภายในตัวนี้อาจทนไวรัสคลาโวได้ดีกว่าตัวนี้อาจจะไม่ทนซึ่งจะเป็นเหมือนกันสำหรับโรคของมนุษย์ตัวที่ทนได้จะมีผนังเซลล์ที่กันไว้ให้เซลล์มรณะเข้ามาวงจรมรณะจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพศสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญเป็นวิธีในการวิวัฒนาการเพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จของสัตว์ในรุ่นต่อไปจึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมสัตว์ถึงอยากมีเพศสัมพันธ์เพียงปีละครั้งและฤดูใบไม้ร่วงกวางเอลอเมริกันจะรวมตัวกันเพื่อการผสมพันธุ์ซึ่งเรียกกันว่าการติดสัตว์กวางตัวผู้จะสู้กันเพื่อสิทธิ์ในการผสมพันธุ์

การติดสัตว์นี้เกิดขึ้นในที่ที่แปลกที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนสนามหญ้าที่ตัดแล้วจะดึงดูดฝูงกวางให้ตรงเข้ามาที่กลางหมู่บ้านเยลโลสโตนที่นี่เองที่มนุษย์ได้นั่งริมเวทีแต่ละตัวจะมีเป้าหมาย2อย่างเพื่อให้ตัวเมียประทับใจและเพื่อให้คู่แข่งกลัวแม้ตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าและมีอำนาจเหนือกว่าแต่แท้จริงแล้วตัวเมียต่างหากที่กำกับการแสดงนี้เพราะพวกมันจะถูกทิ้งให้เลี้ยงลูกก็เลยต้องชั่งเลือกตัวผู้ที่จะผสมพันธุ์ด้วยมีเพียงตัวผู้ที่มีเขาและความสามารถในการต่อสู้ที่น่าประทับใจที่สุดที่จะได้ผสมพันธุ์กับมันสิ่งนี้บังคับให้ตัวผู้ต้องสู้กันเพื่อพิสูจน์ตัวเองเป็นการสู้แบบไม่มีการแก้ตัวผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ในการผสมพันธุ์เมื่อผ่านไปหลายรุ่นการต่อสู้ก็ยิ่งยากขึ้นและตัวผู้ก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นการเลือกของตัวเมียทำให้ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นผลต่อรูปร่างและพฤติกรรมของตัวผู้ตัวเมียจึงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการขึ้นมาแรงผลักดันที่ต้องเอาชนะและส่งผ่านยีนสามารถผลักดันกวางตัวผู้ไปถึงขีดสุดได้

ต้องขอบคุณสัตว์ตัวผู้อื่นๆที่ใช้ความรุนแรงน้อยกว่าในการจีบตัวเมียบางครั้งก็เป็นเรื่องของการโอ้อวดสัตว์บางชนิดพยายามอย่างหนักเพื่อให้ดูดีนายแบบก็เลยสามารถประสบความสำเร็จได้เท่าๆกับนักสู้

ที่มันจะพิสูจน์ตัวเองในการต่อสู้นกยูงพวกนี้กลับปวดหางกันแทนตัวเมียจะผสมกับตัวผู้ที่มันคิดว่าน่าดึงดูดที่สุดที่จริงแล้วการโอ้อวดพวกนี้มีความหมายอย่างไรกันแน่และตัวเมียจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันจะมีลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงดีนกฟินช์ตัวเล็กพวกนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าตัวผู้ที่เหมาะสมนั้นดูได้ที่ขนของมันนกฟินช์ม้าลายตัวผู้มีขาและแก้มสีส้มรวมทั้งจะงอยปากสีแดงสดส่วนตัวเมียจะมีสีที่จืดกว่าตัวผู้จึงมีสีสันกว่าเพื่อหาคำตอบนี้เราทำการทดลองเล็กๆขึ้น

มาขาและจงอยปากที่สีแดงของตัวผู้เต็มไปด้วยเม็ดสีที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์ซึ่งพบได้ในแครอทผลไม้และเมล็ดพืชบางชนิดนกตัวผู้ครึ่งหนึ่งถูกให้กินอาหารที่มีคาโรทีนอยด์สูงเพื่อทำให้สีสดยิ่งขึ้นจากนั้นพวกมันจะถูกใส่ไว้ในกรงพิเศษที่ติดกับตัวผู้ซึ่งสีจืดกว่าเพราะไม่กินอาหารดังกล่าวมีตัวผู้2ตัวอยู่ในช่องที่ด้านหลังและตัวเมีย1ตัวอยู่ที่ด้านหน้าแต่ละตัวจะถูกแยกออกจากกันด้วยแผ่นแก้วตัวผู้ไม่สามารถออกจากห้องของมันได้แต่ตัวเมียจะไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ตัวเมียสามารถเลือกตัวผู้ด้วยการเกาะคอนตรงกระจกหน้าห้องของตัวผู้แต่ละตัวกล้องตัวจิ๋วถูกติดเข้าไปเพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนกนี้CCTV ความเร็วสูงจะแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ตัวเมียอยู่ที่ด้านล่างของจอดูเหมือนมันจะเลือกตัวผู้ที่อยู่ทางซ้ายกล้องในห้องของตัวผู้แสดงให้เห็นว่าตัวเมียใช้เวลาเกือบทั้งหมดกับมันขณะที่อีกกล้องหนึ่งเผยให้เห็นว่าตัวผู้อีกตัวนึงถูกเมินและที่ตัวเมียให้ความสนใจที่สุดก็คือตัวผู้ที่มีสีแดงสดที่สุดทุกครั้งในการทดสอบ9จาก10ครั้งตัวเมียชอบมันมากกว่าคำถามคือทำไมเม็ดสีแดงไม่ได้แค่ทำให้ตัวผู้ดูดีเท่านั้นแต่มันยังช่วยให้ต่อสู้โรคต่างๆด้วยตัวผู้ที่สีจืดอาจจะอ่อนแอกว่าและอาจไม่ใช่คู่ผสมพันธุ์ที่ดีนักผู้ที่สีสดกว่าไม่ใช่แค่มีแนวโน้มจะสุขภาพดีแต่ยังส่งผ่านยีนที่ต่อสู้กับปรสิตไปยังลูกด้วยตัวเมียนั้นต้องการตัวผู้ที่ดีที่สุดนั่นเองสรุปแล้วนกฟินช์ม้าลายตัวผู้พวกนี้ได้ส่งต่อยีนโดยอาศัยสีที่สดใสแต่ก็มีเรื่องหักมุมเกิดขึ้นปัจจุบันนักวิจัยคิดว่าการเลือกของตัวเมียทำให้เกิดสัตว์สายพันธุ์ใหม่ได้นี่คือปลาซิคลิดม้าลายการทดลองแสดงให้เห็นว่ามันอุทิศตัวเองให้กับเรื่องแฟชั่นปลาพวกนี้ถูกพบได้ที่ทะเลสาบมาราวีในแอฟริกาสิ่งที่ทำให้พวกมันพิเศษก็คือตัวผู้มีสีสันที่หลากหลายซึ่งผิดปกติอย่างที่สุดในสัตว์สายพันธุ์เดียวกันทำไมตัวผู้ถึงมีสีที่แตกต่างกันนั้นเคยเป็นปริศนาเพื่อหาคำตอบปลาจึงถูกใส่ไว้ในตู้พิเศษตัวผู้ที่ตัวใหญ่และสีสดกว่าจะถูกขังเอาไว้แต่ตัวเมียสีน้ำตาลที่เล็กกว่าสามารถว่ายไปไหนก็ได้ที่มันต้องการที่ตัวเมียต้องทำก็คือว่ายเข้าไปอยู่กับตัวผู้ที่มันชอบมากที่สุดการทดสอบให้ผลที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจปรากฏว่าปลาตัวเมียพันธุ์เดียวกันคิดต่างกันว่าอะไรคือความเซ็กซี่บางตัวก็ชอบตัวผู้สีขาวบางตัวชอบสีเหลืองบางตัวชอบลายจุดนี่อธิบายได้ว่าทำไมปลาซิคลิดม้าลายตัวผู้จึงมีหลายสีสันแต่มันช่วยให้เกิดปลาซิคลิดพันธุ์ใหม่ได้อย่างไรปลาตัวเมียร่วมฝูงกันพวกมันจะตัดสินว่าสีไหนน่าปรารถนาที่สุดและพวกมันจะผสมกับตัวผู้ตัวนั้นเท่านั้นความชอบนี้ถูกส่งต่อให้ลูกสาวของพวกมันสมพันธ์จะทำอยู่แต่ในกลุ่มเท่านั้นจนในที่สุดก็เกิดเป็นปลาซิคลิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆในธรรมชาติทะเลสาบมาลาวีและทะเลสาบอื่นของแอฟริกาเริ่มต้นด้วยปลาซิคลิดไม่กี่สายพันธุ์แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งใน10แห่งของโลกที่มีปลาน้ำจืดทุกชนิดอาศัยอยู่

ศัตรูการอยู่ร่วมกันนั้นไม่ง่ายเสมอไปแต่ความสัมพันธ์มีผลอย่างมากชีวิตและท้ายที่สุดแล้วมันคือความเชื่อมโยงของเรา

0: ฟย์ม็อบสตาร์ประจำโรงเรียนมาเทรูปหล่อพ่อรวยน้องโบนางฟ้าแสนสวยของม.5รางวัลนักเรียนดีเด่น3ปีซ้อน
1: โบไม่ชอบดอกไม้ค่ะโบแพ
2: ้อ้าวงั้นเหรองั้นนี่ดีกว่าพี่ซื้อช็อกโกแลตมาฝาก
1: พี่แซมเก็บไว้กินเองเถอะค่ะโบไม่ชอบช็อกโกแลตป๊อปปี้ไปห้องสมุดกันเถอะไปกัน
3: แหมสวยเลือกได้เนาะ
4: เฮ้ยเฮ้ยขอทันลูกครับซุปตาหน้าแตกเลยครับ
5: มันแตกกล้องเลย
4: เฮ้ยเฟมน้องได้ตัวอย่างเงี้ยต้องคืนหรือวะ
2: เจ้าคืนไงวะ
4: เดี๋ยวกูอ่ะจัดให้
1: ทำอะไรอ่ะคะ
5: เฮ้ยไม่มีอะไรพี่แค่อยากจะคุยด้วย
1: เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างเดียวไม่ได้แล้วป่ะมันต้องเม้น
3: บอกเลยงานเนี้ยฉีกเกิดแน
1: ่เฮ้ยแกดูนี่ดิใครวะ
6: ลุกเป็นนางฟ้าแต่ลีลาเธอเร่าร้อน
1: เฮ้ย
6: โบนี่ว่า
1: คนแชร์เพียบเลยว่ะเม้นไหลแรงมากมีคนด่าเต็มเลย
6: ไม่ใช่ใครวะแกลอง
1: มุมมันบังอะดูไม่ออกเลย
6: ป๊อปปี้ป๊อปปี
1: ้ว่าม
6: าดูนี่สิ
1: แกเห็นนี่ยังมีอะไรหรอ
7: ก่อนเลยเฟรมมุมเนี้ยเหมือโคตรหลอนเลย

0: กวนตีนละมันไม่เห็นหน้ากูเว้ย
1: แต่มุมเนี้ยมันโคตรได้เลยนะเว้ย
0: เออเอาให้แม่งอายจำไว้อย่ายิงกับพี่พี่ไม่ชอบ
2: เช
3: เฮ้ยแกอย่าแชร์ดิ
4: โอ้แกเก็บก่อน
3: เออ

0: รารู้ว่าแกไม่ได้ทำพี่เฟรมกับเพื่อนถูกลงโทษส่วนโบไม่มาเรียนอีกหลายวันและในที่สุดก็ลาออกไปเพื่อนๆหลายคนรู้สึกผิดคนที่คอมเมนต์โบแรงๆถึงแม้อยากจะขอโทษโบแต่ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วถึงแม้จะลบโพสต์ลบรูปออกไปก็ไม่มีใครที่จะลบความรู้สึกของโบออกไปได
1: ้เพราะเรื่องสนุกของเราอาจเป็นเรื่องเศร้าของคนอื่นก่อนที่จะเชื่อหรือกดแชร์อะไรออกไปต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่ามันทำให้คนอื่นเขาเสียหายไหมหรือว่าเป็นการสนับสนุนการกลั่นแกล้งกันบนโลกโซเชียลหรือเปล่าหากพบการว่าร้ายหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายทางที่ดีที่สุดไม่ควรกดแชร์หรือคอมเมนต์เลยนะครับ Stop Cyberbullying เสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองครับ
2: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได้
3: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อกุศลมูลสารตอนที่4
1: ข้าปวดหัวไปหมดแล้วสับสนเหลือเกิน
2: ศิลาตั้งสติก่อนนะถึงพวกปีศาจอกุศลมูล3จะเข้าครอบงำใจเจ้าได้แต่มันก็จากไปได้ถ้าเจ้าตัดมันออกจากใจ
3: ใช่ศิลาความจริงเจ้ามีจิตใจที่ดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือเพื่อนๆนี่แหละสิ่งที่จะขับไล่เจ้าปีศาจออกไป
1: ถึงข้าจะทำไม่ดีกับพวกเจ้าเจ้าก็ยังคิดว่าข้าจิตใจดีอีกหรอ
2: พวกเราไม่เคยโกรธเจ้าเลยนะศิลาเพราะเรารู้ดีว่าจิตใจแท้จริงของเจ้าเป็นยังไงเชื่อมั่นในความดีแล้วลุกขึ้นมาสู้กับพวกปีศาจสิศิลา
1: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาท่านอาจารย์
4: ศิลาเจ้าคิดว่าพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่เกิดจากความโกรธจริงๆเหรอเฮ้ยพูดมากนักอำนาจความโกรธนี่ล่ะยิ่งใหญ่ที่สุดเฮ้ย
5: ศิลาเจ้าต้องทบทวนสิ่งที่ผ่านมาให้ดีเจ้าเอาชนะความโลภได้ยังไงแวบ
6: หน่อยพวกตัวเองก่อนเถอะ
1: เฮ้ยนี่แน
7: ่ศิลาใช้ปัญญาของเจ้าพิจารณาให้ดีว่าสาเหตุที่ปีศาจอกุศลมูล3ยึดครองใจเจ้าได้เป็นเพราะอะไร
1: เฮ้ยหยุดพูดมากได้แล้วอโมหะเฮ้ยโอ้ยทำไมกันนะข้าถึงปล่อยให้ความโลภโกรธหลงเข้ามาในใจได้แถมยังตัดมันออกจากใจไม่ได้อีกทำไมข้าไม่เอาไหนแบบนี
4: ้ยิ่งโทษตัวเองความโกรธก็ยิ่งเพิ่มกำลังขึ้นเข้าทางข้าละ
7: อย่ามัวแต่โทษตัวเองสิศิลาทุกคนหลงทำผิดพลาดได้แต่เมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นโทษเจ้าก็เลิกทำซะและไม่ทำผิดอีก
1: จริงด้วยขอรับทุกคนผิดพลาดได้ทั้งลุงโทนอาหยิบคราวส้มซ่ากระรอกก็เคยหลงผิดแล้วกลับใจเป็นคนดีกันได้ทั้งนั้นข้าเองก็เหมือนกันเข้าใจแล้วขอรับท่านอาจารย
6: ์โอ้ย
1: เ
4: กิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: พลังสัมมาทิฏฐิของเจ้าศิลากลับมาแล้วไม่จริงข้าไม่ควรประมาทพวกเจ้าเลยจริงๆโลภะโทสะโมหะต่อไปข้าจะไม่อ่อนแอให้พวกเจ้าครอบงำอีกแล้วสัมมาทิฏฐิทะลุมิ

0: อกุศลจิตมาครอบงำใจได้ง่าย
1: จริงด้วยขอรับข้า
0: ครอบงำใจเจ้าทันที
1: การเป็นคนดีนี่ยากจังแต่ข้าไม่ท้อหรอก
0: เจ้าปันดูแลเพื่อนให้ดีๆนะข้าไปก่อนละ
2: ในที่สุดเรื่องก็จบลงด้วยดี
3: ศิลาเจ้าปันกันรีบกลับไปห้องเรียนเร็วเข้าครูใหญ่อโปเรียกแล้ว
1: เอ้ยท่าทางเรื่องจะยังไม่จบแฮะ
0: ตอนที่ข้าไม่อยู่รองครูใหญ่บอกว่าเจ้าก่อเรื่องไว้ไม่น้อยใช่ไหมศิลา
1: ขอรับ
0: เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าปกติเจ้าไม่ใช่คนเกเรนี่
1: เรื่องทั้งหมดเป็นเพราะข้าประมาทเองขอรับข้าลงคิดไปว่าตัวเองปราบปีศาจในใจเพื่อนๆในโรงเรียนไปหมดแล้วพวกปีศาจคงไม่กล้ากลับมาอีกแต่ข้าเข้าใจผิดจริงๆแล้วพวกปีศาจพร้อมจะครอบงำใจเราอยู่ตลอดเวลารู้ตัวอีกทีข้าก็ถูกโลภะโทสะโมหะเล่นงานไปแล้ว
0: อย่างที่ข้าเคยบอกไว้ว่าจิตที่ฝึกฝนมาดีมีคุณธรรมจะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีได้ง่ายอกุศลความชั่วร้ายก็จะเข้ามาครอบครองใจได้ยากซึ่งต้นเหตุของความชั่วร้ายหรืออกุศลมูลนั้นก็คือโลภะความโลภอยากได้โทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงคือไม่มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงเจ้าอาจจะมองเห็นความโลภโกรธหลงในใจคนอื่นแต่ถ้าใจตัวเองกลับมองไม่เห็นเจ้าก็จะถูกปีศาจเล่นงานอยู่เรื่อยไป
1: ข้าขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะเริ่มจากกระรอกก่อนเลยขอโทษนะที่ข้าโมโหใส่เจ้าแย่งตุ๊กตาเจ้ามาแถมยังทำให้เจ้าเจ็บตัวเพราะนึกว่าเจ้าขโมยตุ๊กตาของชมพู่ไป
4: ไม่เป็นไรหรอกศิลาข้าให้อภัยเจ้าเจ้าทำไปเพราะกำลังโกรธแต่พอหายโกรธเจ้าก็เป็นศิลาคนใจดีคนเดิมนั่นแหละ
1: ขอบใจนะกระรอกส่วนคนต่อไปที่ข้าอยากขอโทษก็คือพราว
5: มีอะไรก็พูดมาสิ
1: ขอโทษนะพราวที่ข้าเห็นแก่ความโลภหยิบเอาของเจ้ามาโดยที่เจ้าไม่ยินยอมทำแบบนี้ไม่ต่างกับขโมยเลย
5: รู้ตัวก็ดีแล้วครั้งนี้ข้าอภัยให้เจ้าทีหลังอยากได้อะไรก็ขอกันดีๆก็ได
1: ้ขอบใจนะพราว
2: ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีเรื่องที่เจ้าแอบนินทาเพื่อนด้วยข้าได้ยินนะ
1: เฮ้ยได้ยินตอนไหนกันเนี่ยข้ายังไม่รู้ตัวเลย
2: ก็เพราะเจ้าถูกความหลงครอบงำใจอยู่ไงล่ะข้าก็เคยเป็นช่างเถอะช่างเถอะต่อไปเจ้ามาช่วยข้าจัดรายการพิราบจิ๋วสร้างสรรค์สื่อสาระดีมีคุณธรรมดีกว่าจะได้มีว่างไปนินทาใคร
1: ขอบใจนะส้มซ่า
0: เห็นไหมว่าทุกคนหลงทำความชั่วร้ายกันได้ทั้งนั้นสำคัญคือทุกคนต้องเห็นอกุศลมูลในใจและเข้าใจถึงโทษของมันและมันสร้างกุศลมูลคือต้นเหตุของความดีมีอโลภะความไม่โลภมีจิตใจดีชอบแบ่งปันอโทสะความไม่โกรธมีความใจเย็นร่าเริงอารมณ์ดีอโมหะความไม่หลงมีปัญญารู้ตามจริงไม่หลงเชื่องมงายเมื่อใจมีกุศลมูลแล้วอกุศลมูลทั้งหลายก็จะหมดไป
6: ขอรับครูใหญ
0: ่เอาล่ะทุกคนเข้าใจกันก็ดีแล้วล่ะนะว่าแต่เด็กนักเรียนใหม่ที่ชื่อชมพู่หายไปไหนซะล่ะ
1: ถ้าชมพู่คือสมุนของปีศาจปลอมตัวมาล่ะก็คราวหน้าข้าต้องระวังให้มากกว่านี้ซะแล้วพวกมันไม่จบแผนการร้ายแค่นี้แน
7: ่ในที่สุดศิลาก็ได้เรียนรู้ด้วยตนเองถึงโทษภัยของความโลภความโกรธความหลงที่เข้ามาในใจในตอนต่อไปศิลาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกโปรดติดตาม
8: คำไทย
9: ศิลาเป็นอะไรทำไมวันนี้ดูง่วงๆชอบกล
1: ก็เมื่อคืนมัวแต่ท่องหนังสือดึกไปหน่อยนะสิเดี๋ยวท่านอาจารย์ถามแล้วตอบไม่ได้อ่ะ
9: ขยันท่องจำก็ดีนะแต่ท่องอย่างเดียวไม่ได้การเรียนธรรมะต้องทำอย่างอื่นประกอบด้วย
1: ทำอะไรเหรอเจ้าปัน
9: เจ้าต้องมีสุตะคือฟังจินตาคือทบทวนคิดพิจารณาและภาวนาคือลงมือปฏิบัติถ้าเจ้าหมั่นทำตามนี้อย่างสม่ำเสมอปัญญาก็จะเพิ่มพูนจนได้ปัญญาที่เป็นความรู้ถูกต้องยังไงล่ะ
1: สุตะจินตาภาวนาฟังทบทวนปฏิบัติ

0: จำได้แล้วขอบใจนะเจ้าปันเจ้านี่มีปัญญาสมชื่อจริงๆ
1: ขอบคุณที่ชมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปน้อยโหน่งผู้ไม่เคยชนะอะไรเลยเกิดฮึดสู้อยากประกวดสุดยอดนักสร้างสรรค์หุ่นยนต์น้อยโหน่งจะทำได้สำเร็จหรือไม่มาเอาใจช่วยกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: พยาบาลตอนที่1
1: เจ้าวาดเองเหรอ
2: ใช่ครับครูใหญ่มันคือหุ่นยนต์นักดับเพลิง
1: หุ่นยนต์นักดับเพลิงงั้นเหรอข้าชอบมากเลยนะเจ้านี่มีความคิดสร้างสรรค์ดีนะน้อยหนุ่ม
2: ครูใหญ่พูดจริงเหรอปกติไม่เคยมีใครชมข้าเลย
1: ก็จริงนะสิเจ้าน่ะมีพรสวรรค์นะถ้าขยันเรียนหน่อยรับรองรุ่งแน่ๆข้าเอาใจช่วยนะ
2: ขอรับสักวันข้าจะเก่งให้ได้เหมือนครูใหญ่ก็ได้ขึ้นนะไปไม่หรอ
3: แฮมอยู่ในความสงบกันหน่อย
4: เฮ้ยร้องครูใหญ่มา
5: เฮ้ยไปดีกว่า
4: เฮ้ยพอครูใหญ่มาเป็นแบบนี้กันทุกที
6: แล้วเจ้าไม่กรี๊ดกราดกับเขาบ้างล่ะ
4: ไม่ล่ะถ้าไม่ได้สนใจคนที่หน้าตา
7: จริงอะถ้าเจ้าโกหกขอให้คำพีสั่นตอนนี้เลยเจ้ยสั่นจริงๆด้วย
3: เงียบเงียบหน่อย
7: ขออภัยขอรับ
1: วันนี้ข้ามีข่าวดีจะประกาศโรงเรียนของเราจะจัดการประกวดสุดยอดนักสร้างสรรค์หุ่นยนต์ผู้ชนะจะได้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดภาคเรียนพร้อมกับถ้วยรางวัลรายละเอียดเข้าไปดูในกระดานข่าวของโรงเรียนได้เลยนะส่งผลงานเข้ามาเยอะๆนะทุกคน
4: น่าสนใจ
5: ใจนะ
2: โอ้โหน่าประกวดจังเลยข้าอยากได้ถ้วยรางวัลจากครูใหญ่อาโป
4: แต่ข้าอยากได้ทุนการศึกษามากกว่า
2: ข้าจะส่งผลงานประกวดด้วย
5: ฮะเจ้าน่ะเหรอ
2: โอ้ยจะไปสู้ใครเขาได้ส่งไปก็แพ้เปล่าๆถ้ากันส่งก็ว่าไปอย่างทำไมข้าก็มีดีไม่แพ้กันหรือใครๆนะอย่ามาดูถูกกันสิ
5: ก็ข้าไม่เคยเห็นเจ้าชนะอะไรสักอย่างเลยนี่นาขนาดวิ่งแข่งกับส้มจุกเจ้ายังแพ้เลย
2: เฮ้ยว่าข้าไม่เอาไหนอีกแล้วเหรอข้าไม่อยากเป็นคนขี้แพ้ข้าเกลียดคำดูถูกแบบนี้ที่สุด
7: พักนี้น้อยหน่องดูขี้งุนงิดพยาบาทก่อจิตหรือเปล่านะ
6: พยาบาทคืออะไรนะเจ้าปัน
7: พยาบาทก็คือการคิดปองร้ายไงล่ะแรกเริ่มอาจแค่งุนงิดขัดใจแต่ถ้าปล่อยไว้จนมันแรงขึ้นก็กลายเป็นความโกรธลุกลามเป็นไฟโทสะสุดท้ายก็กลายเป็นพยาบาทคิดจะปอง

0: ายทำลายคนอื่นขึ้นมาจริงๆ
1: เฮ้ยน่ากลัวชะมัดแต่น้อยหน่งคงไม่เป็นขนาดนั้นหรอกเฮ้ยเจ้าปันคำพีสั่นอีกแล้วเปิดเร็วเข้า
0: จริงด้วยต้องมีเรื่องด่วนแน่ๆภาพอะไรเนี้ยน่ากลัวชะมัด
1: นั่นสิภารกิจครั้งนี้ถ้าจะไม่ธรรมดาซะแล้ว
2: คอยดูนะข้าต้องเขียนโปรแกรมให้เสร็จก่อนใครผลงานของข้าต้องชนะไม่มีใครสู้ข้าได้แน่รางวัลต้องเป็นของข้าฮิ
3: หลังจากทุกคนกลับหมดแล้วน้อยหน่งจึงเข้ามาเขียนโปรแกรมเป็นคนสุดท้าย
2: เฮ้ยเอาล่ะเราต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราเก่งไม่แพ้ใครสู้เขาน้อยหน่ง
3: แล้วน้อยหน่งก็ลงมือสร้างสรรค์หุ่นยนต์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ท้อทุ่มเทเวลาทั้งกลางคืนและกลางวันโดยไม่ได้หยุดพักเพื่อนๆชวนไปเล่นสนุกก็ไม่ไปจนกระทั่งผลงานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมากขึ้น
2: เอาล่ะจงขยับเดี๋ยวนี้เฮ้ยฮ่างอในที่สุดหุ่นยนต์นักดับเพลิงของข้าก็สำเร็จแล้วข้าทำได้แล้วดีใจดีใจกลับบ้านไปบอกแม่ดีกว่า
1: วันนี้มีอะไรกันหรอทำไมทุกคนดูตื่นเต้นกันจัง
4: ก็วันนี้จะมีการประกวดสุดยอดนักสร้างสรรค์หุ่นยนต์ไงล่ะผู้เข้าแข่งขันต้องเอาหุ่นยนต์มาแสดงให้ครูใหญ่ดูแล้วตัดสินหาผู้ชนะในวันนี
0: ้โหแบบนี้ก็น่าสนุกนะสิรีบไปดูกันเถอะอาจจะมีหุ่นยนต์ผลิตซาลาเปาก็ได
1: ้เดี๋ยวเจ้าปันรอด้วยสิ
2: เกิดอะไรขึ้นน่ะน้อยหน่ง
4: อะไรน่ะนั่นสิ
2: หรือว่าไฟไหม้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ของข้าหายไปหุ่นยนต์ก็ขยับไม่ได้แล้วไม่จริงแล้วคนอื่นล่ะหายไปด้วยไหมมีแต่ของข้าคนเดียวที่หายเฮ้ยใครจงใจแกล้งข้าบอกมานะ
4: พวกเราเปล่านะ
2: ใช่พวกเราไม่รู้เรื่องนะ
4: ใครจะไปแกล้งเจ้าหาน้อยนงเจ้าทำไมเสร็จแล้วกูเรื่องว่าข้อมูลหายแล้วสิทำไม่ได้ก็ยอมรับเถอะนะ
2: ว่าไงนะ
5: อย่าไปฟังพวกมันโกหกข้าเห็นมากับตาว่าพวกมันแอบเข้ามาลบโปรแกรมเจ้าเมื่อคืนนี้เจ้าต้องล้างแค้นทำลายผลงานของพวกมันซะ
2: ใจร้ายที่สุดไหนว่าทุกคนไม่เห็นใจข้าข้าก็ไม่จำเป็นต้องเห็นใจใครทั้งนั้นทางงานข้าพังทุกคนก็ต้องพังด้วย
4: ตอนนี้อาละวาดใหญ่แล้วฮะว่าไงนะ
0: ข้ารู้สึกได้ถึงพลังงานของปีศาจรีบไปดูกันเถอะ
6: เฮ้ย
2: ย้าย
7: น้อยหนอง
1: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
2: ใครทำร้ายข้าข้าจะเอาคืนให้สาสม
1: นี่มัน
3: ฉายาปีศาจปองร้ายชื่อจริงพยาบาทนิสัยชอบโกรธแค้นเป็นฟืนเป็นไฟคิดปองร้ายผู้อื่น
1: ปีศาจปองร้าย
3: แย่แล้วปีศาจปองร้ายเข้าครอบงำจิตใจของน้อยหนุ่มทำให้เกิดความพยาบาทคิดจะแก้แค้นทุกคนด้วยการทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดศิลาจะจัดการกับปีศาจได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำไทยศิลาจำได้ใช่ไหมว่าพยาบาทคืออะไร
1: โอ้โหคำถามง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วหรอเจ้าปันพยาบาทคือคิดปองร้ายทำลายผู้อื่นยังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งมั้ย
0: เก่งมากเรารู้ไหมว่าข้อไหนตรงข้ามกับพยาบาทข้อ1โทสะข้อ2เมตตา
1: ก็ต้องข้อ2เมตตานะสิเพราะว่าเมตตาคือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขก็เลยตรงข้ามกับพยาบาทไง
0: เดี๋ยวนี้เก่งนะเนี่ยตอบได้หมดเลยเบื่อ
1: คราวหน้าหาคำยากๆนะเจ้าปัน
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลา

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศไว้แล้วหลายตอนท่านทั้งหลายต้องติดตามย้อนและกรุณาใช้นิ้วมือนิ้วชี้ของท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์ไปค้นหามาในลีลาชีวิตเนี่ยท่านสั้นๆนะเขาเบื่อพระอัธนาฟังไปมันก็ไม่เบื่อเองแหละพระที่น่าเบื่อมันก็มีนะฮะแต่ถ้ามันแสลงสยองใจท่านก็ไม่ทำท่านก็ไม่ทำละเห็นแล้วก็กดผ่านไม่ถูกกับใจเราได้กล่าวไปแล้วว่าน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลปฐพีจะเป็นไฟชาลาไหลจะไร้ป่าปฐพีจะเป็นไฟธรรมชาติเกิดไหมไม่เต็มไปหมดเพราะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นไฟคืออะไรฮะไฟอาวุธสงครามที่เกิดขึ้นแพร่บึ้มแพร่บึ้มทำมาหากินประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศยืมเงินเข้ามาเอามาซื้ออาวุธไปฆ่ากันอย่างนั้นแหละแล้วประชากรก็ตายไปไม่ได้รักษาทรัพยากรไม่ได้รักษาธรรมชาติตึกสร้างใหม่โครมหมดแล้วคนที่ได้อดอยากนี่เหลืออำนาจชลาไหลจะไล่ปลาในแม่น้ำลำคลองไม่มีปลาต้องบอกเลยนายกอบต.นายกเทศมนตรีนะฮะอ่อนแอมากทำให้ลำคลองตันเนี่ยไม่รู้บริหารยังไงนะฮะคลองที่มันมีถนนอะถนนที่มีคลองอะถ้ามันตันนะฮะแสดงว่าบริหารใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยถ้าคลองไม่ตันน้ำมันก็ไหลไม่มีน้ำท่วมหรอกท่านทำไมไม่รักษาลำคลองนี่รวมถึงอำเภอเสนาตำบลชัยนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาตมาด้วยนะเหี้ยเดินสบายนะเด็กเอาไม้พาดลำเดียวนะลำต่อลำนะเดินสบายบนสวะแล้วก็ปัดสวะพ้นหน้าบ้านดังนั้นก็คือปฐพีจะเป็นฝ่ายชลาไหลจะไร้ปลา

ุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารสถานการณ์เด่นครบทุกประเด็นเน้นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับรายการบันทึกสถานการณ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงปริศนาพยากรณ์โลกาภินาศไว้ว่าปฐพีจะเป็นฝ่ายชราหลายจะไร้ป่าคนดีไม่มีไหว้คนจันไรจะเบ่งกาคนดีไม่มีใครไหว้หรอกเพราะไอ้คนที่มันเลวมันก็ไม่ไหว้คนดีคนไม่น่าไม่ควรบูชาดันไปบูชาเป็นอัปมงคลคนคนบูชาไม่บูชาเป็นอัปมงคลเรากำลังใช้ใจเราใช้มือเราทำการอัปมงคลสำหรับตัวเรานี่คนจะลาจะเบ่งกาสวรรค์หกชั้นฟ้าเทวดาจะลดลงเทวดาลดลงเยอะแล้วนรกมันไม่เต็มหรอกฮะนรกไม่มีเต็มนรกสัตว์นรกที่เลวร้ายเท่าไหร่นะฮะยิ่งแออัดยัดเยียดเข้าไปนะฮะอยู่คนยิ่งทำร้ายกันเองสวรรค์หกชั้นฟ้าเทวดาจะลดลงนรกจะเต็มล้นเพราะคนลุ่มไหลหลงคือหลงอบายมุขพระสงฆ์ไม่มั่นคงเดินหลงทางพระนิพพานพระสงฆ์ก็ไม่มั่นคงแล้วท่านเดินหลงทางพระนิพพานเราไปเรียนหนังสือหนังหาการปริญญาตรีโทเอกที่อยู่ก็ดีที่ทำงานก็ดีทำงานทางสื่อทางอะไรก็ช่วยกันทำบนโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยทำอะไรก็ได้ไปศึกษาเสียทำอะไรก็ได้มันทำได้ทุกวันไม่ต้องไปเช่าสถานีไม่ต้องอะไรตั้งชื่อรายการแล้วซื้ออะไรเขาเรียกซื้ออะไรนะช่องนะเน็ตแล้วทำให้มันดังตั้งชื่อรายการแล้วช่วยกันทำงานในเขตอำเภอจังหวัดแล้วทีนี้มันส่งตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่ที่หลงทางพระนิพพานก็คือสอนกันผิดเพี้ยนเพี้ยนไอ้ผิดก็ว่าถูกพอโตแล้วไอ้ผิดก็ว่าเพี้ยนแล้วก็มีโยมสนับสนุนมีคนสนับสนุนมีคนศรัทธาเลื่อมใสนะจนสลาทุกวัดไม่มีการสวดมนต์ฟังเทศวัฒนธรรมวันพระหายไปเกือบทุกวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพและภาคกลางทั้งหมดไม่มีคนเชื่อเถอะถ้าทำบุญต้องมีคนเพราะคนเขาหาที่ทำบุญไหว้พระสวดมนต์แต่ต้องให้เขาไหว้พระสวดมนต์วันนี้บทอะไรพระนี้บทอะไรพระนั้นบทอะไรแล้วกรณ์น้ำพระที่กุศลไม่ใช่ข้าไปตักบาตรแล้วก็จบใส่บาตรปีใหม่ของอิเลคิคะแล้วก็จบไม่มีฟังเทศน์ฟังธรรมมีแต่พระอนุโมทนาชื่นชมและพัฒนาปลอฉันกันเท่านั้นแหละพระผู้ใหญ่ก็อนุโมทนาปลอฉันงานนั้นงานนี้งานนี้งานนั้นหัวข้อธรรมะข้อเดียวไม่มีก็พอพูดอย่างเนี้ยองค์การพระเหลืองเขาถึงไม่ค่อยชอบขี้หน้าแต่ก็ไม่ว่าอะไรไปช่วยกันทำนะครับ

0: สวัสดีค่ะปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้พระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะ
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนยาแก้สารพัดโรคนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติปรมังตโปตีติขาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นเชิงบรรยายธรรมให้ท่านทั้งหลายได้รับสาระประโยชน์ขึ้นคาถาว่าขันติปรมังตโปติติขาก็เพื่อจะกล่าวเตือนว่าปัจจุบันนี้โลกของเราคนอารมณ์ร้อนมีสาเหตุมากมายที่ทำให้คนอารมณ์ร้อนอารมณ์รักไม่ค่อยมีมีแต่อารมณ์ร้อนหมายความว่าอะไรฮะอารมณ์ที่มีความเมตตาต่อคนไม่ค่อยมีโอ้มันร้อนเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วผลจากการหัวร้อนก็ออกเป็นข่าวทุกวันเราอยู่ในโลกใบนี้จะอยู่ได้มันต้องมีขันติธรรมสูงขันติปรมังตโปติติขาขันติน่ะเป็นธรรมเครื่องเผาบาปว่าไอ้ที่เราทำบาปทุกวันนี้เพราะเราขาดขันติใช่ไหมเราสังเกตเราขาดขันติเรื่องนิดเดียวพอมอเตอร์ไซค์ดังไอ้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มันก็เป็นลูกคนจนหรืออาจจะเป็นลูกคนรวยทำไมต้องมาทะลวงท่อให้มันดังท่อรถยนต์รถยนต์แล้วก็ติดกระจกไอ้มอเตอร์ไซค์ยังไม่มีกระจกจะดังทำไมล่ะพอเอาลวดดักที่ทางบ้างเอาถั่วเขียวไปหวานบนถนนบ้างขี้เกียจบอกไม่ต้องลวดเลิศเลยนะถั่วเขียวหวานบนถนนนะท่านทำแกล้งถุงแตกนะพรึดแต่มันหลายศพนะอย่าไปทำถั่วเขียวข้าวโพดเนี่ยได้ผลเด็ดขาดเลยท่านเดี๋ยวเขาต้องตามเจอว่าใครทำแต่เขาทำเพราะอะไรมันก็ต้องไปหาสาเหตุกันดิท่อดังเสียงคนดังจับกลุ่มคนดังไอ้รถเนี่ยนะฮะแล้วรถขนถั่วเขียวรถขนน้ำมันนะรถขนอะไรข้าวโพดเขาจึงต้องระมัดระวังอย่ามันรั่วมาถ้ารั่วมานะท่านคันหลังตายเกลื่อนไปหมดเอาต้องปิดให้มันดีทำอะไรอย่าช่วยช่วยนี่ก็เหมือนกันนะอ้อยเอ้ยอะไรเนี่ยนะฮะตัดชับชับชับชับชับชับปิดให้มันมิดไม่ได้ไงแล้วระวังอ้อยมันพุ่งแล้วก็เอาอะไรท่านเอาแสลนด์ไปปิดแล้วก็เอาเชือกพยูมันค่อยๆทะลุขึ้นมาเสียออกมาปุ๊บเดียวลำบากเหมือนกันนะท่านนะลำบากเหมือนกันสำหรับคนที่มีแต่ความประมาทเคยทำบางทีก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปซื้อท่อน้ำหมุนไปหมุนมาไอ้คนข้างหลังไม่จะรู้ไหมท่อน้ำเห็นไหมน่ะยาวออกไปต้องวาเนี่ยมันก็ไม่เห็นตัวเองก็ขับมือเดียวเดี๋ยวก็เกิดเรื่องอีกประมาทเกินไปนะรถอะไรก็เหมือนกันรถที่มีน้ำอยู่ใช่บอกเฮ้ยถ้าหาทางแซงได้แซงไปเลยป่ะดูทางตรงๆดูไหลทางกว้างๆอ่ะ
มีแต่ขอทางเขาหน่อยปื๊ดไปเขาจะได้ไม่ตบเราลงข้างซ้ายแสงแสงปื๊ดเดียวนะถ้าเราตามไปนะเดี๋ยวก็ความรถบรรทุกลูกหลังเหมือนกันนะไปกระจกลายไปหมดแล้วลูกหลังมันเข้าไปในลูกล้อเนี่ยดอกยางเล็กๆเนี่ยพอมันอัดแน่นเต็มยิ่งขับช้ามันก็ยิ่งอัดอยู่ในนั้นน่ะไปข้อออกได้ไงท่านอันนี้ก็เบรกไม่อยู่อีกอ่ะเราเร็วๆก็แพลดยังเลยยังล่วงมาจากไอ้ถนนเนี่ยถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุไงท่านที่มีหลังเต่าอยู่อ่ะเกาะกลางถนนน่ะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้บนลูกลังสถาบันไหนมันสอนให้ปลูกต้นไม้บนลูกลังไปดูสิท่านสายนครปฐมนี่ยังดีนะท่านนะแต่เลยนครปฐมไปนะมีลูกลังไปดูฮะถ้าก่อเป็นแอ่งก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยนี่ปูนมาแล้วปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ก็ตายอยู่งั้นแหละก็ต้นทรงบาดาลดอกเหลืองๆอ่ะแล้วใครมันก็มากองครั้งนี้มอเตอร์ไซค์ปาดมาทางนี้แรดจะเลี้ยวขวาโน่นถ่ายไปซะแล้วเพราะลูกลำไปอัดแล้วก็ดีดกรวดมาเสียประมาททั้งประมาทและทั้งขาดขันติธรรมมันอยู่ที่ขันติธรรมจริงๆท่านอึดๆเขาว่าอย่าไปทำความเดือดร้อนใครๆอย่างซ้ำซากแล้วก็อย่าไปอารมณ์ร้อนเกินอารมณ์ร้อนเกินไม่ได้แล้วคันที่ทำเป็นเครื่องเผาบาปนะฮะเป็นตบะอย่างยิ่งก็คือเป็นเครื่องเผาบาปให้นึกถึงถ้าเราบันดาลเราไม่มีขันติธรรมในเรื่องอารมณ์และแสดงพฤติกรรมออกมา

ร่วมแก๊งกันไปทำคดีต่ออีกเมื่อออกไปแล้วได้เมียลูกเดือดร้อนถ้าเราขาดการติดทำเป็นลูกพ่อแม่ก็เดือดร้อนเป็นอะไรเราขาดการติดทำเนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดนะขาดการติดทำเพื่อจะแสดงความเก่งอะความเก่งความเดือดร้อนมันนะพอถึงเวลามันแก้ไขไม่ได้นะทำอะไรลงไปแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยรู้สึกขับรถอาตมาเนี่ยว่าเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นเราไปทำเขาก่อนนะเดี๋ยวแซงไปแล้วจอดยกกระจกเดี๋ยวเราลงไปเองลงไปเยี่ยมพระเหลืองไงบอกขอโทษเดี๋ยวนั้นตะกี้รู้สึกผิดไปขอโทษเด้อนะที่แซงในจุดที่ไม่น่าแซงปาดแต่จำเป็นนะจำเป็นเรานั่งดูแล้วจำเป็นนี่เขามองหน้าเอาข้าวเสียขวัญไหมเอาพระไหมเอาพระพิจารณาไหมเอาก็ต้องพกพระไปก็หน้ารถมันมีพระดีไม่ให้หลวงพ่อโทษรุ่นหลังเตารีดไปฮะรับรองได้หัวร้อนเขามันหายเลยก็แล้วกันท่านเดี๋ยวรุ่น05นู่นหลวงพ่อน้องสร้างนู่นก็ช่างให้ภาษาบุญญาวาสก็ยังดังๆอยู่ก็ยังหายากนะเขาเสียขวัญมันก็ทำให้อารมณ์เย็นหน่อยเราทำอะไรก็อยากให้คนมันกระตุ้นอารมณ์ร้อนส่วนใหญ่เราชอบให้คนอารมณ์ร้อนเราชอบยุอ่ะพอยุแล้วเรามุทรุปทุทาอารมณ์แล้วแต่เพิ่นไม่ต้องคดีด้วยหรอกเราสิพ่อแม่เราขันติถ้ามีเหตุผลท่านนึกถึงหน้าคนที่รักเราอ่ะคนที่เรารักจบเลยเราไม่กล้าทำไอ้นี่เมียก็นั่งอยู่ด้วยลูกก็นั่งอยู่ด้วยไอ้ผัวหัวร้อนมามากรึมๆลงไปอาละวาดกับเขานะเขาเล่นตายทั้งเขาเล่นทั้งคันรถอ่ะรถทะเบียนมันก็มีถ้าจากกันแล้วนะฮะหน้ารถมันมีกล้องเนี่ยจำทะเบียนได้มันก็ตามแล้วรถบ้านไหนวะแล้วก็สร้างกันแต่เรื่องไม่ว่าคนละคนเคยใหญ่เคยโตคนเคยมีตำแหน่งสร้างกันแต่เรื่องไอ้เรื่องหัวร้อนเนี่ยไปทำเองไม่ได้ก็ไปคนอื่นทำดูสิเสียชื่อเสียงมันหัวร้อนหัวร้อนแล้วเป็นไงท่านเสียหมดนี่ก็ขึ้นคาถาแบบนี้แต่ความจริงแล้วอยากจะพูดเรื่องอะไรโรคภัยไข้เจ็บโรคก็โรคภัยก็ภัยไข้โรคภัยไข้เจ็บนอกจากภัยทางธรรมชาติและในตัวเราเนี่ยที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บนี่ดังเนี่ยท่านไม่รู้หรอกอาตมาใส่รองเท้าได้แค่นิดเดียวนะหลังเท้าบวมสองข้างกินยาลดความดันบวมพอบวมก็ต้องกินยาขับปัสสาวะแต่ขับปัสสาวะมันไปกระทบไตหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องบริหารมันนะลำบากลำบากพอขาไม่ดีรู้เลยฮะหมุนล้อรถยนต์บวมแบนนะไอ้บวมของคนเนี่ยมันแบนโอ้ยแก่แล้วเว้ยนี่ถ้าเกิดเราเป็นกรรมกรเราไม่ได้บวชพระแล้วเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงเนี่ยฐานะก็ยากจนทำยังไงสังขารคนหมอที่รู้จักการลายโรงพยาบาลก็ถามสุขภาพอาตมาบอกเป็นไงบ้างท่านเจ้าคุณสุขภาพดีไหมดีดีดีดีอายุเท่าไหร่แล้ว

0: ก็60นะใกล้60แล้วไอ้ตอนนั้นนะใกล้ตอนที่มันเกินแล้วตอนนี้มัน70แล้วมาตรวจสุขภาพหน้ามีเดี๋ยวมีบัตรตรวจให้โรงพยาบาลรัฐบาลก็มีใช่มั้ยแล้วก็โรงพยาบาลอะไรธนบุรีใช่มั้ยตรงสาย2อ่ะธนบุรีใช่มั้ยเจ้าของโรงพยาบาลธนบุรีครับท่านคุณมาตรวจสุขภาพดีกว่าเดี๋ยวเช็คให้หมดเลยบอกพี่ไม่เอาเอาหน้าแล้วฉันเห็นพระมาตรวจสุขภาพกันเนี่ยกับไปยาถุงเท่านี้เดี๋ยวเดือนหน้าก็มาอีกเดือนนั้นก็มาอีกถามคิโลก็เจอความดันไปเจอน้ำตาลเนี่ยเส้นเลือดสูงไปเจอกรีกรีสไลใช่ไหมไปเจอไขมันในเส้นเลือดอีกไปเจอภาวะอะไรอ่ะกี่ครั้งแล้วเนี่ยบอกว่ากี่ครั้งแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วโอ้โหวันหนึ่งแล้วยากี่เม็ดเนี่ยอายุเท่านี้ก็ไปดูโอ้โหทำไมเห็นคนไปตรวจนะฮะก็มายาเยอะรุ่นน้องๆเท่านั้นแหละสุตมาไม่เป็นไรอ่ะมันต้องเป็นสิท่านก็นั่งหาหมอก็เพราะไปตรวจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไม่ตรวจไม่เป็นพอตรวจจริงเป็นท่านดีไม่เป็นเบาหวานบอกว่าท่านยังไงก็ตามอย่าเป็นเบาหวานพอเป็นเบาหวานเนี่ยการรักษาอย่างอื่นจะยากฟันก็ยากขึ้นอะไรที่เป็นแผลรักษายากผ่าตัดก็ยากทำฟันก็ยากมันยากไปทุกเรื่องแล้วจะมีผลทางไตด้วยอะไรด้วยแล้วก็จะเกิดเป็นมารไงรักษาสุขภาพให้ดีนะท่านนะลองดูสิว่ามารมี5ประการ1พระเจ้าตรัสไปเลยขันธมารร่างกายของเราจะเป็นมารของเราไม่ว่าจะเป็นเกิดมาพิกลพิการอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยมันทำลายตัวเราและทำลายหน้าที่การงานทุกอย่างความฝันทุกอย่างปณิธานทุกอย่างเกิดมาต้องดูแลร่างกายให้มันดียิ่งมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่นะมีความรับผิดชอบสูงต้องร่างกายแข็งแรงท่านอย่าเรียกว่าโอ้โหเป็นอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีนะจะมาว่าโอ้โหคนรวยนี่เขารักษาร่างกายเขาเหมาะที่จะเกิดมารวยเพราะร่างกายเขาแข็งแรงนะแล้วคนพวกนี้นอนน้อยแต่หลับลึกพวกนี้คิดพัฒนาเร็วแต่ตัดวิตกก็เร็วพวกนี้นั่งนานกว่าคนอื่นเดินทางไกลกว่าคนอื่นนั่งเครื่องบินไม่ใช่เรื่องดีเลยไม่ใช่เรื่องดีโอ้โหไปกันโอ้จ้างใครไปยังไม่ไปเลยท่านเอาต่อไม่เอาไม่ไปฮะไม่ใช่กลัวเครื่องบินตกนะฮะความอัดอากาศเอ่ยการเขาเรียกอะไรฮะแพ้เครื่องบินนะเขาเรียกเจ็ตแลกใช่ไหมฮะหรือเป็นไข้เครื่องบินเขาเรียกแอร์ซิกเนสแล้วกลับมามันเพลียนึกถึงคนที่เป็นนักธุรกิจบินไปประเทศนั้นประเทศนี้แล้วเปลี่ยนเวลาร่างกายเขาไม่เป็นมารก็ขอให้รักษาร่างกายกันให้ดีแล้วยังมีอุบัติเหตุระแวดระวังสองกิเลสมารระวังกิเลสกิเลสมันก็เป็นมารเพราะว่ากิเลสมันพาเราไปทำให้เราย่อยยับทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆไอ้สิ่งที่ทำไว้ไม่สำเร็จพลาดนิดเดียวนะไม่สำเร็จเทพบุตรมารผีสารเทวดาเขาแกล้งเราหรือคนที่ไปเป็นอมิตรกับเราที่เราไม่ถูกกันแต่สมมติว่าเขาใหญ่โตกว่าเราอะทำอะไรก็ไม่สำเร็จแล้วท่านทะเลาะกับคนอะทำอะไรสำเร็จยากอภิสังขารมารที่เราปรุงแต่งความฟุ้งเฟ้อความใฝ่ฝันตัณหาทั้งหลายที่มันปรุงแต่ง พอมันเกิดปัญหาเพราะเราไปรับตัณหามาแล้วก็ปรุงตัณหาในตัวเราให้มันกำเริบขึ้นมันก็เป็นมารสุดท้ายมัจจุมารทำอะไรไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นขันธมารจึงเป็นเรื่องสำคัญตรวจดูสุขภาพให้ดีเพราะว่ามันมีคนโยงใยเยอะแยะนี่แค่เท้าบวมนะท่านนะแล้วเดินยากนั่งคุกเข่าก็ไม่ได้ไปงานบางทีก็ต้องปฏิเสธแล้วก็ยังถูกสำทับไปอีกว่าเพราะอะไรนะไปงานศพไม่ได้เดี๋ยวเชื่อมันอะไรเขาแพ้งานศพอีกแต่จริงก็ไม่จริงไม่รู้ไม่ได้ไปงานศพนานๆแล้วก็ไปงานศพศพหนึ่งมันไม่บวมทีเดียวหรอกท่านอีก 6-7 วันมันค่อยอืดๆๆๆๆขึ้นมาก็ลดยาตัวนั้นตัวนี้แล้วนะฮะบอกหมอว่าลดยาแล้วเดินเยอะๆปิดนอนปิดแอร์อีกนะให้เลือดมันวิ่งฉันดื่มน้ำเยอะๆอีกมันก็ไม่ค่อยลดนะดังนั้นโรคภัยไข้เจ็บในตัวของเราเรื่องทุกโศกโรคภัยเฉพาะภัยธรรมชาตินี่ก็เยอะแยะอยู่แล้วดูแล้วเราดูสิฮะดูต่างประเทศดูเนปาลใช่ไหมกับอะไรทิเบตใช่ไหมน้ำแข็งพังลงมาดีไม่ใช่ถ้าเกิดอะไรน้ำแข็งบนยอดเขาเอเวอเรสต์ถล่มลงมานะท่านนามันไม่ใช่ประเทศเดียวหรอกฮะแล้วมันจะเนืองหนอเพราะมันถูกอัดเอาไว้อัดเอาไว้อันน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือมันจะมีผลต่อเราอย่างไรแล้วภัยธรรมชาติมันเยอะแยะจะป้องกันยังไงเนี่ยเราคาดชดใช้ภัยธรรมชาติปีละเท่าไหร่ปีนี้หมายความว่าสิ่งที่รัฐช่วยไปสิ่งที่ประชาชนจ่ายเองแล้วช่วงที่หยุดธุรกิจนั้นๆการฟื้นฟูบ้านการฟื้นฟูธุรกิจไม่ใช่ง่ายนะท่านไม่ใช่เงินสองเงินนะความจริงลงทุนสู้กับภัยธรรมชาติดีกว่าลงทุนหลังจากเกิดภัยธรรมชาติเกิดลองดูไอ้เรื่องถนนประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่มีทางระบายน้ำข้างใต้หรือไม่มีรางระบายน้ำอันนี้คือข้อสำคัญเพราะธรรมชาติเรามากมายมหาศาลแต่สิ่งที่เอาคืนไม่ได้คือชีวิตไม่มีใครชดใช้ได้เลยแล้วไปเกิดกับคนเจ็บคนป่วยโอ้โหปีนี้เนี่ยสะเทือนใจท่านสะเทือนใจปีนี้ก็เริ่มจากอะไรภาคเหนือใช่ไหมฮะนี่ภาคอีสานนี่แล้วโดนคนละรอบภาคละรอบสองรอบก็มากองอยู่ที่ภาคกลางยังไม่รู้กรุงเทพจะเป็นยังไงอยุธยาเริ่มก่อนอ่างทองอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการน้ำจะดันขึ้นมายังไงแล้วจันทบุรีล่ะระยองล่ะเราต้องมาชดใช้กับอะไรภัยธรรมชาติแล้วก็ไม่มีใครฟังใครไม่มีแผนพัฒนาที่ป้องกันภัยธรรมชาติมีแต่ซ่อมหน้าถนนซ่อมหน้าถนนซ่อมหน้าถนนทำไมมันท่วมตรงนี้ทำไมใต้ถนนไม่มีพ่อสอนกันสอนไปเงี้ยทำเป็นตัวยูตัวยูท่านตัววีทำเป็นตัววีก็ได้ปั๊บคว่ำลงไปยาวๆแล้วก็เทถนนประสิทธิ์น้ำจะทะลุไปนู่นน้ำมันเคยไปที่ไหนต้องให้มันไปที่นั่นไม่งั้นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วย่อยยับโรงงานอะไรในการขนส่งการติดต่อกันเลยไฟดับ โอ้โหเห็นไหมโรงพยาบาลไฟดับใช่ไหมท่านคนกำลังจะรอดอยู่ไฟดับในการผ่าตัดเครื่องติดไม่ได้โรงพยาบาลเขามีเครื่องสำรองนะไม่ทำงานเพราะน้ำท่วมพอไฟติดขึ้นมาตายซะแล้วและชีวิตแต่ละคนมีความสำคัญและบุคคลสำคัญตายด้วยนะมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอาตมาก็เสียดายทุกชีวิตนั่นแหละแต่มาดูเรื่องนี่คือภัยธรรมชาติพูดให้ดูว่าเอาก็เอาให้จริงนะเอาคนที่มีความรู้จริงๆแล้วหลายหน่วยงานมารวมกันจริงๆลงทุนกันจริงๆไอ้ตึกอะไรเนี่ยที่จะสร้างกันเนี่ยสร้างแล้วตึกราชการล้างการรักษาการก็จะลดลงครูก็จะลดลงอะไรจะลดลงหยุดมันจะบ้างเถอะท่านตัดงบเอามาต่อสู้กับการแก้ภัยธรรมชาติให้มันได้มันมาก็มาอยู่แล้วแต่จะใช้ทุนตรงไหนนั่นคือการลงทุนนะท่านนะถ้ามันดีเนี่ยนะน้ำไม่ท่วมโรงงานไม่มีปัญหานะฮะการจะรอจำไม่เสียหายนะคนมันก็มีการลงทุนประเทศเขาลงทุนกับประเทศที่มีภัยธรรมชาติน้อยที่สุดประเทศไทยของเราเคยมีภัยธรรมชาติน้อยที่สุดแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นประเทศที่มีภัยธรรมชาติมากเขาก็หนีปัจจัยหนึ่งที่ท่านไม่ได้วิเคราะห์ก็คือเขาหนีไปที่ไหนอ่ะไปเวียดนามเขาหนีไปนู่นไปนี่ที่เขาหนีไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะประเทศเหล่านั้นเขาป้องกันภัยธรรมชาติไปแล้วแล้วคนจะลงทุนเขาไปสำรวจแล้วว่าเป็นอย่างไรเมื่อไม่เกิดภัยธรรมชาติการประกอบธุรกิจทุกประการมันก็เป็นไปได้ดังนั้นโรคกับภัยมันจะจำเป็นที่เราจะต้องระวังรักษาแต่จะหันมาพูดเรื่องโรคในทางศาสนาว่าจะรักษาอย่างไรในทางศาสนานัตตระตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานลาโยมทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะขันติธรรมและการยอมรับกฎแห่งกรรมคือยาแก้สารพัดโรคเพราะไม่ว่าความป่วยไข้จะเกิดจากกรรมเก่าหรือการใช้ร่างกายในอดีตการใช้ธรรมะบำบัดใจจะช่วยให้เราอดทนก้าวข้ามความเจ็บป่วยและก้าวผ่านทุกอุปสรรคในชีวิตได้อย่างมีสติและเป็นสุขค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เดิมทีเนี่ยชุมชนและสุขสมเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนไปตามประธานบ้านประธานทีนี้พอมาป้ามาเป็นประธานตรงนี้ป้าก็เลยมองเห็นจากสถานที่นี้วันนั้นเราเดินสำรวจเพื่อจะวัดสายเครื่องเสียงพอดีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามเขาก็มาเดินตามเราก็ไม่รู้จักกันนะก็ถามว่าจะไปไหนคะเนี่ยก็ขอเดินตามด้วยจะมาหาสถานที่เพื่อจะทำเป็นกิจกรรมร่วมกันก็เลยบอกมีตรงนี้ก็โอเคตรงนี้ทำได้ก็เริ่มประชุมประชาคมเรื่อยมาเราก็เริ่มทำตรงนี้จนสำเร็จในปี56เราก็ถมพื้นเนี่ยเต็มเสร็จเรียบร้อย

ตอนที่เราเริ่มถมดินเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุทั้งนั้นน่ะมาช่วยเราขนดินการขนดินรถดินเขาจะมาดำดินตรงเนี้ยแล้วก็ไม่มีเครื่องจักรใดๆช่วยเลยนอกจากใช้บุ้งกี่โปรยดินแล้วก็หิ้วออกไปข้างในเนี่ยจะเป็นน้ำทั้งนั้นเลยใช้แรงงานทั้งนั้นเลยก็เราก็ถมจนเต็มหมดแล้วพอถมเต็มหมดเราก็ไปซื้อหินลูกรังมาลงจนเต็มอีกก็เอาหินคลุกมาลงแล้วผลสุดท้ายทางเขตก็เอาแอสฟัลต์มาลาดให้ทั่วหมดเลยก็เป็นที่สวยงามขึ้นค่ะเดือนมกราเนี่ยเราก็จะมีดักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคนก็จะมาเต็มนี่เลยยืนเข้าแถวแล้วก็พระท่านก็เดินแล้วกลับวัดพอวันสงกรานต์วันเด็กเราก็จัดงานกลางเนี้ยเด็กก็สนุกสนานกันตรงเนี้ยค่ะแล้วก็รับของรางวัลกันไปแล้วส่วนวันสงกรานต์เราก็ทำบุญเลี้ยงพระตรงเนี้ยทำบุญเลี้ยงพระเพนแล้วก็วันลอยกระทงเราก็จัดงานข้างบนเป็นสวน15นาทีจัดข้างบนใครจะลอยข้างบนก็ได้ใครจะมาลอยริมคลองนี้ก็ได้ก็จะมีคนมาร่วมกิจกรรมเอากระทงมาขายบ้างชุมชนก็ขายด้วยกระทงนะคะ

หาวิทยาลัยสยามนี่แหละก็เข้ามาพัฒนาในพื้นที่เราเนี่ยจะมีปลูกเตยหอมกันเยอะก็เลยเอาผลิตภัณฑ์จากเตยหอมเนี่ยเพื่อจะเพิ่มมูลค่าตรงนี้ขึ้นก็เอาเศษใบเตยมาปะมาหั่นแล้วก็ปั่นมาเป็นกระดาษนำมาเป็นกระดาษเราก็มาพัฒนาเป็นดอกไม้จันทร์จัดจำหน่ายก็โอเคก็จัดจำหน่ายได้ดีแล้วตอนหลังเราก็จะมาแปลสภาพให้มันเพิ่มสีสันเพิ่มสีแดงสีเหลืองสีชมพูก็สวยงามดีทำเป็นดอกวันวาเลนไทน์ขายดีมากวันนั้นก็เราก็ทำเรื่อยต่อกันทำกันต่อมา

คนในชุมชนเวลาทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีเต้นออกกำลังกายที่เนี่ยเขาจะมาร่วมกันเยอะแล้วก็เวลามีประชุมอะไรเรียกให้เขามาเขาก็มาให้ความร่วมมือดีในชุมชน

เราก็จะเปิดสอนนะสอนทับพับดอกใบเตยแต่ว่าการพับดอกไม้ใบเตยเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเราก็ใช้เวลาในการฝึกพับจะมีอยู่คนหนึ่งเขาชื่อต้อยพี่ต้อยเนี่ยเขาจะมาทุกวันเมื่อก่อนนี้เราปลูกเตยแถวนี้เขาก็จะเด็ดไปพับของเขาทุกวันจากไม่เป็นเลยนะตอนนี้เขาพับได้สวยมากเลยทำได้สวยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันจะต้องอาศัยเวลาแล้วก็การฝึกบ่อยๆมันถึงจะได้สวยงามค่ะ

ินค้าของเราเนี่ยทำมาจากเตยชุมชนของเราเนี่ยจะเป็นสวนเตยซะส่วนใหญ่หลังจากที่เขาทำไปขายแล้วเนี่ยก็จะมีเศษเตยเศษเตยอันนั้นเนี่ยเราก็จะมาตัดแล้วก็มาปั่นทำเป็นกระดาษใบเตยทำเป็นกระดาษใบเตยแล้วเราก็มาเพิ่มสีสันเป็นสีชมพูสีเขียวสีม่วงทำเป็นดอกไม้จันทร์เป็นพวงหรีดเนี่ยค่ะพวงหรีด

จากนั้นเนี่ยเราก็มาทำเป็นสบู่เหลวอาบน้ำอันนี้เป็นสบู่เหลวซึ่งมีกลิ่นใบเตยค่ะมีกลิ่นใบเตยคุณสมบัติของเตยเนี่ยมันจะชะล้างแบคทีเรียในร่างกายได้สะอาดดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นครีมนวดแก้ปวดเมื่อยนะคะอันนี้ครีมนวดแก้ปวดเมื่อยต่อมาเราก็จะมาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงสเปรย์ไล่ยุงอันนี้ก็กลิ่นใบเตยกับตะไคร้เป็นของธรรมชาติทั้งนั้นเลยส่วนอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาทำเป็นกล่องกระดาษทิชชู่แล้วของชุมชนเราเป็นวิสาหกิจชุมชนเราได้ส่งเข้าประกวดเราได้รับรางวัลรับโล่รางวัลเป็นชุมชนดีเด่นด้านชุมชนต้นแบบแล้วก็เป็นชุมชนวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเมื่อปี62ค่ะเมื่อตอนที่เราเริ่มโถมดินเนี่ยทางเขตก็เห็นว่าเรากำลังโถมดินเขาส่งเราเข้าประกวดชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเราก็ได้รับรางวัลเราก็ติด1ใน30

ตภัณฑ์จากใบเตยอันนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ให้กับคนงานที่อยู่ในชุมชนของเราด้วย

ตอนนี้เรากำลังบูมงานเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากกศน.เนี่ยเข้ามาสอนเราทำ8คนแล้วหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะให้พวกนี้มีรายได้เพิ่มเราก็สั่งมา10แก้วทำหมดแล้วก็สั่งไป20ก็หมดอีกทีนี้มีเขาเป็นพยาบาลเขาจะเกษียณเขาสั่ง30แต่เราสั่งแก้วมา50ก็หมดอีกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตลาดคล่องตัวดีค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะมีรายได้แบบชื่นใจเลยค่ะ

นี้เราก็มีสินค้าในชุมชนจัดจำหน่ายค่ะมันจะมีวางทุกวันเนี่ยมีบ้านสวนบ้านใครมีอะไรก็เอามาขายค่ะทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามนี่แหละก็มาแนะนำว่าเราจะทำโฮมสเตย์เราก็จะมีโฮมสเตย์อยู่หลังหนึ่งที่โฮมสเตย์อันนี้ก็จะเป็นสวนธรรมชาติขนาดไร่กว่าๆแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจนั่งสบายอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะบ้านเปล่งมณีค่ะในสวนนี้เป็นขนาดไร่กว่าจัดสรรได้สวยงามมีปลามีพืชผักผลไม้หลากหลายค่ะเดี๋ยวเชิญข้างในเลยค่ะ

ทางมอสยามเขาเข้ามาดูพื้นที่แล้วก็บอกว่าบรรยากาศได้ก็ถามว่าสนใจไหมก็คุยปรึกษากันก็โอเคทางมอสยามก็มาดำเนินการให้ครับ

ขามีการทำสาธิตให้ดูวิถีแบบว่าคนโบราณนะฮะคนรุ่นเก่าๆว่าเขามีชีวิตกันยังไงคือหุงข้าวด้วยฟืนอย่างเงี้ยหม้อรินน้ำอย่างเงี้ยฮะหุงข้าวแบบโบราณเงี้ยซึ่งเด็กรุ่นใหม่นี่ยังไม่เคยเจอแน่นอนแล้วก็ให้ดูการทำปุ๋ยฮะปุ๋ยจากธรรมชาติคือเราเก็บใบไม้เศษใบไม้เอามาทำปุ๋ยให้มันเป็นประโยชน์นะต่อสิ่งแวดล้อมครับ

ันนี้คือโฮมสเตย์ของเรานะครับคือถ้าท่านมานี่บรรยากาศดีมากที่นี่ไม่ต้องติดแอร์ครับก็พักได้2ท่านนะเชิญเลยครับอันนี้คือบรรยากาศแบบว่าลูกทุ่งฮะคือเรายังใช้มุ้งแล้วก็นอน2

คือถ้ามาส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวจะมาหน้าหนาวฮะเพราะว่าอากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวชมบรรยากาศด้านอื่นครับเรามีให้ชมหลายที่ครับ

ริมร่องนี่คือเราใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะเราปลูกต้นทองหลาง200กว่าต้นคือต้นทองหลางนี่มันเป็นพืชโบราณนะฮะที่ใช้ทานกับเมี่ยงคำคือรุ่นใหม่นี่หาน้อยมากส่วนมากจะใช้ใบชะพลูทดแทนเพราะว่าใบทองหลางมันหายากเราก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาครับคือท่านที่สนใจนะฮะอยากจะทานเมี่ยงคำแบบโบราณโบราณที่ทานกับใบทองหลางนะเชิญที่นี่ได้เลยรับรองที่อื่นไม่มี

ื้นที่ของเรานี่เราดูแลเราจะเก็บใบมงใบไม้เพื่อเอาไว้ทำปุ๋ยฮะเพราะว่าที่นี่เราไม่ใช้สารเคมีเราใช้ปุ๋ยที่ผลิตคือเราผลิตปุ๋ยใช้เองครับ

ุ๋ยของเรานะครับคือเราเก็บพวกเศษใบไม้เอามาหมักแล้วก็เราก็มาเก็บไว้เพื่อใช้คือเราไม่เคยซื้อปุ๋ยเคมีใช้เลยเราใช้ปุ๋ยที่เราผลิตเองครับจากธรรมชาติเลยครับคือใช้ใบไม้3ส่วนนะครับใช้ขี้งัว1ส่วนแล้วก็กองซ้อนกันรดน้ำทุกวันครับคือให้มันทำปฏิกิริยาให้ขี้งัวใช้ความร้อนเพื่อย่อยใบไม้

คือมันดีกับตัวเราด้วยคือเราดูแล้วมันไม่ลกหูลกตาแล้วคือใครเข้ามาก็พูดชมก็เป็นความภาคภูมิใจครับคือเราได้ช่วยบรรยากาศให้มันดีขึ้นนะฮะก็ดีกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างครับ

ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษาแล้วก็ทางมหาลัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องความยั่งยืนนะฮะก็ที่เข้ามาพัฒนาในชุมชนเนี่ยนะครับก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะมาใช้ในกิจกรรมของชุมชนในส่วนของมหาลัยเนี่ยนะครับมหาลัยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในเรื่องตั้งแต่เริ่มของอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับก็คือที่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสวนเตยนะครับเราก็มาช่วยต่อยอดในการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มมูลค่าแล้วก็นำของเหลือใช้จากเกษตรในชุมชนเนี่ยมาเพิ่มคุณค่าเป็นสินค้าให้กับชุมชน

เรายังบูรณาการกับการเรียนการสอนให้เป็นชุมชนเป็นฐานให้เด็กเอาองค์ความรู้ที่เราให้ความรู้กับเด็กนักศึกษามาช่วยทำโครงการพัฒนาชุมชนก็จะมีในเรื่องของพัฒนาบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งทำสติ๊กเกอร์แล้วนอกจากนี้เราก็ยังพัฒนาเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วก็ทำตลาดสินค้าชุมชนนะครับร่วมกับโครงการต่างๆที่มหาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำโครงการนี้

ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเริ่มจากสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติคือเตยหอมของชุมชนเนี่ยเราก็มองว่าโครงการนี้มันช่วยในเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากมาส่งเสริมรายได้อาชีพให้กับคนและก็สมาชิกในชุมชนแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับมาทำเซอร์วิสเลิร์นนิ่งเรียนรู้จากเรียลไลฟ์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตจริงของคนในชุมชนก็มองว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้มีความยั่งยืนทั้งตัวการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้วก็ของทางชุมชนที่ได้ต่อยอดนะครับพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอันนี้เป็นสิ่งที่มหาลัยมาช่วยผลักดันให้กับชุมชนนี้แล้วเราก็มีความต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มพัฒนาชุมชนนะครับ

จริงๆมหาลัยเรานอกจากมาพัฒนาสิ่งที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ชุมชนจริงๆเราเริ่มพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ปี2556นะครับอันนั้นเราเริ่มตั้งแต่พัฒนาเรื่องพื้นที่สุขภาวะจากใต้สะพานที่เราเข้ามาในชุมชนตั้งแต่ตอนแรกที่เราเห็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนนะฮะจริงๆกลายเป็นเดิมเป็นพื้นที่รกร้างแต่มอเรามาช่วยพัฒนาจัดทัศนียภาพทางด้านกายภาพแล้วก็มาจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสร้างสุขภาวะที่ดีกับชุมชนนะครับก็ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบหนึ่งของชุมชนในเขตภาษีเจริญนะครับซึ่งมอสยามได้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยแล้วก็ดำเนินกิจการของมหาลัยเข้ามาช่วยชุมชนต่อยอดชุมชนให้เกิดความยั่งยืนครับ

ตรงนี้ที่ชุมชนยังต้องต่อยอดไปอีกพอสมควรเลยจริงๆทั้งสองเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเราก็ช่วงนี้เราก็พยายามผลักดันเรื่องช่องทางหรือว่าใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยให้กับชุมชนนะครับคือจริงๆเนื่องจากชุมชนเนี้ยบุคลากรสัดส่วนบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเราก็มองว่าโครงการนักศึกษาต่างๆเนี่ยแล้วความต่อเนื่องของมหาลัยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องความยั่งยืนค่อยๆพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมด้านออนไลน์ให้กับสมาชิกในชุมชนได้เอาตรงนี้เข้าไปเสริมศักยภาพของตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับบนวิถีพอเพียงซึ่งชุมชนเขาก็มีการประยุกต์เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วในหลายครัวเรือนนะครับ

ในส่วนของนักศึกษาเนี่ยสำหรับในรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับเราใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาด้วยจากการเรียนรู้วิถีชีวิตจริงภายในชุมชนนะครับเราก็ให้นักศึกษามาทำโครงการในลักษณะรูปแบบของ service learning นะฮะแล้วก็คิดโครงการเพื่อให้เด็กเขาฝึกเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาแล้วเข้าใจปัญหาโดยไม่ได้คิดถึงตัวเองเป็นหลักแต่มองภาพรวมแล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเอาความรู้ที่ในห้องเรียนเนี่ยผมก็จะมีหน้าที่ในการที่แนะนำให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไอเดียมุมมองโดยเฉพาะเครื่องมือที่มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาเสนอโครงการวิเคราะห์อาจจะถึงขั้นเป็นแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนให้เขามีมุมมองนั้นไม่ใช่แค่ปัญหาเพื่อสนองความต้องการอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

แล้วก็เซิร์ชในเน็ตปุ๊บเราจะเห็นแบบของแห้งๆอ่ะสำเร็จรูปแต่ประมาณนี้เออเราจะเป็นคนเลือกเองว่าเอ๊ะจริงๆเราประทับใจตรงไหนเราคิดเราทำอะไรนี่เป็นไงแล้วห่อเองจริงเก่งกับมืออะไรเป็นไง

างตัวเราก็จะเห็นที่ตรงตลาดนัดมหาลัยแล้วแต่พอมาชุมชนเราก็จะว่าจะเห็นทั้งหมดว่าชุมชนมีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์หลักๆตอนนี้สิ่งที่เราอาจารย์บอกว่าคือให้มองว่าเราจะต่อยอดอะไรได้บ้าง

0: เราได้ไอเดียอะไรบ้างจากการมาลงพื้นที
1: ่ที่คิด
0: อะไรกล้วยทำไมเราถึงเลือกกล้วยอ่ะ
1: หนูเห็นส่วนของมีกล้วย
0: ก็มองจากอะไรนะสิ่งแวดล้อมพืชพันธุ์ที่ปลูกในชุมชน

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2HD

0: ต่อรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไม

0: ทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีเนโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้จะกันในเช้าวันพุธที่30กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทธิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิฐาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นถนนสายหลักหลายสายเนี่ยน้ำลดลงจนแห้งแล้วเหลือแค่บางจุดเท่านั้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คาดการณ์ว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถเคลียร์พื้นที่ให้ถนนหนทางที่เป็นสายหลักเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติภายใน2วันนี้นะคะ
0: ทุกพื้นที่นี่มักจะขีดเส้นใต้นะครับว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม
1: ค่ะใช่ค่ะส่วนพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบหนักอยู่ก็มี15เขตด้วยกันนะคะและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตโดยมอบณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพล IT Square เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่จังหวัดต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

0: เป็นล้นพ้นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในที่ประชุมมีการอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลากเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 1.6 แสนล้านบาทครับโครงการนี้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวครับแล้วก็เร่งรัดโครงการบางบานบางไทรเชื่อมระบบการระบายน้ำภาคกลางทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 4,000 ล้านบาทไปเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยนำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้เกณฑ์การจัดสรรจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่เสนอขึ้นมานายกรัฐมนตรีระบุว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคพร้อมแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การประสานงานสั่งการและการแก้ไขปัญหามีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีครับ
2: ตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็ เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.มีการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านรองศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกมนตรีในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
0: สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกนะคะด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้จะเริ่มต้นในปี2570ใช้เวลา8ปีเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์พบความคุ้มค่าโดยสามารถลดความเสียหายได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาทเมตรรวมทั้งยังมีคลองระบายน้ำที่สามารถ

0: ปี2571นายเอกภพยังและเมื่อมีการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวคล้อยว่ามีท่านใดรับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้างถ้าหากว่ารัฐมนตรีเหล่านี้ลงพื้นที่ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการและดำเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งในการดำเนินการนั้นในหลายหน่วยงานที่ร่วมมือกันทำงานหากมีข้อติดขัดในการสั่งการหรือว่าข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ให้หน่วยงานและรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็จะใช้อำนาจในการดำเนินการต่อไป
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับล่าสุดก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอและก็ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 50,000 คนซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอผักไห่และอำเภอเสนาเน้นย้ำนะครับว่าให้อสม.ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ได้รับผลกระทบ8หมู่บ้านรวม424ครัวเรือนมีกลุ่มเปราะบางก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง665คนขณะที่อำเภอเสนาได้รับผลกระทบขยายวงกว้างถึง14ตำบล107หมู่บ้าน4ชุมชนรวมประมาณ 6,500 ครัวเรือนหรือ 18,000 คนคิดเป็นเกือบ 20% ของทั้งอำเภอมีกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลกว่า 22,000 คนโดยเฉพาะตำบลหัวเวียงเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 1,000 ครัวเรือนมีกลุ่มเปราะบางรวม 1,484 คนซึ่งต้องได้รับการดูแลให้เข้าถึงบริการสุขภาพโดยกระทรวงได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือและก็มีอสม.เป็นกำลังหลักในการดูแลครับทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ4แห่งยังสามารถเปิดให้บริการได้คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกิดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูได้เปิดบริการชั้นที่2และเพิ่มจุดบริการชั่วคราวที่ริมถนนด้านหน้าขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานเพิ่มจุดบริการที่4แยกป้อมตำรวจแยกวัดกอไผ่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนสะสมรวม 1,387 คนรวมทั้งได้เข้าประเมินสุขภาพจิตแล้ว19คนไม่พบภาวะเครียดระดับสูงเสี่ยงซึมเศร้าหรือว่าเสี่ยงฆ่าตัวตายตลอดจนให้การสนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วมด้วยครับ
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและเส้นทางคมนาคมค่ะโดยเฉพาะถนนสว่างอารมณ์ทับทันถูกน้ำท่วมสูงจนมวลน้ำบางส่วนไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแม้ว่าโดยรอบโรงพยาบาลเนี่ยน้ำยังท่วมสูงแต่ว่าเนี่ยนะคะทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงให้บริการผู้ป่วยอยู่แต่ว่าล่าสุดก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลทับทันแล้วก็โรงพยาบาลหนองฉางเพื่อความปลอดภัยและให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมประชุมกับนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุ

0: ยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกและมอบหมายภารกิจด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามความเดือดร้อนนอกจากนี้ได้กำชับให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อประสานการดูแลประชาชนทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสะอาดและการช่วยเหลือในด้านต่างๆรวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูที่จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะคะพร้อมให้ประชาชนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบครับซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนางสาวกุลวลีนุพอมรปดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1ร่วมกันลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดมหาธาตุเขตเทศบาลเมืองราชบุรีที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยยืนยันว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งโรงครัวช่วยเหลือว่าพรรคภูมิใจไทยได้ตั้งครัวภูมิใจไทยเพื่อแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดราชบุรีวันละ 10,000 กล่องจนกว่าน้ำจะลดลงโดยสามารถติดต่อขอรับได้ผ่านกู้ภัยตลาดสีเมืองหรือที่ว่าการอำเภอสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีล่าสุดพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้เพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีทหารรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีได้เร่งลงพื้นที่ลุยน้ำเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังมีมวลน้ำไหลเข้ามาที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จำนวนมากทำให้จำเป็นต้องเร่งการระบายน้ำโดยน้ำทั้งหมดจะไหลไปรวมที่เขื่อนแม่กลองซึ่งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้ก็มีการย้ำเตือนนะครับว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มและริมตลิ่งรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงสุดในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ก่อนที่จะทยอยลดลงส่วนบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยขอให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะชาวจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีช่วงนี้ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านราชบุรีเนี่ยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำเพิ่มนะคะและสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแบบนี้ก็ทำให้ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแผนเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรีมีการสั่งระดมกำลังวางแนวกระสอบทรายป้องกันเขตเศรษฐกิจด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมหารือถึงแผนเผชิญเหตุรับมือมวลน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโดยทางจังหวัดได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

0: เป็นผู้บัญชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการบูรณาการข้อมูลและควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนรัชประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งก็พบว่าส่วนราชการและประชาชนได้ร่วมกันกรอกทรายใส่กระสอบเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างแนวคันกั้นน้ำตลอดแนวเขื่อนระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลขณะที่ชุมชนริมน้ำบ้านเรือนและห้างร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างก็ตื่นตัวและเร่งเสริมแนวป้องกันหน้าอาคารอย่างแน่นหนาโดยมีเทคนิคการวางกระสอบทรายที่ถูกต้องมาปรับใช้มีการนำเอาแผ่นพลาสติกหนามาปูรองพื้นแล้วก็คลุมทับแนวกระสอบทรายด้านที่ปะทะน้ำเพื่ออุดรอยรั่วซึมตามช่องว่างระหว่างกระสอบจัดเรียงกระสอบทรายแบบสลับฟันปลานะคะเพื่อให้โครงสร้างกำแพงนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำได้ดีขึ้นรวมถึงมีการวางกระสอบทรายปิดกั้นบริเวณแนวประตูหน้าต่างบานต่ำและท่อระบายน้ำก่อให้สูงกว่าระดับน้ำที่กรมชลประทานคาดการไว้เพื่อป้องกันน้ำผุดหรือว่าไหลซึมเข้าสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็สินค้าภายในร้านคือก็เรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนจากที่ผ่านมานะคะเคยท่วมปีนี้ก็มีการเตรียมรับมือกันเข้มข้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวชื่นชมแผนเผชิญเหตุของจังหวัดราชบุรีที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนสามารถบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มกำลังปัจจุบันการวางแนวกระสอบทรายป้องกันในพื้นที่เสี่ยงดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะคะชาวบ้านคนในชุมชนก็มาช่วยกันแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทางจังหวัดก็ยังเตรียมศูนย์อพยพเพื่อรองรับประชาชนแล้วกว่า100แห่งพร้อมแจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่อง
1: ส่วนความคืบหน้าของแผนการระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นปลายทางของน้ำจากภาคกลางก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก1ตัวแล้วก็เปิดทำงาน24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำให้ได้6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในการรองรับปริมาณน้ำจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มวลน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือรวมถึงฝนระลอกใหม่ที่คาดการณ์กันว่า 5-10 ตุลาคมนี้จะเจอกันครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการสำรวจปริมาณน้ำพร้อมสั่งการให้เพิ่มกำลังการผันน้ำสู่ทะเลอ่าวไทยโดยสั่งการให้เปิดใช้เครื่องสูบน้ำจากปัจจุบันเปิดใช้งานจำนวน2ตัวให้เปิดเพิ่มเป็น3ตัวตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสูบน้ำให้ได้วันละ 6,480,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยการระบายน้ำจากคลองลาดพร้าวขออภัยครับคลองลาดกระบังสำโรงและรอบสนามบินสุวรรณภูมิให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการดำเนินการได้ภายในวันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันในพื้นที่ของอำเภอบางเสาธงอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนกว่า 200,000 ครัวเรือนส่วนใหญ่นั้นเป็นบ้านจัดสรรบ้านริมคลองหมู่บ้านเก่าตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้น้ำได้ท่วมขังเริ่มมีการเน่าเสียจึงจำเป็นต้องเร่งการระบายและก็สูบออกอย่างเร่งด่วนคาดว่าใช้เวลาในการระบายไม่ต่ำกว่า10วันซึ่งได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมพร้อมวางแผนการผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและก็ปรับแผนสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยซึ่งยังคงรอการระบายน้ำออกจากพื้นที่จากเดิมเนี่ยมีการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกทุกวันนะครับให้เพิ่มการแจกถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารเพิ่มเติมเพียงพอต่อการบริโภคทุกๆ3วันจนกว่าสถานการณ์การระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะน้ำในโซนภาคเหนือที่จะไหลลงมาภาคกลางนะคะรวมถึงน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายจุดไหนแล้วบ้างแล้วมีมาตรการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือน้ำเหนือต่อเนื่องยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:29 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะมาเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นกันค่ะ6จังหวัดนะคะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ออกประกาศเตือนต้องเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะมีจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงแล้วก็มีน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังไหลมาสมทบค่ะโดยสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 1,800 ถึง 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้โดยนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานรวมประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี P7A อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นจาก700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณผู้ชมและที่สำคัญน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังก็ไหลมาสมทบเพิ่มเติมทำให้มีน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของลุ่มน้ำดังนั้นเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตรนะคะก็เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไปอีก 20-30 เซนติเมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง6จังหวัดมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมชัยนาทที่อำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินบุรีอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือแล้วก็ได้รับผลกระทบก็คือที่อ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญและต่อเนื่องมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรได้รับผลกระทบนะคะจังหวัดปทุมธานีฝั่งอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดค่ะซึ่ง3อำเภอนี้ตอนนี้ก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายน้ำและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักและเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเขาจะได้เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ขึ้น
1: พูดถึงการประกาศสาธารณภัยกลับมาที่กรุงเทพมหานครกันสักหน่อยนะครับสถานการณ์นั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดก็มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยน้ำท่วม21เขตด้วยกันแต่ว่ายังคงมีพื้นที่เฝ้าระมัดระวังและเร่งฟื้นฟู29เขตครับโดยในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ที่15เขตซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักพร้อมกับติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงบึงหนองบอนครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ไม่มีฝนตกประกอบกับการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มคลี่คลายทั้งที่หมู่บ้านจินนาเขตพื้นที่ใกล้คลองเปลี่ยนประชากรย่านลาดพร้าวรวมถึงคลองแสนแสบสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแต่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดพร้าวขออภัยครับลากกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีรมย์มีระยะทางยาวและคดเคี้ยวท ทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาคาดว่าหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ภายใน2วันนี้ถนนสายหลักจะกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติ 90% ครับส่วนชุมชนใหญ่ที่เป็นแอ่งกระทะคาดว่าใช้เวลาประมาณ7วันด้วยกันส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นในพื้นที่ของคลองจันทน์ลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับความช่วยเหลือและอาหารตอนนี้มีเพียงพอโดยจะมีการกระจายความช่วยเหลือส่วนนี้ไปยังพื้นที่อื่นที่คนยังคิดไม่ถึงอย่างเช่นคลองสามวาสะพานสูงแล้วก็ช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะท่านลงพื้นที่หมู่บ้านสากรเคหสถาน4เขตบึงกุ่มไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 2,000 หลังคาเรือนโดยปัจจุบันระดับน้ำลดลงประมาณ20เซนติเมตรโดยระหว่างที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ก็แน่นอนมีการพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนพร้อมกับอำนวยความสะดวกโดยรับประชาชนไปส่งภายในหมู่บ้านเนื่องจากตอนนี้รถขนาดเล็กยังสัญจรได้ไม่สะดวกพร้อมกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงมากส่งผลให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้นและหากว่าระดับน้ำในคลองลดลงอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่คลองจันทน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับ
0: ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยประกาศปลดล็อกพื้นที่พ้นวิกฤตแล้ว21เขตเช่นคลองเตยคลองสารจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยขณะที่อีก29เขตยังคงสถานะพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาได้แก่เขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมเขตหนองจอกหลัก4และเขตห้วยขวางโดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบดังนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงรวม15เขตส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่แนวรับน้ำและพื้นที่โซนตะวันออกไปจนถึงตอนเหนือของกรุงเทพอย่างบางกะปิลาดกระบังสายไหมเนี่ยนะคะก็ยังได้รับผลกระทบรุนแรงอยู่แล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่แบ่งออกมาก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางมีทั้งหมด14เขตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง29เขตเดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือแล้วก็เร่งระบายน้ำตกค้างและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาประชาชนทางด้านนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงการจัดการปัญหาเร่งด่วนโดยสำนักเทศกิจได้ร่วมกับตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีและคลองตันเพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันนี้ค่ะส่วนการบริหารจัดการขยะทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ระบบจับคู่ระหว่าง50สำนักงานเขตโดยเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จะส่งกำลังคนส่งรถและอุปกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนเขตที่ประสบภัยอย่างในพื้นที่บริเวณเขตหลัก4ก็จะมีเขตดินแดงและสาทรเข้าไปช่วยเหลือโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการขณะเดียวกันสำนักอนามัยยังได้เข้าตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งให้ทุกเขตสำรวจพื้นที่ที่น้ำแห้งเพื่อที่จะได้เข้าฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังนะครับไปเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและอาหารสุกใหม่ที่นำไปให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในพื้นที่นอกจากนั้นยังมีน้ำดื่มยานมผงเด็กแล้วก็สิ่งของจำเป็นด้วยนะครับเพื่อเข้าไปมอบให้กับพี่น้องในชุมชนและได้รับความเดือดร้อนครับ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยดร.ระวีวานปุริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้มีการพูดคุยกับประชาชนโดยตรงรับฟังปัญหาและสอบถามถึงสิ่งที่ยังขาดแคลนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงโดยพบว่ายังมีความต้องการน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคยาแก้ท้องเสียยาทาแก้น้ำกัดเท้าแผ่นเพิร์สสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและนมผงสำหรับเด็กรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งน้ำท่วมขังและไม่สามารถเดินทางออกจากชุมชนได้นายสุชาติกล่าวว่าการช่วยเหลือต้องเริ่มจากการลงพื้นที่ไปเห็นสถานการณ์จริงและรับฟังประชาชนว่าเดือดร้อนและขาดสิ่งใดเพื่อให้ทส.เข้าไปช่วยได้ตรงจุดโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกชุมชนได้ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องย้ำว่าความช่วยเหลือไม่ใช่แค่นำสิ่งของเอาไปวางไว้ที่จุดพักแต่ว่าต้องลำเลียงต่อเข้าไปถึงชุมชนให้ถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆนอกจากนี้ทส.ได้ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งเรือรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนภารกิจรับส่งผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางออกไปรับการรักษาโดยเมื่อวานนี้สามารถส่งผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการฟอกไตแล้ว27คนและยังคงดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะก็น้ำใจ
2: เรามีแพทย์รถฉุกเฉินอยู่ที่ศูนย์ราชกระบังเนี่ยวันนี้เราส่งไป27รายไปฟอกไตที่ต้องเข้าคิวฟอกไตเราไป27รายวันนี้ที่เราไปช่วยเขานะฮะแล้วก็พวกที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบอาจจะวิตกกังวลต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะเข้าไปคุยกับเขานะฮะแล้วก็เด็กๆลูกเด็กแดงๆเนี่ยเราก็พยายามซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากเขาเสื้อผ้าเสื้อผ้าให้เขาได้เปลี่ยนคือเขามีที่อาบน้ำอยู่แล้วมีที่นอนพัดลมไม่มีเราก็ซื้อเติมให้นมผงไม่มีเราก็ไปหามาให้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเติมให้เขาร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังบอกว่าโดยระยะต่อไปทส.จะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่และความต้องการของประชาชนมาปรับแผนให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นทั้งการส่งอาหารและน้ำดื่มการลำเลียงสิ่งของจำเป็นทางเรือการรับส่งผู้ป่วยและการดูแลกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันเมื่อระดับน้ำลดลงจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็บางกะปิคลองจันทน์นี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงอยู่นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะก็ต้องรอให้น้ำในคลองแสนแสบต่างๆเนี่ยมันลดลงไปนะคะสถานการณ์ถึงจะดีขึ้นนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงสภากาชาติไทยนะคะที่ลงพื้นที่เอาสิ่งของอาหารน้ำดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ของใช้จำเป็นเนี่ยไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เดี๋ยวมีบรรยากาศให้ติดตามกันต่อเนื่องแต่ว่ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดก็ได้ออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วนะคะยืนยันว่าเป็นการหารือเพื่อขอชะลอการระบายน้ำเพียงชั่วคราวหวังจะช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็ย้ำว่าพร้อมน้อมรับทุกข้อคิดเห็นค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครนายกนะคะไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อได้รับรายงานว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ที่ 97% จึงได้สอบถามผู้อำนวยการเขื่อนว่าสามารถชะลอหรือปิดการปล่อยน้ำชั่วคราวได้หรือไม่ซึ่งเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือการพยายามช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่าขณะนั้นระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนสูงประมาณ30เซนติเมตรหากสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนได้จะช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้นไปอีก ซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนก็ประเมินแล้วว่าสามารถปิดได้เป็นเวลา2ชั่วโมงโดยไม่ได้เป็นการสั่งปิดถาวรจนเสี่ยงต่อการเกิดเขื่อนแตกตามที่ถูกวิจารณ์และหลังจากเดินทางกลับเพียงไม่นานทางเขื่อนก็ดำเนินการเปิดระบายน้ำตามปกตินอกจากนี้ก็ยังระบุว่าการทำงานในวันดังกล่าวเป็นการหารือและตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานหน้างานไม่ได้เป็นการสั่งการอย่างเด็ดขาดแต่ว่าการนำเสนอข่าวอาจใช้พาดหัวที่รุนแรงจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าพร้อมน้อมรับความผิดและคำวิจารณ์ทั้งหมดด้วยขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและหวังว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านั้นจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบางปลาม้าแล้วก็อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับโดยเร่งสรุปแนวทางในการขอผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทางตอนเหนือเพื่อที่จะช่วยกระจายมวลน้ำในพื้นที่ตอนล่างครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมร่วมกับนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายสรชัดจุจิตขออภัยครับนายสรชัดสุจิตและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทั้ง10อำเภอติดตามและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำหลากล้นตลิ่งในพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ตอนใต้ของประตูระบายน้ำประตูน้ำโพพระยาต้องรับมวลน้ำทั้งน้ำเหนือและน้ำไซฟลูมหาศาลจากฝนทางทิศตะวันตกจนทำให้ปริมาณน้ำสะสมเกินกว่า2เท่าของความจุลำน้ำท่าจีนในขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเกือบเต็มศักยภาพจึงมีแนวทางการขอผ่านน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทางตอนเหนือที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเพื่อที่จะช่วยกระจายมวลน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตอนล่างก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่จังหวัดนครปฐมโดยทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังป้องกันพื้นที่สำคัญและเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะการเร่งปกป้องโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17และโรงพยาบาลสองพี่น้องไม่ได้รับผลกระทบครับตอนนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนจำนวน9อำเภอ2เทศบาลเมือง91ตำบล35ชุมชน667หมู่บ้าน 18,987 ครัวเรือน 54,064 คนบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 19,745 หลังนาข้าวได้รับผลกระทบ 118,24 ไร่พื้นไร่พื้นสวน 13,223 ไร่บ่อกุ้ง208บ่อบ่อปลา436บ่อถนน32สายมีสถานที่สาธารณะได้รับผลกระทบได้แก่วัด57แห่งและโรงเรียน15แห่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่นั้นครอบคลุมความเสียหายเยอะมากนะครับด
0: ัง
1: นั้นความช่วยเหลือจึงเริ่มต้นจากทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านวราวุฒิจึงได้ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่นั่นเองครับ
0: มาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะอย่างจังหวัดระยองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะจนต้องมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแกลงนะคะที่ถูกน้ำท่วมหนักตอนนี้พร้อมยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกยังมีความปลอดภัยแล้วก็มีการสั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาค่ะนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยพลเรือตรีทวีศักดิ์ทองนำรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และคณะร่วมบินสำรวจสถานการณ์และความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่า ขาจุกเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะเป็นวงกว้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองระบุว่าการบินสำรวจครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำเนื่องจากมีความกังวลเรื่องมวลน้ำจากพื้นที่ด้านบนโดยยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานมีความปลอดภัยมั่นคงและแข็งแรงพร้อมขอให้ประชาชนคลายความกังวลขณะที่ข้อมูลเรดาร์ฝนไม่พบฝนเพิ่มเติมในพื้นที่ระยองหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำก็มีแนวโน้มลดลงและสถานการณ์ก็จะทยอยเข้าสู่ภาวะปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนเพื่อเยี่ยมประชาชนและติดตามการช่วยเหลือโดยระหว่างลงพื้นที่ก็ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงให้ดูแลทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันได้เตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลต้นไม้และสิ่งกีดขวางรวมถึงซากสัตว์เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยและเร่งให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายวราคมมั่งคั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านทะเลน้อยเล่าให้ฟังบอกว่าระดับน้ำลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนถ้าหากว่าไม่มีน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลลงมาเพิ่มก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงมากขึ้นในช่วงกลางคืนด้วยหมู่ที่6เป็นพื้นที่รับน้ำตอนบนตอนปลายของอำเภอน้ำจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะไหลมารวมกันก่อนระบายออกสู่ทะเลก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำเป็นอย่างมากขณะนี้มีหน่วยงานราชการนำอาหารแห้งและข้าวกล่องเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะขณะที่ทางวัดเองก็มีการจัดตั้งศูนย์ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะ
1: ทางด้านนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทครับลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อสำรวจความเสียหายของคันคลองส่งน้ำบริเวณหมู่ที่2บ้านทุ่งโป่งและก็คันคลองส่งน้ำหมู่ที่13ตำบลวังตะเกียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทครับจากนั้นก็เดินทางไปยังหมู่ที่5ตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทไปเพื่อที่จะเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประกอบไปด้วยตำบลหนองมะโมงวังตะเกียนสะพานหินและกุดจอกรวม29หมู่บ้าน142ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน426คนมีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบจำนวน 7,199 ไร่นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะลงพื้นที่ไปที่ตำบลหลุมมะรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่และยังได้เยี่ยมครัวกลางพร้อมมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายสู่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อโดยเฉพาะบรรยากาศของการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:54 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะคะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตมีคนเดือดร้อนเราก็จะเห็นน้ำใจคนไทยนี่แหละค่ะหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้อย่างสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยทำหน้าที่อำนวยการประสานงานและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานประกอบด้วยการจัดกำลังอาสาสมัครกาชาดร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทีมวอลันเทียร์แชมเปี้ยนและมูลนิธิศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภูมินลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการสนับสนุนเรือจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้นำคณะอาสาสมัครกาชาดและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคหะคลองจันทร์ไปแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงสนับสนุนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมทั้งระดมกำลังอาสาสมัครกาชาดช่วยขนย้ายและกระจายน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวดและอาหารจำนวน 5,000 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงเขตประเวศและพื้นที่ใกล้เคียงขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้อาสาสมัครกาชาดแกนนำเยาวชนเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านงานมนุษยธรรมและจัดกำลังอาสาสมัครร่วมสนับสนุนภารกิจแจกจ่ายอาหารกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษารองรับความต้องการของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งเดินหน้าสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักมนุษยธรรมของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: กระทรวงคมนาคมเร่งส่งเครื่องจักรช่วยพื้นที่ประสบภัยนะครับพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขณะที่ทอสลงพื้นที่เขตบางกะปิไปมอบถุงยางชีพ300ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแนวกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับพร้อมสั่งการให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการนำเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็จัดถุงยางชีพ100ชุดมอบให้กับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบครับด้านนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสพร้อมกับคณะก็ได้ลงพื้นที่กับกองทัพภาคที่1ไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิชุมชนแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครไปมอบถุงยางชีพ300ชุดให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับ
0: ด้านภาคเอกชนอย่างบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนได้สานต่อภารกิจ Gulf Care ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยค่ะโดยนำอาหารปรุงสุก 16,000 กล่องมอบผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นายสิตมนรัตนะรัตนาวดีผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมงาน Gulf อาสาร่วมส่งมอบอาหารปรุงสุกวันละ 2,000 กล่องรวมทั้งสิ้น 16,000 กล่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบ นายสิตมนกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพอย่างต่อเนื่องรับรู้และเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยทางบริษัทกัฟและกัฟทีมกัฟอาสาได้ร่วมกันจัดทำถุงยังชีพพร้อมจัดหาน้ำดื่มเพื่อส่งมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมขอกำลังใจไปยังประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญนะส่งมอบกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมและก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วโดยก่อนหน้านี้ค่ะทีมกราฟอาสาได้ร่วมกันจัดทำและส่งมอบถุงยังชีพภายใต้โครงการกราฟแคร์ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยจำนวนกว่า650ชุดภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นนมกล่องอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและยาสามัญประจำบ้านพร้อมน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดให้แก่ทางกรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: ตอนนี้หลายธนาคารเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับหวังที่จะช่วยลดภาระหนี้แล้วก็ไปเติมสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเช้านี้เรารวบรวมมาให้แล้วนะครับเริ่มกันที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับออกมาตรการช่วยทั้งสินเชื่อบุคคลบ้านแล้วก็ SME รายย่อยด้วยการลดค่างวดสูงสุด6เดือนหรือพักเงินต้นสูงสุด3เดือนขณะที่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME พักเงินต้นได้นานสูงสุด6เดือนส่วนกรุงศรีออโต้พักค่างวดสูงสุด3เดือนและบัตรเครดิตกับสินเชื่อบุคคลพักชำระหนี้ได้สูงสุด3รอบบัญชีครับธนาคารไทยพาณิชย์พักเงินต้นสูงสุด3เดือนสำหรับสินเชื่อบ้านรถยนต์และก็สินเชื่อธุรกิจขณะที่ลูกค้า SME พักเงินต้นได้สูงสุด6เดือนหรือพักทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนพร้อมเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวได้สูงสุด 20% ของวงเงินเดิมหรือไม่เกิน10ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% ช่วง 1-3 เดือนแรกแล้วก็สินเชื่อสำหรับ SME เพื่อซ่อมหรือว่าซื้อทรัพย์สินทดแทนวงเงินสูงสุด10ล้านบาทดอกเบี้ย 4% ใน2ปีแรกTTB ครับออกมาตรการตั้งหลักช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสินเชื่อบ้านพักเงินต้น3เดือนหรือขอวงเงินเพิ่มเพื่อซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% นั้น2เดือนครับขณะที่สินเชื่อรถพักค่างวดสูงสุด3เดือนสินเชื่อบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตพักหนี้ได้3รอบบัญชีส่วนสินเชื่อธุรกิจแล้วก็ SME พักเงินต้นหรือขยายเวลาชำระสูงสุด6เดือนสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ถึง31ธันวาคม2569นะครับปิดท้ายที่ธนาคารไทยเครดิตพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุด2เดือนสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่7พฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถขอความช่วยเหลือได้ภายใน45วันนับจากวันที่ท่านได้รับผลกระทบครับ
0: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่คนกรุงได้เห็น